0: ันนี้เป็นรถในช่วงนั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในช่วงนั้นก็เป็นรถที่ท่านทรงใช้เป็นพาหนะในช่วงแรกๆก็ยังนำไปซ่อมทำสีใหม
1: ่
0: แล้วก็ไม่เคยวิ่งเลยแล้วก็เอามาเก็บไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูยังสถานที่ตรงนี้ต้องบอกว่าสถานที่ตรงนี้มีความสำคัญด้วยนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าท่านเคยเก้าอี้ตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีคนมาเข้าเฝ้าลำใบประกาศด้วย อยู่ที่นี่ทุกสถานที่ตรงนี้มีความสำคัญหมดที่เดินผ่านไปผ่านมาท่านเคยประทับท่านเคยนั่งเคยมอบใบประกาศให้กับนักศึกษาตัวนี้ก็เป็นสถานที่ที่หนึ่งที่มีความสำคัญโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาเรามีการจัดแสดงนิทรรศการเสือกกพื้นที่แห่งนี้ในช่วงที่รับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพท่านก็เสด็จมาตรงนี้เหมือนกันตัวนี้จึงมีความสำคัญในสมัยหนึ่งในช่วงนั้น

0: าจารย์อย่างที่เรายืนอยู่ตอนนี้เรียกว่าเรือนเขียวช่วยเล่าให้แพทฟังสักนิดนึงค่ะว่ามีความสําคัญอย่างไรบ้างคะ
1: สําหรับเรือนเขียวมีความสําคัญอย่างนี้ก็คือหลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้าอรวินดีเสด็จมาที่วังสวนบ้านแก้วตอนนั้นคือสวนนะมันเป็นสวนจริงๆเป็นป่าท่านมาอยู่ที่นี่ท่านมาอยู่เรือนในภายหลังคามุงจาก3ปีที่กรมทางหลวงสร้างให้6หลังมันก็เป็นแบบเรือนในภายหลังคามุงจากที่ลมมาฝนมาเนี่ยป้องกันยากมากท่านมาอยู่ถึง3ปีถัดจากนั้นจึงดำริสร้างเรือนชุดแรกขึ้น3หลังได้แก่เรือนเขียว
0: เรือนเขียวตรงนี้
1: ตรงนี้เลยครับเรือนแรกสำหรับเรือนเขียวเราต้องมองว่าในบรรดา3เรือนชุดแรกเนี่ยเป็นเรือนที่หลังใหญ่ที่สุดเรือนนี้ให้หม่อมราชวงศ์สมัครสมานกิจดากรเลขานุการพระองค์พักอยู่ที่นี่มี3ห้องนอน1ห้องน้ำสังเกตจะเป็นห้องน้ำในตัวแตกต่างกับเรียกง่ายๆว่าแตกต่างกับบ้านในสมัยก่อนห้องน้ำจะอยู่ไกลใช่ไหม
0: แยกออกไป
1: ถ้าแยกออกไปไกลด้วยใกล้ไม่ได้แต่ว่าแปลกว่าเนื่องจากว่าการออกแบบเนี่ยเป็นแบบบังกะโลของอังกฤษซึ่งคนอังกฤษเขาเอาห้องน้ำไม่ได้ห้องเลยซึ่งแปลกมากของคนไทยในสมัยก่อนมี3ห้องนอน1ห้องน้ำและยิ่งแปลกกว่านั้นก็คือมีบันไดทางขึ้นด้านหน้าและลงด้านหลัง
0: ทะลุไป
1: ใช่ถ้าเกิดถ้าเป็นบ้านสมัยก่อนของคนไทยอ่ะบันไดด้านเดียวขึ้นลงด้านเดียวถูกไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่อันนี้ขึ้นด้านหน้าลงด้านหลังและที่สำคัญที่สุดการบริหารจัดการน้ำของพระองค์ด้านล่างอาคารด้านล่างเรือนจะเป็นที่กักเก็บน้ำไว้ใช้แล้วก็ดูดขึ้นมาใช้
0: ค่ะ
1: เพราะในสมัยก่อนนี่เราก็มองว่าไม่มีน้ำประปานี่คือแล้วก็ยกได้ถุนสูงด้วยขึ้นอีกเนื่องจากว่าที่นี่เป็นเขาต้องบอกว่าถ้าเป็นนักศึกษาหรือคนสมัยก่อนจะบอกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพรรณีในสมัยก่อนเนี่ยเป็นป่าแล้วก็งูพิษชุกชุมมากยกที่ถุนสูงขึ้นทาสีเขียวทั้งหลังเราจึงเรียกว่าเรือนเขียวนี่คือความสำคัญ

0: าจารย์อย่างตอนนี้เราก็อยู่ที่เรือนเทาค่ะคือไม่ไกลจากเรือนเขียวเลยตรงนี้มีความสำคัญอย่างไรบ้างคะ
1: ต้องบอกว่าลำดับที่1เลย
0: ค่ะ
1: นะครับนี่คือเรือนหลังจากที่อยู่เรือนไม้ไผ่หลังคามุงจามา3ปีสร้างเรือนเรือนชุดแรกขึ้น3หลังและสมเด็จก็ประทับอยู่เรือนนี้เลยครับ
0: ค่ะ
1: 2ปีเรือนนี้เล็กๆมีบันไดออกแบบแบบบังกะโลของอังกฤษเหมือนกันทั้ง3เรือนเลยมีบันไดขึ้นด้านหน้าและลงด้านหลังมี1ห้องนอน
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วตรงนู้นจะเป็นห้องโล่งห้องนอนก็ประมาณ2เมตรเล็กๆเองนอนได้คนเดียวแล้วก็มีห้องน้ำในตัว

ยกที่ถุนสูงประมาณ50เซนด้านล่างก็มีที่กักเก็บน้ำทุกเรือนจะมีที่กักเก็บน้ำออกแบบเหมือนกันแต่ก็คือทาสีเทาทั้งหลังเราจึงเรียกว่าเรือนเทา อีกอย่างนึงความพิเศษถ้าไม่สังเกตสังเกตว่าเรือนหน้าต่างรอบเลยจะไม่มีที่ไหนลักษณะแบบนี้หน้าต่างจะโดยรอบเลยหน้าต่างโดยรอบสมัยก่อนไม่มีแอร์คาดว่าน่าจะเย็นสวยงามครับท่านประทับอยู่ที่นี่2ปีจากการที่เป็นพระบรมราชินีอยู่ใหญ่ๆแล้วมาอยู่แบบนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสุดยอดมาก

0: จารย์ตอนนี้เราก็อยู่หน้าเรือนแดงเป็นการออกแบบคล้ายๆกันเช่นกันตรงนี้คือยังไงคะ
1: ตรงนี้ก็คือไม่แตกต่างกับเรือนเทาไม่แตกต่างเลยเพราะว่ามีบันไดด้านหน้าด้านหลังมีห้องน้ำแล้วก็ห้องนอนลักษณะเหมือนจะก๊อปกันมาเลย
0: ค่ะ
1: คล้ายๆกันแตกต่างคือสีเป็นสีแดงเราจึงเรียกว่าเรือนแดงแต่คนที่อยู่สำคัญเพราะว่าเป็นน้องสาวของสมเด็จพระนางเจ้าเราเป็นนีคือคนละคนละพ่อก
0: ็
1: คือหม่อมเจ้าพงผัดมณีจักรพันธ์ท่านตามเสด็จสมเด็จมารักสมเด็จตามเสด็จมาก็มาประทับอยู่ที่นี
0: ่
1: สมเด็จก็ประทับอยู่เรือนเทาท่านก็มาประทับที่นี่ด้านล่างก็มีที่กักเก็บน้ำเหมือนกันลักษณะเหมือนกันหมดเลย
0: ค่ะ
1: อันนี้คือความสำคัญก็มีพระบรมวงศานุวงศ์อีกหลายท่านนะที่มาประทับอยู่ที่นี่เช่นเดียวกันก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่พระตำหนักดอนแคเรือนชุดแรกทั้ง3หลังที่ผ่านมาก็ถือว่าพระบรมวงศานุวงศ์บางพระองค์ก็มาพักด้วยแต่หลังจากที่สร้างพระตำหนักดอนแคเสร็จก็ย้ายไปที่พระตำหนักดอนแคแทน

0: ำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของประวัติศาสตร์บางส่วนบ้านแก้วสถานที่แห่งนี้687ไร่อยากจะฝากถึงเยาวชนและประชาชนในรุ่นหลังๆได้พึงตระหนักถึงคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีถามว่าทำไมเราจะต้องศึกษาทำไมเราจะต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้เนื่องจากว่าสถานที่นี้มีความสำคัญครั้งหนึ่งพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เคยเสด็จมาประทับที่วังสวนบ้านแก้วท่านได้มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับชาวจันทบุรีเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพแห่งนี้ท่านก็เป็นผู้มอบสถานที่ในการจัดตั้งเริ่มต้นจากวิทยาลัยครูจันทบุรีวิทยาลัยลำไพพรรณีสถาบันราชภัฏลำไพพรรณีและปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพรรณีอันยิ่งใหญ่ประกอบกับสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีก็ทรงมอบอาชีพนั่นคือการทอเสือกกที่มีคุณภาพที่ทำให้จังหวัดจันทบุรีนั้นได้มีชื่อเสียงสถานที่อย่างนี้มีความสำคัญอย่างไรเพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
1: วันนี้เราได้สัมผัสเรื่องราวแห่งพระเมตตาธิคุณและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7แม้การเวลาจะผ่านพ้นไปแต่สิ่งที่พระองค์ทรงสร้างไว้ยังคงดำรงอยู่ค่ะผ่านการศึกษาการพัฒนาสังคมและโอกาสที่ส่งต่อไปยังผู้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าพระนามของพระองค์จึงมิได้เป็นเพียงหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์หากเป็นความทรงจำอันทรงคุณค่าและเป็นความภาคภูมิใจของปวงชนชาวไทยตลอดมาค่ะรายการขอน้อมรำลึกในพระเกียรติคุณและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7อันหาที่สุดมิได้วันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ทีมงานเรานะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีค่ะแน่นอนนะคะวันนี้เรามีของดีอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้ทำความรู้จักกันค่ะที่เรียกว่าเห็นแล้วว้าวจริงๆเลยนะคะจะว้าวอย่างไรบ้างอยู่กับเจ้าของพื้นที่ที่นี่นะคะคุณพี่จิดาภาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวคุณผู้ชมนะคะ
1: จิดาภานะคะการอลังคุณอดีตนายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียนค่ะณปัจจุบันเป็นเจ้าของแบรนด์จิดาภาอีโคปรินท์แล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งก็คือคาวไฮจิดาภาบายจิดาภานะคะ
0: ขออนุญาตเรียกชื่อเล่น
1: พี่ใหญ่ค่ะ
0: พี่ใหญ่เนาะจะติดปากเป็นเจ๊ใหญ
1: ่ส่วนมากก็จะคนจะเรียกเจ๊ใหญ
0: ่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกพี่ใหญ่ละกันเนา
1: ะได้ค่ะ
0: แต่ว่าคือเดิมเลยพี่ใหญ่เนี่ยเป็นอดีตนายกเน
1: า
0: ะ
1: ก่อนนั้นเป็นนายกอดีตเป็นนายกค่ะ
0: ค่ะปัจจุบันนี้ทำกิจการเป็นของตัวเอง
1: ปัจจุบันนี้ก็มาทำกิจการอย่างเดียวเลย
0: ค่ะแต่ว่าเป็นกิจการที่เห็นแล้วว้าว
1: ได้ค่ะ
0: เพราะนี่คือความสวยงามที่อยู่ตรงที่เราถ่ายทำต้องถามก่อนเลยว่าพี่ใหญ่คือมีแนวคิดในเรื่องของการทำผ้าเกี่ยวกับอีโคปรินท์นี่มันได้ยังไงคะ
1: ก็สมัยก่อนนี้ตอนเป็นนายกเนาะเราก็คิดเรื่องในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพว่าในตำบลเจ็ดเสมียนเราอะมันมีอาชีพหลายอาชีพมีเชโปเป็นอันดับหนึ่งเลยก็เป็นเรื่องเชโปและอาชีพเชโปเนี่ยก็จะเป็นต้องใช้งบประมาณในการทำเยอะแล้วก็มีโรงงานแม่หลายแม
0: ่
1: เราก็มองว่าเอ้บางบ้านน่ะที่มีในชุมชนเราในตำบลเราอะมีใบไม้เยอะมากแล้วเคยเห็นใน Facebook ของต่างประเทศเราก็มีความสนใจว่าเอ้ยมันเป็นไปได้ไหมว่าตำบลเจ็ดเสมียนเราอะจะเอาแนวเนี้ยมาทำได้ไหมแล้วก็พอดีรู้จักอาจารย์จันเพ็ญอาจารย์จันเพ็ญเนี่ยก็แกเก่งเรื่องเนี้ยเราก็เลยศึกษาไปเรื่อยๆแล้วเราก็เชิญแกมาพอดีเป็นขอโทษเนี่ยตัวเองอะเป็นประธานพัฒนาบทบาทสตรีก็คือในเรื่องของดูแลเรื่องสตรีแล้วก็ผู้สูงอายุเอ๊ะทำไงดีเขาจะได้มีรายได้แล้วก็ทำไงจะให้มีอาชีพให้กับเขาก็เลยเชิญอาจารย์จันเพ็ญมาแล้วก็มาสอนมาอบรมในตำบลเจ็ดเสมียนเนี่ยว่ามีใครบ้างที่สนใจนะคะก็จะมีอยู่หลายคนที่เข้าอบรมแต่ความสำเร็จอ่ะมีจะเกิดขึ้นอยู่สองเจ้าที่ทำเกี่ยวกับอีโคปินนั่นแหละค่ะแล้วก็พอสองเจ้าเนี่ยก็กลายเป็นว่าแยกไปทำอีกหนึ่งเจ้าเป็นสามเจ้าแต่ณปัจจุบันหนึ่งเนี่ยที่มองว่าเส้นทางในการเดินเนี่ยตอนนี้ระดับจังหวัดก็คืองานของเราเนี่ยที่เป็นหน้าเป็นตาให้จังหวัดก็ค่อนข้างที่จะเอาไปเปิดตัวเวลาพาณิชย์มีงานอุตสาหกรรมมีงานพชมีงานก็จะเอาอีโคปรินท์เราเนี่ยไปเปิดตัวนะคะถามว่าอีโคปรินท์เนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรกับชุมชนมันได้ตรงที่ว่าใบไม้ในชุมชนทั้งหมดเราเห็นแล้วก็ร่วงโรยแล้วก็ทิ้งมันไม่ได้เกิดประโยชน
0: ์
1: แต่เราลองเอามาวางบนผืนผ้าโดยการผ่านตัวโมเดิร์นนี่คือสารช่วยตัวติดสีของใบไม้พอมันเอามาวางปั๊บแล้วก็ผ่านการนึ่งพอนึ่งนั่นก็คือให้สีของใบไม้ที่เราเก็บขึ้นมาเนี่ยมาถ่ายโอนสีของตัวเองอ่
0: ะ
1: ลงสู่ใบไม้พอลงสู่ใบไม้ปั๊บเนี่ยมันก็จะมีความคงทนแล้วก็ถาวรแล้วก็ที่สำคัญคือการออกสีของใบไม้มันทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราศึกษาเราควรหาความรู้ไปเรื่อยๆทดลองไปเรื่อย
0: ๆ
1: เพราะใบไม้ไม่ได้บอกเราเลยว่าฉันออกสีนี้ฉันออกสีนี้ฉันออกสีนี
0: ้
1: แต่เราต้องเอามาทดลองไปเรื่อย
0: ๆ
1: แล้วก็เอามาพอลองไปบ้างเรามาติดใจชอบ

0: ชอบใจตร
1: ค
0: ง
1: ่
0: ที
1: ะ
0: ่ว่าใบเนี้ยมันออกอีกสีหน
1: อ
0: ึ่
1: ่
0: งใบเนี้ย
1: าม
0: ันออกอีกสีใบเนี้ยทําให้เราอะช
1: ค่
0: อ
1: ะ
0: บมากที่จะพยายามค้นคว้าเรื่อย
1: ค
0: ๆพ
1: ่ะ
0: ยายามเจออะไรก็จะชีวิตมองเป็นใบไม้หมด
1: อือฮึ
0: มองเป็นในเรื่องของว่าอีโก้พริ้นท์ทำยังไงว่ามันจะเปลี่ยนแปลงมันจะดูสวยดีมันจะโดดเด่นยังไงทําให้คนที่เขามองอะเขาอยากใช้อันนั้นตัวนั้นคือขั้นเบื้องต้นที่เราทําเป็นเรื่องของผ้า
1: ค่ะ
0: อีโก้พริ้นท์แล้วเราก็ต้องมาศึกษาผ้าอีกผ้าที่จะทําอ่ะส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นผ้าที่เกิดจากธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: เป็นเส้นใยธรรมชาติที่อย่างนั้นก็คือพวกฝ้ายลินนิน
1: ค่ะ
0: ผ้าคอตตอนอะไรพวกนี้
1: ค่ะ
0: นะฮะที่จะสามารถเอามาทําที่มันสามารถดูดสีของใบไม้มากขึ้น
1: แต่เชื่อว่ากว่าที่เราจะทําผลงานได้ออกมาถึงขนาดนี้แรกๆเลยเนี่ยสําเร็จเลยไหมคะ
0: สําเร็จเลยไหมค่อนข้างว่าก็เห็นผลงานนะ
1: ค่ะ
0: แต่ไม่ยังไม่ประทับใจ
1: ไม่ประทับใจตรงไหนคือลายหรือว่ายังไงหรือสี
0: มันเหมือนเราเล่นง่ายไปอ่ะ
1: uh-huh.
0: เราก็ต้องพยายามทําให้มันเว้าขึ้นเรื่อยๆทําให้มันมีเทคนิคมากขึ้น
1: แต่คือสีเขาติดถูกไหม
0: สีเขาติดแต่เราก็ยังไม่ชอบใจอยากให้ติดมากกว่า
1: uh-huh.
0: ขึ้นเดิมถูกไหม
1: คะ
0: สวยแล้วเดี๋ยวก็อยากให้สวยขึ้นอีกไปนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็อย่างที่โบเบลดาหนังเรื่องนึงเห็นไหมที่ไปนั่นก็คือผ้าของตำบลเจสเมียนเราที่เอาไปถ่ายทำแล้วก็เป็นหนังน่ะนั่นแหละค่ะก็ล็อตนั้นนานนะ4ปีที่แล้วที่ทำไปอ่ะนะ
1: ค่ะค่ะในส่วนนี้อย่างที่พี่ใหญ่บอกมาว่าเราใช้ในการนำตัวใบไม้ในพื้นที่เราเลือกยังไงเราดูแบบไหนหรือว่าใบไม้ทุกชนิดสามารถทำได้หมด
0: จริงๆแล้วเกิดจากการทดลองเนาะเมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: ว่าเอ้ยใบเนี้ยมันโครงสร้างมันขึ้นอย่างนี้นะใบนี้มันออกสีนี้นะ
1: นั่นหมายความว่าเราต้อง
0: เราต้องเอามาทดลองหมดเลยเราเป็นการทดลองก่
1: อ
0: นว่าใบนี้มันออกสีไหมใบนี้ออกสีไหมบางใบมันก็ไม่ออกสีเลยอย่างเช่นสีใบสบู่สีเขียวที่เราเห็นบนเนี้ยเดี๋ยวบนโต๊ะเนี่ยที่สีเขียวที่เห็นนี่สบู่สีเขียว
1: อ๋อค่ะ
0: นะฮะเราก็ต้องเอามาทดลองอีกเราเห็นเราลองมาขยำอ่ะเอ๊ะมันน้ำมันออกเขียวๆเนาะเราก็มาดูว่าถ้ามันออกสีเขียวเนี่ยเราสามารถมาถ่ายเทบนผืนผ้าได้ไหม
1: ค่ะ
0: ค่ะพอถ่ายเทได้มันก็ได้สีเขียวฝักเพกาม ันจะให้สีส้ม
1: ค่ะ
0: นะฮะเราก็ต้องมาดูว่าเอามาต้มมันก่อนบางครั้งต้องต้มนะต้มแล้วมันจะออกสีน้ำ
1: ค่ะ
0: ถามว่าน้ำที่ต้มเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมมีก็คือเอามาห่มผ้าที่เป็นผ้าสีสีที่เราเห็นผ้าสีสีเนี่ยคือเกิดจากการต้มของใบไม้แต่ละชนิด
1: คือเรานำไปต้มก่อนเหรอคะหรือว่าค่อยมาทำอีโคปิ้นหรือว่ายังไง
0: เราต้มแล้วเอามาห่ม
1: ต้มเรามาห่ม
0: น้ำที่เราเอามาห่มเนี่ย
1: ค
0: ือเกิดจากการต้มของใบไม
1: ้
0: ของเปลือกไม้ของพืชผลต่างๆแบบที่เราเห็นเนี่ยเก็บมาหมดเลยแม้กระทั่งมะพร้าวอ่อนเห็นไหมตอนนี้โฆษณากำลังดังๆเลยเนา
1: ะ
0: เปลือกของเขาอะกับกะลามะพร้าวกะลาอ่อนๆน่
1: ะ
0: เอามาต้มจะได้สีเทาค่ะ
1: ก็คือมีสีในตัวของเขาอยู่
0: แล้
1: วมี
0: สีในตัวของเขา
1: คือธรรมชาติจะรังสรรค์สีออกมาที่มีรูปแบบที่แตกต่างกัน
0: ใช่ค่ะ
1: อยู่ที่เรานำมา
0: อยู่ที่เราเอามาทดลอง
1: แล้วทีนี้ผ้าเวลาที่เราจะเลือกใช้มันมีข้อจำกัดไหมว่าคือผ้าที่ใช้จะต้องเป็นผ้าอะไรหรือไม่ควรใช้ผ้าอะไร
0: ผ้าที่ควรใช้จะเป็นควรเป็นเส้นใยจากธรรมชาติทั้งหมด
1: ค่ะ
0: ผ้าลินินผ้าคอตตอนผ้าคอตตอนเนี่ยต้องเป็นคอตตอนที่ธรรมชาติทั้งหมดจะไม่ผสมโพลีเอสเตอร์นะ
1: ค่ะ
0: ถ้าผสมโพลีเอสเตอร์ก็จะไม่ค่อยติดแต่ถ้าเป็นผ้าไหม
1: ค่ะ
0: ผ้าที่ทำดีที่สุดที่ติดแล้วสวยที่สุดคือผ้าไหม
1: ผ้าไหม
0: เราแต่ราคามันแพงถามว่าคนนิยมไหมนิยมแต่ต้นทุนผ้าไหมผืนหนึ่งเม็ดหนึ่งก็ต้องหลานหนึ่งก็500ละ ใช่ไหมคะคนใช้หนึ่งผืนเนี่ยก็ต้องมีถึง5หละเฉพาะผ้าน
1: ะ
0: 5 5 25 2,500
1: ค
0: ่าทำอีกหลาละ500หรือ1,000ก็จะตกหลายพัน
1: ก็คือแต่คือความจริงความสวยความทนเนี่ยก็คืออันนี้แน่นอนแต่ค
0: ือ
1: ราคาเขาก็
0: ราคาก็
1: ตามค
0: ุ
1: ณภาพเนาะ
0: เหมือนเขาทอเขาก็ทอลายสวย
1: ค่ะ
0: เขาก็จะมีราคาของผ้าแพงขึ้นเหมือนกันถ้าผ้าใหม่เป็นซื้อผ้าใหม่พื้นเราก็มาทำสีอีโคพริ้นท์ให้มันชัดขึ้นมันก็จะมีลายเท็กเจอร์ของเขาเองมันก็จะสวยขึ้นมันจะสร้างมูลค่าในตัวของเขาเพราะว่าอีโก้ปรินต์นะ
1: คะตอนนี้เราก็มีทั้งตัวใบไม้เนาะแล้วก็มีดอกไม้ด้วยที่เห็นก็จะมีเป็นดอกไม้ต่างๆด้วย
0: ดอกไม้ก็จะมีที่ทำก็คือดอกดาวกระจายที
1: ่
0: จะมองชัดก็คือออกสีส้มเนี่ยค่ะ ที่เห็นชัดที่สุดคือดาวกระจายนะคะแล้วก็ดอกชบาก็จะออกสีเทาม่วงดอกชบานะคะแล้วก็ดอกไม้อ่ะดอกก้นจ้ำอ่ะก็จะให้สีแดงดอกก้นจ้ำหรือถ้าคนทางเหนือจะเรียกดอกดาวดอยนั่นก็จะให้ออกสีแดง
1: ทีนี้อยากจะให้พี่ใหญ่อธิบายกระบวนการทำหน่อยว่าเราต้องเริ่มต้นทำยังไงบ้างคะเดี๋ยวจะมีภาพให้คุณผู้ชมชม
0: อันดับแรกก็คือเราต้องหาผ้าที่เป็นเส้นใยธรรมชาติเราก็มาคือซักให้สะอาดซักให้สะอาดก็คือถามว่าทำไมต้องซักเพราะว่าผ้าที่เราซื้อส่วนใหญ่ก็จะมีแป้งติดมากับผืนผ้าถูกไหมเราก็มาซักเสร็จแล้วก็ไปแช่หมอนั้นในที่นี้มันมีสูตรง่ายกับสูตรยากสูตรง่ายก็แค่สันส้มใช่ไหมฮะแล้วก็น้ำส้มแล้วก็มีผงโซดาแอดแค่นั้นเองที่เราสามารถทำง่ายๆที่เราทำอ
1: ันนี้เราทำไมต้องแช่เขาแช่ไว้
0: เพื่อตัวนี้เป็นตัวเร่งสีเป็นตัวที
1: ่ทำให้
0: สีเนี่ยถ่ายสู่บนผืนผ้า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ยาก
1: ค่ะก็คือว่าเรานำผ้ามาซักทำความสะอาดก่อนแล้วก็ไปแช่ตัวโมเดลในที่พี่ใหญ่
0: ตัวโมเดล
1: ค่ะ
0: โมเดลตอนนี้มีขายในท้องตลาดเยอะในลาซาด้าก็จะมี
1: ก็คือหาซื้อได้
0: ถ้าชาวบ้านอยากซื้อชายอยากทำมีง่ายง่ายใช่ใช
1: ่เสร็จแล้วก็เราก็นำมาขึง
0: แล้วก็ผ้าตัวนี้ต้องไปแช่ในโมเดล1ชั่วโมงขั้นต่ำ
1: ค่ะ
0: ใช่แล้วก็เอามาบิดให้หมาด
1: ค่ะ
0: หมาดกึ่งแห้ง
1: ค่ะ
0: อย่าไม่ให้เปียกถ้าเปียกอ่ะผ้ามันจะเบล
1: อ
0: มันก็ถ้าเปียกเนี่ยสีใบไม้อ่ะมันจะกระจายมันจะไม่
1: จะเบลอ
0: ฟอร์มมันไม่คงฟอร์ม
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะก็นั่นแหละก็เลยก็ต้องไปแช่แล้วก็บิดออกมาแล้วก็มาขึงให้ตึงบนโต๊ะ
1: ค่ะ
0: ระหว่างที่จะขั้นตอนการทำเนี่ยเราต้องเตรียมใบไม้ให้เรียบร้อย
1: อ๋อก็คือพอเตรียมผ้าเสร็จแล้วนี่ไม่ใช่ว่าเพิ่งไปหาใบไม้
0: ไม่ได้
1: นะ
0: ไม่ได้ค่ะอันดับแรกเลยใบไม้นี่ต้องเตรียมความพร้อมมาเลย
1: เตรียมเขาคือตัดแต่ง
0: เอามาตัดแต่งให้เรียบร้อยมาเลี้ยงให้ใช่ต้องทำความสะอาด
1: ล้างปกติธรรมดา
0: ใช่ธรรมดาไม่ต้องใส่อะไรเลยค่ะแล้วก็พอเตรียมเสร็จแต่ไม่ต้องให้เปียกนะ
1: คะ
0: เขาล้างแล้วผึ่งให้แห้งจนฝ่ายแห้งแล้วก็เก็บแล้วก็มาวางบนผืนผ้า
1: ค่ะ
0: พอวางต้องวางเร็วเพราะอะไรหรือเปล่าผ้าที่เราปูบนโต๊ะเนี่ยทำช้าไม่ได
1: ้
0: ผ้าแห้งก็เท่าว่าสารที่เราติดบนพื้นมันไม่สามารถดูดจากใบไม้ลงสู่ผืนผ้าได
1: ้
0: ต้องรีบวาง
1: ก็คือวางได้เลย
0: วางได้เลย
1: ตามอิสระ
0: ตามอิสระ
1: ดูจากการวางก็คือ
0: วางอิสระ
1: วางอิสระแต่ก็มีเขาเรียกนะมีช่องว่างระหว่างใบเพื่อความสวยงามด้วย
0: คืออย่างนี้การถ้าเราอยากจะทำวางให้เป็นรูปเป็นเหลี่ยมเป็นช่องเป็นแนวโค้งแนวอะไรประดิษฐ์อยู่ที่เราใบไม้นี่ไม่มีคำว่าตายตัว
1: นั่นหมายความว่าลายต่างๆนี่คือไม่ซ้ำกันเลย
0: ไม่ซ้ำกันเลย
1: เป็นศิลปะ
0: เป็นศิลปะอย่างหนึ่งคืออยู่ที่เราว่าเราอยากจะวางให้มันเป็นแนวนี
1: ้ค่ะ
0: หรือจะทำเป็นรูปอักษรก็ได้ในนี้คือเราเอาใบไม้เนี่ยมาตัดเรียงเป็นชื่อเรายังทำได้เลยแต่หมายความว่าเราต้องเตรียมให้พร้อม
1: เตรียมให้พร้อม
0: พอเสร็จแล้วมาวางเพื่อไม่ให้ใบไม้เนี่ยมันไอ้แม่ผ้าแห้งสำคัญคือกลัวผ้าแห้ง
1: ค่ะพอเราวางเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะ
0: ก็พอทำเสร็จแล้วก็เอาผ้าปิดพลาสติกปิด
1: ค่ะ
0: ปิดแล้วก็ม้วน
1: ทำไมเราต้องม้วนอ่ะ
0: เพื่อให้มันแน่นไม่ให้
1: ก็คือเหมือนแบบ
0: พอม้วนให้แน่นๆเพราะว่าโครงสร้างของใบจะได้ไม่ขยับไปไหน
1: ก็คืออย่างใบที่เขากางอยู่แบบเนี้ย
0: มันต้องแน่น
1: เขาก็จะเป็นทรงของเขาเลย
0: ใช่มันจะอยู่กับที่มันจะไม่กระจายไปไหน
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเราไม่มีตัวม้วนไปเนี่ยใบไม้มันจะสเปะสปะลายมันก็จะไม่ขึ้นไม่ว้าวเหมือนที่เราต้องการ
1: ก็คือวางพลาสติกไปก่อนแล้วเราก็ม้วน
0: พลาสติกคลุมแล้วม้วน
1: ค่ะ
0: แล้วก็กันเพราะเวลาเราม้วนปั๊บสังเกตไหมพื้นผ้าข้างล่างอ่ะมันจะแบบม้วนกลับไปอยู่ข้างบนแต่ถ้าเราไม่มีพลาสติกกันปั๊บเนี่ยลายพื้นข้างล่างก็จะไปติดใบไม้อยู่ข้างบนอีกซึ่งมันจะทำให้ลายไม่สวย
1: ลายก็จะไม่สวย
0: ถูกพลาสติกก็คือตัวกั้นชนิดหนึ่งที่ทำให้ใบไม้ระหว่างข้างล่างกับข้างบนน่ะไม่ปนกันอันนั้นตัวนี้ช่วยถ้ายิ่งถ้ามีใบสักพวกเนี้ยมันจะออกสีแรงใบสักสีเดี๋ยวเราดูในนั้นนะใบสักมันจะออกให้ชมพูอมม่วงซึ่งถ้าเราไม่มีพลาสติกกันนะคะใบสักเนี่ยมันจะซึมสู่อีกด้านหนึ่ง
1: ทีนี้ก็
0: ทำให้กลายเป็นซ้อนเป็นภาพซ้อน มันก็จะไม่สวยงาม
1: ค่ะแต่เห็นจากพอที่เราม้วนแล้วเนาะม้วนจากพลาสติ

0: ติกแล้วก็มีการรัดยางแล้วก็มีการซีนอ
1: ซ
0: ีก
1: ี
0: ร
1: น
0: อบด้วยทำไ
1: ใ
0: ม
1: ช
0: ต
1: ่
0: ้อง
1: ไ
0: ซ
1: อ้
0: ีน
1: กา
0: เล
1: ร
0: ย
1: ท
0: อ
1: ี่
0: ะ
1: ซีนเนี่ยเพื่อให้แน่นขึ้นแล้วก็การดูดความร้อนซีนพลาสติกเนี่ยมันจะช่วยดูดความร้อนน
0: อ
1: ะ
0: ือฮึ
1: ให้สู่ใบไม้อะข
0: ค
1: ้าง
0: ่ะ
1: ในให้มันสุกเร็วขึ้นไปด้ว
0: ค
1: ย
0: ่ะ
1: แล้วก็สำคัญคือใบไม้อะไม่ขยับไม่ขยื่น
0: อือ
1: ะไรอย่างเงี้ย
0: ม
1: ให้อยู่คงรูป
0: คือหลักๆเลยคือเราไม่อยากให้ใบไม้มีการเ
1: ใ
0: ค
1: ช
0: ล
1: ่
0: ื่
1: ค
0: อน
1: ่ะใช
0: เพ
1: ่
0: ราะ
1: ค
0: ถ้
1: ่
0: า
1: ะ
0: เคลื่อนปุ๊บลายเขาก็จะเพี้ยน
1: ล
0: ได
1: า
0: ้
1: ย
0: ท
1: จ
0: ั
1: ะ
0: น
1: เ
0: ท
1: พ
0: ี
1: ี้ยนไปเลยลายก็จะสะเปะสะปะ
0: อ
1: ล
0: ื
1: ายจะเบ
0: ม
1: อเบอไปเล
0: ค
1: ย
0: ่ะก็จ
1: ส
0: ะไม่
1: ำคั
0: ส
1: ญ
0: วยเนาะ
1: ใช่ค
0: พ
1: ่ะ
0: อเราซีนเสร็จเรียบร้อยแล้วไปส
1: เอ
0: ู่
1: าก
0: ร
1: ไ
0: ะ
1: ป
0: บว
1: น
0: น
1: ึ่ง
0: การไหนต่อค
1: เระ าก็ไปสู่กระบวนการนึ่งก
0: ค
1: าร
0: ่ะ
1: นึ่งก็คือตั้งน้ําเดือด
0: ค่ะ
1: พอน้ําเดือดปั๊บเราเอาตัวม้วนอ่ะไอ้ตัวผ้าเนี่ยที่จะนึ่งอ่ะไปใส่ในรางถึงแล้วก็นวดหนึ่งตั้งเวลาเลยค่ะ90 องศาใช้เวลา90 นาที
0: โอ้ยนานนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นานนะ
1: บางเป็นผืนถ้าวันเนี้ยถ้าเราทําผืนใหญ
0: ค
1: ่
0: ่ะ
1: แล้วเป็นผ้าหนา
0: อ
1: เร
0: ื
1: าใช
0: ม
1: ้เวลา2 ชั่วโมง
0: โอ้นึ่งไปแบบนั้นเลย
1: ใช่นึ่งไปสองชั่วโมง
0: ใช้เวลา
1: ใช้เวลา
0: ค่อน
1: น
0: ข
1: า
0: ้าน ง
1: ค
0: เ
1: ่
0: ย
1: ะ
0: อะนะคะ
1: แต่ถ้าเกิดจะทําแบบเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะทําให้พร้อมๆกันเยอะ
0: อือ
1: ๆเพราะเราหลายๆม้วน
0: ค่ะ
1: แล้วนึ่งพร้อมๆกัน
0: ค่ะ
1: พอนึ่งพร้อมกันแล้วมันจะไม่เสียเวลา
0: อ่
1: ม
0: า
1: ันก็จะประหยัดไปนิดนึง
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าแค่ม้วนแค่ผืน2 ผืนไม่คุ้มค่ะ
0: อืมไม
1: ใช
0: ่คุ้มกับการ
1: ไม่
0: ตั้
1: ค
0: ง
1: ุ้ม
0: เว
1: กับ
0: ล
1: ก
0: า
1: ารตั้งเว
0: ถ้
1: ล
0: า
1: า
0: เมื่อสักครู่เรานึ่งแล้วเรานึ่งเรียบร้อยแล้วที่เราก็จะมาแกะก็คือตัดเลย
1: ค่ะ
0: ตัด
1: ตัว
0: ตัวแ
1: ซ
0: รก
1: ีน
0: ตัว
1: พลา
0: ซ
1: ส
0: ี
1: ติก
0: น
1: และซีนข้างนอกออ
0: ค
1: ก
0: ่ะ
1: พอตัดเสร็จแล้วก็เวลาตัดก็สําคัญนะกรรไกรอ่ะเราต้องตัดแล้วรูดปลายกรรไกรขึ้นไม่งั้นปลายกรรไกรก็จะไปทิ่มผ้าข
0: อ
1: า
0: ื
1: ด
0: ม
1: ก็ต้องค่อยตัดแล้วก็รูดขึ้น
0: ค่ะ
1: พอรูดปลายไปจนสุดแล้วก็ค่อยๆม้วนคลา
0: ค
1: ย
0: ่ะ
1: ความร้อนออกแล้วก็สะบัดใบผ้าเลยหรือ
0: ค่
1: บ
0: ะ
1: างคนก็จะนั่งเก็บ
0: นั่ง
1: นั่ง
0: ดู
1: เก็บ
0: ล
1: ทีล
0: า
1: ะใบ
0: ย
1: ถ้าถ่ายวิดีโอถ้าเกิดเราถ่าย
0: ค่ะ
1: นั่นอ่ะเราก็จะความว้าวของเราก็คือค่อยๆเปิดทีละใบอ่ะ
0: ค่ะ
1: มันจะลุ้นกับใบไม้
0: ค่ะ
1: ที่เกิดขึ้นบนผืนผ้าถูกไหมค
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: แต่ถ้าทำเยอะๆเราไม่คิดอะไรแล้วก็สะบ
0: ส
1: ั
0: ะ
1: ด
0: บั
1: แ
0: ด
1: ขว
0: ได้
1: น
0: เล
1: เล
0: ย
1: ย
0: เนาะถ้าเก
1: ใ
0: ิ
1: ช
0: ดเ
1: ่
0: เราใช้เรียกว่านะใช้ความเร็วก็คือสะบัดได้เล
1: ส
0: ย
1: ะบัดได้
0: แต
1: เ
0: ่
1: ล
0: ถ้
1: ย
0: าอยากดูลายผ้าก็จะเห็นได้ว่าเวลาเรา
1: ค่อยๆเก็บ
0: เปิ
1: ที
0: ด
1: ละ
0: ตั
1: ผ
0: ว
1: ื
0: ใบ
1: น
0: ไม้
1: ใช
0: ก็
1: ่
0: จะเห็นเป็นลาย
1: ใช
0: เส
1: ่
0: ้นของใบ
1: ใช
0: ไม้
1: ่
0: ในแต่ละ
1: มั
0: ช
1: นจ
0: น
1: ะ
0: ิด
1: เห็
0: ด
1: น
0: ้
1: โคว
0: ย
1: รงสร้างของเขา
0: อือ
1: ่ะ
0: ม
1: ค่ะ
0: ทีนี้เสร็จแล้วเอาไปทำอะไรต่อคะ
1: ก
0: ใช
1: ็
0: ้
1: ไ
0: ไ
1: ป
0: ด้เล
1: ต
0: ย
1: า
0: ไหม
1: กแค่เอาไปตากเอาผึ่งให้แห้ง
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วอ่ะวิธีผึ่งให้แห้งผึ่งอ่ะถามว่าซักเลยได้ไหมได้จะควรเอาไว้ให้มันแห้งเ
0: อ
1: พ
0: ื
1: รา
0: อ
1: ะว่าสีที่อยู่บนผ้ามันยังไม่แห้งดี
0: อือค
1: เ
0: ่
1: ระ ารอให้เขาแห้งนิดนึง
0: ค่ะ
1: พอแห้งเสร็จแล้วดีที่สุดเลยนะ3 วัน
0: 3 วัน
1: แล้วเราค่อยเอามาซักเอามาซักเนี่ยเวลาซักอ่ะเราจะซักทั้งมันน้ำยาฟิกสีก็ได้
0: อือ
1: หรือซักน้ำเปล่า
0: ค
1: เฉ
0: ่ะ
1: ยๆก็ได้
0: ค
1: แล้
0: ่
1: ว
0: ะ
1: ก็แต่สูตรที่ทำส่วนใหญ่ก็คือจะซักน้ำเปล่า
0: ค่ะ
1: พอซักเสร็จแล้วก็ลงไปในน้ำแป๊บทีหนึ่ง
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะไปน้ำยาปรับผ้านุ่มเลย
0: ก็
1: แล้
0: คว ื
1: ก็
0: อ
1: ร
0: ซ
1: ี
0: ั
1: ด
0: ก
1: ขายเลย
0: ธรรมดาเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ความคงทนเขาจะอยู่ได้นานขนาดไหนค
1: ก
0: ะ
1: ็ไม่รู้ก็ทํามาก็ยังไม่ได้เห็นมีเปลี่ยนแปลงเนาะ
0: เนาะ
1: ขึ้นอยู่กับกรรมวิธีของคนทําแต่ละคนนะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เรียกว่าก็ยังใช้แบบความคงทนแต่ว่าที่เห็นมีอีกแบบหนึ่งเป็นการห่ม
1: อ๋อที่ห่มก็คือเป็นการเอาเปลือกไม้ต่าง
0: อือ
1: ๆที่อย่างที่พูดเราเอาผงเอาต้นตะบูน
0: ค่ะ
1: เอามาเห็นไหมที่เขาเอาตัดต้นไปแล้วเขาเวลาเขาเลื่อยมันจะมีเศษ
0: ค่ะ
1: เอาเศษมาต้มมันก็จะได้สีน้ําตาลมันจะมีได้สีน้ําตาล
0: ค่ะ
1: เคยเห็นไอ้นี่ไหมคะใบที่เขาย้อมจีวรพระเงาะป่า
0: ไม่เคยเห็น
1: ค
0: ลัก
1: ํ
0: ษ
1: า
0: ณะ
1: แสดฮะ
0: อ่าฮะ
1: มันจะเป็นแบบเหมือนลูกเงาะ
0: ค่ะ
1: แล้วข้างในมันจะมีเม็ดบี้ออกมาจะเป็นออกสีส้มที่เข้าไปย้อมจีวรพระ
0: ค่ะ
1: อันนั้นน่ะคือคําแสด
0: อ่าฮะ
1: นั่นน่ะก็เอาเม็ดมันมาต้ม
0: ค่ะ
1: ต้มแล้วก็กรอง
0: ค่ะ
1: พอกรองเสร็จแล้วก็เอาผ้าไปชุบในนั้นน่ะแล้วมาห่มบนผืนผ้าเมื่อกี้เนี่ย
0: ค่ะอย่างในส่วนของการทำตรงเนี้ยนั่นหมายความว่าคือเราทำผืนแบบนี้ก่อนถูกไหมหรือว่ายังไงบ้างคะกระบวน
1: ก
0: การ
1: ็
0: ห่มผ
1: ไม
0: ้า
1: ่ค่ะก็เหมือนกันนะคะคือเอาผ้าผืนปูเหมือนกันแล้ววางใบไม้แล้วก็จะต้องใช้ผ้าอีกผืนหนึ่ง
0: ค่ะ
1: ไปห่มตรงนี้ผ้าตรงเนี้ยจะเป็นผ้าอีกแบบหนึ่งเป็นผ้าเขาเรียกว่าผ้ามองมัน
0: ผ้ามองมัน
1: ที่เขาใช้ไปคุมบนโต๊ะจีนก็ได้แล้วก็เอามาชุบในน้ําน้ําห่มเนี่ย
0: ค่ะ
1: แล้วก็บิดให้หมาดแล้วก็วางคุมไปบนผ้าที่เราวางใบ
0: ว
1: ไ
0: า
1: ม้
0: งใบ
1: แล
0: ไม้
1: ้
0: ไ
1: ว
0: ว้แล้
1: ใ
0: ว
1: ช่แล้วก่อนที่วางเสร็จปั๊บเราก็ใช้พลาสติกคุมอีก
0: ค่ะ
1: พอคุมเสร็จแล้วก็ม้วน
0: ค่ะ
1: แล้วก็เอาไปนึ่งเหมือนกัน
0: กระบวนการเดียวกัก น
1: ระบวนการเดียวกัน
0: ค่ะ
1: แต่จะซับซ้อนตอนห่มสีนิด
0: แต่
1: นึ
0: ว่
1: ง
0: าแกะออกมาแล้วก็คือตอนแรกที่เข้าใจนึกว่าลายข้างบนผ้าข้างบน
1: อ๋
0: แ
1: อ
0: ต่
1: ไ
0: ไ
1: ม
0: ม่
1: ่
0: ใ
1: ใ
0: ช
1: ช
0: ่
1: ่อันนั้นคือผ้าข้างบนคือ

0: ผ้าที่เราเป
1: ็
0: นเป็นห่มเป็นพื้นสีแบบตอนเราห่มอ่ะก็จะเป็นสีเดียวหมดเลยแต่พอห่มไปปั๊บสีใบไม้อ่ะที่ถูกกั้นไม่ให้สีหล่นน
1: ะ
0: เขาก็จะมีโครงสร้างของโครงสร้างใบไม้อยู
1: ่
0: แต่สีที่เราเห็นซีดๆก็คือสีที่ถ่ายลงบนผืนผ้า
1: ก็คืออย่างนี้เราจะเห็นได้ก็คืออันนี้ก็คือเป็นที่สีที่ห่อห่ม
0: ที่เราห่มแล้วแล้วออกสีใบไม้กั้นปั๊บก็จะเป็นสีของใบไม้เป็นน้ำตาล
1: แต่เขาก็ยังมีสีของเขาอยู่เน
0: า
1: ะ
0: น้ำตาลก็ยังเป็นสีของเขาเหมือนเดิม
1: สีของใบไม้เหมือนเดิม
0: ใช่ค่ะไม่เปลี่ยน
1: มันมีความพิเศษที่แบบเออไม่น่าเชื่อว่าธรรมชาติจะทำได้แบบนี้และคือทุกอย่างที่ที่กล่าวมาทั้งหมดคือพี่ใหญ่บอกว่าธรรมชาติล้วน
0: ๆใช่ค่ะมันมีความสุขนะที่ตอนที่เราวางเราห่มไปอ่
1: ะ
0: พอตอนเปิดใบไม้แต่ละใบเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าความสุขของเราอ่ะอยู่กับการที่เราเปิดขึ้นมาแล้วเราได้สีสันของเขาแล้วก็โครงสร้างของเขาแล้วก็เวลาเปิดปั๊บเนี่ยมันไม่ได้ออกมาเป็นแบบใบนี้จะต้องเหมือนเดิมไม่ใช่มันลุ้นได้ตลอดเวลา
1: ก็คือแต่ละใบก็จะมีลวดลายที่ไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกัน
1: หลังจากที่เราได้ตัวของผ้าต่างๆมีทั้งเป็นผืนผ้าแล้วก็เป็นผ้าคลุมไหล่อย่างที่เราได้เห็นกันเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนนี้โหเรียงรายอยู่ด้านหลังเราเต็มไปหมดเลยเราเอามาทำดัดแปลงเป็นอะไรบ้างคะตอนนี
0: ้ตอนนี้ก็คือตอนแรกเลยผ้ามาเป็นชิ้นๆเราขายชิ้น
1: ค่ะ
0: เราชิ้นแล้วคนก็จะบ่นว่าช่างอะน้อยมากหาช่างยากเราก็เลยเอามาตัดเป็นเสื้อผ้าชุดเป็นผ้าชุดเสื้อผ้า
1: ดีไซน์มาเป็นเสื้อ
0: เป็นผ้าเมบีแล้วก็เป็นผ้าเป็นชิ้นแล้วก็เป็นผ้าคลุมไหล่มากแล้วก็เอาไปทำกระเป๋าไปทำหมวก มีทั้งหมวกทั้งกระเป๋ามีรู้สึกว่าถ้าลูกค้าแบบเอ๊ะทำไมไม่ทำไม่ทรงไอ้นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะตอบสนองลูกค้าโดยการเรียกลูกค้าเสนออะไรมาเนี่ยเราก็ได้ค่ะแล้วเราก็จะจัดตามที่ทำเนี่ย
1: ตอนนี้เราพอจะจำได้ไหมว่ารูปแบบของเรานี่มีประมาณสักกี่ชนิดได้หรือว่าเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย
0: อยู่ก็คือมีหลายรูปแบบแต่จริงๆแล้วอะเราจะบอกว่าลูกค้าพอเห็นสักครั้งสองครั้งเขาก็จะทำไมไม่มีแบบใหม่ทำไมแบบเราก็กำลังออกแบบใหม
1: ่
0: ตอนนี้ก็คืออย่างลายวินเทจแบบเนี้ยที่เราทำเนี้ยพอดีส่งให้ช่างตัดอยู
1: ่
0: ก็จะเป็นเสื้อและลายวินเทจทั้งหมดเลยก็คือให้เป็นแนวเดียวกันเลย
1: ก็เรียกว่าต่อยอดจากผ้า
0: ธรรมดา
1: ก็กลายมาเป็นสิ่งที่สามารถที่จะใส่สำเร็จได้เลยแต่ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คืออยู่ตรงหน้าเราอันนี้ไม่ได้เป็นผ้านะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นหนัง
0: ค่ะ
1: แต่ว่าทำจากตัวอีโคปรินท์เหรอคะ
0: ก็มันเป็นการท้าทายเนา
1: ะ
0: อยากจะมองว่าเอ๊ะครั้งแรกอะลองขอโทษนะคะลองกับเอารองเท้าอะเท้าผ้าใบอะรองเท้าผ้าใบถุงเท้าที่เราใส่อ่ะที่เป็นสีขาวอ่
1: ะ
0: ก็มาวางเป็นอีโก้ปรินท์เหมือนกันก็ได้หมดทั้งรองเท้าผ้าใบด้วยก็ติดหมดค่ะติด
1: แต่นี้อันนี้มันเป็นหนังนะ
0: อันนี้เป็นหนังเพราะว่าเอ๊ะหนังงัวมันทำอะไรมากกว่าเดิมเพราะเราเห็นว่าหนังงัวทั่วไปเนี่ยมันก็จะเป็นกระเป๋าหนังอย่างเดียวเราก็เลยมองว่ามันไม่ท้าทายเนา
1: ะ
0: เราก็เลยหยิบตัว
1: นน
0: หนังเนี่ยมาทดลอง
1: แต่เขาก็ติดคือจะบอกว่ามองแล้วคือมันเหมือนแบบเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรอะปริ้นออกมาเหมือนมันไม่ใช่ทำแบบว่าธรรมชาติเลยอะ
0: มันก็เกิดจากการเรียนรู้อะเนา
1: ะ
0: ว่าการทำอีโก้ปริ้นเนี่ยมันไม่ได้ยุติอยู่ที่ภาพแล้วก็มาทำเป็นหนังบางคนก็จะทำเป็นแก้วเป็นมีแก้วมีแก้วเฮติก็ทำได
1: ้ค่ะ
0: ก็เอามาทำ
1: เป็นของฝากไปได้เลย
0: ทำเป็นของฝากได้ตามที่ออเดอร์บางทีเราก็ขึ้นเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะสั่งขอซื้อเป็นสั่งเป็นแก้วเป็นของฝันของฝากแล้วก็จัด
1: ที่เซ็ตอันนี้มันมีปริมาณไหมคะว่าถ้าเราสั่งแบบนี้เราต้องสั่งแบบ
0: ไม่จำเป็น
1: มากน้อยอะไรขนาด
0: ไม่จำเป็นเพราะว่าเราเอาความต้องการของลูกค้าว่าลูกค้าอยากได้ของฝันของฝากขออะไรเงี้ย
1: น
0: ี้นะฮะอันนี้เป็นแก้วกาแฟแก้วสีเข้มอันนี้เป็นแก้วกาแฟที่เกิดจากบนลวดลาย คลาสสิกติดอันนี้ก็จะเป็นแก้วเฮติที่เรากินกาแฟกันเน
1: ี่ย
0: ก็เอามาแล้วก็มาพิมพ์บนใบไม้เนี่ยลงบนแก้วเฮติ สวย
1: ค่ะก็จะมีความสวยงามแล้วก
0: ็
1: ก็คือสามารถใช้งาน
0: สามารถใช้งานได้จริง
1: นะคะอันนี้ก็คือเป็นดีไซน์ที่เกิดขึ้นมา
0: ใช่ซึ่งส่วนกระเป๋าหนังเนี่ยพอเราเกิดลวดลายปั๊บเนี่ยเราทำเสร็จอันนี้เป็นหนังแกะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นหนังวัว
1: อ
0: ่
1: าฮะ
0: เอ๊ะหนังแกะทำได้ไหมทดลองค
1: ่ะ
0: เป็นเด็กน่าจะจบวิศวะชอบทดลองจริงๆ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นเอาหนังแกะมาทดลองไปเอาหนังชามัวมาทดลองชามัวที่มันมีขายใช้เช็ดรถใช้อะไรที่เชื่อใช้กันไปก็เอามาทดลองก็ได้นะหนังหมูแม้กระทั่งหนังหมูก็เอามา
1: หนังหมูเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เอาไปทำอะไรก่อน
0: ก็ทำเป็น
1: กระเป๋าเนี่ยนะ
0: ผืนแผ่นเนี่ย
1: อันไหนคะแบบนี้เหรอคะ
0: อันนี้ใช่ยี่เป็นแผ่นแบบนี้มาแล้วก็เอามาทำอีโก้พิ้นเหมือนกันก็ทำแล้วก็เป็นกระเป๋า
1: ก
0: ็ผลิตภัณฑ์ใหม
1: ่ค่ะถ้าเรียกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาเลยแบบไหนขายดีสุด
0: ตอนนี้นะเทรนด์ของเสื้อดำกับเสื้อ
1: แบบนี
0: ้เนี่ยใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันเนี้ยเราก็เอามาพิมพ์คอยโดยอันนี้มันจะง่ายนิดนึงตรงที่ว่าเอ๊ะคงเพราะว่าตอนนี้ก็เทรนกำลังนิยมที่จะเป็นโทนน้ำตาลโทนดำถ้าเราจะสีสดๆมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเราก็เลยสั่งเสื้อยืดเป็นข้าวต้อนจากโรงงานเกรด A หน่อยแล้วเราก็มาทำเขาเรียกว่ากัดลายใบไม
1: ้
0: ก็คือเอามากัดลายให้เกิดลวดลายถามว่าอะไรอันนี้ใบมะละก
1: อ
0: ออกมองออกไหมคะนั่นแหละคือใบมะละกอที่เราเห็นเนี่ยก็เอามากัดลายให้บนสีเสื้อซักก็สีไม่ตกไม่ยืดไม่ย้อยใส่ได้สบายสบายสร้างมูลค่าให้กับชุมชนถามว่าบางคนไม่มีตังค์เขาสามารถซื้ออะไรที่มันเล็กๆได้บางคนอยากทำขายตลาดตอนนี้ตลาดถนนคนเดินจะเยอะเนาะเราก็มองว่าส่งเสริมอยากให้เขามีรายได้มากขึ้นก็คือสอนเขาง่ายๆอย่างเช่นเทศบาลกับใหญ่เนาะเขาก็ให้เราไปเป็นวิทยากรเรารับเป็นวิทยากรอยู่แล้วเขาก็ให้เป็นวิทยากรแล้วก็โดยเขาต่อยอดก็คือทำขายเหมือนเราเนี่ยแต่ยกเว้นหนังที่เขายังทำไม่ได้เขาก็จะทำพวกเสื้อเป็นผ้าคลุมไหล่ส่งต่างประเทศแล้วนะไปไกลเลย
1: เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นนะคะพี่แอร์คะถ้าคุณผู้ชมสนใจมีช่องทางในการติดต่อยังไงบ้างคะ
0: ก็ทาง Facebook ก็มีนะคะแล้วก็ทาง LINE แล้วก็ทางโทรศัพท์นะคะเบอร์โทรก็จะเป็น0836639955ค
1: ่ะโดยตรงเลยนะคะ
0: โดยตรงเลยค
1: ่
0: ะ
1: ที่บ้านนี่เปิดทุกวันไหมหรือว่าจะต้องโทรมาก่อนล่วงหน้ายังไงบ้าง
0: ถ้ามาเวิร์กช็อปนะต้องโทรล่วงหน้าเพราะว่าบางทีเราเปิดบูธส่วนมากอาจจะไปเปิดบูธตามเซ็นทรัลนะคะแล้วก็ตามที่ทางหน่วยราชการขอมาให้ไปเปิดบูธ
1: ค่ะ
0: เราก็จะไปตามนั้น
1: ช่องทางในการตามอย่างพวก Facebook หรือว่าเพจอะไรงี้มีมั้ย
0: คะก็ LINE จิดาภาปกติเลย
1: LINE เลยนะคะ
0: LINE Facebook ก็เป็นจิดาภากาลาราม
1: คุณเดี๋ยวเราขึ้น
0: ทาง LINE ก็เป็นจิดาภาเหมือนเดิม
1: ค่ะก็คือจะมีอัปเดตไว้ตลอดว่าวันนี้ไปที่ไหนยังไงบ้าง
0: ใช่
1: ๆนะคะท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้หรือจะมาสั่งซื้อหรือจะมาเรียนรู้แบบนี้ก็ได
0: ้ได้ค่ะทางเรายินดีที่จะเวิร์คช็อปบางคนน่ะอยากจากมากัน3คน5คนนะคะมาครอบครัวพาครอบครัวมาเราก็ยินดีต้อนรับ
1: ค่ะ
0: นะคะที่จะนั่นแล้วก็มีท่านใดสนใจที่อยากจะสั่งเป็นเสื้อทีมเราก็ยินดีเหมือนกันสั่งเป็นเสื้อทีมได้
1: อยากให้มานะคะคุณผู้ชมเพราะถ้าคุณผู้ชมมาแล้วจะว้าวเหมือนทีมงานเราวันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่พาเรามาชมการทำศิลปะแบบที่ไม่น่าเชื่อว่าอุ้ยธรรมชาติสวยงามได้ขนาดนี้วันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค่ะขอบค
1: ุ
0: ณค่ะ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเดี๋ยวจะลาไปด้วยภาพบรรยากาศสวยๆของที่นี่นะคะแล้วก็ที่ไหนที่มีของดีคุณผู้ชมต้องรอติดตามนะคะเราจะไปเจาะลึกมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในตอนหน้านะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: ชุดไทยเรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดขอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก

รับชมข่าวทุกชั่วโมง MBT News เวลา 11 นาฬิกาค่ะเดือนกันยายนนี้รัฐบาลเริ่มโครงสร้างใหม่ค่าไฟใช้น้อยจ่ายถูกลงโดย200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยช่วยลดภาระให้ประชาชนกว่า21ล้านครัวเรือนสำหรับบ้านอยู่อาศัยค่าไฟจะคิดอัตราก้าวหน้า200หน่วยแรกอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยหน่วยที่201ถึง400อัตรา 4.1584 บาทต่อหน่วยและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปอัตรา 4.3583 บาทต่อหน่วยทั้งนี้เพื่อให้การคิดค่าไฟสะท้อนระดับการใช้จริงและช่วยครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่มากเป็นลำดับแรกพร้อมกันนี้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภทรวมค่า FT จะลดจาก3บาท95สตางค์เหลือ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยหรือลดลง9สตางค์ต่อหน่วยและจะแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนช่วยลดภาระลงอีก 0.0634 บาทต่อหน่วยคาดว่าประชาชนกว่า21ล้านครัวเรือนจะได้รับประโยชน์คิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าใช้ไฟฟ้าประมาณ 18,000 ล้านบาทอีกการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการขยายสิทธิให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหากมีการใช้ไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติชำระค่าไฟไม่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถได้รับสิทธิอัตราค่าไฟใหม่ได้เช่นกันรวมทั้งใช้หลักคิดใช้ไฟน้อยควรจ่ายน้อยลงและผู้ที่อยู่อาศัยจริงต้องเข้าถึงสิทธิได้วันที่30สิงหาคมของทุกปีเป็นวันฉลามวาฬสากลสัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและได้รับการขนานนามว่าเป็นยักษ์ใหญ่ใจดีแห่งท้องทะเลเพราะกินแพลงก์ตอนและสัตว์น้ำขนาดเล็กเป็นอาหารไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์วันฉลามวาฬสากลกำหนดขึ้นเมื่อปี2551เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของฉลามวาฬและส่งเสริมความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ในระดับนานาชาติปัจจุบันฉลามวาฬเผชิญภัยคุกคามจากการติดเครื่องมือประมงการชนกับเรือขยะทะเลและการเสื่อมโทรมของแหล่งอาศัยจนถูกจัดอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ตามบัญชีแดงของสหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและได้รับการคุ้มครองในหลายประเทศสำหรับประเทศไทยฉลามวาฬได้รับการประกาศเป็นสัตว์ป่าสงวนเมื่อวันที่29พฤษภาคม2562ทั้งนี้การอนุรักษ์ฉลามวาฬไม่เพียงเป็นการปกป้องสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งเท่านั้นแต่ยังเป็นการรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลและความหลากหลายทางชีวภาพให้คงอยู่ต่อไปจึงต้องร่วมกันดูแลท้องทะเลไทยลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวไม่ทิ้งขยะลงทะเลและแหล่งน้ำท่องเที่ยวทางทะเลอย่างรับผิดชอบและร่วมเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากนักวิทยาศาสตร์ชิลีหวั่นเกิดน้ำท่วมบนเทือกเขาแอนดีซ้ำรอยเหตุบนเทือกเขาหิมาลัยนักทานน้ำแข็งวิทยาและนักธรณีวิทยาชาวชิลีเตือนว่าการลดลงของทานน้ำแข็งที่มีอัตราเร่งเร็วขึ้นบนเทือกเขาแอนดีสอาจเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและหิมะถล่มเช่นเดียวกับภัยพิบัติครั้งล่าสุดในเทือกเขาหิมาลัยโดยอุณหภูมิที่

ำหรับศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะเขตสุขภาพที่6จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะตอนนี้เป็นหน่วยงานของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะที่ตั้งอยู่ที่เขต6นะคะซึ่งครอบคลุมทั้ง8จังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกแล้วนะคะก็มีการให้บริการในกลุ่มของประชาชนทั่วไปค่ะแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะก็เป็นเรื่องของการดูแลแบบการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะปัญหาที่พบในผู้สูงวัยนะคะที่เราเจอณขณะนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาพวกกล้ามเนื้อข้อต่อแล้วก็ระบบในเรื่องของโรคติดต่อไม่เรื้อรังค่ะสำหรับผู้สูงอายุนะคะที่เข้ามารับบริการในศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเขตสุขภาพที่6จังหวัดฉะเชิงเทราของเรานะคะก็จะมีบริการตั้งแต่ในเรื่องของการทำหัตถการทางด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกรวมถึงการจ่ายยาสมุนไพรสำหรับผู้ที่เข้ามารับบริการด้วยค่ะการดูแลผู้สูงอายุสำหรับด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะเราดูแลแบบองค์รวมค่ะตามหลักธรรมานามัยนะคะในเรื่องของกายานามัยจิตานามัยและชีวิตานามัยค่ะสำหรับกายานามัยก็คือการดูแลในเรื่องของด้านร่างกายค่ะก็จะเป็นพวกที่นำในเรื่องของหัตถการการดูแลไม่ว่าจะเป็นนวดอบประคบนะคะเข้ามาดูแลค่ะจิตานามัยคือในเรื่องของหลักเอาจิตวิทยาในเรื่องของการดูแลทางด้านจิตใจเข้ามาส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพให้จิตใจดีค่ะร่างกายก็จะดีตามมาด้วยค่ะส่วนชีวิตานามัยนะคะในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดูแลชีวิตการความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุค่ะก็ให้เป็นไปตามหลักของด้านการแพทย์แผนไทยค่ะจริงๆเราดูตั้งแต่ต้นเหตุของการเกิดโรคนะคะว่าถ้าต้นเหตุของการเกิดโรคเกิดที่ไหนเราก็จะไปดูแลตั้งแต่ต้นเหตุของการเกิดโรคเลยค่ะตั้งแต่ปรับเปลี่ยนในเรื่องความสมดุลในร่างกายค่ะให้ร่างกายของผู้สูงอายุมีความสมดุลมากขึ้นค่ะแต่ถ้ามีในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอื่นเข้ามาเราก็ดูแลทางด้านปลายเหตุด้วยค่ะในเรื่องของการที่จะทำให้อาการนั้นดีขึ้นค่ะสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะในกลุ่มของผู้ป่วยที่มีภาวะทางด้านโรคหัวใจค่ะแล้วก็ภาวะที่มีเรื่องของอาการเบาหวานความดันนะคะที่จะต้องควบคุมโดยคุณหมอแผนปัจจุบันนะคะเรื่องการกินยานะคะไม่ใช่ว่าทุกเคสเข้ามาที่แผนไทยเราจะได้รับยาทุกเคสนะคะเราจะต้องดูร่วมกับคุณหมอแผนปัจจุบันด้วยว่าสามารถที่จะดูแลด้วยแพทย์แผนไทยได้หรือไม่นะคะสำหรับการดูแลตนเองนะคะเริ่มด้วยที่ตนเองได้เลยค่ะสำหรับผู้สูงอายุนะคะเราอาจจะเริ่มที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะรวมถึงอาหารการกินถ้าเป็นทางบ้านแผนไทยนะคะสมุนไพรหรือผักพื้นบ้านที่อยู่รอบรั้วครัวเรือนค่ะสามารถนำมาปรับสมดุลในร่างกายได้ทั้งหมดเลยค่ะรวมถึงนะคะก็สามารถที่จะเข้ามารับบริการที่เราก็ได้ค่ะฝากพูดถึงผู้สูงวัยนะคะที่จะเข้ามารับบริการที่ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเขตสุขภาพที่6นะคะที่นี่มีทั้งบริการตั้งแต่ส่งเสริมป้องกันฟื้นฟูนะคะในเรื่องของอาการที่เกิดกับผู้สูงวัยได้ในทุกกรณีเลยค่ะจะเข้ามารับการปรึกษาก่อนเบื้องต้นได้ค่ะถ้ายังไม่แน่ใจในเรื่องของการรักษาเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะคะ

0: ณผู้ชมคะตอนนี้แพทก็อยู่กับหมอโมแล้วค่ะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปรู้จักเกี่ยวกับคลินิกอายุวัฒนะเนา
1: ะ
0: ขอเบื้องต้นเลยสุขภาพในชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงวัยที่เขามาเจอหมอโมเนี่ยปัญหาเขาเลยคืออะไรคะ
1: ค่ะผู้สูงวัยก็คือกลุ่มผู้ที่มีอายุมากขึ้นนะคะส่วนใหญ่เนี่ยโรคที่เจอบ่อยก็คือจะเป็นโรคของความเสื่อมพออายุมากร่างกายก็เสื่อมลงอวัยวะก็เสื่อมลงโรคที่เกิดจากความเสื่อมมีอะไรบ้างนะคะที่เจอบ่อยๆเลยดูจากอวัยวะก่อนอันดับแรกอย่างเช่นสมองอาจจะมีในเรื่องของแบบการเหนื่อยล้าของสมองสมองถดถอยลงความเสื่อมของสมองความจำอย่างเงี้ยค่ะปัญหาเรื่องสายตาปัญหาสุขภาพช่องปากเหงือกและฟันหรือจะเป็นระบบการย่อยผู้สูงวัยอาจจะแบบมีปัญหาเรื่องท้องอืดแน่นท้องหรือถ้าเป็นช่วงล่างลงไปอย่างเช่นกระบังลมมดลูกเนี้ยค่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องมดลูกหย่อนผู้ชายก็ต่อมลูกหมากโตถ้าเป็นพวกกระดูกและข้อกระดูกและข้อเนี่ยจะเจอบ่อยมากเลยนะคะก็อย่างเช่นเป็นพวกแบบข้อเสื่อมข้อเข่าเสื่อมอะไรประมาณนี้ค่ะหรือกระดูกพุ่นอันนี้อาจจะเป็นปัญหาที่พบบ่อยนะคะรวมไปถึงพวกสกินค่ะผิวหนังอย่างเช่นผิวแห้งผิวขาดความชุ่มชื้นผิวหนังผู้สูงอายุคือถ้าหลักๆแล้วก็จะเป็นในกลุ่มโรคของความเสื่อมของอวัยวะของร่างกายระบบต่างๆอะค่ะรวมไปถึงกลุ่มโรค NCD ด้วย NCD ก็คือพวกไขมันความดันเบาหวานโรคเรื้อรังที่คุมได้ไม่ค่อยดีกลุ่มเหล่านี้ค่ะก็จะส่งผลระยะยาวต่อสุขภาพของผู้ป่วยได
0: ้ก็คืออย่างที่หมอโมกล่าวนะคุณผู้ชมก็คือเมื่อเข้าสู่ผู้สูงวัยเนาะแน่นอนปัจจุบันประเทศไทยเป็นสังคมสูงวัยแล้วแทบจะเต็มรูปแบบไปแล้วค่ะคุณผู้ชมก็คือนอกเหนือจากข้อเข่าข้อต่อที่จะงอกๆแงกๆและแน่นอนสมองก็เป็นสมองเสื่อมและก็ไปสู่โรค NCD ก็คือโรคติดต่อไม่เรื้อรังค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กับการฟื้นฟูเนาะเรียกได้ว่าเป็นศาสตร์แผนไทยแน่นอนค่ะเมื่อกี้หมอโมกล่าวพอร่างกายเสื่อมส่งผลอะไรกับตัวผู้สูงวัยคนนั้นคะ
1: ค่ะอย่างเช่นพออวัยวะต่างๆเสื่อมก็แน่นอนการทำงานความถดถอยมันก็จะลดลงนะคะอย่างเช่นประสิทธิภาพในการทำงานการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นข้อต่อและกล้ามเนื้อก็อาจจะส่งผลทำให้ปวดเรื้อรังอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการเคลื่อนไหวที่ลดลงมวลกล้ามเนื้อความแข็งแรงที่ลดลงหรืออาจจะเป็นการอ่อนล้าของร่างกายการนอนหลับการย่อยก็คือระบบต่างๆของร่างกายมันก็จะถดถอยลงไปอะค่ะใช่ประมาณนี
0: ้ค่ะสำหรับคลินิกอายุวัฒนะเรามีการขั้นตอนฟื้นฟูให้เขายังไงบ้างคะลำดับขั้นตอนที่เราจะทำกัน
1: ได้ค่ะก็คือในคลินิกอายุวัฒนะนะคะแน่นอนคำว่าอายุวัฒนะแปลว่าอะไรคงวัฒนะไว้คงซึ่งความอ่อนเยาว์ไว้นะคะจุดประสงค์ของเราเนี่ยก็คือต้องการที่จะเหมือนฟื้นฟูชะลอความเสื่อมไม่ให้ร่างกายถดถอยลงไปเพื่อให้เขาแบบมีอายุร่างกายที่สมกับวัยแข็งแรงสมบูรณ์นะคะซึ่งโปรเซสขั้นตอนตรงนี้ค่ะก็จะประกอบไปด้วยนะคะในส่วนของแผนไทยนะ1ก็จะเป็นการตรวจประเมินร่างกายการตรวจของร่างกายของแผนไทยเนี่ยจะไม่ใช่แค่เหมือนแบบสมมติเรามีท้องอืดปุ๊บตรวจอย่างเดียวท้องเป็นไงมีอาการอืดไหมแต่ว่าเราจะตรวจเป็นระบบแพทย์แผนไทยอะค่ะเราจะดูแลแบบ holistic care คือการที่ดูแลแบบองค์รวมทั้งหมดของร่างกายเลยไม่ว่าจะเป็นกายจิตวิญญาณหรือว่าสังคมเราจะดูทั้งหมดนะคะเราจะไม่ได้แบบโฟกัสแค่หนึ่งอวัยวะเพราะฉะนั้นตอนที่คนไข้มาเนี่ยหนึ่งเรามีการตรวจร่างกายมีการประเมินมีpoint หลักก็คือการประเมินธาตุเจ้าเรือนอันนี้เป็นส่วนเสริมนะคะก็คือจะประเมินว่าในแต่ละคนเนี่ยมีธาตุอะไรที่หย่อนพิการหรือกำเริบหรือว่าคนคนนั้นมีธาตุเจ้าเรือนอะไรระบบการคิดของแผนไทยจะเป็นในระบบของแบบดินน้ำลมไฟเขาจะมองร่างกายองค์ประกอบของร่างกายเป็นธาตุจากนั้นพอเรารู้แล้วโอเคประเมินเรียบร้อยแล้วมีความเสื่อมนะเราไปแก้ความเสื่อมตรงนั้นยังไงความไม่สมดุลตรงนั้นยังไงค่ะก็จะมีโปรเซสอยู่อย่างเช่นการตรวจธาตุเจ้าเรือนการตรวจชีพจรอันนี้เป็น point หลักที่แบบเป็นกิมมิกหลักของแผนไทยนะคะการจับชีพจรการมีคอธาตุสุดท้ายก็จะนำมาสู่พอระวังแผลและโอเคร่างกายไม่สมดุลเนาะเราไปทำยังไงให้มันสมดุลกลับมาที่เดิมอะคะเราก็อาจจะเป็นการนวดประคบอะไรเงี้ยค่ะการอบสมุนไพรการพอกยาหรือว่าการใช้ยาสมุนไพรต่างๆรวมไปถึงการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันด้วย
0: ขอนิดนึงค่ะหมอโมเมื่อกี้หมอโมบอกว่าจับชีพจรรู้ได้ยังไงคะว่าร่างกายเขามีปัญหาอะไรตรงไหน
1: โอเคหลักๆของการจับชีพจรนะคะอันนี้ก็เป็นศาสตร์อายุรเวทนะคะก็คือหรือว่าการแมะนั่นเองนะคะการจับชีพจรเนี่ยค่ะก็จะมี3ตำแหน่งหลักๆมันจะมีปิตะวาตะแล้วก็เสมหะก็คือเหมือนดูว่าไฟในร่างกายเป็นยังไงลมในร่างกายเป็นยังไงแล้วก็เสมหะก็คือ ธาตุน้ำความหนืดข้นของร่างกายเป็นยังไงพอจับปุ๊บเนี่ยค่ะเราจะดู3ตำแหน่งเราจะดูว่าเอ๊ะไฟกำเริบหรือเปล่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าจุดที่เป็นไฟกำเริบแสดงว่าอุ๊ยคนไข้อาจจะมีความร้อนเราก็เป็นเหมือนการพยากรณ์โลกว่าแบบเอ๊ะเราก็ซักประวัติประกอบกับการซักประวัติว่าเอ๊ะคนไข้ความร้อนขึ้นหรือเปล่ามีจุดไหนร้อนมั้ยมันอาจจะสอดคล้องกันนะคะมันเป็นเหมือนแบบตัวที่แสดงออกมาแล้วก็เหมือนเราจับได้จากการจับชีพจรประมาณนี้ไฟดูลมอย่างเงี้ยค่ะสมมติถ้ามีลมกำเริบก็คือคนนั้นอาจจะมีท้องอืดหรือเปล่าหรือปวดเมื่อยไหมถ้าเสมหะมันหนืดเสมหะจับได้น้อยก็อาจจะแบบมีไขมันในเลือดสูงหรือเปล่าหรือมีปวดหัวไหมท้องผูกหรือเปล่าเนี่ยค่ะมันเป็นตัวที่แบบเหมือนนอกจากการซักประวัติการตรวจร่างกายภาพรวมและการจับชีพจรมันก็เป็นตัวที่แบบอาจจะบ่งบอกถึงโรคแฝงได้เป็นการพยากรณ์โรคแล้วก็ประกอบไปกับการรักษาประมาณนี
0: ้ใช่อันนี้ก็คือขั้นตอนของศาสตร์แผนไทยนั่นเองและที่เรายืนอยู่ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็คือห้องปรุงยาเรียกได้ว่ามีสมุนไพรเนี่ยเต็มไปหมดเลยทั้งซ้ายทั้งขวาเดี๋ยวให้หมอโมแนะนำดีกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้สูงวัยเขาจะได้ตัวไหนกลับไปกันบ้างตรงนี้ก่อนเลยค่ะหมอโม
1: ส่วนนี้เนาะโอเคซึ่งในกลุ่มยาสมุนไพรนะคะมันจะแบ่งเป็น2แบบหลักๆก็คือจะเป็นพวกยาปรุงเฉพาะรายนะคะที่เป็นที่เราจะปรุงไว้เป็นไอเทมอะค่ะสำหรับให้คนไข้นะคะตัวตำรับยาปรุงเฉพาะรายเนี่ยค่ะก็คือมาจากการที่เราตรวจแล้วพอเราดูว่าอันนี้หย่อนอันนี้กำเริบปุ๊บเราแต่งยาให้กับคนไข้เป็นชุดๆมันเป็นเหมือนแบบเฉพาะรายนั้นๆใช่ซึ่งตัวยาปรุงหลักๆอะค่ะอย่างที่เห็นนะคะที่โชว์อยู่ก็คือจะเป็นตำรับที่ใช้บ่อยในโรงพยาบาลนะคะพวกนี้ก็คือจะเป็นชุดสำเร็จรูปใช่จากนั้นที่โรงพยาบาลเราจะมีบริการต้มยาให้ด้วย
0: มีหม้อต้มก็คือเขามาหาหมอโมแล้วหมอโมวิเคราะห์แล้วเขาเป็นแบบน
1: ี้โอเคแต่งยาเรียบร้อย
0: มีบริการต้ม
1: ต้มให้กับบ้านเลย
0: ก็คือจะได้ไปเป็นแบบนี้อันนี้ไม่ใช่ทานได้ทุกคนนะคะคุณผู้ชมก็คือเหมือนยาตัวนึงนั่นเองอย่างที่เขาบอกว่าไปหาหมอคนได้รับคำแนะนำจากแพทย์ไม่ควรไปซื้อทานเองค่ะคุณผู้ชมต่อให้เป็นสมุนไพรไทยที่เราคุ้นชินกันก็ไม่ควรหาทานเองควรมาพบแพทย์ดีกว่า
1: เพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าธาตุไหนที่มันหย่อนหรือว่ากำเริบอะค่ะมันก็อาจจะต้องแบบเฉพาะบุคคลมันจะต้องมีการตรวจประเมินก่อนว่ายานั้นเหมาะกับบุคคลนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะมาเป็นชุดแบบนี้ก็จะทานง่ายนะคะแบบนี้เลยเป็นจัดเป็นชุดๆให้เลยพร้อมสำเร็จรูปพร้อมทาน
0: ทีนี้ค่ะนิดนึงค่ะหมอโมที่บอกว่าไม่ให้ไปหาทานเองเพราะว่าสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบันบางตัวอาจไปหักล้างกันถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ค่ะตัวอันนี้เขาเรียกว่าอันตรกิริยาต่อกันก็คือยาสมุนไพรบางกลุ่มก็ต้องระวังในการใช้ควบคู่กับยาแผนปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นที่เจอบ่อยเลยนะคะก็คือเป็นกลุ่มพวกคนไข้ที่กินยาละลายลิ่มเลือดอย่างเงี้ยอาจจะต้องระวังสมุนไพรที่มีรสร้อนอย่างเช่นการกินพวกขมิ้นชันขิงพริกไทยอะไรประมาณนี้ค่ะหรือว่าอาจจะต้องระวังในอย่างฟ้าทะลายโจรก็ไม่ควรทานนานเกินเพราะฉะนั้นแต่ละตัวมันมีข้อบ่งใช้ที่ต่างกันหรืออาจจะส่งผลต่อยาที่ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ชัวร์ปรึกษาแพทย์แผนไทยก่อนจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของเราเอง
0: ไหนๆเราก็มาถึงนี่แล้วนะคะเราต้องปรึกษาแพทย์แผนไทยวันนี้แพทย์จะให้หมอโมแนะนำแพทย์เริ่มจากการตรงนี้ก่อนแล้วเราจะไปสู่หัตถการขั้นต่อไปสำหรับคลินิกอายุวัฒนะค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงอีกจุดหนึ่งของที่นี่ก็คือเป็นพื้นที่สำหรับนวดและก็อบคือขึ้นมาเนี่ยหมอโมได้กลิ่นและได้กลิ่นสมุนไพรก่อนที่เราจะไปทำหัตถการกันเนาะขอทราบนิดนึงค่ะว่าสำหรับการนวดประคบสมุนไพรก็ดีค่ะช่วยอะไรสำหรับผู้สูงวัยคะ
1: เรื่องการทำหัตถการนะคะการนวดการประคบนะคะนวดเนี่ยก็คือการกดไปบริเวณกล้ามเนื้ออาจจะโดนกล้ามเนื้อเส้นประสาทหรือว่าหลอดเลือดนะคะเพื่อเพิ่มการไหลเวียนแน่นอนนวดโดนกล้ามเนื้อคลายกล้ามเนื้อก็ช่วยบรรเทาอาการปวดตึงกล้ามเนื้อจุดที่มันปวดหรือตึงเนี่ยค่ะช่วยเพิ่มการไหลเวียนมีการกดจุดบริเวณหลอดเลือดช่วยทำให้เลือดลมไหลเวียนสะดวกขึ้นพอเลือดลมไหลเวียนสะดวกขึ้นช่วยทำให้เกี่ยวกับข้อต่อเนี่ยค่ะเลือดไปเลี้ยงข้อต่อได้ดีขึ้นก็ลดการอักเสบของข้อต่อเพราะฉะนั้นก็อาจจะลดพวกอาการปวดลดการอักเสบได้ประมาณนี้ค่ะในส่วนของการประคบร้อนความร้อนจะช่วยขยายหลอดเลือดเพิ่มการไหลเวียนเพราะฉะนั้นมันจะช่วยบรรเทาอาการอักเสบฟกช้ำหรือพูดภาพรวมก็คือช่วยเกี่ยวกับพวกลดปวดเมื่อยช่วยเพิ่มการไหลเวียนประมาณนี้ค่ะแล้วก็ช่วยกระจายเลือดลมประมาณนี้ค่ะลดการอักเสบประมาณนี้ค่ะ
0: สำหรับในตัวที่เป็นลูกประคบอะค่ะที่จะเอามากดอย่างเงี้ยในนั้นคือสมุนไพรมีสรรพคุณอย่างไรบ้างคะ
1: โอเคหลักๆสมุนไพรในลูกประคบอะค่ะจะประกอบไปด้วย3ส่วนนะคะแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใส่อะไรลงไปในนั้นนะ3ส่วนหลักๆก็คือ1จะเป็นกลุ่มยาคลายกล้ามเนื้ออย่างเช่นพวกไพรขมิ้นอ้อยอย่างเงี้ยค่ะเป็นสรรพคุณลดอาการปวดช่วยคลายกล้ามเนื้อลดการอักเสบ2ก็คือจะเป็นกลุ่มสมุนไพรที่ช่วยบำรุงผิวมีบำรุงผิวในนั้นด้วยเนาะอย่างเช่นพวกใบมะขามใบส้มปล่อยอะไรเงี้ยลดผดผื่นบำรุงผิวแล้วก็3ก็คือเป็นตัวยาแต่งกลิ่นแต่งกลิ่นก็คือทำให้หอมสดชื่นหรือว่าเป็นช่วยเสริมการออกฤทธิ์ของยาอย่างเช่นพวกเกลือพิมเสนกระบูลเงี้ยค่ะก็คือเป็นตัวแต่งกลิ่นทำให้หอมหรือว่าผิวมะกรูดประมาณนี้ใช่หลักๆก็จะเป็น3ตัวมันก็จะช่วยเกี่ยวกับบำรุงผิวลดอาการปวดลดการอักเสบแล้วก็เหมือนทำให้หอมผ่อนคลายประมาณนี้สามตัวยา
0: ช่วยในจุดหลักๆที่ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่ดีค่ะคืออย่างเช่นไพรเนาะก็ช่วยอยู่แล้วทีนี้สำหรับผู้ชมที่เขาดูอยู่เขาเนาะเขาอยากนวดเองอาจจะไม่สะดวกมาในศูนย์การแพทย์อะไรแบบนี้มีเทคนิคการนวดอย่างไรบ้างคะให้ปลอดภัย
1: การนวดอาจจะต้องมีข้อควรระวังนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าตอนนั้นมีไข้อยู่อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ควรนวดนะเพราะว่านวดมันอาจจะกระตุ้นการอักเสบนะคะหรือ2ถ้าเกิดว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะเหมือนกระดูกบ้างหรือว่ามีข้อต่อที่หักกระดูกหักอยู่หรือร้าวอยู่เงี้ยก็จะต้องระวังด้วยนิดนึงถ้านวดด้วยตนเองถ้ารู้การนวดนะคะว่านวดตามแนวเส้นไหนก็สามารถกดได้แต่ว่าอาจจะต้องระวังเรื่องน้ำหนักแล้วก็ระวังเรื่องข้อห้ามต่างๆอย่างนี้ค่ะหรือว่าคนที่กินยาละลายลิ่มเลือดอยู่เลือดออกง่ายก็อาจจะต้องระวังการฟกช้ำหรือบริเวณนั้นมันอาจจะเป็นแผลไหมมีแผลที่ติดเชื้อได้ไหมหรือว่ามีแผลผิวหนังอักเสบหรือเปล่าแบบนี้ถ้ามีแผลที่ผิวหนังก็อาจจะต้องระวังรวมไปถึงพวกกลุ่มโรคที่อาจจะมีการแพร่กระจายทางหลอดเลือดทางการไหลเวียนได้อย่างเช่นกลุ่มโรคมะเร็งอะไรแบบนี้ก็อาจจะต้องเป็นข้อห้ามจะต้องระวังนะคะแต่ถ้าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าสะดวกมารับบริการดีกว่าจะได้ใช่หมอจะได้เช็คก่อนว่านวดได้ไหมมีความปลอดภัยไหมต้องระวังอะไรบ้างหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ค่ะนอกเหนือจากนวดที่นี่ยังมีในเรื่องของเครื่องอบสมุนไพร
1: ใช
0: ่ในการอบสมุนไพรค่ะจะช่วยฟื้นฟูร่างกายยังไงบ้างคะ
1: ค่ะการอบสมุนไพรนะคะก็คือสตีมมิ่งเนาะก็คือจะเป็นระบบที่เราจะเอาไอน้ำไอน้ำจากสมุนไพรเนี่ยค่ะเขาจะลอยขึ้นมาแล้วเราก็สูดดมไอน้ำนะคะการอบเนี่ยหนึ่งจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนช่วยขยายหลอดเลือดนะคะเพิ่มการไหลเวียนของเลือดลมเพราะฉะนั้นมันจะแก้พวกปวดเมื่อยได้ช่วยคลายกล้ามเนื้อช่วยผ่อนคลายได้อาจจะกระตุ้นการนอนหลับได้ดีขึ้น2ระบบทางเดินหายใจค่ะก็คือจะช่วยเกี่ยวกับพวกระบบทางเดินหายใจภูมิแพ้หอบหืดอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งของที่โรงพยาบาลนะคะที่ศูนย์เนี่ยจะมีการอบด้วยกัน2แบบก็คือจะเป็นที่เป็นอบตู้ไม้ก็คือจะแบบเข้าไปทั้งตัวจะช่วยเกี่ยวกับพวกปวดเมื่อยแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับพวกระบบทางเดินหายใจกับ2ก็คือจะเป็นตู้อบอัจฉริยะซึ่งตู้อบอันนี้ค่ะก็จะมี2โปรแกรมก็คือจะเป็นนอกจากการอบไอน้ำแล้วมันก็จะมีเสริมมาเป็นเรื่องของแสงอินฟราเรดช่วยเกี่ยวกับพวกคลายกล้ามเนื้อแก้ปวดหรือว่ามีโปรแกรมบำรุงผิวด้วยเป็นโปรแกรม IPL ก็คือเหมือนช่วยเป็นแสงโฟตอนนะคะช่วยเกี่ยวกับพวกผัดเซลล์ผิวกระตุ้นคอลลาเจนอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเครื่องอบอันนั้นนะคะก็จะเป็นเครื่องอบที่ ่สามารถที่จะแบบว่าเหมือนเว้นส่วนศีรษะไว้อาจจะเหมาะกับคนที่แบบกลัวที่แคบพอเข้าไปแล้วไม่กล้าอยู่ในตู้อบนานๆอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะช่วยเกี่ยวกับพวกสามารถใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าอ่านหนังสือได้อะไรแบบนี้ระหว่างการอบอะค่ะแล้วก็สามารถแบบควบคุมแรงดันไอน้ำได้ควบคุมอุณหภูมิได้ดีอะค่ะก็จะมี2ตู้อบให้เลือกด้วยกันนะคะก็จะแตกต่างกันถ้าเกิดว่าเป็นภูมิแพ้ก็ตู้ไม้ดีกว่าทั้งตัวแต่ถ้าอยากแก้ปวดเมื่อยกระตุ้นเผาผลาญอยากจะบำรุงผิวกระตุ้นคอลลาเจนลดริ้วรอยลดพวกสีผิวอย่างเงี้ยก็เป็นตู้อบอัจฉริยะได้และยังมีการเสริมสมุนไพรอีกนะคะก็คือของที่โรงพยาบาลเนี่ยจะมีการเสริมแอดสมุนไพรที่เหมาะสมในการอบนั้นๆอีกด้วยใช่ค่ะ
0: แต่ละเครื่องค่ะใช้สมุนไพรตัวไหนบ้างคะคุณหมออ
1: ่ะหลักๆสมุนไพรเบสิกเลยค่ะก็จะเป็นสมุนไพรที่คล้ายๆกับตัวที่อยู่ในลูกประคบอันนี้คือเป็นเบสนะคะเบสหลักมันก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนเหมือนกันเลย1ยาคลายกล้ามเนื้อพวกไพรขมิ้นอย่างเงี้ยค่ะ2บำรุงผิวก็เป็นพวกแบบใบมะขามใบส้มป่อยอะไรแบบนี้นะคะใบส้มเสี้ยวแล้วก็3ก็คือช่วยบำรุงกลิ่นอ่ะช่วยเขาเรียกว่าอะไรนะสรรพคุณเหมือนแต่งกลิ่นช่วยระบบทางเดินหายใจอย่างเช่นผิวมะกรูดกิมเสนกระบูนนะคะแต่ว่าในสูตรของที่โรงพยาบาลที่มีเสริมมาค่ะก็จะมีด้วยกัน5สูตรนะคะที่เสริมไปจากสูตรหลักอีกนะก็คือ1เป็นสูตรตัวหอมผ่อนคลายเหมือนอบปุ๊บตัวหอม

0: อมทำมาจากพวกเกสรดอกไม้อะไรเงี้ยทำให้ผิวหอมตัวหอมผ่อนคลายนอนหลับอะไรเงี้ยค่ะสองสูตรบำรุงผิวก็จะแอดพวกสมุนไพรที่แบบช่วยเกี่ยวกับลดผดผื่นบำรุงผิวพรรณเข้าไปในตำรับนะคะหรือว่าสามจะเป็นสูตรที่แก้ปวดเมื่อย
1: ค่ะ
0: แล้วก็สี่จะเป็นสูตรระบบทางเดินหายใจนั่นเองแล้วก็ห้าสุดท้ายก็คือจะเป็นสูตรกระชับมดลูกก็คือเกี่ยวกับกระชับอุ้งเชิงกรานกระชับมดลูกอะไรเนี่ยก็จะมี5สูตรที่แบบเสริมไปจากสูตรหลักนะคะใช่ตรงนั้น
1: สำหรับที่เป็นเครื่องอบอะค่ะผู้สูงวัยเนี่ยสามารถเข้าอบได้ทุกท่านไหมคะหรือว่ามีข้อควรอะไรอีกไหม
0: ข้อควรระวังโอเคปกติแล้วถ้าผู้สูงอายุที่ไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนรุนแรงนะคะสามารถที่จะอบได้ตามปกติแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีโรคที่เป็นโรคแทรกซ้อนที่รุนแรงอย่างเช่นก่อนจะเข้าอบแล้วประเมินว่ามีไข้สูงอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดว่าความดันที่ควบคุมได้ไม่ค่อยดีความดันสูงเกินหรือความดันต่ำเกินความดันต่ำเกินนอนไม่พอนอนน้อยนอนไม่หลับอ่อนเพลียเหมือนจะเป็นลมแบบเนี้ยคือ BP เขาดรอปอะความดันเขาต่ำถ้าเกิดเขาไปอบเขาอาจจะเสียเหงื่อเสียน้ำก็อาจจะเป็นลมได้ก็อาจจะต้องระวังหรือว่าดื่มน้ำน้อยภาวะขาดน้ำอะซึ่งจุดนี้ก็คือหลักๆก็คือลดไม่มีไข้ความดันคงที่ไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนรุนแรงก็สามารถอบได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะต้องให้แพทย์แผนไทยประเมินก่อนอยู่ดีต้องนอนมาให้พอแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆอะไรเงี้ยถ้าแข็งแรงดีก็สามารถอบได้ตามปกติประมาณนี
1: ้สุดท้ายนี้ค่ะคุณหมออยากแนะนำอะไรคะสำหรับผู้สูงวัยที่อยากจะเริ่มต้นดูแลสุขภาพตัวเองในตอนนี้ก็ดีค่ะ
0: ได้ค่ะในส่วนของผู้สูงอายุนะคะที่สนใจในเรื่องของการแพทย์แผนไทยนะหลักๆเลยเนี่ยการแพทย์แผนไทยอ่ะไม่ได้เข้าใจยากอย่างที่คิดส่วนใหญ่การแพทย์แผนไทยอ่ะจะมองระบบโลกด้วยภาวะนะดินน้ำลมไฟเพราะฉะนั้นแพทย์แผนไทยเราไม่ได้แค่รักษาแค่จุดเดียวแต่ว่าเราตรวจประเมินทั้งระบบของร่างกายค่ะอีกอย่างนึงเนี่ยการที่ใช้สมุนไพรอะค่ะมันไม่ใช่แค่เป็นยาเท่านั้นแต่ว่าเราสามารถเอาความรู้ของแผนไทยเราเนี่ยไปใช้ในการดูแลในชีวิตประจำวันได้อย่างเช่นเอ้ยเรารู้ว่าเราเป็นธาตุอะไรธาตุเจ้าเรือนเราเป็นอะไรเราควรกินอาหารแบบไหนหรือเราควรมีพฤติกรรมแบบไหนเพื่อปรับสมดุลสุขภาพของเราประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตัวการแพทย์แผนไทยเองเนี่ยตัวยาสมุนไพรอะค่ะก็คือไม่ได้ล้าหลังไม่ได้โบราณไม่ได้ล้าหลังอย่างที่คิดเนาะก็คือตัวยาหรือว่าการทำหัตถการต่างๆเนี่ยถ้าอยู่ในความปลอดภัยอะค่ะมันก็มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มีลิทางเภสัชวิทยาค่ะแล้วก็ถ้าอยู่ในกระบวนการที่ถูกต้องมีความปลอดภัยเนี่ยมันก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสมเนี่ยก็คืออยู่ในความปลอดภัยประมาณนี้ใช่
1: ค่ะคุณผู้ชมก็อย่างที่เราคุยกันมาแต่แรกเนาะหมอโมว่ามีปัญหาสุขภาพแนะนำว่าให้ไปพบแพทย์จะดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นแผนปัจจุบันหรือว่าแผนไทยหรือว่าแผนจีนก็ตามแต
0: ่
1: อย่าไปหาทานเองอย่าไปหานวดเองจะดีที่สุดค่ะเพราะว่าบางทีอ่ะเราอ่ะมีโรคอยู่แล้วเราไปทำสิ่งนั้นมันอาจจะแบบว่าแทรกซ้อนเข้ามาได้
0: ถูกต้องถ้าเกิดว่าไม่ปลอดภัยก็อาจจะแบบเกิดความเสี่ยงได้โดยไม่ทราบอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าก่อนทำหัตถการก็ปรึกษาก็ดีแล้วมันก็ควบคู่กันได้มันสามารถแบบเราสามารถรักษาทางหลักคู่ไปกับทางเสริมอย่างเช่นการใช้สมุนไพรการดำเนินชีวิตประจำวันหรือว่าการทำหัตถการมันเสริมคู่กันไปได้เขาเรียกว่าสหวิชาชีพใช่ประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมทั้งหมดนี้นะคะคือรายการสุขใจใกล้หมอในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณหมอโมมากมากเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับแพทย์ในวันนี้ขอบคุณค่ะรายการหมดเวลาแล้วนะคะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: พราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: เอ้าเดี๋ยวก็เช็คอินไม่ทันหรอก
2: พี่ลืมบัตรประชาชนจบกัน
3: ทำบัตรป่ะพี่

0: งนี้เลยเหรอทำ
1: ตัวเอง
2: เพอร์เจอร์นี่ไทยดีที่เคยสมัครไว
0: ้คือ
2: ไทยดีบัตรประชาชนดิจิทัลเพียง4ขั้นตอน
3: ถ่ายหน้าบัตรถ่ายหลังบัตรถ่ายหน้าตั้งค่ารหัสผ่าน
4: ใช้งานแทนบัตรจริงได้ไทยดีแอปดีๆของคนไทย

0: วัสดีครับผมนิวเชพลครับวันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติเป็นอย่างมากครับที่ได้มีโอกาสมาเป็นพิธีกรรับเชิญในรายการ Cancer Journey รู้เท่าทันกันโรคมะเร็งครับและโรคมะเร็งในวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันครับก็เป็นโรคมะเร็งที่คนเป็นกันมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันนี้รวมไปถึงค่าเฉลี่ยของคนครับก็อายุน้อยลงไปครับที่เป็นครับทำให้วันนี้เราจะมาพูดคุยกันครับแต่จะเป็นโรคมะเร็งอะไรนั้นไปติดตามพร้อมกันครับ
1: อยู่ไหนกันนะพี่ใต้ตื่นยังเนี่ยป้าปูไปไหนมาไม่ได้ไปไหนมาหรอกตั้งใจมาหาพี่แต่เช้านี่แหละแล้วไม่ดูอะไรอ่ะทำไมทำหน้าซีเรียสจัง
2: วันนี้มีข่าวฝุ่น PM 2.5 เยอะมากขึ้นสูงถึง180
1: ไม่ตาย180จุดเหรอโอ๊ยตายตายตายตายตายตายฉันก็คิดว่าหมอกยามเช้าเห็นอากาศเย็นๆอุตส่าห์ดีใจเดินสูดหายใจเต็มปอดมาเนี่ยโอ๊ยแล้วฉันจะเป็นอะไรไหมเนี่ยโอ๊ยตายตายตาย
2: ป้าปูไปเดินนานแค่ไหน
1: 10 นาที
2: ไม่เป็นไรหรอก
1: ไม่ใช่ค่ะ1 ชั่วโมง
2: 1 ชั่วโมงไปเดินอะไรนานขนาดนั้น
3: เสียงดังอะไรตั้งแต่เช้าครับแม่ป้าปูสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าน
3: ี่อะไรกันเหรอครับ
2: ป้าปูนะสิไปรับเอาฝุ่น PM เข้าเต็มปอดเลย
3: โหทำไมป้าไม่เช็คสภาพอากาศก่อนล่ะครับแบบนี้นี่อันตรายนะครับเมื่อวานเนี่ยพ่อของเพื่อนน็อตที่มหาลัยอะครับเพิ่งเสียไปจากโรคมะเร็งปอดนี่แหละไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเป็นเพราะบุหรี่ที่สูบหรือว่า PM กันแน่
1: จริงเหรอแล้วป้าจะเป็นอะไรไหมเนี่ย
3: เอานี่ป้าไอ้มานานหรือยังครับเนี่ย
2: ก็เพิ่งไอตอนที่แม่บอกนี่แหละ
3: โอ้โหไอใหญ่เลยป้าปูกินน้ำก่อนครับครับกินเยอะนะโอ้ยอดดีขึ้นนะครับอดกินกินขึ้นนะครับ
0: โรคมะเร็งปอดครับในปัจจุบันนี้เราก็จะได้ยินเรื่องราวของใครหลายๆคนครับที่เสียชีวิตจากโรคนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นสาเหตุเกิดจากอะไรวันนี้เราจะมาพูดคุยมาหาคำตอบมาเจาะลึกรวมไปถึงหาวิธีการป้องกันและรักษาเมื่อเป็นโรคนี้กันครับรายการในวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงธัญนันท์ใบสมุทรครับอายุรแพทย์มะเร็งวิทยาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมะเร็งปอดอาจารย์สวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณนิวค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกว่าหมอนา
4: ได้เลยค่ะ
0: คร
4: ับ
0: ผมค่ะหมอนาครับเข้าเรื่องเลยนะครับ
4: ค่ะ
0: วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของมะเร็งปอดนั่นเองสาเหตุหลักถ้าเกิดว่าถามคนทั่วไปอย่างผมเนี่ยอันดับหนึ่งเลยผมคิดว่าเป็นการสูบบุหรี่ถูกต้องไหมครับอาจารย์ครับ
4: สาเหตุของมะเร็งปอดนะคะมันขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์มะเร็งปอดที่เป็นทีนี้คุณนิวพอจะทราบไหมคะว่ามะเร็งปอดมีกี่ชนิด
0: ไม่ทราบเลยครับ
4: ทีนี้มะเร็งปอดชนิดนะคะหลักๆนี่มีอยู่2ชนิดนะคะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆคือเซลล์เล็กกับเซลล์ไม่เล็กชนิดเซลล์เล็กเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสาเหตุเกิดจากบุหรี่เลยตัวร้ายเลยนะคะส่วนชนิดเซลล์ไม่เล็กนะคะมันมีแยกย่อยหลายชนิดนะคะมันก็จะเป็นคำศัพท์นะคะวิชาการเช่นชนิดสเควมัสเซลคาร์ซิโนมาอันเนี้ยสัมพันธ์กับบุหรี่โดยตรงด้วยเช่นกันส่วนนะคะกลุ่มใหญ่ๆเลยของมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กเนี่ยมีอยู่ชนิดนึงที่เราเรียกว่าแอดีโนคาร์ซิโนมาซึ่งชนิดนี้เนี่ยมักจะเกิดในคนที่ไม่สูบบุหรี่
0: ถ้าเกิดไม่สูบบุหรี่แล้วสาเหตุมาจากไหนครับอาจารย
4: ์อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากหมอก็ถามตัวเองนะตอนที่เรียนเหมือนกันนะคะเอ๊ะเกิดจากอะไรนะคะซึ่งตอนนี้ปัจจุบันมันมีการศึกษาวิจัยออกมาพอสมควรแล้วมันเกิดจากหลายเหตุปัจจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยีนกลายพันธุ์ซึ่งยีนกลายพันธุ์อันนี้น่าสนใจมากนะคะมันไม่ใช่ยีนที่ถ่ายทอดจากแม่ไปลูกนะคะเป็นยีนกลายพันธุ์ที่เกิดจากเซลล์มะเร็งของเขาเองนะคะแล้วก็ปัจจัยอื่นๆเช่นยุคนี้ไม่พูดถึงคงไม่ได้นะคะคืออะไรคะ
0: PM 2.5
4: ถูกต้องค่ะคือ PM 2.5 นี้ก็เป็นอาจจะเป็นนะคะสาเหตุหนึ่งนะคะ
0: สะสมอย่างนี้เหรอ
4: ใช่คล้ายๆอย่างนั้นมันทำให้เกิดเราสูดเข้าไปตลอดสะสมแล้วทำให้เกิดเป็นการอักเสบเรื้อรังนะคะอาจจะทำให้เกิดทางเดินหายใจอักเสบนะคะเกิดมีเซลล์มะเร็งตามมาแต่ตรงนี้เนี่ยยังต้องอาศัยการวิจัยศึกษาเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้ตอบคำถามได้จริง
0: ๆถ้าผมพูดแบบง่ายๆเลยคือแน่นอนล่ะมะเร็งปอดก็เกิดที่ปอดสาเหตุจะเกิดมะเร็งปอดได้ก็คือการใช้ปอดกรองเยอะเกินไปในสิ่งที่ไม่จำเป็นในสารเคมีต่างๆในฝุ่นใน PM ในบุหรี่ในแล้วแต่พอใช้ปอดเยอะมันก็เลยมีอาการผิดปกติหรือว่าเซลล์ต่างๆที่ ที่กลายพันธุ์ไปที่อาจารย์บอกถูกต้องไหมครับอาจารย์คร่าวๆประมาณนี้
4: ใช่คร่าวๆประมาณนี้ถูกต้องค่ะซึ่งหลักๆที่คุณนิวพูดมันก็คือการอักเสบที่มันเกิดขึ้นแล้วพอมันอักเสบเรื้อรังแน่นอนเซลล์มันก็เลยโตผิดปกตินะคะมันก็เลยเป็นเหตุร่วมด้วยช่วยกัน
0: ถ้าอย่างนั้นในรายการตอนนี้ครับเราจะมาพูดคุยเจาะลึกรวมไปถึงวิธีการป้องกันวิธีการรักษาเมื่อเป็นแล้วของโรงพยาบาลรามาธิบดีกันว่าเมื่อเป็นมะเร็งปอดแล้วเราต้องจัดการกับเขายังไงถูกต้องไหมครับอาจารย์
4: ใช่ถูกต้องค่ะซึ่งการรักษาของมะเร็งปอดเนี่ยมันอยู่ที่ระยะของโรคด้วยเช่นเดียวกันระยะ1กับ2พระเอกคือหมอผ่าตัดนะคะระยะ3กับ4ก็จะต้องเป็นอาการอาศัยร่วมกันระหว่างไม่ว่าจะเป็นหมอผ่าตัดด้วยหมอมะเร็งด้วยหรือหมอฉายแสงด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการรักษามะเร็งปอดในคนไข้1คนเนี่ยไม่ใช่แค่หมอมะเร็งคนเดียวนะคะอย่างที่เมื่อกี้เกริ่นไปทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันหมอเอ็กซเรย์หมอผ่าตัดหมอปอดหมอพยาธิแพทย์หมอฉายแสงหมอมะเร็งต้องร่วมด้วยช่วยกันหมดเลยรามาธิบดีก็เลยเกิดทีมขึ้นนะคะซึ่งเราเรียกอันนี้ว่าเป็นทีมแพทย์สหสาขานะคะเฉพาะทางมะเร็งปอดรามาธิบดีลังแคนเซอร์คอนโซเชียมหรือ RLC นั่นเองค่ะ
0: ฉะนั้นวันนี้เราก็จะพาไปดูในหลายๆแผนกครบทีมของรามาธิบดีเลยแต่จะเป็นที่ไหนก่อนไปดูกันครับ
4: ติดตามค่ะ
0: และที่แรกที่หมอนาพาเรามาครับนี่คือคลินิกเลิกบุหรี่เฉพาะทางเป็นที่แรกที่พามาแสดงว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากใช่ไหมครับคุณหมอคร
4: ับ ใช่แล้วค่ะสำคัญมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าปัจจุบันนะคะ เรื่องของโรคมะเร็งปอดเนี่ยมันมีได้ทั้งจากที่เกิดจากบุหรี่และไม่เกิดจากบุหรี่นะคะแต่บุหรี่ยังมีความสำคัญมากๆเป็นสาเหตุหนึ่งของมะเร็งปอดและมะเร็งชนิดอื่นๆ
0: ถ้าอย่างนั้นเราไปชมด้านในกันครับ
4: และนี่เราก็อยู่กับอาจารย์นภารัตน์นะคะอมรพุทธิสถาพรนะคะหรืออาจารย์โอของพวกเรานั่นเองนะคะก็เป็นอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเลิกบุหรี่โดยตรงเลยค่ะคุณนิวค่ะ
0: อาจารย์โอสวัสดีครับคำถามแรกเลยครับอาจารย์ครับการสูบบุหรี่หรือบุหรี่เนี่ยเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคมะเร็งปอด
5: เป็นสาเหตุหลักก็ได้เป็นสาเหตุที่พบบ่อยก็ได้แล้วแต่เพราะว่าบางคนมีปัจจัยหลายอย่างคนนึงเป็นมะเร็งอาจจะมีความเสี่ยงหลายๆอย่างเช่นอาชีพที่สัมผัสกับสารก่อมะเร็งหรือว่าสิ่งแวดล้อมอื่นๆงั้นก็จะเป็นส่วนประกอบแต่เรียกว่าเป็นตัวหลักที่เราน่าจะหลีกเลี่ยงและป้องกันได้ง่ายที่สุดถ้าเทียบกับในแง่ของอาชีพหรืออะไรที่มันบางทีมันก็คุมไม่ได้หรือเราไม่อยากเราเปลี่ยนงานยากอะไรเงี้ยงั้นในแง่บุหรี่มันเป็นปัจจัยที่เราสามารถควบคุมได
4: ้งั้นตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยของเราคนสูบบุหรี่ตอนนี้มากน้อยแค่ไหนและเลิกได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ
5: ถ้าเอาจำนวนเลขเป๊ะๆไม่ได้แต่ว่าถ้าในแง่ของอัตราเลิกสูบบุหรี่ดีกว่าอัตราคนสูบบุหรี่เดิมเราอยู่สัก30ปีก่อนเราอยู่สัก 30% แล้วสัก10ปีที่แล้วเราเลี้ยงอยู่ที่ประมาณ 20% ของประชากรปีนี้ลงปี 2-3 ปีหลังลงมาประมาณ 17% ซึ่งจริงก็คือถือว่าลดลงมาเรื่อยๆถ้านับเทียบกับจำนวนประชากรเลยอ่ะสมัยก่อนคนไทยนะสัก 30-40 ปีก่อนสูบกันประมาณ20ล้านคนคือเยอะมากก
4: ็
5: คือเยอะมากแล้วก็ลงมาเป็น10กว่าล้านคนปีหลังนี่ข้อมูลตกประมาณ9ล้านคนถ้าเทียบประชากรที่เยอะขึ้นเป็น60เกือบ70ล้านคนอ่ะถือว่าอัตราการเลิกบุหรี่เราอ่ะมาได้ดีค่อยๆดีเรื่อยๆแต่มันชะลอตัวเพราะมันมีบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาส่วนนึง
0: แล้วแบบนี้บุหรี่ไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นสาเหตุในการก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอดด้วยไหมครับ
5: หนูนั้นทดลองแค่ดมบุหรี่30วัน
4: บุหรี่ไฟฟ้า
5: เนี่ยบุหรี่ไฟฟ้า30วันวันละตกประมาณ8ชั่วโมงเกิดเซลล์เปลี่ยนเซลล์มะเร็งเปลี่ยนแปลง มีการเกิดในร่างกายของคนน่ะมีแล้วมะเร็งปอดกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเหมือนกันขนาดแค่10กว่าปีเกิดละถ้าเคยได้ยินการเกิดอาจารย์นารักษาคนไข้โรคมะเร็งเยอะบางคนคือสูบตั้งแต่หนุ่มจนจริงๆเกษียณแล้วเลิกไปแล้วด้วยซ้ำปรากฏว่าเกิดมะเร็งตอน 70-80 ปีพวกนี้มันคือสารเก่ามะเร็งที่สะสมแล้วค่อยเกิดงั้นง่ายๆบุหรี่ไฟฟ้าข้อมูลเรา10กว่าปีเราได้ข้อมูลว่าเกิดมะเร็งแล้ว
4: แสดงว่ามันร้ายกว่า
5: โรคหลายๆโรคที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้าหลายๆโรคเรียกว่าเหมือนคนละเรื่องกับของบุหรี่เลย
4: จริงๆต้องถามอาจารย์โอว่าบุหรี่มือ2มือ3ตอนนี้มันเป็นยังไงคะ
5: บุหรี่มือ2รวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้ามือ2ต้องบอกว่าเหมือนรับสารพิษเหมือนกันคิดว่าเราดูดอะไรเข้าไปร่างกายเราไม่ได้ดูดทุกอย่างเวลาเราหายใจออกอ่ะมันก็ยังได้กลิ่นอยู่งั้นสารพิษอะไรก็ออกมาโดยเฉพาะนิโคตินก็ทำให้ออกมาได้เพราะมีข้อมูลเลยอย่างบุหรี่มือสองคนที่ดมความดันขึ้นชีพจรขึ้นนะวินาทีแบบจากนั้นนาทีที่ดมเลยงั้นมือสาม
0: มือสามคือไหนครับมือ
5: สามบุหรี่มือสามคือสารเคมีที่ตกค้างในห้องในบริเวณ
0: มือหนึ่งคือคนสูบ
4: สูบเลย
0: มือสองคือคนอยู่ข้างๆนี่แหละที่สูดควันเข้าไปอยู่ข้างๆมือสามคือ
5: คือสารเคมีที่ตกค้างหลังจากที่เลิกสูบบุหรี่ไปแล้วสมมติว่ามีคนสูบบุหรี่ในห้องนี
0: ้
5: ควันไม่มีแล้วกลิ่นไม่มีแล้วแต่ยังมีสารเคมีติดตามผนัง
4: ติดนิ้วไปจับอย่างนี้ได
5: ้ใช่ใช่พวกนี้ก็คือสารเคมีบางอย่างมันเป็นมันซึมเข้าผิวหนังได้บางอย่างก็คล้ายๆระเหิดกลับขึ้นมาให้เราสูดได้บางอย่างเป็นสารก่อมะเร็งด้วยแล้วบางอย่างเช็ดทำความสะอาดไม่หมดไม่เกี้ยงถ้าใครมีลูกเล็กแล้วสูบบุหรี่นอกบ้านเสร็จแล้วกลับเข้ามาอุ้มจริงๆมันต้องนับเป็นเหมือนมือ2มือ3เพราะไม่ได้ควันแล้วแต่จริงๆแล้วเด็กเล็กที่แบบอุ้มแล้วเรียกว่ามาดมเสื้อผ้าที่ติดเขานับว่าอาจจะเหมือนมือ1เลยด้วยซ้ำเด็กเล็กเบบี้เนี่ยนะ
4: ติดเราอยู่ตรงนี้หมดมือ1ไปเลยปอดเด็กก็เล็กนิดเดียวเองด้วยนะคะ
0: อันตรายมากคนที่ติดไปแล้วในปัจจุบันนี้มาที่คลินิกแห่งนี้ในการเลิกบุหรี่เรารักษายังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
5: ถ้าในแง่ของกระบวนการรักษาปกติเอาว่าโดยทั่วไปเราสามารถใช้วิธีการคล้ายๆหักดิบโดยจริงๆต้องบอกแนะนำหักดิบเพราะมันเลิกได้ชะงักกว่าร่วมกับการให้คำปรึกษากลุ่มไหนที่มีอาการอยากบุหรี่เยอะมีโรคที่ต้องเร่งหยุดบุหรี่ทันทีหรือเร็วอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นกลุ่มที่ให้ใช้ยาเลิกบุหรี่แล้วเรารักษาคอร์สส่วนใหญ่จะแค่2เดือน3เดือนพอสมองไม่ได้รับบุหรี่ต่อเนื่องได้ยาสักพักหยุดยาได้บุหรี่ก็ไม่ติดพวกนี้ข้อมูลมีได้ดีถึงขนาด 30% หมายถึงว่าเลิกบุหรี่ได้1ใน3เลยของคนที่เข้ารับการ
4: ร
5: ักษาจริงๆถ้าอย่างในคลินิกบุหรี่ที่เรามาใช้ยาประมาณแค่ตีว่า10กว่า 20% เองที่ใช้ยานอกนั้นเลิกด้วยการติดตามความตั้งใจแล้วก็ฝากอาจารย์นะหมายว่าคุณหมอทุกคนเนี่ยเพราะเขาจะเชื่อเรามากกว่าญาติเหมือนคนในบ้านน่ะพูดยังไงก็ทะเลาะกันแต่ปรากฏว่าพอมาตรวจหมอพูดเริ่มสะกิดตอนนี้ยังไม่แต่ว่าสุดท้ายโดนพูดทุกรอบเลยเขามีความแบบรู้สึกว่าเลิกดีกว่าอะไรเงี้ย
4: เขาต้องตั้งใจมากๆด้วยจริงๆใช่ๆ
0: ก็อยากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่อยากจะเลิกบุหรี่
4: ดังนั้นอีกทีนึงนะสองมือล้วงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามาไปใกล้บ้านหรือรามาธิบดีที่ไหนคะอาจารย์โอ
5: คลินิกอดบุหรี่ค่ะ
4: ชั้น2นะคะศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพนะคะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
0: เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับตอนนี้เรามาที่ไหนกันต่อครับคุณหมอหน้าครับ
4: ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องตรวจสมรรถภาพทางปอดผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็มาพบกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคปอดนะคะอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธนันชัยเพชรหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับห้องตรวจสมรรถภาพปอดผู้ใหญ
6: ่
0: มีไว้ทำอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
6: จริงๆส่วนใหญ่หลักๆก็คือเราก็จะไว้สำหรับตรวจสมรรถภาพปอดเพราะเราต้องการจะรู้ว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งปอดนะครับก่อนที่จะไปผ่าตัดเราอยากรู้ว่าสมรรถภาพปอดเขาดีไหมเพราะการผ่าตัดเนี่ยมันคือการผ่าตัดปอดออกไปบางส่วนเพราะฉะนั้นเราต้องการยืนยันมั่นใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมรรถภาพปอดของไข้ดีพอหลังจากที่ตัดปอดไปปอดที่เหลืออยู่เนี่ยสามารถที่จะทำงานแล้วทำให้เขาหายใจได้ใช้ชีวิตอยู่ได้หลังผ่าตัดนะครับ
0: แสดงว่าคนที่ไม่ได้เป็นโรคมะเร็งปอดไม่ได้ตัดปอดกับคนที่ต้องทับตรารักษาก็จะแตกต่างกัน
6: ใช่ครับ
0: วันนี้ผมขออนุญาตลองทดสอบสมรรถภาพได้ไหมครับว่าผลออกมาจะเป็นยังไง
6: ได้ครับ
0: ตื่นเต้นนะครับอาจารย์ครับเนี่ยตื่นเต้นเลยครับ
6: การที่เราจะรู้ว่าแบบสมรรถภาพปอดเราอยู่กี่เปอร์เซ็นต์คนปกติครับหลักๆเราก็จะอาศัยตามเพศอายุส่วนสูงแล้วเราก็จะไปกรอกข้อมูลแล้วมันก็จะมีค่านอแบบค่าปกติมาว่าคนปกติมันควรจะได้ค่าเท่านี้แล้วคนเราเป่าได้เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ของคนปกตินะครับ
4: อาจารย์แอมคะจริงๆแล้วอันเนี้ยเราก็สามารถที่จะใช้ตรวจในข้อบ่งชี้อื่นๆหรือระหว่างการรักษามะเร็งปอดอย่างที่ไม่ได้ผ่าตัดได้ด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์
6: ใช่ครับเราสามารถที่จะตรวจนะครับเพื่อที่จะเอามาใช้ติดตามได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราตรวจก่อนผ่าตัดเราบอกว่าคนไข้สมรรถภาพปอดน้อยนะครับสิ่งที่เราพอจะทำได้อีกอันนึงก็คือเราอาจจะสามารถที่จะติดตามว่าหลังจากตัดปอดไปแล้วเนี่ยสมรรถภาพปอดคนไข้เหลือตามที่เราต้องการจริงไหมตามที่เราคำนวณไว้จริงหรือเปล่าหรือรวมถึงหลังจากการรักษาเช่นเราคนไข้ไปฉายแสงนะครับมันมีเรื่องของพังผืดเกิดขึ้นนะครับเราก็จะได้ติดตามดูว่าหลังจากนั้นเนี่ยสมรรถภาพปอดหลังฉายแสงเขาเป็นยังไงบ้างดีขึ้น
4: ต้องดูแลยังไงมอนิเตอร์ยังไงนะคะพร้อมแล้ว
0: ครับผมตื่นเต้นดีครับเคยตรวจประมาณว่าของนักกีฬามีความคล้ายคลึงกันไหมครับอาจารย์ครับ
6: อาจจะไม่ได้คล้ายมากครับถ้าเป็นของนักกีฬาเนี่ยคือเราต้องวิ่งใช่ครับเราต้องออกกำลังกายนะแต่นี้เนี่ยหลักๆเลยคือเราต้องการดูปริมาตรของปอด
0: เน้นที่ปอดอย่างเดียว
6: ใช่ครับดูว่าแบบปอดเราเนี่ยมีกี่ลิตรนะครับ

0: ินาทีคุณนิวก็เป่าลมออกมาได้ 80% ของความจุปอดทั้งหมดซึ่งก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติดี
1: ถ้าอย่างนี้คนที่จะผ่าตัดได้อาจารย์ต้องดูค่าอะไรบ้างแล้วตัวเลขต้องเท่าไหร่คะอาจารย
0: ์ครับหลักๆเราจะมี2ค่านะครับที่เราอยากดูนะครับค่าแรกเลยคือ1วินาทีแรกนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมีการคำนวณยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ปอดเรามีทั้งหมด19กลีบ
2: คร
0: ับ นะครับ
1: 19กลีบ
2: นี่คือปอดทั่วไปของ
0: คนปกติใช่ครับข้างซ้ายข้างขวารวมกันข้างซ้ายเราจะมี9กลีบข้างขวาเราจะมีทั้งหมด10กลีบแล้วเราก็จะมาคำนวณว่าเราจะตัดปอดไปทั้งหมดกี่กลีบนะครับเช่นสมมุติว่าคนเราจะตัดปอดไป3กลีบผมก็จะเอาค่านี้มาคำนวณหารกันเลยเอาค่า 3.92 มาหาร19แล้วก็คูณเราจะตัดไป3มันก็จะเหลือ16
2: ครับ
0: ก็คูณ16เข้าไปแล้วก็จะเดาว่าเหลือทั้งหมดเท่าไหร่
3: ว่าค่ายังโอเคอยู่ไหม
0: แล้วเราก็จะมาดูว่าสมมติมันหายไปเท่านี้นะหายไป3กลีบเหลืออยู่16ได้กี่ลิตรเทียบเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งส่วนใหญ่เราบอกว่าจะปลอดภัยต่อเมื่อคนไข้เหลือปอดอยู่ทั้งหมด 70% นะครับของคนปกติอันนั้นถือว่าค่อนข้างที่จะปลอดภัยในการที่จะคนไข้ไปผ่าตัด
3: แต่ถ้าเกิดต่ำกว่านั้นก็ไม่ควรผ่าตัด
0: ต่ำกว่านั้นเราอาจจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมเพราะการผ่าตัดเนี่ยส่วนใหญ่มันถือว่าเป็นการรักษาที่สำคัญครับในการที่เราจะรักษามะเร็งปอดแทบจะเป็นการรักษาเดียวเลยที่ทำให้มะเร็งปอดเราหายขาดเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการประเมินเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับเช่นเราอาจจะต้องไปตรวจความสามารถการออกกำลังกายเอ็กซ์ไซส์เทสอะไรพวกนี้เพื่อจะได้ดูว่าเขาแข็งแรงมากน้อยขนาดไหนแล้วตัดได้ไหมนะครับ
3: วันนี้ก็ต้องขอบคุณหมอแอมเป็นอย่างมากเลยครับที่มาให้ความรู้กับเราแล้วก็เป็นเรื่องใหม่มากๆเลยที่เราต้องเรียนรู้ก่อนที่จะนำไปรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งปอดก่อนที่จะไปผ่าตัดถูกต้องไหมครับหมอนะ
1: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเราดูเรื่องการตรวจสมรรถภาพละประเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการผ่าตัดกัน
3: ครับ
1: ทีนี้ผ่าตัดเนี่ยมันก็มีหลายแบบของเราจะไปดูผ่าตัดแบบหุ่นยนต์เป็นโรบอติกเซอร์เจอรี่กันนะคะค่ะ
3: น่าสนใจมากครับเดี๋ยวไปชมกันครับ
1: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณนิวเราก็อยู่กับศัลยแพทย์ทรวงอกผ่าตัดมะเร็งปอดนะคะมือหนึ่งเลยนะคะอาจารย์นายแพทย์ปิยะเชิญถนอมวงนะคะจากภาควิชาศัลยศาสตร์นะคะ
4: อาจารย์
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: คร
4: ับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: อาจารย์ครับขออนุญาตถามนะครับเมื่อสักครู่นี้เราไปห้องตรวจสมรรถภาพปอดมาแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดเราผ่านตรงนั้นได้คนไข้ก็สามารถผ่าตัดได้การผ่าตัดปอดยากหรือง่ายแตกต่างจากการผ่าตัดอื่นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
5: การผ่าตัดปอดเนี่ยจริงๆก็ถือเป็นการผ่าตัดใหญ่ชนิดนึงต้องเปิดทรวงอกเข้าไป
3: ครับ
5: ความยากก็คือว่าเราจะต้องใช้ปอดหายใจตลอดเวลา
3: ครับ
5: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราผ่าตัดเนี่ยก็จะต้องมีทีมวิสัญญีแพทย์นะช่วยหยุดการหายใจปอดข้างหนึ่งข้างที่เราจะผ่าตัด
3: ครับ
5: ครับแล้วก็ควบคุมการหายใจปอดอีกข้างหนึ่ง
3: ครับ
5: ครับข้างที่เราผ่าตัดก็จะหยุดหายใจให้เราผ่าตัดได้ง่ายขึ้นแต่ความยากอีกอย่างหนึ่งก็คืออวัยวะของปอดเนี่ยมันจะติดกับหัวใจหัวใจต้องเต้นตลอดเวลาถ้าสมัยก่อนเลยเนี่ยครับวิธีการผ่าตัดเราจะเปิดแผลที่ทรวงอกใหญ่ประมาณสัก 15-20 เซนนะครับแล้วก็ใช้เครื่องถ่างขยายเราผ่านช่องซี่โครงแล้วก็มีเครื่องถ่างขยายให้มันมีช่องเอามือเข้าไปผ่าตัดเทคโนโลยีใหม่ที่ของรามาธิบดีเราใช้อยู่นะครับก็จะเป็นการผ่าตัดแบบแผลเล็กแล้วก็ใช้แขนกลของหุ่นยนต์เนี่ยใส่เข้าไปแทนนะรูที่ใส่แขนกลเนี่ยก็จะประมาณสักเซนนึงแค่1เซนแต่ว่าจะต้องมีรูให้ใส่แขนกลเนี่ยประมาณสัก 3-4 รูครับแล้วก็แขนเนี่ยก็จะมีเหมือนมีข้อมือมีข้อนิ้วอยู่ข้างในแล้วก็มีกล้องกำลังขยายสูงคุณหมอผ่าตัดเนี่ยควบคุมหุ่นยนต์อีกทีนึงเราจะนั่งอยู่ในคอนโซลที่เป็นตัวควบคุมหุ่นยนต์แล้วก็ควบคุมแขนกลควบคุมกล้องความละเอียดก็จะมากขึ้นเพราะเป็นกล้องที่มีกำลังขยาย
1: แล้วถ้าเทียบกับการผ่าตัดแบบ2กล้อง
5: ครับ
1: อันนี้มันปราณีตมากกว่า2กล้องไหมคะอาจารย
5: ์การผ่าตัดแบบ2กล้องก็จะเป็นแบบแผลเล็กเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นคุณหมอผ่าตัดควบคุมเครื่องมือด้วยมือตัวเองแต่ว่าอุปกรณ์การผ่าตัดนี้ก็จะเป็นเหมือนก้านยาวๆความนิ่งของเครื่องมือนะครับก็จะเทียบกันเนี่ยหุ่นยนต์จะนิ่งกว่าปราณีตกว่า
3: อาจารย์ครับแล้วอย่างในรายที่ผ่าตัดเสร็จแล้วกายภาพเสร็จแล้วนี่ถือว่าหายขาดแล้วจบเลยไหมครับในการรักษา
5: ก็ยังไม่ถือว่าจบสมบูรณ์นะครับหลังผ่าตัดเสร็จเราก็ส่งชิ้นเนื้อไปตรวจได้ผลชิ้นเนื้อแล้วเราก็จะ ส่งต่อให้คุณหมอมะเร็งต่อนะครับก็จะเป็นหน้าที่คุณหมอมะเร็งละ
1: ส่งมาทางเราปุ๊บเรารับลูกต่อเลยนะคะก็คือเราก็ต้องประเมินนะคะว่าคนไข้เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเป็นระยะไหนกันแน่โดยที่เราดูจากไม่ว่าจะเป็น CT scan ก่อนผ่าต่างๆนะคะ operation note นะคะแล้วก็รวมถึงผลของชิ้นเนื้อที่ตรวจเอ๊ก้อนกี่เซนกันแน่มีต่อมน้ำเหลืองกี่ต่อมนะเป็นต่อมน้ำเหลืองที่เป็นสเตชันไหนอันนี้เราเป็นประเมินระยะโรคทั้งหมดการรักษานะคะมันก็จะเป็นไปตามระยะโรคส่วนใหญ่จะเป็นระยะ2มีต่อมน้ำเหลืองที่ติดบวกมีเซลล์แล้วกันนะคะหรือก้อนใหญ่นะคะอันนี้เนี่ยเราก็คนไข้เราอาจจะต้องการที่จะมีการรักษาเสริมเราเรียกการรักษาเสริมแล้วกันนะคะเพื่อเป็นการป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำหรือป้องกันการแพร่กระจายแต่ป้องกันไม่ได้ 100% นะคะเพียงแต่เราลดโอกาสเหล่านั้นนะคะให้เขาเกิดการกลับมาเป็นซ้ำหรือการแพร่กระจายน้อยลงซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันมียาหลายอย่างซึ่งก็อย่างเดิมเลยขึ้นอยู่กับชนิดเซลล์ขึ้นอยู่กับว่ามียีนกลายพันธุ์บางตัวหรือไม่นะคะเราสามารถที่จะใช้ยาไม่ว่าจะเป็นยาเคมีบำบัดนะคะหรือยามุ่งเป้าในบางคนหรือก็แม้กระทั่งยาเสริมภูมิต้านทานหรือเราเรียกว่าภูมิคุ้มกันบำบัดในบางคนเพื่อที่จะลดอัตราการกลับมาเป็นซ้ำต่างๆเหล่านั้นนะคะตอนนี้ปัจจุบันต้องบอกว่าการรักษาของมะเร็งปอดดีมากๆนะคะเรามียาใหม่ๆเยอะนะคะเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างอาจารย์ปิยะพูดเรามีการประเมินต่างๆที่วันนี้เราได้เรียนรู้มาทั้งหมดเลยนะคะทำให้คนไข้ที่เป็นมะเร็งปอดมั่นใจได้นะคะแล้วก็มะเร็งปอดไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะ
3: ก็อย่างที่ทั้งคุณหมอนาบอทั้งอาจารย์ปิยะบอกรวมถึงทุกๆแผนกที่เราพาไปดูกันในวันนี้มาอย่างที่คุณหมอนาบอกเลยว่าทำงานกันเป็นทีม
1: ใช่แล้ว
3: มีทีมที่แข็งแกร่งในการที่จะช่วยทุกท่านที่ต้องการจะรักษาโรคมะเร็งปอดเผชิญหน้ากับโรคร้ายนี้ให้ได้แล้วก็รักษาให้หายขาดและกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติให้ได้เร็วที่สุด
1: ใช่แล้วถูกต้องค่ะดังนั้นอย่าไปกลัวถ้าเมื่อไหร่คิดว่าตัวเองมีอาการผิดปกติ2มือล้วงกระเป๋า2เท้าก้าวเข้ามาเลยนะคะปรึกษาคุณหมอใกล้บ้านก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญรามาธิบดีเรามีทีมรามาธิบดีลังแคนเซอร์คอนซอร์เทียม ILC ของพวกเราที่พร้อมรับให้บริการกับทุกๆคนค่ะ
3: วันนี้นะครับก็ต้องขอเป็นตัวแทนนะครับในการขอบคุณคุณหมอนาและก็คุณหมอปิยะเป็นอย่างมากครับผมโดยเฉพาะคุณหมอนาเลยครับวันนี้พาเราตระเวนทั่วโรงพยาบาลรามาธิบดีเลยสำหรับวันนี้นะครับ Cancer Journey นะครับรู้เท่าทันกันโรคมะเร็งก็หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
3: ก็รู้สึกว่าโรคมะเร็งปอดเป็นโรคที่ร้ายแรงแล้วก็รุนแรงมากตั้งแต่อดีตมาเรื่อยๆเลยแต่ว่าพอได้มาถ่ายทำในวันนี้ได้เห็นความสามารถของคุณหมอได้เห็นทีมที่เขามีหลากหลายแผนกแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์เนี่ยทำให้รู้สึกว่าเราสามารถต่อสู้กับโรคมะเร็งปอดได้ดีมากยิ่งขึ้นโดยที่สำคัญที่สุดเนี่ยอยู่ที่ตัวเราว่าเราพร้อมที่จะรักษาไหมเราพร้อมที่จะเลิกบุหรี่ไหมไม่ก้าวเข้าไปไม่ทำตัวให้เสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ไหมอันนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่พอเป็นแล้วเราจะรับมือมันยังไงเราจะทำตัวยังไงให้หายแล้วก็ไม่กลับไปเป็นอีกเพราะฉะนั้นกันไว้ดีกว่ามาแก้ไขรักษาภายหลังครับ

เสียงคลื่นที่ซัดสู่ฝั่งเขาล้านในวันนี้อาจเป็นเพียงเสียงธรรมชาติของทะเลตราดแต่หากย้อนเวลากลับไปเมื่อกว่า40ปีก่อนคลื่นลูกนั้นเคยซัดพาผู้คนที่ไร้บ้านไร้แผ่นดินและไร้ความ

0: ความหวังเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของแผ่นดินไทย
1: The Vietnam War had spilled across its borders. In the Cambodian countryside, the Americans were carpet bombing North Vietnamese camps. And in the capital, the US was propping up a corrupt government. Cambodia descended into chaos and civil war.
0: พุทธศักราช 2522 สถานการณ์สงครามกลางเมืองในประเทศกัมพูชาได้ผลักดันให้ผู้อพยพนับแสนชีวิตข้ามพรมแดนมาสู่จังหวัดตราดพื้นที่ชายทะเลบ้านเขาล้านตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่กลายเป็นค่ายอพยพเต็มไปด้วยความทุกข์ความหิวโหยและความสิ้นหวังในอนาคตท่ามกลางวิกฤตแห่งมนุษยชาติครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในขณะทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยได้เสด็จลงพื้นที่บ้านเขาล้านเมื่อวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2522ทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของผู้อพยพด้วยพระเนตรของความเมตตาและพระทัยของแม่ผู้เปี่ยมด้วยความรักต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยพระราชสวนีเพียงคำเดียวช่วยเขาเถิดเขาก็เป็นคนเช่นเดียวกับเรานับแต่นั้นสภากาชาติไทยจึงได้จัดตั้งศูนย์สภากาชาติไทยเขาล้านเพื่อดูแลผู้อพยพทั้งกายและใจให้ได้กลับมามีชีวิตสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อีกครั้งกว่า7ปีแห่งการปฏิบัติภารกิจเขาล้านกลายเป็นดินแดนแห่งความหวังมีโรงเรียนชั่วคราวให้เด็กได้เรียนมีสถานพยาบาลให้ผู้เจ็บป่วยได้รักษามีอาหารและน้ำสะอาดหล่อเลี้ยงชีวิตและยังมีการฝึกอาชีพให้ผู้คนเริ่มต้นใหม่ด้วยศักดิ์ศรีก่อนโยกย้ายไปประเทศที่3ทุกสิ่งเกิดขึ้นภายใต้พระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อสถานการณ์สงบลงในปี2529ศูนย์อพยพเขาล้านได้ปิดภารกิจลงแต่สภากาชาติไทยได้ทรงพระกรุณาโปรดให้คงพื้นที่แห่งนี้ไว้เป็นอนุสรณ์แห่งความดีงามของแผ่นดินไทยและได้พระราชทานนามใหม่ว่าศูนย์ราชการุณสภากาชาติไทยเขาล้านนับแต่นั้นเขาล้านได้แปรเปลี่ยนจากค่ายผู้อพยพเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อมนุษยธรรมของชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของสงครามและสันติบอกความทุกข์และความงดงามในใจมนุษย์เป็นสถานที่ศึกษาดูงานฝึกอบรมยุวกาชาติลูกเสือเนตรนารีและเยาวชนจากทั่วประเทศให้ได้เรียนรู้คุณค่าของการให้และการเสียสละทุกวันนี้ทะเลเขาล้านยังคงสงบงดงามดังเดิมแต่เบื้องหลังความสงบนั้นคือร่องรอยแห่งพระเมตตาที่ยังแผ่ไพศาลอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยทุกคนจากหยาดพระเสโทแห่งความเสียสละกลั่นเป็นสายธารแห่งความรักที่หล่อเลี้ยงแผ่นดินคือพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่มิได้เพียงสร้างที่พักพิงให้กับผู้ยากไร้ในวันนั้นแต่หากยังประทานที่พึ่งทางใจให้คนทั้งชาติตราบจนทุกวันนี้และตราบนิดนิรันดร
2: ์ประเทศไทยพร้อมแค่ไหนในสายตาอาเซียนฟังเสียงจริงจากปากคนทำงาน
3: เราพร้อมรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อไปให้อาเซียนว่าต่อไปนี้คุณก็สามารถมาท่องเที่ยวได้
4: จะเป็นในอาเซียนค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านในอาเซียนของเราเนี่ยฉันเคยมาประเทศไทยฉันรู้จักผัดไทยฉันชิมของเธอแล้วรู้สึกเหมือนกลับไปเมืองไทยอีกครั้งเลย
5: เราเน้นด้านภาษาการบูรณาการจัดสรรงบจัดกิจกรรมให้กับเด็กอย่างดียิ่งค่ะ
6: เราเตรียมความพร้อมนะเพื่อสู่อาเซียนเน้นไปในเรื่องของความเป็นอยู่แล้วก็เรื่องสุขภาพ
2: เชื่อมโยงมั่นใจเป็นหนึ่งเดียวท้องถิ่นไทยในอาเซียน
7: อาทิตย์เวลา 15:05 นถึง 15:30 นทาง NBT
8: วิธีคน
9: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจแล้วกลับมาเยี่ยมยามเฮาอีกเทื่อนึง
10: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงพบกันวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569นะครับที่นี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีคุณอภิกาชวนปรีชาล่ามภาษามือนะครับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชครับ
0: คุณผู้ชมสามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะที่ Facebook ค่ะเราไลฟ์โฆษณากันด้วยนะคะพิมพ์ NBT ค่ะเข้ามากดติดตามเพิ่มเพื่อนกันไว้จะได้ไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญค่ะ
1: เอาละสำหรับเที่ยงวันนี้ครับเริ่มกันที่ในส่วนของความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์นะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงดึกๆของวันศุกร์ที่28สิงหาคมนะครับเจ้าหน้าที่ยังคงมีการฉีดน้ำระบายความร้อนที่สะสมอยู่ใต้ซากอาคารนะครับด้านเจ้าที่ตำรวจเองมีการตั้งศูนย์รับแจ้งความตอนนี้มีคนมาแจ้งความแตะ200รายแล้วนะครับแล้วก็มีการคุมเข้มเรื่องความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงและจะมีการประกาศพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยก่อนที่จะให้ทางพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเข้ามาตรวจพิสูจน์หาสาเหตุครับเจ้าที่ยังคงฉีดน้ำนะครับเพื่อป้องกันไฟปะทุจากเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์นะครับเนื่องจากว่ายังมีในส่วนของกลุ่มควันสีขาวแล้วก็ความร้อนที่สะสมอยู่ใต้ซากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาขณะที่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับกลุ่มผู้ประกอบการได้ทยอยเดินทางเข้ามาดูความเสียหายหนึ่งในนั้นคือคุณรสจรินทร์บุญสนองนะครับอายุ45ปีลูกจ้างร้านจำหน่ายสติกเกอร์เล่าให้ฟังทั้งน้ำตาครับว่าร้านทั้งสองโซนได้รับความเสียหายอย่างหนักโซนร้านใหม่เนี่ยเสียหายหมด 100% แต่ว่าร้านเดิมเนี่ยก็เสียหายไปกว่า 90% ยอมรับครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้รุนแรงที่สุดในชีวิตแล้วแน่นอนก็จะกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวอย่างหนักเนื่องจากตัวเจ้านายเองก็หมดตัวนะครับส่วนลูกจ้างทุกคนก็ตกอยู่ในสภาวะยากลำบากเช่นเดียวกันนะครับ
2: ประมาณสัก 90% เรียบร้อยค่ะ
3: คือด้านนู้นเสียหาย 100% เลย
2: 100% ค่ะฝั่งร้านใหม่ค่ะ 100% ค่ะมิดเลยค่ะลาดเป็นหน้ากอง
4: ร้านเก่าก็คือ 90% ก็คือเหลือของอยู่แค่นิดเดียว
2: เหลือของคือจากขนาดนี้ก็คือเหลือแค่นี้ที่เราขนมาได้นิดเดียวค่ะสติ๊กเกอร์แล้วมันเปียกน้ําแล้ว
3: มันเปียกน้ําก็ใช้ไม่ได้
2: ใช้ไม่ได้
3: ม
2: ัน
3: โดนความร้อนก็ใช้ไม่ได้
2: โดนความร้อนก็ไหม้หมด
3: มันไม่มีไม่มีค่าแล้วค่ะ
2: ใช่เสียหายพังหมดเลยค่ะยับเยินเลยค่ะใช่คือรุนแรงมากที่สุดเลย
3: คืออยู่มาที่นี้อยู่มา40กว่าปีไม่เคยมีรุนแรงขนาดนี
2: ้ฝากด้วยนะคะคือลูกน้องค่ะแต่ละคนเขาก็มีภาระกันเนาะค่ะแต่ละคนเนี่ยภาระเขาก็ไม่เหมือนกัน
3: ค่ะ
2: ค่ะคืออย่างหนูเนี่ยค่ะเพิ่งมาทำได้1ปีค่ะไหนจะค่าหนี้ค่าสินค่าเช่าบ้านค่าผ่อนอะไรทุกอย่างค่ะพ่อแม่ก็ยังอยู่เดือดร้อนทุกคนนะคะ
1: ส่วนประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบครับยังคงได้รับผลกระทบจากกลิ่นควันที่ลอยคละคลุ้งเจ้าที่จากสำนักอนามัยของกทม.เองได้ลงพื้นที่แจกจ่ายหน้ากากอนามัยและยาดมนะครับเพื่อบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะจากการสูบดมควันพร้อมทั้งได้ส่งทีมเจ้าที่เข้าประเมินเรื่องของสุขภาพนะครับทั้งกายและก็จิตนะครับของผู้ประกอบการที่มีภาวะเครียดอย่างหนักนะครับ
5: ตัวนี้แหละอันตรายกว่าสุขภาพเราเข้าปากเข้าจมูกเราไอ้ตัวนี้สำคัญที่สุดต้องใส่แมสตลอดนะ
6: ที่มาที่ตรงนี้บ้างไหมที่บอกแบบเราอยู่ในโซนนี้ได้รับกลิ่น
5: มันก็มิ้นอ่ะมันก็อันตรายอ่ะที่ก็ต้องใส่แมสอย่างนี้แหละ
1: ด้านตำรวจนะครับพันตำรวจเอกอภิเชษทรัพย์ส่งเสริมผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาชัย1ได้ให้ข้อมูลในส่วนของความคืบหน้าณขณะนี้ครับว่าตอนนี้มีการจัด

0: พิสูจน์หลักฐานเพื่อหาสาเหตุนะครับยังคงต้องรอให้ทางผอ.เขตป้อมปราบ AB เพื่อให้เครื่องจักรขนาดใหญ่เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเคลียร์พื้นที่ได้ก่อนครับ
1: ขณะเดียวกันผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์นะคะตอนนี้ต่างทยอยไปลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือเยียวยาอย่างต่อเนื่องโดยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้เปิดจุดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมที่บริเวณศาลาวัดพระพิเรนตั้งแต่8โมงจนถึง4โมงเย็นซึ่งตลอดช่วงเช้าของวันนี้นะคะมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ไปยื่นคำร้องเพื่อขอรับความช่วยเหลือเยียวยาอย่างต่อเนื่องจนถึงตอนนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า200รายจากที่ทีมข่าวได้ไปพูดคุยค่ะพบว่ามีทั้งที่ทรัพย์สินเสียหายเล็กน้อยและเสียหายทั้งหมดโดยต่างบอกว่าขั้นตอนการลงทะเบียนนั้นไม่ยุ่งยากเจ้าหน้าที่คอยแนะนำและอำนวยความสะดวกให้อย่างดีส่วนเงินเยียวยาจะได้เมื่อไหร่คงต้องรอให้เจ้าหน้าที่ประเมินความเสียหายก่อน
2: ให้เราไปแจ้งความไม่เหลือเขาจะพิจารณาให้ดูที่ว่ามันเราจะได้หรือมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เนี่ยก็หวังว่าได้ซื้อโต๊ะก็พอ
3: ยังเข้าไปไม่ได้ครับ
4: แต่ว่าเสียหายเยอะไหม
3: หมดเลยครับเพราะผมอยู่โซนกลางไงอยู่โซนกลางครับผม
4: ขายอะไรครับ
3: ผมขายพวกฮาร์ดแวร์พวกเครื่องมือช่างครับผม
1: สำหรับจุดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะโดยผู้เสียหายต้องเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสัญญาเช่าและบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจซึ่งต้องระบุรายละเอียดความเสียหายเป็นรายพร้อมรูปภาพประกอบความเสียหายด้วยเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือจากนั้นทางเขตจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยให้และนัดหมายให้มารับเงินช่วยเหลือต่อ
0: ลงใต้ไปที่ปัตตานีกันหน่อยครับไปดูความคืบหน้าเหตุระวังระเบิดคลังสินค้าห้างดังที่ปัตตานีนะครับเจ้าหน้าที่ตรวจพบถังแก๊สที่ถูกดัดแปลงแล้วก็ไปประกอบวงจรพร้อมแกลลอนน้ำมันซุกซ่อนอยู่บนรถพ่วงข้างครับความคืบหน้าเหตุระวังระเบิดคลังสินค้าภายในบริเวณห้าง Global House แยกบานาที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดช่วงค่ำของวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าที่ตรวจสอบพบถังแก๊สถูกดัดแปลงประกอบวงจรคล้ายวัตถุระเบิดแสวงเครื่องพร้อมกับแกลลอนน้ำมันอีก8แกลลอนนะครับเจ้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดได้เข้าตรวจสอบแล้วก็เก็บกู้ตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยส่วนเรื่องของเสียงคล้ายระเบิดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้3ครั้งพบว่าพื้นที่ได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยนะครับขณะที่เจ้าที่พิสูจน์หลักฐานเองอยู่ระหว่างเข้าไปรวบรวมวัตถุพยานแล้วก็ไปตรวจสอบตัวรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนะฮะรวมถึงถังแก๊สที่ถูกดัดแปลงและหลักฐานอื่นๆเพื่อพิสูจน์รายละเอียดของวัตถุนะครับรวมถึงตรวจสอบความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์แล้วก็เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีขณะที่หน่วยเฉพาะกิจยะลาครับได้สั่งเร่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนนะครับเจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษพร้อมยานเกราะออกลาดตระเวนพิสูจน์ทราบรวมถึงจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามแผนเชิงรุกเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์รวมทั้งป้องกันภัยแทรกซ้อนที่อาจจะกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ
1: นิดาโพได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนต่อเหตุการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยพบว่าส่วนใหญ่มองว่าเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัยค่ะโดยอยากให้รัฐบาลเร่งปรับนโยบายด้านการข่าวและการประสานงานให้เชื่อมโยงกันในพื้นที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาจำนวน 1,100 ตัวอย่างระหว่างวันที่25ถึง27สิงหาคม2569ต่อเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้นล่าสุดในพื้นที่พบว่าประชาชนกว่าร้อยละ 35.73 มองว่าเหตุการณ์อาจเกี่ยวข้องกับงบประมาณในพื้นที่รองลงมาร้อยละ 30.36มองว่าอาจเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนสีเทาที่ไม่พอใจมาตรการปราบปรามของภาครัฐขณะที่ร้อยละ 29.64 มองว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองส่วนท้องถิ่นและร้อยละ 27.64 เห็นว่าอาจเป็นการสร้างสถานการณ์ก่อนการพูดคุยสันติสุขจะเริ่มต้นขึ้น ส่วนสาเหตุที่ประชาชนมองว่าทำให้ไม่สามารถป้องกันเหตุความไม่สงบล่าสุดได้พบว่าส่วนใหญ่ 40.82% ระบุถึงความจำเป็นที่ต้องทบทวนนโยบายยุทธศาสตร์และทิศทางการแก้ไขปัญหารอง

0: ลงมา39.91%มองว่าควรเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งผลสำรวจสะท้อนว่าประชาชนในพื้นที่ต้องการเห็นการทำงานที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งด้านนโยบายการข่าวการประสานงานและการดูแลความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและป้องกันเหตุความไม่สงบในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
1: ช่วงนี้พักกันก่อนครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ากลับไปติดตามข่าวกันต่อกับ NBT News ครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับช่วงนี้มาติดตามการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาพัฒนาคูคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะครับโดยทุกภาคส่วนครับได้อารัธนาพระภิกษุสงฆ์120รูปจาก5วัดสำคัญในกรุงเทพมหานครล่องเรือศึกษาเส้นทางบริษัทสายน้ำสะท้อนถึงพลังความร่วมมือในการฟื้นฟูคูคลองปรับปรุงภูมิทัศน์และยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อขยายผลเป็นต้นแบบไปยังพื้นที่อื่นต่อไปครับพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตลอดจนคณะรัฐมนตรีผู้บริหารกรุงเทพมหานครผู้แทนเหล่าทัพและภาคส่วนต่างๆนะครับได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอาราธนาพระภิกษุสงฆ์120รูปจาก5วัดสำคัญในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสะเก็ดราชวรมหาวิหารวัดราชนัดดาวัดราชนัดดารามวรวิหารวัดเทวราชกุญชรวรวิหารวัดสุนทรธรรมทานวัดแขนังเลิ้งและวัดบรมนิวาสราชวรวิหารล่องเรือศึกษาคูคลองและเส้นทางประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นกลางและชั้นนอกระยะทางประมาณ19กิโลเมตรผ่านเส้นทางคลองสำคัญได้แก่คลองมหานาคคลองพดุงกรุงเกษมคลององอ่างและคลองบางลำพูโดยมีสมเด็จพระวชิระสิทธาจารย์เจ้าวาดวัดสะเก็ดราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์การดำเนินงานดังกล่าวทุกภาคส่วนได้น้อมนำแนวพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาขับเคลื่อนการพัฒนาและฟื้นฟูคูคลองตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมาจนสามารถขุดลอกคูคลองให้กลับมามีประสิทธิภาพในการระบายน้ำและเชื่อมโยงโครงข่ายการสัญจรทางน้ำได้เป็นอย่างดีซึ่งตลอดเส้นทางการล่องเรือพระภิกษุสงฆ์ได้รับฟังการบรรยายประวัติศาสตร์ความผูกพันระหว่างวัดชุมชนและสายน้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมคณะสงฆ์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละชุมชนตามหลักการทรงงานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดมุ่งเน้นการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวตลอดจนเตรียมยกระดับการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภูเขาทองป้อมมหาการและโบราณสถานสำคัญโดยรอบสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไป

0: ัปดาห์หน้าจะมีการประชุมครม.สัญจรนะคะซึ่งก็คือการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี้ชาวสงขลาต่างตื่นตัวต่อการประชุมในครั้งนี้มากนะคะซึ่งทางจังหวัดเองเดินหน้าค่ะบอกว่าสงขลานั้นจะเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารนำทุนวัฒนธรรมด้านอาหารมาเป็นกลไกในการพัฒนาจังหวัดที่สำคัญจะชูอัตลักษณ์2เล3น้ำเพื่อเป็นการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวหลังจากที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศรับรองให้จังหวัดสงขลาเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารเมื่อปีที่ผ่านมาทางจังหวัดได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สงขลา City of Gastronomy หรือการเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นนำทุนทางวัฒนธรรมด้านอาหารมาเป็นจุดเด่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับครม.สัญจรในครั้งนี้นะคะทางจังหวัดสงขลาได้เตรียมข้อเสนอโครงการสำคัญที่ต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจำนวน5โครงการภายใต้กรอบวงเงินรวม50ล้านบาทโดย3โครงการสำคัญเป็นการนำวัฒนธรรมสร้างสรรค์มรดกภูมิปัญญาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่มรดกโลกการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชื่อมโยง2ทะเลระหว่างอ่าวไทยกับทะเลสาบสงขลาและสะเดาฟู้ดอีโคโนมีที่ต้องการนำอัตลักษณ์ด้านอาหารมาส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ด่านสะเดาโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดใช้ด่านสะเดาแห่งใหม่ขณะที่ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่หลายคนดีใจค่ะที่นายกรัฐมนตรีและครม.จะมารับฟังปัญหาของชาวสงขลาส่วนใหญ่อยากให้แก้ปัญหาน้ำท่วมเป็นอันดับแรกนะคะรองลงมาคือเรื่องเศรษฐกิจพัฒนาพื้นที่ให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เพิ่มมากขึ้นตอกย้ำภาพลักษณ์สงขลาเมืองน่าอยู่น่าเที่ยวนอกจากนี้ยังเสนอให้รักษาความเป็นธรรมชาติและอัตลักษณ์ดั้งเดิมของเมืองเอาไว้รวมถึงช่วยอนุรักษ์พื้นที่สำคัญทั้งในด้านศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวสงขลาส่งเสริมให้คนทั่วประเทศได้รู้จักเมืองสงขลามากยิ่งขึ้น
1: ไม่อยากให้น้ำท่วมอีกแล้วค่ะนะคะถ้าน้ำท่วมอีกครั้งนึงแน่ก็คงเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าคนอุตสาห์เขาเรียกอะไรนะตอนหลังที่น้ำท่วมก็ได้ปรับปรุงบ้านปรับปรุงอะไรพื้นที่นะคะธุรกิจก็เริ่มกันใหม่แล้วนะคะหลังจากน้ำท่วมเนาะแต่พอถ้าเกิดปีนี้น้ำท่วมอีกเนี่ยธุรกิจที่อุตสาห์ลงทุนไปใหม่เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาอีกอะค่ะก็ขอให้หัดใหญ่ปีนี้น้ำไม่ท่วมนะคะส่วนสงขลาก็คือก็อยากจะให้คงความเป็นธรรมชาติของคนสงขลาค่ะก็อยากจะให้ช่วยอนุรักษ์เรื่องของพื้นที่นะคะที่เป็นศิลปวัฒนธรรมแล้วก็ที่เป็นศิลปะแล้วก็เป็นความดั้งเดิมของคนสงขลานะคะอย่างเช่นถนนนครนอกนครในซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ท่องเที่ยวใครๆก็อยากมาค่ะก็อยากให้ช่วยอนุรักษ์แล้วก็ช่วยให้คนทั้งประเทศอะค่ะได้รู้จักเมืองสงขลา
2: อยากให้พัฒนาเรื่องน้ำท่วมค่ะคือไม่อยากให้ทุกๆปีจะเกิดน้ำท่วมอยากให้นายกช่วยตรงนี้แล้วก็มีเรื่องเศรษฐกิจค่ะอยากให้ช่วยพัฒนาให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีค่ะ
3: แน่นอนนะครับว่าครม.สัญจรหรือว่าการประชุมรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่แต่ละครั้งเนี่ยเขาจะมีการจัดทําของที่ลึกขึ้นมานะครับเพื่อจะมอบให้กับครม.เองรวมถึงสื่อมวลชนที่ลงไปในพื้นที่ครั้งนี้ครับทางจังหวัดสงขลาได้นำผ้ามัดย้อมฝีมือผู้ต้องขังหญิงมาเป็นของที่ระลึกนะครับไปติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
4: จากพื้นผ้าธรรมดาสู่การสะท้อนคุณค่าของการให้โอกาสนี่คือผ้ามัดย้อมลายดอกไม้ผลิตภัณฑ์จากทัณฑสถานหญิงสงขลาที่นำมาใช้เป็นของที่ระลึกในโอกาสการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ประจำปี2569จังหวัดสงขลาค่ะพื้นผ้าสีสันสดใสที่เห็นอยู่นี้กว่าจะกลายมาเป็นของที่ระลึกสำหรับสื่อมวลชนในโอกาสการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่จังหวัดสงขลา2569ต้องผ่านทั้งทักษะความประณีตและความตั้งใจของผู้ต้องขังหญิงจากทัณฑสถานหญิงจังหวัดสงขลาผ้ามัดย้อมเป็นหนึ่งในงานฝึกวิชาชีพที่ทัณฑสถานหญิงสงขลาดำเนินการมาแล้วกว่า15ปีโดยครั้งนี้ถูกนำมาต่อยอดเป็นผ้าพันคอและผ้าคลุมไหล่เนื้อนุ่มคุณภาพดีตกแต่งด้วยลายดอกชนชมซึ่งผลิตออกมา4โทนสีด้วยกันได้แก่สีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองและสีม่วงแต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังผืนผ้าแต่ละผืนนั้นมีความหมายมากกว่าความสวยงามเพราะภารกิจของ
5: ทัณฑสถานไม่ได้มีเพียงการควบคุมผู้ต้องขังแต่ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาพฤตินิสัยผ่านการฝึกทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมตั้งแต่การนวดแผนไทยเสริมสวยไปจนถึงงานหัตถกรรมทั้งทอผ้าตัดเย็บจักสานบาติกโครเชต์งานปักเลื่อมและลูกปัดมโนราล้วนมุ่งให้ผู้ต้องขังมีทักษะมีงานทำและมีรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเองและลดโอกาสการกลับมากระทำผิดซ้ำและเมื่อผลงานออกจากห้องฝึกอาชีพได้ก้าวออกมาเป็นของที่ระลึกตอบแทนสื่อมวลชนในเวทีสำคัญระดับประเทศอย่างครม.สัญจรสิ่งนี้จึงเปรียบเสมือนกำลังใจเล็กๆที่บอกกับผู้ผลิตว่าฝีมือของพวกเขามีคุณค่าและสังคมยังเปิดพื้นที่ให้เริ่มต้นใหม่ได้เสมอผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงสงขลาเปิดเผยว่านับเป็นความภาคภูมิใจที่จังหวัดสงขลาได้ให้โอกาสในการเผยแพร่ผลงานจากฝีมือผู้ต้องขังการสนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขังถือเป็นกำลังใจและเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังได้เห็นคุณค่าของตนเองตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในทักษะที่ได้เรียนรู้และสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้เมื่อกลับคืนสู่ชุมชน
6: คือผ้ามัดย้อมเนี่ยนะคะต้องบอกว่าทางภาคใต้เป็นจุดเด่นของอัตลักษณ์เลยนะคะเราจะมีเรื่องของไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดย้อมผ้าบาติกหรือมโนราก็รู้สึกภูมิใจและดีใจนะคะที่จังหวัดสงขลานะคะได้เลือกให้ทันทัศน์สงขลาเนี่ยทำผ้ามัดย้อมให้นะคะเพื่อให้แจกสื่อในครม.สัญจรในครั้งนี้นะคะซึ่งผ้ามัดย้อมเนี่ยเราทำมามากกว่า15ปีแล้วนะคะที่นี่แล้วก็อันเนี้ยลายที่เราจัดให้เนี่ยนะคะเป็นลายของดอกไม้คือดอกชุนชมนะคะเป็นหลักซึ่งการทำเนี่ยนะคะก็จะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแล้วผ้าที่ใช้เนี่ยเราจะเลือกผ้าที่นุ่มอันนี้เราจะเป็นผ้าสำหรับผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ค่ะซึ่งสีสันที่ใช้ในครั้งนี้ก็จะมีสีสีนะคะคือสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองและสีม่วงค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะทางจังหวัดสงขลารวมทั้งท่านผู้ว่านะคะจังหวัดสงขลาท่านรัศศาสตร์ชิชูนะคะที่ได้ให้ความอนุเคราะห์นะคะเห็นคุณค่าแล้วก็ให้กำลังใจกับผู้ต้องขังนะคะเห็นว่าเป็นอาชีพนึงที่ผู้ต้องขังสามารถกลับไปทำเมื่อออกไปสู่ชุมชนได้นะคะก็ต้องขอบคุณในจังหวัดสงขลาทุกภาคส่วนด้วยที่ยังให้กำลังใจและก็ยังให้ความหวังนะคะกับผู้ต้องขังให้โอกาสนะคะทำให้เขาคิดว่านะคะเมื่อเขาออกไปแล้วจะเป็นคนดีสู่สังคมต่อไปค่ะ
5: จากห้องฝึกอาชีพภายในทัณฑสถานสู่การเป็นส่วนหนึ่งของเวทีสำคัญระดับประเทศถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำงานฝีมือมาสร้างโอกาสและส่งต่อคุณค่าของผลิตภัณฑ์เพราะผ้าผืนนี้ไม่ได้ส่งต่อเพียงความสวยงามเท่านั้นแต่ยังส่งต่อโอกาสความหวังและกำลังใจในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้กับผู้หญิงอีกหลายคนในอนาคตนวรสคงช่งถ่ายภาพขวัญชนกแก้วแสงทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงาน
0: วันนี้ที่อุดรธานีมีการเลือกตั้งซ่อมนะคะเป็นส.ส.เขต3ของอุดรธานีแทนตำแหน่งที่ว่างค่ะบรรยากาศนี้คึกคักตั้งแต่เช้านะคะมีประชาชนมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่ยังไม่เปิดหีบขณะที่ภาพรวมเรื่องของการเลือกตั้งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องของการทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งนะคะคาดว่าน่าจะรู้ผลไม่เกิน2ทุ่มของวันนี้บรรยากาศการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต3อุดรธานีที่หน่วยเลือกตั้งที่9หมู่7ตำบลบ้านขาวอำเภอเมืองที่บริเวณศาลาวัดบ้านเม่นมีประชาชนมารอใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เช้าก่อนเวลาเปิดหีบให้ลงคะแนน8โมงอย่างนายวิสุทธิ์บุตรสาอายุ19ปีเป็นชาวหมู่บ้านเม่นที่มาเป็นคนแรกตั้งแต่7โมงครึ่งบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วก็ยังรู้สึกตื่นเต้นและตั้งใจมาใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่ส่วนพ่อกับแม่ติดภารกิจทำงานทั้งคู่แต่จะมาใช้สิทธิ์ในช่วงเที่ยงทางด้านว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่สังเกตการการเลือกตั้งพร้อมกับนางสาวสมิราเดชะอังกูลผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีโดยนางสาวสมิราเปิดเผยว่าได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรอุปกรณ์และฝึกซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยตามนโยบายของกกต.จึงเชื่อมั่นว่ากรรมการประจำหน่วยจะดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเรียบร้อย
3: ส่วนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งนั้นนะครับเนื่องจากมีกำลังเคลื่อนที่เร็วและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ รวมถึงคณะเคลื่อนที่เร็วของส่วนกลางเข้ามาอยู่ในพื้นที่จึงทำให้ณขณะนี้ยังไม่มีเรื่องที่แจ้งเข้ามาเกี่ยวกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับในส่วนของการครับนับคะแนนจากทั้งหมด240หน่วยเลือกตั้งเนี่ยคาดว่าจะสามารถรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการได้ประมาณทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มนะฮะซึ่งถ้าไปดูจากพื้นที่ที่ไกลที่สุดนะฮะที่มีการเลือกตั้งในรอบนี้อยู่ที่อำเภอเพ็ญนะระยะห่างอยู่ประมาณ36กิโลเมตรนะครับในส่วนของการรายงานผลเมื่อนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะส่งผลคะแนนมายังช่องทางออนไลน์ก่อนส่วนตัวเอกสารหลักฐานรวมถึงวัสดุอุปกรณ์จะนำส่งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: ขณะที่สภาพอากาศวันนี้นะคะมีฝนตกตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะซึ่งได้แจ้งเตือนกรรมการประจำหน่วยแล้วถึงมาตรการในการดูแลวัสดุอุปกรณ์ในหน่วยนะคะเช่นขีดบัตรที่เป็นกระดาษก็จะมีถุงขนาดใหญ่ใส่ไว้ให้รวมถึงพื้นที่อำเภอเพ็ญและอำเภอสร้างคอมซึ่งอยู่ปลายสายของสถานีจ่ายไฟฟ้าจึงมีไฟตกไฟดับบ่อยก็ได้เตรียมโคมไฟเอาไว้ให้พร้อมแต่ว่าจุดสำคัญของเขตเลือกตั้งที่3คือทุกหน่วยเลือกตั้งเป็นอาคารถาวรทั้งหมดนางสาวสมิรายืนยันได้ว่าทั้งจังหวัดนั้นมีกล้อง CCTV อยู่500ตัวค่ะโดยเขตเลือกตั้งนี้มี 30-40 ตัวซึ่งจะป้องกันการกระทำความผิดได้และในอนาคตจะมีการเพิ่มมาตรการนี้เพื่อทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นสำหรับการเลือกตั้งซ่อมเขต3อุดรธานีครอบคลุมพื้นที่3อำเภอนะคะคืออำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีเฉพาะตำบลบ้านขาวจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวม 125,309 คนและมีหน่วยเลือกตั้ง240หน่วย
3: กระทรวงอวนะครับหรือว่ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับได้ร่วมกับสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนและมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการส่งมอบแม่แบบระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านดูดจับสารหนูนะครับนำร่องติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดเชียงรายเพื่อจะยกระดับความปลอดภัยสำหรับน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชนนะครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอวนะครับได้มีการส่งมอบแม่แบบระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อใช้กำจัดสารหนูซึ่งเป็นผลงานวิจัยสารเรซินดักจับสารหนูร่วมกับทางสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนและมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับโดยนำร่องทดสอบใช้งานจริงในพื้นที่น้ำดิบปนเปื้อนณบ้านฟาร์มสัมพันธกิจและบ้านเมืองงิมอำเภอเมืองเชียงรายนอกจากนี้ครับยังได้ขยายผลการติดตั้งไปยังโรงเรียนบ้านเหมืองแดงที่อำเภอแม่สายนะครับเพื่อจะดูแลสุขภาพและสร้างความปลอดภัยในเรื่องของการใช้น้ำให้แก่นักเรียนและบุคลากรกว่า640คนโดยทีมนักวิจัยจะมีการติดตามวิเคราะห์คุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับสัดส่วนสารเรซินให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและตรงกับสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ควบคู่ไปกับการติดตามระบบเตือนภัยและรับมือน้ำท่วมในเขตเมืองนะครับทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีคุณยศชนันท์เนี่ยยังระบุครับว่าแม้การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนคือการจัดการที่ต้นน้ำแต่ว่าระหว่างนี้ก็จำเป็นแล้วครับที่ต้องเอาเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยในการบำบัดน้ำเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดได้อย่างปลอดภัยโดยกระทรวงอวจะทำหน้าที่วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีก่อนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่และภาคเอกชนนะครับขยายผลสู่ชุมชนและโรงเรียนทั่วประเทศตลอดจนผลักดันการผลิตเชิงพาณิชย์และต่อยอดสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนในอนาคต
0: กระทรวงอวร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จับมือ5เอกชนผลักดันโครงการเลิกเผาเป๋าตุ่งนะคะเปิดตลาดซื้อขายเศษวัสดุเกษตรกว่า 40,000 ตันมูลค่ากว่า30ล้านบาทต่อปีพร้อมตั้งเป้าภายใน5ปีลดการเกิด PM 2.5 ได้ 1.6 ล้านกิโลกรัมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.โดยหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถการแข่งขันหรือบพค.จัดกิจกรรมเหนือสารสร้างเลิกเผาเป๋าตุงที่โรงเรียนภาษาจีนเล่าฟู่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภาคเอกชนสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยและเครือข่ายเกษตรกรขับเคลื่อนแนวคิดBeyond Innovation ที่ไม่ใช่การส่งมอบนวัตกรรมพร้อมใช้อย่างเดียวแต่นำไปสู่การสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมแบบเปิดซึ่งเชื่อมวัตถุดิบเทคโนโลยีการแปรรูปโลจิสติกและตลาดให้ทำงานเป็นระบบเดียวกันเพื่อผลักดันให้การเลิกเผาเป็นทางเลือกทางเศรษฐกิจที่ดำเนินต่อได้อย่างยั่งยืนศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว. กล่าวว่าการแก้ปัญหา PM 2.5 ต้องใช้หลักเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่บังคับว่าห้ามเผาแต่ต้องทำให้เห็นว่าการไม่เผาสร้างรายได้จริงเมื่อนำวัสดุเกษตรมาแปรรูปมีมหาวิทยาลัยและเอกชนเข้ามารับซื้อเกษตรกรก็มีรายได้การเผาก็ลดลงซึ่งโครงการนี้โมเดลเข้าใจง่ายก็คือเลิกเผาแล้วจะเป๋าตุงมีเงินเพิ่มในกระเป๋านั่นเองสำหรับการขยายผลสู่พื้นที่เชียงรายบพค.ร่วมกับภาคเอกชนสนับสนุนโซลาร์เซลล์มือ2ขนาด1กิโลวัตต์พร้อมเครื่องสูบน้ำ20ชุดรวม100แผงและน้ำมันไบโอดีเซลกว่า 2,000 ลิตรแก่เกษตรกรที่นำส่งเศษวัสดุผ่านเครือข่ายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควบคู่กับการวางระบบรวบรวมปรับสภาพและตรวจสอบข้อมูลวัตถุดิบในระยะยาวนอกจากนี้ยังลงนาม MOU ร่วมกับเอกชน5รายเพื่อรับซื้อระยะ1ปีรวม 40,000 ตันต่อปีมูลค่ากว่า30ล้านบาทต่อปีพร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาการใช้ประโยชน์และติดตามผลการลดการเผาโดยตั้งเป้าภายใน5ปีนะคะจะนำเศษวัสดุเกษตรเข้าสู่ระบบ 200,000 ตันสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑ์รักโลกและพลังงานสะอาดกว่า3ล้านกว่า 3,000 ล้านบาทและลดการเกิด PM 2.5 ประมาณ 1.6 ล้านกิโล
3: ตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ครับได้เตือนประชาชนตรวจสอบให้ชัวร์ก่อนซื้อของออนไลน์นะครับพร้อมยกเคสตัวอย่างนะครับว่าของถูกอาจจะไม่ถูกจริงจากซื้อที่นอนราคาไม่กี่พันสู่การสูญเงินเกือบ 200,000 บาทไปตามครับ
7: เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงเลยล่ะค่ะหลังจากมีผู้เสียหายนะคะไปเจอเพจขายที่นอนยางพาราแท้ลดราคาเนี่ยเหลือแค่ 2,400 บาทแต่ว่าพอกดโอนเงินเสร็จเพจกลับบอกว่าให้แอดไลน์ฝ่ายจัดส่งเพื่อติดตามพัสดุค่ะฟังดูแล้วก็เหมือนจะปกติใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าพอแอดไปปุ๊บนะคะแอดมินเนี่ยกลับชวนทำภารกิจกดรับออเดอร์อ้างว่าจะได้เงินคืนแถมกำไรสูงค่ะพอลองทำครั้งแรกเนี่ยได้เงินกลับมาจริงๆทีนี้พอเริ่มไว้ใจก็หลอกให้โอนเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากหลักพันเนี่ยเป็นหลักหมื่นจนยอดนะคะพุ่งไปเกือบ 200,000 บาทเลยแต่ว่าพอจะถอนเงินก็ถูกกลับอ้างว่าทำผิดเงื่อนไขต้องโอนเงินเพิ่มอีกถึงจะปลดล็อกได้สุดท้ายค่ะกว่าจะรู้ตัวว่าโดนหลอกก็สูญเงินไปแสนกว่าบาทแล้วค่ะฝากเตือนทุกคนไว้เลยนะคะว่ามิจฉาชีพเนี่ยในยุคนี้ชอบจะใช้อุบายล่อลวงเราด้วยของถูกแล้วก็ดึงเข้าไปในกลุ่มไลน์เพื่อทำภารกิจดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเจอใครชวนย้ายไปคุยในแพลตฟอร์มอื่นๆขอให้ตั้งสติแล้วก็เอ็ดใจทันทีเลยค่ะเพราะว่านั่นนะคะอาจจะเป็นมุกที่ดึงเราเข้ากลุ่มหน้าม้าเพื่อหลอกให้โอนเงินเช็คให้ดีก่อนโอนทุกครั้งนะคะเพราะว่าเงินที่เสียไปอาจจะไม่ได้กลับคืนมาค่ะ
0: ช่วงนี้มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารภาคภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะกับ NBT World Brief ค่ะ
8: สวัสดีครับ Thank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World You're with me ณัฐ นาคาวิสุทธิ์In our first story this afternoon, investigators in Pattani province have discovered suspected explosive components and fuel containers hidden in the motorcycle sidecar. As they continue examining yesterday's bombing at a local home development store, security has also been stepped up in neighboring a province of Yatla to prevent further attacks.Police are continuing their investigation into the bombing at a warehouse inside the Global House complex near Bangna intersection in Pattani City District yesterday evening. Officers have discovered modified gas cylinders fitted with electrical components resembling improvised explosive devices, along with 8 containers of fuel hidden in a motorcycle sidecar.Explosive Ordnance Disposal or EOD officers were deployed to inspect and secure the items in accordance with safety procedures. Forensic officers are now collecting evidence and examining the motorcycle sidecar, the modified gas cylinder and other items found at the scene to determine their exact nature, establish possible links to the incident and identify those responsible.Meanwhile, security forces in Yatla province have stepped up security measures in urban communities and economic areas, particularly at night. Special operations units supported by armored vehicles have been deployed on patrols, while checkpoints and roadblocks have been reinforced under a proactive security plan. The measures are aimed at preventing further attacks and other potential threats that could endanger the lives and property of local residents.
9: Thailand is seeing a rise in COVID-19 cases, while health authorities say the situation remains in line with the seasonal pattern of respiratory illnesses and does not indicate a major outbreak. Deputy Government Spokesperson Lalida Preut Wiwatana said the Ministry of Public Health is continuing to monitor the COVID-19 situation after

ชุดไทยจักรีชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทประดิษฐานอยู่ตรงกลางระหว่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและหมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2418ตัวอาคารเป็นแบบสถาปัตยกรรมยุโรปส่วนหลังคาเป็นยอดปราสาท3ยอดตามแบบสถาปัตยกรรมไทยท้องพระโรงกลางของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นท้องพระโรงสำหรับพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทชุดไทยสบายใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวสิ้นมีจีบยกข้างหน้ามีชายยกใช้เข็มขัดไทยคาดส่วนท่อนบนเป็นสบายจะเย็บให้ติดกับสิ้นเป็นท่อนเดียวกันหรือจะมีผ้าสบายห่มต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่งชายสบายคุมไหล่ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่สมควรความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปร่างของผู้

0: ข่าวต่างประเทศนะครับเริ่มที่ความเห็นขององค์การนิรโทษกรรมสากลที่มีต่อข่าวการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาองค์การนิรโทษกรรมสากลแสดงความกังขาต่อการที่กัมพูชานั้นเสนอข่าวครับว่าสามารถปราบปรามสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ในประเทศได้ทั้งหมดหลังจากที่ทางการกัมพูชาได้ออกมาแถลงว่าได้เข้าตรวจค้นแหล่งต้องสงสัยสแกมเมอร์793แห่งนำไปสู่การปราบปราม624แห่งและจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้เกือบ 30,000 คนโดยทางองค์การนิรโทษกรรมสากลมองว่ารายงานตัวเลขดังกล่าวไม่ใช่ความสำเร็จในระยะยาวที่แท้จริงแต่สิ่งที่อยู่ในความสนใจเหนืออื่นใดคือการที่กัมพูชานั้นสามารถสอบสวนดำเนินคดีและป้องกันผู้กระทำความผิดไม่ให้กลับมาเปิดศูนย์สแกมเมอร์ซ้ำอีกได้หรือไม่นอกจากนี้ทางองค์การยังมองครับว่าการแก้ปัญหาสแกมเมอร์ในกัมพูชายังเป็นเรื่องที่ยากลำบากเนื่องจากอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าช่อฉนหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐดังกล่าวนี้มีเครือข่ายที่ฝังรากลึกในกัมพูชาไปแล้ว
1: อินเดียสั่งยกระดับเฝ้าระวังในพื้นที่แนวเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวชายแดนที่ติดกับเนปาลและจีนหลังเกิดสึนามิบกบริเวณร่องเขาชายแดนเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งคาดว่ามีสาเหตุมาจากการพังทลายของธารน้ำแข็งโดยพื้นที่เฝ้าระวังอยู่ในเขตชายแดนรัฐอุตรคันที่ตั้งอยู่ในแนวเทือกเขาหิมาลัยซึ่งถือเป็นหนึ่งในพื้นที่เปราะบางทางระบบนิเวศมากที่สุดแห่งหนึ่งของอินเดียโดยมีทะเลสาบธารน้ำแข็งอยู่มากถึง 1,266 แห่งและยังมีรายงานด้วยว่าอินเดียพบร่างผู้เสียชีวิตจากเนปาลลอยมาถึงชายแดนด้วยถึง7ศพส่วนการกู้ภัยในเนปาลและเขตทิเบต ที่ยังดำเนินอยู่ได้ทำให้พบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น691รายแล้วในจำนวนนี้16รายฝั่งทิเบตอีกทั้งยังมีผู้สูญหายอีกเกือบ 3,000 คน
0: นักธารน้ำแข็งวิทยาและนักธรณีวิทยาชาวชิลีออกมาเตือนนะครับว่าการลดลงของธารน้ำแข็งที่มีอัตราเร่งเร็วขึ้นบนเทือกเขาแอนดีสอาจเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและหิมะถล่มเช่นเดียวกับภัยพิบัติครั้งล่าสุดในเทือกเขาหิมาลัยโดยอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นกำลังทำให้ธารน้ำแข็งมีความไม่เสถียรมากขึ้นเรื่อยๆและอาจทำให้ธารน้ำแข็งนั้นแยกตัวออกจากกันซึ่งอาจนำไปสู่การระบายน้ำอย่างกระทันหันของทะเลสาบน้ำแข็งหรือน้ำท่วมเอ่อล้นจากธารน้ำแข็งนักวิทยาศาสตร์ยังออกมาชี้นะครับว่าการสลายตัวของธารน้ำแข็งยังสามารถก่อให้เกิดกระบวนการต่อเนื่องได้อีกหลายอย่างครับรวมทั้งความลาดชันที่ไม่เสถียรและระบุครับว่าการที่ภูมิภาคดังกล่าวยังเสี่ยงเผชิญแผ่นดินไหวอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดสึนามิแอนดีสให้สูงขึ้นไปอีกโดยชิลีเป็นหนึ่งในประเทศที่ตั้งอยู่ในบริเวณวงแหวนแห่งไฟซึ่งเป็นจุดเกิดแผ่นดินไหวอยู่เป็นประจำ
1: อินโดนีเซียรายงานว่ามีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยอาการที่เกี่ยวข้องกับหมอกควันไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตราแล้วราวๆ 13,500 คนจากที่ได้รับผลกระทบราวๆ 5 ล้านคนส่วนใหญ่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจขณะที่กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียได้เตือนว่าการสัมผัสกับอากาศพิษเป็นเวลานานๆอาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพที่รุนแรงในระยะยาวโดยทางกระทรวงได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนในพื้นที่อันตรายแล้วกว่า5ล้านชิ้นพร้อมแสดงความกังวลถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางได้แก่เด็กคนชราสตรีมีครรภ์อีกทั้งผู้ที่มีโรคหอบหืดเป็นโรคประจำตัวส่วนสถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียปีนี้ได้สร้างความเสียหายกินพื้นที่กว้างกว่า 1,250,000 ไร่แล้วซึ่งกว้างกว่ากรุงจาการ์ตาถึง3เท่าก
0: องทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในฉนวนกาซาซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเมืองเรอีอัลบาเลาะโดยใช้โดรนติดอาวุธสร้างความเสียหายแก่คลังเวชภัณฑ์และเต็นท์ที่พักอาศัยของชาวปาเลสไตน์ที่อพยพหนีสงครามมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนอย่างไรก็ตามอิสราเอลอ้างว่าเป้าหมายดังกล่าวคือที่ซ่อนตัวของแกนนำกลุ่มฮามาสที่ใช้โรงพยาบาลเป็นที่วางแผนโจมตีกองทัพและพลเรือนอิสราเอลนอกจากนี้กองทัพอิสราเอลยังได้โจมตีอีกระลอกในจุดใกล้เคียงโรงพยาบาลแห่งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอีก2คนเท่ากับว่าหลังการทำข้อตกลงหยุดยิงในกาซาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วมีผู้เสียชีวิตในกาซาจากการโจมตีของอิสราเอลแล้วกว่า 1,300 คนและหากนับรวมตั้งแต่อิสราเอลได้เปิดฉากทำสงครามในเดือนตุลาคมปี2500

0: 66เท่ากับว่ามีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 74,000 คนไปตอนที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากับคุณโก้โคชพลครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ทั้งสองท่านนะครับวันนี้มีผลงานยอดเยี่ยมของวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับวันนี้เอาชนะญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศและจะไปเจอกับจีนในรอบชิงชนะเลิศวันนี้ครับ
0: ครับเชิญครับ
2: สวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปดูผลงานของทีมลูกยางสาวไทยนะครับยังอยู่ในเส้นทางลุ้นตั๋วโอลิมปิกเกมหลังเอาชนะญี่ปุ่น 3-1 เซตในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบรองชนะเลิศการันตีตีตั๋วชิงแชมป์โลกอัตโนมัติครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026แข่งกันที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับแข่งขันในรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยแชมป์เก่าอันดับ17ของโลกมาในชุดสีน้ำเงินเจอกับญี่ปุ่นอันดับ6ของโลกและแชมป์เอเชีย5สมัยครับเกมนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรนะครับส่งผู้เล่น6คนแรกประกอบไปด้วยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมทัศดาวนึกแจ้งครับแก้วกระยากมุนทลาพิมพ์พิชยากกรำสสิภาพรจันทวิสูตรชัชชุออนโมกศรีและปิยนุชแป้นน้อยเป็นลิเบอโร่นะครับ2เซตแรกสาวไทยผลงานยอดเยี่ยมเลยครับเอาชนะไปก่อน25-21และ25-20จากนั้นในเซตที่3ญี่ปุ่นแก้เกมมาดีนะครับและก็เอาชนะไปได้บ้างครับ25-20ไล่มา1-2เซตนะครับคะแนนสูสีกันหมดเลยและในเซตที่4เป็นเซตตัดสินครับสาวไทยก็กลับมาในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งเอาชนะไปได้นะครับสุดท้ายสรุปแล้วญี่ปุ่นแพ้ไทยไป1-3เซตครับสกอร์25-21 25-20 20-25และ25-20แมตช์นี้บีมพิมพ์พิชยากกรำทำแต้มสูงสุดนะครับ20คะแนนรองลงมาเป็นสสิภาพรจันทวิสูตร16คะแนนครับไทยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศรายการนี้เป็นสมัยที่6จะไปเจอกับเจ้าภาพจีนที่ชนะอิหร่านมา3-0เซตซึ่งถือเป็นการรีแมตช์ชิงแชมป์ดวลกับจีนในรายการนี้เป็นครั้งที่3ก็จะแข่งขันในช่วงวันนี้ 17:45 น.เดี๋ยวไปฟังเสียงของโค้ชออสและก็น้องบีมกันครับ
3: ก็เป็นอะไรที่มหัศจรรย์นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเราตั้งหวังเอาไว้ว่าเราอยากจะได้รับชัยชนะเราได้เตรียมตัวกันอย่างเต็มที่การฝึกซ้อมของเราอย่างหนักแล้วก็ตลอดระยะเวลา4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำทุกอย่างนะครับภายใต้กรุ๊ปของ High Performance Team ทั้งทีมบริหารก็ทำงานอย่างหนักทีมสตาฟโค้ชก็ทำงานหนักทีมสปอร์ตไซด์ก็ทำงานกันหนักแล้วก็นักกีฬาทุกคนทำเพื่อนักกีฬาให้มีศักยภาพมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สูงแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เราได้พยายามที่จะพัฒนาในทุกๆด้านทั้งคุณภาพทางด้านร่างกายคุณภาพทางด้านจิตใจคุณภาพทางด้านเทคนิคแล้วคุณภาพแท็กติกในวันนี้เนี่ยในขณะเดียวกันต้องขอบคุณนักกีฬานะครับทุกคนเลยนะครับที่ได้ทุ่มเทแล้วก็พยายามที่จะต่อสู้นะเอาชัยชนะมาจนได
4: ้ขนลุกมากคือแบบว่าเหลือเชื่อมากๆคือทุกคนช่วยกันเล่นเต็มที่แล้วก็เรา follow system ที่เราคุยกันไว้ในที่ประชุมค่ะแล้วก็ทุกวันนี้ทุกคนสามารถช่วยกันเล่นแล้วก็แบบภูมิใจในตัวทุกคนมากค่ะ
5: กล
4: ั
5: วมากกับ2เซตแรกที่ได้แล้วมัน
4: คือ2เซตแรกที่เราได้เราก็คือแบบว่าอยากคีปโมเมนตัมอย่างนี้ไว้แต่พอเซต3เราทำไซด์เอาไม่ได้แล้วบอลมันเสียติดกันเยอะไปหน่อยในช่วงต้นเกมเราก็ต้องกลับไปแก้ไขค่ะคุยกันแล้วในเซต4เราก็ทำมาจนได
2: ้ก็ช่วงเย็นนี้อย่าลืมเอาใจช่วยชาวาทีมวอลเลย์บอลสาวไทยด้วยนะครับซึ่งแชมป์จะตีตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทันทีและ3ทีมแรกก็คว้าสิทธิ์ชิงแชมป์โลก2027ที่ประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกาครับจะเป็นเจ้าภาพร่วมกันระหว่างวันที่20สิงหาคมถึง5กันยายน2570ครับไปดูฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีครับทีมน้องใหม่สโมสรเอเวอร์สเบิร์กนะครับเอาชนะเลเวอร์คูเซ่น3-2เก็บชัยชนะนัดแรกในการลงเล่นลีกสูงสุดของเยอรมนีครับบุนเดสลีกาเยอรมนีครับทีมน้องใหม่อย่างเอเวอร์สเบิร์กนะครับขึ้นมาเล่นลีกสูงสุดครั้งแรกรับการมาเยือนของเลเวอร์คูเซ่นผ่านไป8นาทีลูคัสเพทคอฟครับวัย25ปีผู้เล่นกองกลางชาวบังกาเลียยิงบอลแฉลบเข้าประตูเอเวอร์สเบิร์กขึ้นนำก่อนนะครับ1-0และถัดมานาทีเดียวครับแฟนบอลเจ้าถิ่น 10,000 คนได้ส่งเสียงเฮกันอีกครั้งครับโคแคมเบลครับยิงด้วยซ้ายให้เอเวอร์สเบิร์กนำห่างเป็น2-0

0: เริ่มครึ่งหลังมานาทีเดียวดาวิดมกวาครับนักเตะกองหน้าโฉบเข้ามายิงให้เอลส์เวิร์บเบิร์กนะครับนำห่างเป็น3-0และนาทีที่77แพทริกชีครับกองหน้าสาธารณรัฐเช็กทำประตูให้เลเวอร์คูเซ่นไล่มาเป็น1-3ก่อนที่ช่วงทดเจ็บนาทีที่90+1เลเวอร์คูเซ่นจะไล่มาเป็น2-3จากคริสเตียนโคฟาเน่ครับแต่ว่าตีเสมอไม่สำเร็จนะครับจบเกมเอลเวอร์สเบิร์กนะครับชนะไป3-2วินเซนต์วักเนอร์กุนซือวัย40ปีพาทีมเก็บชัยชนะนัดแรกในการเล่นลีกสูงสุดของบุนเดสลีกาเยอรมนีครับตอนที่ฟุตบอลลีกโปรตุเกสนะครับปอร์โต้บุกชนะอะคาเดมิโกชนะ4นัดรวดนะครับนำเป็นจ่าฝูงครับฟุตบอลลีกสูงสุดของโปรตุเกสครับนัดที่4ของฤดูกาลอะคาเดมิโกเปิดบ้านเจอกับปอร์โต้ที่ชนะรวดมา3นัดครึ่งแรกผ่านไป5นาทีเท่านั้นครับพาโบโลซาริโอนะครับผ่านบอลให้กับอังเดรซินวากองหน้าครับยิงจ่อๆให้ปอร์โต้ขึ้นนำก่อน1-0จากนั้นนาทีที่20กาเบียนไวก้าครับยิงบริเวณหน้ากรอบเขตโทษให้ปอโต้นำอะคาเดมิโกเป็น2-0นาทีที่38วิลเลียมโกเมสครับยิงปิดท้ายให้ปอโต้บุกไปชนะ3-0ครับชนะรวด4นัดเก็บได้12คะแนนเต็มยิงได้รวม9ประตูไม่เสียแม้แต่ประตูเดียวครับฟรานเชสโกฟอลิโอลี่นะครับกุนซือชาวอิตาลีพาทีมปอโต้นำเป็นจ่าฝูงอันดับ2เป็นสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับมีอยู่10คะแนนตามหลัง2แต้มส่วนอะคาเดมิโกสถิติเสมอ2แพ้2มีอยู่2คะแนนครับและผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับลิเวอร์พูลเสมออีกแล้วครับคราวนี้เสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์2-2โคเวนทรีซิตี้แพ้เฮาซิตี้ครับ0-1บอลหมัดเสมอกับเอเวอร์ตัน1-1แล้วก็สเปอร์ครับยังไม่เจอกับชัยชนะเลยนะครับแพ้นิวคาสเซิลคาบ้านเลยครับ0-2มาร์คมาเกสแชมป์โลกรถมอเตอร์จีพีนักบิดเจ้าถิ่นสเปนครับคว้าแชมป์รอบสปรินเลสรายการกลางปีส์ออฟอารากอนครับจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกสนามที่13รุ่นมอเตอร์จีพีในรายการกลางปีส์ออฟอารากอนที่สนามมอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนนะครับแข่งขันในรอบสปรินเลสจำนวน11รอบสนามปรากฏว่าแชมป์โลก7สมัยมาร์คมาเกสครับเจ้าถิ่นสเปนจากทีมดูคาติเลโนโวออกสตาร์ทอันดับที่2นะครับแต่ว่าเร่งความเร็วแซงมาโกเบซิกีนักบิดอิตาลีจากอิตาเลียนเรซซิ่งตั้งแต่โค้งแรกแล้วก็รักษาตำแหน่งผู้นำไว้ได้เข้าเส้นชัยคนแรกทำเวลา19นาที37.995วินาทีครับอันดับที่2เป็นน้องชายของเขาเองครับอเล็กซ์มาเกสอยู่ทีมเกรซินีเรซซิ่งนะครับอันดับที่3เป็นมาโกเบซิกีนักบิดอิตาลีจากอิตาเลียนเรซซิ่งอันดับที่4เปโดคอสตาครับจากทีม Red Bull KTM อันดับที่5เป็นฮอเก้มาตินนักบิดเจ้าถิ่นสเปนทีมอิตาเลียซึ่งฮอเก้มาตินครับเป็นผู้นำคะแนนสะสมนะครับตอนนี้คะแนนรวมอยู่ที่245คะแนนอันดับ2เป็นมาโกเบซิกี216คะแนนอันดับที่3มาร์คมาเกสได้เพิ่มอีก12คะแนนจากการคว้าแชมป์สเปนเลสในครั้งนี้นะครับมีอยู่212คะแนนสำหรับรายการกลางปีส์ออฟอารากอนครับแข่งขันรอบชิงชนะเลิศช่วงค่ำวันนี้มาโกเบซิกีทำเวลาที่ดีที่สุดในรอบคัดเลือกนะครับก็จะได้อยู่ตำแหน่งโพสิชันตามมาด้วยมาร์คมาเกสทำเวลาในรอบคัดเลือกอยู่อันดับที่2ครับกอล์ฟ DP World Tour ที่ประเทศอังกฤษแข่งขันไม่จบวันที่3นะครับเนื่องจากมีฝนตกลงมามาโกเปนเก้และก็ดานิเอลฮิเลียครับเป็นผู้นำร่วมกันกอล์ฟ DP World Tour รายการ British Master ที่ Belfry Hotel and Resort ประเทศอังกฤษนะครับยังแข่งขันไม่จบในวันที่3เนื่องจากมีฝนตกลงมาก่อนครับก็ปรากฏว่ามาโกเป็นเก้วัย28ปีโปรเจ้าถิ่นอังกฤษมือ54ของโลกเล่นไปเพียงแค่5หลุมครับทำมาได้อีก1อันเดอร์พาร์สกอร์รวม11อันเดอร์ทำให้มาโกเป็นเก้เจ้าของแชมป์ DP World Tour 3รายการเป็นผู้นำร่วมกันกับดานิเอลฮิเลียนะครับวัย28ปีจากนิวซีแลนด์ซึ่งวันที่3เล่นไป5หลุมเช่นเดียวกันครับเก็บมาได้อีก2อันเดอร์พาร์สำหรับดานิเอลฮิเลียมือ120ของโลกเป็นเจ้าของดีกรีแชมป์ DP World Tour 1รายการนะครับอันดับที่3เป็นทอมแม็กกิบบินจากไอร์แลนด์เหนือครับวันที่3ตีไป6หลุมได้มาอีก2อันเดอร์พาร์สกอร์รวม10อันเดอร์ตามหลังผู้นำร่วมเพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นอันดับที่4ร่วมก็มีฟาบิซิโอซานัตติ จากปารากวัยและก็ชอนนอริสจากแอฟริกาใต้ทำได้รวมกันคนละ9อันเดอร์พาร์นะครับโดยสันติเล่นไป7หลุมแล้วก็นอริสเล่นไป5หลุมผลงานนักกอล์ฟไทยครับสะดมแก้วกาญจนาสกอร์รวม2วันเกินไป1โอเวอร์พาร์ไม่ผ่านการตัดตัวในรายการนี้ครับมาดูความเคลื่อนไหวของฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุ20ปีนะครับลงฝึกซ้อมเตรียมลงแข่งชิงแชมป์เอเชียในวันพรุ่งนี้เจอกับ UAE ที่จังหวัดชลบุรีครับที่สนามฟุตบอลอินเตอร์บ้านบึงจังหวัดชลบุรีครับทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในรอบคัดเลือกนะครับระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายน2569ที่จังหวัดชลบุรีสำหรับการฝึกซ้อมในครั้งนี้ใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งเน้นไปที่การทบทวนรูปแบบการเล่นและก็แก้ไขข้อผิดพลาดจากการเก็บตัวที่พัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทช่วงก่อนหน้านี้ครับโดยก่อนการฝึกซ้อมพิชยะคงศรีกัปตันทีมชาติไทยนะครับก็กล่าวว่าความพร้อมตอนนี้ก็ได้มีการซ้อมแท็กติกและอยู่ด้วยกันมาพอสมควรครับพยายามแก้ไขข้อเสียให้หมดก่อนจะไปแข่งขันสภาพทีมตอนนี้คิดว่าเราพัฒนาขึ้นเยอะมากด้วยตัวผู้เล่นที่มีคุณภาพมากขึ้น3ชาติคู่ต่อสู้ที่จะต้องเจอต่างเป็นทีมที่ดีครับเราก็พยายามหาทั้งข้อดีและข้อเสียของคู่แข่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAEก็อยากให้แฟนบอลชาวไทยทุกคนเข้ามาเชียร์พวกเราด้วยนะครับโปรแกรมรอบแรกนัดแรกครับไทยจะเจอกับ UAE วันที่31สิงหาคมนะครับนัดที่2ไทยเจอเติร์กมินิสถานวันที่3กันยายนและนัดที่3ไทยจะเจอกับอิรักวันที่6กันยายนโดยทีมชาติไทยจะลงแข่งขันเวลา 19:30 นที่ชลบุรีสเตเดียมทั้ง3นัดครับมาดูจักรยานกันสักนิดครับทีมสปรินต์ไทยคว้าเหรียญทองแทร็กเอเชียครับช่วยทัพนักปั่นไทยครับล่าสุดได้มาแล้ว2ทอง1เงิน1 2ทองแดงครับเป็นการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียครับ2026ที่เวโลโดมหัวหมากนะครับก็ในการแข่งขันประเภททีมสปรินต์รุ่นประชาชนชายทีมชาติไทยก็มีจายอังสุธาสาวิทย์นะครับนรเศรษฐาดาบุญมาและก็ยืนยงเพชรรัตน์ทำเวลารอบคัดเลือกดีที่สุดครับ1นาที01.753วินาทีผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติฮ่องกงที่เป็นอันดับที่2นะครับแต่ว่าในรอบชิงชนะเลิศปรากฏว่ามีฝนตกลงมาก็ทำให้ต้องยกเลิกการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศและใช้ผลการแข่งขันในรอบคัดเลือกแทนเพราะฉะนั้นไทยก็จึงคว้าเหรียญทองไปครองนะครับก็ทำให้เก็บคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก300แต้มครับไทยขยับจากอันดับ15ขึ้นมาอยู่14ของโลกแทนทีมชาติโคลอมเบียส่วนฮ่องกงได้เหรียญเงินและเหรียญทองแดงเป็นของอินเดียครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเที่ยงวันนี้ครับ
1: ครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะส่งท้ายข่าวเที่ยงวันนี้นะคะด้วยภาพของปลาไหลมอเรเมดิเตอร์เรเนียนค่ะซึ่งเป็นสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งที่พบได้ทั่วไปในน่านน้ำชายฝั่งประเทศกรีซค่ะ
1: หมดเวลาของ MBT News ภาคเที่ยงนะครับเรา3คนพร้อมทีมข่าวและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น
1: ใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาห้องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
2: รายการยูเรกาห้องโลกวิทยาการวันนี้นะครับผมจะชวนคุยเกี่ยวกับนักฟิสิกส์ชั้นนำอีกคน

คนนี้นะครับเป็นคนที่โด่งดังมากเลยนะครับในวงการวิทยาศาสตร์นะครับหรือฟิสิกส์นะครับนั่นคือนิวส์บอลนะครับนิวส์บอลนะครับก็จำเป็นต้องพูดเพราะว่าปีนี้ปีสากลของวิทยาศาสตร์ควอนตัมและเทคโนโลยีใช่ไหมครับแม้ว่าอาจจะไม่ได้คิดค้นตัวกลศาสตร์ควอนตัมนะครับรูปแบบแต่ว่าเป็นคนที่เรียกว่าทําให้เกิดการตีความแล้วก็พูดถึงเรื่องปรัชญาของควอนตัมนะครับอย่างลึกซึ้งมากเลยและเป็นคนที่ต้องบอกว่าอย่างนี้เถียงกับไอน์สไตน์นะครับในเรื่องควอนตัมไอน์สไตน์แพ้เกือบทุกครั้งหรือทุกครั้งจะพูดด้วยซ้ำไปนะครับทีนี้ใครที่เคยดูออปเพนไฮเมอร์นะครับนิวส์บอลก็อยู่ในออปเพนไฮเมอร์หนังสือหนังภาพยนตร์เรื่องออปเพนไฮเมอร์เช่นกันนะครับและเป็นคนที่สำคัญด้วยเพราะเป็นคนที่แนะนำให้ออปเพนไฮเมอร์นะครับไปเรียนฟิสิกส์ทฤษฎีนะครับที่เกตติงเกนนะครับแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในโครงการแมนฮัตตันด้วยนะครับส่วนอันนี้เป็นเรียกว่าเว็บข้อมูลนะครับของนิวส์บอลที่มีความสมบูรณ์มากพอสมควรนะครับใครสนใจเนี่ยลองตามเข้าไปดูนี่ผมเอาภาพของเรียกว่าเมืองที่นิวส์บอลเกิดขึ้นมาด้วยให้ดูนะครับโคเปนเฮเกนนะครับ7ตุลาคมนะครับ1885นะครับภาพนี้นะครับก็ไม่ใช่ปีนี้เป๊ะๆแต่ว่าใกล้เคียงมากครับ1883นะครับภาพแสดงเป็นเรียกว่าสวัสตรีนะครับขายพวกปลาอยู่นะครับแถวดูครอบครัวนิวส์บอลนิดนึงนะครับครอบครัวนิวส์บอลนะครับก็มีพี่น้องหมด3คนมีพี่สาวคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีน้องชายนะครับทำงานอยู่มหาลัยโคเปนเฮเกนนะครับแล้วก็มีเรียกว่าการค้นพบถึงขนาดที่ว่าเรียกว่าปรากฏการณ์ของโบนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าไม่รู้มาก่อนนี่อาจจะคิดว่าเป็นปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์เป็นสรีรวิทยานะครับก็พูดถึงว่าการที่เรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์นะครับกับค่า pH ค่าความเป็นกรดเป็นด่างนะครับมันมีผลต่อเรียกว่าค่าแอฟฟินิตี้ของออกซิเจนในฮีโมโกลบินอย่างไรนี่คุณแม่นะครับคุณแม่ก็ฐานะดีนะครับเป็นคนที่มีเชื้อสายยิวอยู่ด้วยนะครับเชื้อสายยิวอยู่ด้วยนะครับแล้วก็พบรักคุณพ่อเพราะว่าไปเป็นลูกศิษย์นะครับในคลาส1และเป็นคนที่มีจิตใจดีนะครับเพื่อนพูดถึงว่าเนี่ยตัวแม่ของโบสเนี่ยเอเลนโบสนะครับธรรมชาติของเธอเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าน่ารักนะครับแล้วใครอยู่ด้วยเนี่ยเรียกว่าสบายใจทำนองนั้นนี่ดูวัดการศึกษานิวส์บอลนิดหนึ่งนะครับก็เรียนนะครับขั้นต้นครับก่อนมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เรียกว่าแกมเมลโฮมนะครับลาตินสคูลนะครับจากนั้นเนี่ยตรีโทเอกเนี่ยอยู่ที่มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนทั้งเลยแล้วก็ต่อมาเนี่ยหลังจากนั้นก็ไปทำงานที่เคมบริดจ์สั้นๆนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไปแมนเชสเตอร์ผมนำภาพต้องเหตุตอนที่เรียนระดับตรงแถวมัธยมมาให้ดูด้วยนะครับก็1901นะครับ901นะครับเพื่อนๆนิวส์บอลคนไหนพอดูออกไหมครับคนที่3นะครับแถวหน้านะครับคนที่3แถวหน้านะครับจากซ้ายมือแล้วก็ปีที่จบนะครับปีจบ1903นะครับนิวส์บอลก็คนที่คราวนี้คนที่2นะครับจากขวามือนะครับคนที่3จากซ้ายก็ได้นะครับที่ยืนอยู่นี่พอเข้ามหาลัยนะครับโคเปนเฮเกนนะครับก็เมเจอร์ฟิสิกส์อันนี้เป็นภาพมหาลัยที่ไม่ใช่ปี1903นะครับแต่ว่าผมหาปีประมาณไม่ได้ก็เอา1860มาก่อนนะครับก็ต้องใหม่กว่านี้นิดนึงนี่มีเกร็ดน่าสนใจคืออย่างนี้ในช่วงที่เรียนอยู่นี่นะครับนิวส์บอลเนี่ยด้วยความที่รูปร่างสูงใหญ่เนาะแข็งแรงด้วยนะครับกับน้องชายของเขานะครับเล่นฟุตบอลซึ่งคนอเมริกันชอบเรียกซ็อกเกอร์ฟุตบอลที่เราเรียกฟุตบอลนี่แหละครับนะโดยเขาเนี่ยเป็นผู้สาประตูนะครับรูปร่างสูงใหญ่ผู้สาประตูเนาะก็เล่นอยู่ประมาณสัก2-3 ปีนะครับแต่มีเกร็ดขำๆนี้ซึ่งอันนี้ต้องตรวจสอบนิดนึงนะครับบอกว่ามันมีอยู่แมตช์นึงที่นิวส์บอลเนี่ยครับเรียกว่าอย่างนี้ทางฝั่งทีมเขาเนี่ยดันไปเรียกว่าเก่งกับอีกฝั่งนึงมากนะฮะไปถล่มคู่ต่อสู้อยู่นะครับคู่แข่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งเยอะมากจนเขาเกิดการเบื่อขึ้นมานะก็ไปยืนพิงเสาอยู่ระหว่างยืนพิงเสาอยู่นี่ก็คิดไอ้พวกคณิตศาสตร์นะครับขึ้นมาในหัวฟิสิกส์คณิตศาสตร์ในหัวนะครับจนกระทั่งแบบว่าลูกบอลมันหลุดเข้ามาฝั่งตรงข้ามบุกเข้ามายิงประตูได้ก็โดนตกใจนะครับเพื่อนทีมตกใจทำไมเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็เป็นเรื่องเล่าที่ว่าเอ๊ะเขาเนี่ยอาจจะแสดงความเป็นเรียกว่ายิงแล้วเก่งกีฬาระดับหนึ่งแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยมีความชอบทางวิชาการค่อนข้างมากทีเดียวถึงขนาดที่ว่าเล่นฟุตบอลเนี่ยนะครับยังคิดสมการคณิตศาสตร์อยู่ขนาดนั้นด้วยแล้วก็ตัวน้องชายนะครับตัวน้องชายเนี่ยเก่งขนาดที่ว่าติดทีมชาตินะครับติดทีมชาติเนี่ยนะครับไปแข่งโอลิมปิกด้วยทีนี้ในระหว่างที่เรียนอยู่นี่นะครับก็ฉายแวววิชาการมากเลยนะครับเพราะว่าตัวผลงานวิจัยอันหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องความตึงผิวของน้ำเนี่ยนะครับรับรางวัลเหรียญทองเลยนะครับอันนี้ระหว่างเรียนอยู่นะครับแล้วก็ในปี1911ก็จบปริญญาเอกนะครับเกี่ยวกับทฤษฎีอธิบายอิเล็กตรอนนะครับในโลหะนะครับผมนำบางภาพมาให้ดูด้วยหนังสือพวกนี้นี่พอดูราคาแล้วนี่หน้าเรียกว่าหน้าตื่นเต้นมากหรือหน้าตกใจก็ไม่รู้นะครับราคานี่สูงมากนะครับต้องระดับเศรษฐีนะถึงประมูลมาได้นะครับก็มีพวกทฤษฎีที่ลงลึกเลย

มีเนื้อแดงๆอยู่แล้วก็มีเม็ดอยู่ไอ้เนื้อแดงเนี่ยนะครับเปรียบเหมือนกับเป็นประจุบวกแล้วก็ในเวลาไม่นานเลยนะครับนี่เดือนตุลาคมใช่ไหมครับพอมาถึงเดือนธันวาคมไปที่แมนเชสเตอร์นะครับตอนนั้นชื่อ Victoria University of Manchester ต่อมาเปลี่ยนเป็น University of Manchester เฉยๆนะครับไปหารัตเทอร์ฟอร์ดนะครับรัตเทอร์ฟอร์ดบิดาของวิชานิวเคลียร์ฟิสิกส์เนี่ยนะครับปรากฏว่างี้เข้ากันได้ดีเลยนะครับเข้าได้ดีเลยคุยกันแม้ว่าทำงานด้วยกันไม่นานนี่นะครับเข้ากันได้ดีเลยแล้วก็ต่อยอดนะครับวิธีคิดแบบรัตเทอร์ฟอร์ดมาด้วยนะครับคือรัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยเสนอแบบจำลองอะตอมแบบหนึ่งนะครับคือพบว่าอย่างนี้ตัวประจุบวกเนี่ยน่าจะอัดแน่นกันที่ศูนย์กลางโดยมีจุดลบเนี่ยทำอยู่รอบๆนะครับทำไมเพราะว่ามันมีการทดลองอันหนึ่งซึ่งใครเรียนตอนม.ปลายพวกทางฟิสิกส์นะฮะวิสัยกายภาพเนี่ยพบว่าอย่างนี้มีการทดลองที่ว่ายิงนึกว่าอัลฟาไปเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะพุ่งไปข้างหน้าแต่ว่ามันจะมีจำนวนหนึ่งเนี่ยครับมันเด้งกลับมาซึ่งมันจะเป็นไปไม่ได้เลยหากว่ามันมีการกระจายของประจุอย่างสม่ำเสมอนะครับดังนั้นเนี่ยรัตเทอร์ฟอร์ดบอกน่าแปลกใจมากเลยเหมือนกับยิงลูกเรียกว่าลูกปืนใหญ่ขนาดใหญ่ๆมากๆนะครับเข้าไปเนี่ยใส่กระดาษนะครับแล้วมันกระเด้งออกมากลับมาอย่างนี้นะครับก็แสดงว่าตัวประจุบวกเนี่ยต้องอัดแน่นอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้คือแบบจำลองของตัวรัตเทอร์ฟอร์ดซึ่งใกล้เคียงความจริงขึ้นมามากกว่าของทอมสันเดี๋ยวมาดูกันว่าบอลเนี่ยต่อยอดยังไงนะครับทีนี้ในช่วงเวลาหลังนั้นไม่นานแทรกนิดหนึ่งนะฮะเป็นเกตเชิงเรียกว่าปลอดชีวิตกันนิดหนึ่งแต่งงานนะครับ1912นะครับอันนี้ภาพตอนที่มั่นกัน1910นะครับมาร์เกเตอร์นะครับเนอร์ลุนก็มีลูกทั้งหมด6คนนะครับ6คนนี่น่าสนใจอย่างนี้ครับ6คนเนี่ยนะครับจะมี2คนที่เสียชีวิตตั้งแต่อายุยังค่อนข้างน้อยหนึ่งนะครับยังความเศร้าโศกให้กับเรียกว่าครอบครัวมากเลยแต่อีก4คนเนี่ยโอ้โหแบบเหลือเชื่อเลยครับคือต้องเรียกว่าอย่างงี้มีคนนึงฮะเอเกอร์บอนะครับคนนี้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์เหมือนคุณพ่อเลยนะครับในปี1975นะครับในเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างนิวเคลียร์นะครับแล้วก็อีกคนนึงเป็นหมอนะครับเป็นแพทย์เป็นหมอนะเป็นศาสตราจารย์ด้วยนักวิชาการเลยนะครับและคนนึงเป็นวิศวกรเคมีนะครับอีริกบอนะครับและอีกคนนึงเป็นอะไรว่าเป็นนักกฎหมายนะครับแล้วก็แถมยังไปแข่งโอลิมปิกส์ด้วยนะครับก็คือเรียกว่าสายเลือดทางด้านวิชาการแล้วก็ทางด้านเกี่ยวกับพวกทางกีฬาเนี่ยอยู่ในยีนน่าจะแบบนั้นเลยทีเดียวอาจจะพอพูดได้งั้นนะครับทีนี้นำภาพน่ารักน่ารักให้ดูนะฮะอันนี้เป็นภาพที่มีคนถ่ายไว้ผมคิดว่าน่าสนใจดีเหมือนกันเป็น3รุ่นของตระกูลบอลนะครับก็คือนิวส์บอลนะฮะทางซ้ายมือสุดนะฮะแล้วก็อาร์เกอร์บอลนะครับซึ่งรางวัลโนเบลนะฮะฟิสิกส์เหมือนกันนะฮะครับคนนี้แล้วก็โทมัสบอลซึ่งต่อมาเป็นนักฟิสิกส์เช่นกันนะครับแต่ทำงานด้านเกี่ยวพวกกลศาสตร์ของไหลคนนี้ยังมีชีวิตอยู่นะครับนี่ณปัจจุบันทีนี้มาดูตัวอะตอมแบบจำลองอะตอมของบอลนิดหนึ่งนะครับจำได้ไหมรัตเทอร์ฟอร์ดบอกว่าประจุบวกอยู่ตรงกลางนะสีส้มๆนั่นนะครับแล้วก็ประจุลบอยู่รอบๆใช่ไหมครับแต่บอลเนี่ยนำเอาแนวคิดควอนตัมเข้าไปจับว่าจากการที่แม็กซ์พลังก์เนี่ยนะครับพบว่าพลังงานถูกปล่อยออกมานะครับในการแผ่รังสีวัตถุดำเนี่ยนะครับแบบไม่ต่อเนื่องใช่ครับบอกบอกเอ๊ะเป็นไปได้ไหมที่มันน่าจะคล้ายๆกับพวกระบบสุริยะทำนองนั้นคล้ายๆกันนะครับคือมีเป็นชั้นๆนะครับโดยที่ไม่บอกเหตุผลว่าทำไมนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันสามารถคำนวณได้นะครับอันนี้เป็นเปเปอร์ของเขาลองค้นดูนี่เล่าให้ฟังนิดนึงนะผมเองนี่เล่าให้ฟังก็อายนิดเหมือนกันนะครับเพราะตอนเรียนฟิสิกส์อยู่ไม่คิดจะไปค้นเรื่องพวกนี้นะแต่พอต้องมาเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยไปค้นตัวเปเปอร์ออริจินัลของบอลมาให้ดูนะครับ1913นะครับกรกฎาคมนะครับนี่คือบทความแรกนะครับที่นิวส์บอลนะครับนำเสนอแบบจำลองอะตอมของเขาขึ้นมาอันนี้คร่าวๆเป็นโมเดลนะครับมีแอนิเมชันให้ดูด้วยนะครับให้ดูด้วยนะครับว่าสมมติว่ามีวงโคจร2ชั้นนะครับคร่าวๆง่ายๆนะครับก่อนนะฮะถ้าเกิดว่ามีการดูดกลืนเอาเรียกว่าพลังงานเข้ามาใช่ไหมครับมันก็กระโดดจากชั้นล่างมาชั้นบนเนี่ยพลังงานมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ามันโดดจากบนลงมาล่างเนี่ยมันก็ปล่อยออกไปนะครับในรูปของโฟตอนต่อมาเรียกโฟตอนเนี่ยคืออนุภาคควอนตัมของแสงเองนี้ถ้าดูทฤษฎีนะครับยุ่งๆหน่อยไม่สนใจมากนะครับแต่ว่าใครชอบคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เนี่ยคงพอจำได้ว่าจริงๆมันเป็นการผสมผสานระหว่างฟิสิกส์ยุคเก่านะครับเอากฎของนิวตันมากฎของทางไฟฟ้ามานะครับบวกกับเรื่องควอนตัมนิดหน่อยสมมติฐานที่เรียกว่าแปะเข้าไป ad hoc hypothesis แปะเข้าไปว่าตัวอิเล็กตรอนเนี่ยครับเคลื่อนที่เป็นชั้นๆนี้พอทำนั้นปั๊บเนี่ยคำนวณได้นะครับคำนวณได้แล้วก็อธิบายเรียกว่าสเปกตรัมของเรียกว่าพวกอะตอมอย่างง่ายๆเช่นไฮโดรเจนได้นะครับเช่นได้นะครับพวกตำแหน่งนะครับของเรียกว่าความยาวคลื่นเท่าไหร่นะครับเป็นเท่าไหร่อธิบายพวกความเข้มยังไม่ได้นะครับอันนี้หาโอกาสคุยให้ฟังทีหลังนะครับเป็นเรื่องที่เรียกว่าคนที่เรียนทางม.ปลายทางวิทยาศาสตร์สายวิทย์มาเนี่ยน่าจะเรียนนะครับเพราะว่าแบบจำลองอะตอมเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นมาจากเดลตันนะครับลูกกลมๆนะฮะทอมสันบอกว่าจำได้ไหมฮะเรื่องแตงโมนะฮะบวกกับลบอยู่ด้วยกันนะครับคล้ายๆแตงโมนั่นเนาะฮะแต่ว่าฝรั่งเรียกพลัมพุดดิ้งโมเดลนะครับแล้วก็รัตเทอร์ฟอร์ดนะครับบอกอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับอยู่รอบนะครับประจุบวกอยู่กลางโบเนี่ยเป็นชั้นๆแล้วต่อมาชอยเงอร์นะครับซึ่งปัญหาประกาศพูดต่อไปเนี่ยมันเริ่มไม่ชัดละมันเริ่มเบลอๆให้หมอกกลุ่มหมอกควันอันนี้1914นะครับวิก

0: Victoria University of Manchester นะครับซึ่งเป็นชื่อเดิมของมหาลัยแมนเชสเตอร์นะครับก็นิวส์บอกก็เป็นเลคเชอร์ที่นี่นะครับเป็นผู้บรรยายที่นี่อันนี้ในช่วงเวลานั่นเองนะครับ1914-1918นะครับถ้าใครจำได้ว่ายุคควอนตัมเนี่ยนะครับเป็นยุคที่น่าสนใจมากเพราะว่ามันครอบคลุมช่วงเวลาสงครามโลก2ครั้งเลยคือ1กับ2เลยนะครับสงครามโลกที่1เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับช่วงเวลานั้นฮะ1916นะครับประมาณกลางสงครามโลกเนี่ยนิวส์บอกก็ไปเป็นอาจารย์นะครับทางด้านฟิสิกส์ทฤษฎีนะครับที่มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนพอหลังสงครามโลกนะครับครั้งหนึ่งจบลงนะครับ1920เนี่ยก็ไปก่อตั้งสถาบันนะครับซึ่งต่อมาเรียกว่าสถาบันนิวส์บอร์นะครับตอนนั้นก็เรียกว่านี่ฮะเป็นสถาบันทางด้านฟิสิกส์ทฤษฎีที่มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนแล้วก็1922ครับรับรางวัลโนเบลนะครับอันนี้สำหรับเรียกว่าการที่เขาได้เรียกว่าสำรวจนะครับโครงสร้างอะตอมแล้วก็การแผ่รังสีที่ออกมาจากอะตอมพวกนี้ถ้ายังจำเรื่องไฮเซนเบิร์กได้นะครับไฮเซนเบิร์กจำได้ไหมครับว่าโบเนี่ยไปให้สัมมนาเป็นชุดเลยนะก็ชุดสัมมนาต่อเนื่องเลยตั้งแต่วันที่12นะครับมิถุนายนถึง22มิถุนายน1922นะครับที่สถาบันฟิสิกส์ทฤษฎีนะครับในเกตติงเกนในเยอรมนีนะครับพูดถึงอะไรบ้างพูดถึงโครงสร้างอะตอมนะครับแบบจำลองอะตอมของเขากับซัมเมอร์เฟลของเขาเนี่ยเป็นวงกลมซัมเมอร์เฟลในวงรีแล้วก็เพิ่มเติมสมมติฐานเข้าไปที่ว่าเลขควอนตัมต้องมีแบบอื่นด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นพูดถึงพัฒนาการของทฤษฎีควอนตัมในช่วงนั้นนะครับพูดถึงโครงสร้างอะตอมสเปกตรัมนะครับหรือพวกแสงนะครับที่ปลดปล่อยและดูดกลืนเข้าไปนะครับออกมาพูดถึงประเด็นท้าทายขณะนั้นนะครับนิวส์บอร์นะครับคนที่ยืนทางซ้ายคนที่2และตอนนั้นนี่นะครับก็ไฮเซนเบิร์กนะครับพาวลี่และคนอื่นนะครับก็มานั่งฟังด้วยนี่มีนิดหนึ่งแทรกนิดหนึ่งนะครับใครฟังเรื่องตอนไฮเซนแบกมาแล้วนะครับพอจำได้ว่า1924มีนาคมนะไฮเซนแบกเนี่ยก็ไปเยี่ยมนิวส์บอร์ที่สถาบันแห่งนี้นะครับแล้วก็พอถึงเดือนกันยายนนะครับในปี1924แล้วก็ทำงานถึงมีนาคม1925เนี่ยก็ไปทำงานกับนิวส์บอร์นะครับที่สถาบันแห่งนี้เช่นกันทีนี้ในปีนั้นเนี่ยปีสำคัญเลยซึ่งผมเล่าไปแล้วตอนที่ไฮเซนแบกนะครับค้นพบนะครับกลศาสตร์เมทริกซ์นะครับซึ่งยังไม่เป็นกลศาสตร์เมทริกซ์เต็มรูปแบบนะครับก็ที่เกาะเฮลเกอร์เลนนะครับมิถุนายน1925นะครับ1926เนี่ยโชยิงเกอร์เนี่ยก็เรียกว่าคิดค้นกลศาสตร์คลื่นขึ้นมาทีนี้ปลายปีนะครับ1925ธันวาคมนะครับสองคนนี้ก็ไปบ้านของเพื่อนนักฟิสิกส์นะครับชื่อฮอลเอลนเฟสนะครับเข้าใจว่าเป็นการฉลอง50ปีของการที่เรียกว่านักฟิสิกส์ท่านหนึ่งนะครับลอเรนซ์นะครับ50ปีนะครับรับปริญญาเอกนะครับแล้วก็ไปคุยกันพบว่าสิ่งที่เกิดคือคุยกันคือถกเถียงเรื่องควอนตัมนี่เอง1926นะครับก็อย่างนี้ไฮเซนเบิร์กเนี่ยก็มาทำงานกับนิวส์บอร์นะครับที่สถาบันของนิวส์บอร์ที่นี่พอถึงช่วงนี้นะครับ1925-1927เนี่ยช่วงนี้สำคัญมากสำหรับควอนตัมเพราะว่าควอนตัมเนี่ยมีความเป็นปรัชญาอยู่นะครับเพราะว่ามันขัดกับความรู้สึกของคนทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องหาว่าความจริงคืออะไรนะครับหนึ่งในการตีความนะครับว่าความจริงคืออะไรเป็นแบบนี้ครับบอกว่าก่อนที่เราจะตรวจสอบว่าระบบเป็นยังไงเนี่ยระบบอาจจะอยู่ได้หลายสถานะถ้ายังจำเรื่องแมวเชลลิงเกอร์ได้นะครับใครสนใจฟิสิกส์เนี่ยบอกว่าก่อนเปิดกล่องนะครับแมวอยู่ในกล่องเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าแมวเป็นหรือตายเราต้องเปิดกล่องมาแล้วนะครับถึงจะรู้ว่าเป็นหรือตายเป็นต้นนะครับทับซ้อนกันอยู่ก่อนเปิดกล่องเนี่ยนะครับหรือก่อนที่จะตรวจสอบนะครับหรือว่าก่อนที่จะสังเกตเนี่ยนะระบบอยู่ในหลายสถานะพร้อมกันได้นะครับด้วยความที่เป็นต่างกันแต่พอตรวจสอบแล้ววัดแล้วนะครับมองแล้วเนี่ยระบบจะเหลือแค่สถานเดียว 100% เลยนะครับนี่คือการตีความแบบโคเปนเฮเกนแบบง่ายๆนะครับอย่างนั้นแต่เรื่องนี้ยังถกเถียงกันอยู่ปัจจุบันนะครับก็มีคนทั้งเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อด้วยเช่นกันทีนี้1927นะครับกันยายนนิวส์บอร์ก็เสนอนี่ครับหลักการข้อหนึ่ง complementarity นะครับหลักความเติมเต็มกันนะครับบอกว่าอย่างนี้วัตถุควอนตัมเนี่ยมันเป็นได้ทั้งอนุภาคและคลื่นนะครับแต่มันจะไม่เป็น2 อย่างพร้อมๆกันนะครับเสริมกันเรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่าตัวนิวส์บอร์เองเนี่ยนะครับก็จะมีแนวคิดในเชิงปรัชญานะครับที่มันสะท้อนในตัว code of arm เขานะครับตราประจำตัวเขาเนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่าไปหยิบยืมแนวคิดของทางตนออกมาอันนี้คนเห็นนี่จะรู้เลยนะหยินหยางใช่ไหมฮะในหยินมีหยางในหยางมีหยิน2 อย่างต้องกลมกลืนกันเป็นต้นเนี่ยฮะมาเป็นเรียกว่าตัวสัญญาของเขาเลยดังนั้นตัวนิวส์บอร์เองเนี่ยนอกจากเป็นนักฟิสิกส์ชั้นยอดนะครับยังมีความเป็นนักปรัชญาสูงมากด้วยนะครับเพราะว่าตัวกลศาสตร์ควอนตัมเนี่ยนะครับมีความเป็นปรัชญาแฝงอยู่นะครับแล้วก็คนที่ชอบควอนตัมเนี่ยจำนวนไม่น้อยนะฮะชอบจุดนี้นะฮะแล้วก็นำไปเชื่อมโยงกับเรื่องปรัชญาอื่นหรือศาสนาเป็นต้นคราวนี้มาถึงเรื่องที่อยากจะพูดถึงให้ละเอียดนิดนึงนะครับคือเมื่อตอนพูดถึงไฮเซนเบิร์กนะครับผมพูดถึงการประชุมโซเวย์นะครับครั้งที่5ซึ่งเรียกว่าเป็นชุมนุมของสุดยอดนักฟิสิกส์ชั้นนำในตอนนั้นเลยนะครับแล้วก็จำนวนมากเลยนะครับ10กว่าคน17คนอะไรเงี้ยเนี่ยรับรางวัลโนเบลนะครับแล้วก็หลายคนเลยเนี่ยเป็นคนให้กำเนิดควอนตัมนะครับแล้วก็ค้นพบปรากฏการณ์ยอดเยี่ยมมากมายนะภาพนี้นะครับเป็นภาพที่ ทางฝรั่งบางคนเขาเรียกว่าเป็นภาพที่ฉลาดที่สุดนะครับก็คือรวบรวมมาพวกอัจฉริยะทั้งหลายเนี่ยมาอยู่กันในภาพเดียวนะครับทีนี้เขาคุยกันบ้างนะครับตัวธีมใหญ่นะครับก็คือของภาพนี้คืออย่างนี้ธีมใหญ่คืออิเล็กตรอนกับโฟตอนอนุภาคอิเล็กตรอนซึ่งเป็นคลื่นได้อนุภาคได้กับโฟตอนซึ่งเดิมทีนะครับวอร์มแสงเป็นคลื่นนะโฟตอนเป็นอนุภาคแสงเป็นต้นนะฮะแล้วก็หลักๆคือพูดถึงเรื่องของการที่ทั้งอิเล็กตรอนและโฟตอนเนี่ยเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคพูดถึงเรียกว่าเอ๊ะไอหลักความไม่แน่นอนไฮเซนเบิร์กเนี่ยนะครับมันมีเรียกว่านัยยะยังไงบ้างนะครับพูดถึงโคเปนเฮเกนอินเทอร์พรีเทชันคือการตีความโคเปนเฮเกนที่เรียกว่านิวส์บอร์เสนอหรือว่าสนับสนุนนะครับแล้วก็มีไฮเซนเบิร์กนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยสนับสนุนด้วยนะครับพูดถึงเรียกว่าอย่างนี้ไอน์สไตน์เนี่ยต้องเรียกว่าโจมตีแล้วต่อต้านนะครับหรือว่าวิจารณ์วิเคราะห์วิจารณ์แล้วกันนะครับไอตัวความไม่แน่นอนของควอนตัมนะครับว่าเอ๊ะมันมีความจะเป็นเนี่ยไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็ไอคำพูดที่ว่าพระเจ้าไม่ทอดลูกเต๋านะครับก็เรียกว่ามันชัดเจนในตอนนี้จริงๆเพราะไอน์สไตน์เนี่ยทั้งพูดทั้งเขียนมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะแต่มันชัดเจนในการประชุมครั้งนี้นะครับแล้วก็เป็นการคุยกันถึงเรื่องของแนวคิดอื่นมุมแบบจำลองอื่นนะครับที่ให้การตีความแบบโคเปนเฮเกนหรือว่าเป็นไปได้ไหมที่มันจะมีเรียกว่าไพลอตเวฟนะขึ้นนำของเดอะบอยเป็นต้นแล้วก็การประชุมครั้งนี้นะครับสำคัญเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เรียกว่าไอน์สไตน์กับบอยเนี่ยนะครับถกเถียงกันอย่างเป็นทางการเลยต่อหน้าที่ประชุมทั้งหลายว่าจริงๆแล้วเนี่ยความการตีความควอนตัมเนี่ยความจริงแท้นะครับของโลกทางกายภาพเนี่ยจากมุมมองควอนตัมเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็การถกเถียงกันเนี่ยเรียกว่าเป็นตำนานเลยนะครับอยากขอโอกาสพูดเรื่องนี้อีกครั้งนึงนะเป็น1ตอนเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังถกเถียงกันอยู่นะครับไม่จบนะครับเรื่องนี้แล้วตอนนี้เป็นเรื่องนึงที่เรียกว่าทำให้ไอน์สไตน์นะครับเรียกว่าต้องเรียกว่าตอนแรกก็ยิ้มยิ้มย่องนะเพราะคิดว่าเฮ้ยมีการทดลองนึงเนาะมีกล่องนึงถ่วงน้ำหนักไว้ใช่ไหมครับนะครับถ่วงน้ำหนักไว้ทีนี้พอปล่อยเอาอนุภาคโฟตอนออกมาสีแดงออกมาปั๊บเนี่ยนะฮะบอกได้เป๊ะเลยนะฮะมวลออกมาเท่าไหร่พลังงานหายเท่าไหร่เนี่ยบอกเวลาก็ได้ด้วยเอ้ยอย่างนี้หลักความแน่นอนก็ผิดสิใช่ไหมปรากฏว่านิวส์บอร์ดนะครับเดี๋ยวนอนไม่หลับทั้งคืนเลยนะครับไม่หลับทั้งคืนเลยนะครับปี1930เนี่ยนะครับแต่คิดออกได้โดยการที่ใช้ผลจากทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์มาหักล้างนะครับการทดลองในความคิดไอน์สไตน์เองนะครับเรื่องนี้เล่าโดยกามอฟเนี่ยในเล่มนี้นี่มีเกร็ดเชิงสังคมที่น่าสนใจคืออย่างนี้ด้วยความที่นิวส์บอร์ดเนี่ยนะครับต้องเรียกว่าอย่างนี้เป็นโอ้โหคนโด่งดังมากได้รับเรียกว่าบ้านนะครับหรือคฤหาสน์เลยนะครับจากบริษัทเบียร์คาวส์เบิร์กนะครับยกให้เลยนะครับ1932ให้อยู่เลยแล้วอยู่จนทั้งเสียชีวิตเลยนะครับอยู่มานานประมาณ30ปีเลย1932ถึง1962แล้วก็ชอบมีเรื่องเล่าว่าอย่างนี้บอกว่ามันตั้งอยู่ใกล้ไอ้ตัวโรงเบียร์ใช่มั้ยก็มีท่อนะครับส่งเบียร์มาจากโรงเบียร์เนี่ยมาที่เข้าที่บ้านแล้วบอยจะดื่มเบียร์เมื่อไหร่ก็เปิดก๊อกดูนะแต่เรื่องนี้เป็นแค่เรื่องเล่านะครับเช็คดูแล้วพบว่าไม่น่าจะจริงนะครับยกเว้นว่าเจอหลักฐานที่ดีกว่านี้นะครับอันนี้1933ใช่ไหมครับ30มกราคมนะครับฮิตเลอร์นะครับเรียกว่าขึ้นสู่อำนาจนะครับก็เริ่มจะเกิดความปั่นป่วนใช่ไหมครับพวกยิวนะฮะเรียกว่าต่อต้านนะครับถูกขับไล่นะครับอย่างที่รู้กันคือถูกเลือดฆ่านะครับล้างเผ่าพันธุ์เลยต้องเรียกว่าอย่างนั้นพยายามนะครับอย่างนั้นสถาบันของนิวส์บอร์นะครับตอนนั้นเนี่ยก็ต้องเรียกว่าอย่างนี้อีกทำอีกหน้าที่หนึ่งคือช่วยเหลือนะครับนักวิทยาศาสตร์ชาวยิวนะครับให้มาพักพิงหาทุนให้นะครับแล้วหาที่เรียกว่าลี้ภัยให้นะครับส่งไปที่อเมริกาบ้างอังกฤษบ้างเป็นต้น1938ธันวาคมอันนี้น่าสนใจมากเพราะเป็นช่วงเวลาที่โอ้เข้มข้นมากเพราะว่านักฟิสิกส์เยอรมัน2คนนะครับนักวิทยาศาสตร์เยอรมัน2คนนะออตโตฮานฟริตซ์ดัชแมนนะครับก็ค้นพบว่าอย่างนี้หากว่าเรายิงนะครับระดมยิงยูเรเนียมนะครับด้วยนิวตรอนนะครับผลลัพธ์ออกมาเนี่ยมันมีธาตุที่เบาออกมาด้วยแบเรียมเป็นต้นก็แสดงว่ามันเกิดการแตกตัวขึ้นมาฟิสเซอร์ไมเนอร์นะครับตัวนี้คนนี้นะครับซับสตรีท่านนี้นะครับเดอร์โรเบิร์ตฟริชนะครับก็สามารถอธิบายในเชิงทฤษฎีได้นะครับเป็นการค้นพบนิวเคลียร์ฟิชชันนะครับนิวเคลียร์ฟิชชัน1กันยายน1939อันนี้สำคัญมากในทั้งในเชิงประวัติศาสตร์โลกนะครับเพราะว่าสงครามโลกครั้งที่2ระเบิดนะครับในวันนี้นะครับเยอรมนีบุกโปแลนด์ใช่ป่ะอันเดียวกันนี่นะครับก็มีการตีพิมพ์ระบบความเรียกว่ากลไกอธิบายนิวเคลียร์ฟิชชันนะครับในนิวส์บอร์กับวีเลอร์นะครับอันเดียวกันเนี่ยครับใครยังจำเรื่องเป็นไฮเบอร์ได้ไหมฮะเล่าให้ฟังว่าเป็นไฮเบอร์กับชไนเดอร์เนี่ยครับคิดเรื่องกลไกการยุบตัวของดาวแกนดาวฤกษ์นะครับเกิดเป็นหลุมดำขึ้นมานี่นะครับเยอรมนีบุกโปแลนด์แล้วก็ทฤษฎีนิวเคลียร์ฟิชชันนะครับโดยนิวส์บอร์นะครับกับวีเลอร์ตอนนั้นนิวส์บอร์เนี่ยนะครับไปทำงานที่นะครับ Institute for Advanced Study ที่นิวเจอร์ซีย์ที่ปรินซ์ตันนะครับ1940เนี่ยเยอรมนีบุกเดนมาร์กนะครับบุกเดนมาร์กครับแต่นิวส์บอร์ยังอยู่นะครับคุณบอกขอให้ไปก็ไม่ไปแต่ว่าตอนหลังก็ต้องลี้ภัยไปแล้วก็1941ค่ะยังอยู่เนี่ยนะครับก็อย่างที่คุณเล่าให้ฟังในตอนไฮเซนเบิร์กนะครับคือไฮเซนเบิร์กมาขอพบนะครับแล้วคุยกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่านิวส์บอร์เหมือนกับว่าจะรู้สึกว่าไฮเซนเบิร์กเนี่ยนะครับเขาต้องไปโปรทางนาซีหรือเปล่าแรงจูงใจเนี่ยไม่ชัดเจนมากเลยไม่ชัดเจนมากก็ต่างคนต่างมีมุมมองตัวเองนะครับ แต่จากการที่พบกันครั้งนั้นนี่นะครับแล้วก็มันเกิดการถกเถียงเชิงประวัติศาสตร์นะครับเรียกว่าทำให้สองคนนี้ก็แตกคอกันไม่คุยกันอีกนะครับต่อชีวิตเลยนะครับแล้วก็มีคนไปสร้างเป็นละครเวทีด้วยชื่อโคเปนเฮเกนก่อนสงครามโลกจบลงเนี่ยนิวส์บอลต้องหนีแล้วนะครับการหนีนี่หนีไม่ธรรมดาด้วยนะครับหนีทางเรือก่อนนะครับออกจากเดนมาร์กไปนะครับ29กันยายนนะครับจากอังกฤษนะครับก็ต้องเรียกว่าขึ้นเครื่องบินไปนะครับบินชื่อมอสคิโตแปลว่ายุงเนี่ยโดยที่เครื่องบินเนี่ยมันบรรทุกผู้โดยสารได้แค่2คนคือคนขับกับตัวคนที่จริงมันทุกคนเดียวนะคือคนขับนะครับแต่นิวส์บอลต้องไปยังไงครับไปแบบนี้ครับต้องไปหลบอยู่ในหรือว่าอยู่ในห้องทิ้งระเบิดของเครื่องบินนะครับอันนี้เป็นภาพจำลองนะครับไม่มีนิวส์บอลนะครับว่าอยู่อย่างนี้แล้วก็ต้องมีอากาศออกซิเจนนะครับหายใจด้วยแล้วจากนั้นเนี่ยครับก็ไปที่อเมริกานะครับไปร่วมโครงการแมนฮัตตันทีนี้ตอนที่ไปแมนฮัตตันเนี่ยครับ1943นะครับธันวาคมนะครับก็ต้องมีชื่อรหัสลับนะฮะนิโคลัสเบเกอร์นะครับซึ่งอันเนี้ยอยู่ในหนังเรื่องออปเพนไฮเมอร์นะครับนะเบสเบเกอร์ก็มีส่วนช่วยในการที่จะไกด์นะครับว่าการคำนวณไอ้ตัวมวลวิกฤตนะครับของยูเรเนียม235เนี่ยเป็นอย่างไรที่ฮันเดียวกันเนี่ยนิวส์บอลเนี่ยเป็นคนที่จริงๆต่อต้านสงครามนะเพราะจริงๆแล้วก่อนที่สงครามสิ้นสุดลงเนี่ยนะครับก็ขอพบนะครับรูสเวลล์นะครับแฟรงคลินดีรูสเวลล์รูสเวลล์ก็บอกว่าเนี่ยอยากจะใช้ไอ้พวกนี้อาวุธนิวเคลียร์เนี่ยครับคุณจะเป็นอย่างไรใช่ไหมครับแล้วก็มีการควบคุมนะครับโดยการมีความร่วมมือของนานาชาติก็ในปีเดียวกันนั่นเองนะครับกันยายนนะครับรูสเวลล์ก็คุยกับเชอร์ชิลล์ก็ปฏิเสธข้อเสนอของนิวส์บอล1945นะครับเยอรมนียอมแพ้วันที่7นะครับพฤษภาคมลงนาม2ครั้งนะครับลงนามยอมแพ้2ครั้งคือ7กับ8แล้วก็พอญี่ปุ่นนะครับถูกเรียกว่าทิ้งระเบิดที่ฮิโรชิม่านางาซากิใช่ไหมญี่ปุ่นก็ยอมแพ้สงครามโลกที่2ก็จบลงนิวส์บอลกลับไปเดนมาร์กอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับไม่ลงรายละเอียดหลังจากที่สงครามโลกจบลงเนี่ยนะครับนิวส์บอลก็เรียกว่าทำงานหลายอย่างนะครับทั้งในเชิงบริหารวิชาการนะครับก็ผลักดันนะครับการใช้พลังงานนิวเคลียร์และควบคุมอาวุธนิวเคลียร์นะครับใช้นิวเคลียร์เชิงสันติมากขึ้นนะครับไปร่วมทางด้านพวกเซิร์นในก่อตั้งซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับเป็น European Organization for Nuclear Research คือเซิร์นเนี่ยก่อนทำสิ่งนุภาคเนี่ยจริงเริ่มต้นมาจากพวกนิวเคลียร์ก่อนแล้วก็ไปเรียกว่าเป็นแชร์แมนนะครับประธานของสถาบันทางด้านฟิสิกส์ทฤษฎีนะครับของนอร์ดิกนะครับแล้วก็รับรางวัลนะครับที่เรียกว่าเป็นสูงสุดทางด้านสังคมนะครับทางด้านวัฒนธรรมนะครับจากเดนมาร์กนะครับในการพัฒนาพวกวัฒนธรรมของทางยุโรปอันนี้ก็ได้รับเป็นเล่นด้วยนะฮะประธานคนแรกนะครับของสถาบันนะครับทางด้านเรียกว่าวิชาการนะครับเดนมาร์กนะครับทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ทางด้านอักษรศาสตร์นิวส์บอลนี่ก็เปิดเผยมากนะครับก็คือเขียนจดหมายสหประชาชาติเลยนะครับบอกการควบคุมพวกอาวุธนิวเคลียร์ต่างๆนะครับหรือว่าพวกพลังงานนิวเคลียร์คุณใช้อย่างไรนะครับก็มีจดหมายเปิดนี่มีภาพน่ารักน่ารักให้ดูนะครับ1951ภาพนี้ผมตอนเห็นข้างในชอบมากเลยคืออย่างนี้ถ้าใครชอบสิ่งนี้จะเห็นว่านี่คือนักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่2คนนะครับก็คือนิวส์บอลนะครับนะกับพาวลี่นะครับก็ลองมองของเล่นเล็กๆชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะหาโอกาสเอาคลิปแทรกเข้ามาตรงนี้นะฮะเรียกว่าทิปปี้ท็อปทิปปี้ท็อปเนี่ยมันเป็นลูกข่างเล็กๆนะฮะข้างบนเนี่ยคล้ายๆพี่คือเห็ดนะเห็ดเราจับมันตั้งขึ้นมานะแต่พอเราปั่นมันนี่ครับปั่นมันเอาฝั่งที่เป็นหัวปั่นพื้นเนี่ยพอปั่นในพื้นสักพักเนี่ยมันจะตั้งขึ้นมาด้วยตัวเองอย่างน่าทึ่งมากเลยอันนี้ก็แสดงถึงความเรียกว่าช่างสงสัยนะครับแม้ว่าเป็นฟิสิกส์ระดับโลกนะฮะก็ยังสนุกกับการที่ของเล่นชิ้นเล็กเนี่ยมันทำปรากฏการณ์พิศวงขึ้นมาได้นะครับผมไปค้นดูนะฮะปรากฏว่านี้เป็นวันที่31พฤษภาคม1951นะครับเป็นการประชุมแห่งครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็1955นิวส์บอลก็เข้าร่วมนะครับการใช้พลังงานอะตอมนะครับโดยสันติอันนี้รางวัลที่ได้รับนะครับสิ้นสุดชีวิตนะครับด้วยการที่เรียกว่าหัวใจล้มเหลวนะครับจับพลันผมนำภาพไอ้ตรงหลุมฝังศพมาให้ดูด้วยเพราะว่ารู้สึกสวยงามดีนะครับอันนี้ที่นิวส์บอลฝังศพนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยน่าสนใจมากเลยเพราะว่าด้านบนเนี่ยเป็นนกฮูกซึ่งน่าจะตีความได้เป็นสัญญาณภูมิปัญญาเนาะก็แนะนำหนังสือ2เล่มเช่นเดิมนะครับ30 years the true physics นะครับของกามอฟนะครับเล่มนี้คลาสสิกมากเลยกับลองหาอ่านดูนะครับแล้วก็หนังสือชมกินเองนั่นคือนิวส์บอลนะครับยอดนักฟิสิกส์นะครับผู้มีส่วนร่วมในการที่ว่าสร้างนะครับทฤษฎีควอนตัมขึ้นมาแล้วก็พูดถึงเรื่องปรัชญาควอนตัมถกเถียงไอน์สไตน์นะครับแล้วก็มีส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสงครามโลกที่2นะครับเรื่องการผลักดันการใช้พลังงานนิวเคลียร์โดยสันตินะครับในยูริก้าตอนนี้นะครับพบกับยูริก้าตอนใหม่ได้ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
1: Thai PBS Podcast View the World via the Voice
2: สืบสานสืบศรัทธาสืบศิลพิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่สิทธิ์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่สิทธิ์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: ยินดีด้วย huh? คุณได้รับรางวัลใหญ่คลิกลิงก์นี้เลย
5: กดเลยกดสิกดกด
6: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคลิก
7: ไทยออนไลน์เกิดได้ทั่วอาเซียนก่อนคลิกก่อนโอนก่อนแชร์เราต้องตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ใจ
8: จริงด้วยถ้าไม่เช็คอาจถูกหลอกได
6: ้ไม่คลิกลิงก์แปลก
7: ไม่แชร์ข่าวปลอม
9: รู้เท่าทันไทยออนไลน์สร้างอาเซียนดิจิทัลที่ปลอดภัยไปด้วยกัน

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

ผ้าลายกมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักรสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับสีเข้มอ่อนอย่างมีเอกลักษณ์ผืนผ้าที่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาถูกฟื้นคืนจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวันนี้ลายกมุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นพื้นบ้านแต่ถูกต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและงานดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่จากผ้าพื้นถิ่นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกมุกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ

0: ายใต้ผืนน้ำแห่งนี้มีชีวิตนับไม่ถ้วนที่กำลังเติบโตค่ะในวันที่ทรัพยากรทางทะเลเริ่มลดลงธนาคารปูจึงกลายเป็นความหวังเล็กๆของชุมชนจากแนวคิดสู่การลงมือทำจริงที่ไม่เพียงช่วยเพิ่มจำนวนปูในธรรมชาติแต่ยังช่วยต่อชีวิตให้กับอาชีพของคนชายฝั่งและในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับธนาคารปูม้าอ่างศิลาจังหวัดชลบุรีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับการอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะไม่ใช่แค่การเราปลูกต้นไม้หรือว่าไม่ทิ้งขยะลงไปนะคะสิ่งหนึ่งนั้นก็คือการอนุรักษ์ค่ะพันธุ์ปูค่ะที่นี่นะคะคือธนาคารปูม้าอ่างศิลาค่ะเดี๋ยวเราจะมาร่วมพูดคุยกับคุณสุทธิกันค่ะว่าที่นี่มีการอนุรักษ์พันธุ์ปูม้าอย่างไรค่ะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ สวัสดีค่ะลองยกอย่างที่แพทบอกไปเมื่อกี้เนาะว่าการอนุรักษ์เอาไว้อ่ะมันไม่ใช่แค่การปลูกต้นไม้หรือว่าไม่ทิ้งขยะลงไปแต่ที่เนี่ยมีการทำเรียกได้ว่าอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลแล้วกันเนาะเพราะว่าปูม้าเขาอยู่ในทะเลเป็นการอนุรักษ์เขาไว้ขอทราบเป็นจุดเริ่มต้นของที่นี่ก่อนแล้วกันค่ะว่าเริ่มต้นมาได้ยังไงบ้างคะ
1: ครับจุดเริ่ม ต้นของธนาคารปูม้าอ่างศิลาเนี่ย
0: ค
1: ือเนื่องจากเมื่อในอดีตเนี่ยนะครับในอ่าวอ่างศิลาเนี่ยถือว่าเป็นอ่าวที่เขาเรียกทะเลโคลนอุดมสมบูรณ์เนี่ยจะมีหอยนางรมมีหอยแมงผู้มีปูม้าปูใบมีทุกอย่างแต่ด้วย เขาเรียกว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นผู้ที่มาท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะมาทานปูปูนึ่งข้าวผัดปูนะเป็นเมนูของปูก็เลยทำให้ปูม้าของเราเนี่ยเขาเรียกอะไรมันน้อยลงมันน้อยลงเพราะว่าเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อทางกลุ่มประมงเรือเล็กนะเป็นกลุ่มประมงที่อยู่ในอ่างศิลาเนี่ยก็มานั่งคิดกันว่าจะทำยังไงตอนนี้ปูก็เหลือน้อยลงแล้วสินค้าที่จะไปขายเขาก็ไม่มีเขามาลูกค้าเขาก็ต้องบ่นว่าโอ้ยปูไม่เห็นมีเลย
0: ทั้งที่เป็นของขึ้นชื่อบ้านเรา
1: ถูกก็มานั่งคิดกันไปมาว่าเอ้าน่าจะทำธนาคารปูนะในการที่จะทำธนาคารปูเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะอะไรอ่ะต้องรวมกลุ่มกันก่อนนะฮะได้กลุ่มตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ30คนนะรวมกลุ่มที่มีเรือ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ในกลุ่มเนี่ยเขาก็จะคุยกันว่าเอ๊ะถ้าเราได้วางปูเนี่ยเราได้ปูที่เป็นไข่นกกระดองก็นำมาฝากธนาคาร
0: ค่ะ
1: มันฝากธนาคารไปก่อนหรือชาวบ้านน่ะที่เขาได้ปูมาแล้วมีไข่นะฮะเขาก็จะเอามาฝากไว้เพื่อให้เราเนี่ยเพาะให้ออกมาเป็นตัวแล้วก็คืนแม่
0: ค่ะ
1: ก็ผลปรากฏที่ทำมาเนี่ยก็ได้ประสบความสำเร็จแต่ช่วงแรกก็ลำบากนิดนึงเพราะว่ายังเขาเรียกว่ายังไม่เข้าทางนะการเคลียร์ปูการที่เขาจะเคลียร์ไข่เขาจะใช้เวลาเคลียร์ของเขาเองสมัยโบราณเราจะใช้ช้อนเคลียร
0: ์เคลียร์ให้เขา
1: เราช่วยเขาเลยแต่ในการทำเช่นนั้นเนี่ยนะฮะด้วยนักวิชาการเขาบอกว่ามันไม่ถูกเขายังไม่ถึงเวลาให้เขาเคลียร์เองก็เอามาไว้พักไว้หนึ่งคืนเขาก็จะโกงตัวเขาเคลียร์ไข่เราก็มาดูธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้นะก็โอเคทุกตัวที่เคลียร์มาก็สมมติเขาจะมีชีวิตรอดนะฮะก็กระบวนการตรงนี้ก็เราคืนแม
0: ่
1: ตัวนี้เราก็มาเพาะไว้อยู่ในกล่องอยู่ในบ่อนะฮะรอนักท่องเที่ยวอ่ะที่เขาจะมาเนี่ยมาดูงานนักเรียนนิสิตนักศึกษาก็ประชาชนทั่วไป
0: ผู้ใจบุญ
1: ก็จะมาเขาเรียกอะไรเหมือนมาทะดอกเคาะมั่ง
0: ใช่สายมู
1: ทำบุญ
0: มากัน
1: สายมูก็มาทำการปล่อยแล้วก็มีการบริจาคแล้วรายได้จากการบริจาคเนี่ยทางธนาคารเนี่ยเขามีการต่อยอดเขาเอาไปช่วยโรงเรียนสร้างห้องน้ำช่วยวัดนะขาดหรืออะไรมาทางนี้ทางกลุ่มเขาจะไปร่วมแล้วก็จะนำเงินที่บริจาคเนี่ยกลับคืนสู่สังคม
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นกระบวนการที่ดีทางเทศบาลเราก็ชื่นใจว่าวันนี้นะโดยท่านนายกวินัยเนี่ยได้ส่งเสริมมาขนาดนี้ท่านมีอะไรท่านจะพูดถึงธนาคารปูตลอดนะเพราะว่าเราทำมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็อยากให้มันดีขึ้นแล้วก็มีส่วนอื่นก็จะมีสนับสนุนอีกนะอย่างเช่นธนาคารของออมสินเนี่ยเขาก็สนับสนุนมาตั้งแต่เริ่มแรกๆอันนี้เป็นตัวผลักดันเลยอยากให้มีโครงการ

0: การดีๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีผู้สนับสนุนอย่างเงี้ยมาช่วยเราสังคมก็จะอยู่ได้
1: ก็เรียกได้ว่าจุดเริ่มต้นของที่นี่นะคะคือมาจากชุมชนหรือชาวประมงนั่นเองเนาะเพราะว่าเขาก็เป็นคนหากินกับตรงนี้เขาเป็นคนคิดว่าในเมื่อจับมากินก็หมดไตมันจะไม่ยั่งยืนแล้วก็ทรัพยากรทางทะเลก็จะหดหายไปนั่นเองในอดีตเจอปัญหาเนี้ยเยอะมากไหมคะ
0: คือปัญหาเนี้ยปัญหาของเรื่องปูเนี้ยมันไม่ใช่แค่ปูหรอกตอนนี้ปลาก็มีปลาก็มีด้วยตอนนี้แมงกะพรุนก็มีนะครับสมัยก่อนนะอ่างศิลาเนี่ยจะอุดมสมบูรณ์มากแมงกะพรุนมาเนี่ยเขาบอกคนอ่างศิลาเนี่ยเขาเรียกทองลอยน้ำ อุดมสมบูรณ์คนอ่างศิลาก็เลยเขาเรียกช่วงหน้าเทศกาลเนี่ยมันก็เป็นวัฏจักรอ่ะม
1: ี
0: หน้านี้ได้ปูหน้านี้ปลาทูข้าวหน้านี้แมงกะพรุนข้าวเดี๋ยววัฏจักรเขาจะวนไปแต่ตอนเนี้ยด้วยอากาศของโลกนะอาจจะร้อนหรือธรรมชาติมันจะเปลี่ยนแปลงยังไม่ทราบมันก็จะน้อยลงแต่บางอย่างเราเลี้ยงไม่ได้ก็ต้องมาเลี้ยงปูนี่แหละง
1: ่
0: ายที่สุดแล้วก็เป็นไปได้
1: ไ
0: ม่งั้นการลงทุนการที่มีคนมาสนับสนุนเนี่ยเขาก็จะเสียแรงเปล่าก็เลยว่าเอ้าวันนี้เราได้ปูแล้วเดี๋ยวก็อาจจะมีต่อไปตอนนี้ก็อาจจะต้องรอทางกลุ่มประมงอาจจะมาสนับสนุนอาจจะมีการไปเลี้ยงหอยหวานอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเมนูใหม
1: ่
0: แต่อันเนี้ยตรงนี้เราก็เหนื่อยแล้วขอตรงเนี้ยให้ประสบความสำเร็จแล้วเดี๋ยวที่เหลือก็ขอหน่วยราชการนะเข้ามาช่วย
1: ค่ะรองนายกสำหรับการคัดเลือกแม่ปูที่รองนายกบอกเนาะว่าชาวประมงเอาแม่ปูเข้ามาเพื่อเขี่ยไข่แม่ปูออกเรามีการคัดเลือกยังไงสังเกตยังไงว่าปูตัวเนี้ยพร้อมแล้วสำหรับเขาเรียกว่าอะไรเอามาอนุบาลดูยังไงคะ
0: คือปูเนี่ยเรามองที่เขาเรียกว่าจับปิ้งมันด
1: ้
0: านล่างของปูเนี่ยจะเป็นเหมือนใบโพอ่ะก็จะมีไข่แล้วเต็มแล้วออกเทาแล้วก็มาดำพอดำเนี่ยเขาพร้อมจะเขี่ยแล้ว
1: ลูกปูพร้อมเกิดแล้วในการ
0: นั้น
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: เพราะสมัยโบราณเนี่ยเรามันนึ่งเรากินหมดก็เลยมันไปต่อยอดเหมือนเขาเป็นไข่เองเขาก็เสี่ยงแต่วันนี้เราไม่กินเขาเราเอาลูกเข้ามาเนี่ยปล่อยไปอีกก็จะผูกพันกันไปแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะมันเหมือนว่าปูเนี่ยอายุของมันเนี่ยพอมันไปเนี่ยมันเล็กไปเรื่อยๆทางเราเนี่ยก็มีการเรียกว่าอะไรเหมือนว่าอังทิลาเนี่ยมันเป็นปูเล็ก
1: ค่ะ
0: จันทร์ระยองเขาปูใหญ่ก็ได้เอาสายพันธุ์ทางนู้นน่ะมาลองเคลียร์เพื่อให้เราได้ปูใหญ
1: ่
0: เพราะเวลาขึ้นตลาดเนี่ยเราขายสู้ปูใหญ่เขาไม่ได
1: ้ตัวใหญ่ๆจะขายออกง่าย
0: ขายออกง่าย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่อังทิลาเขาเรียกปูแน่นตัวเล็กแต่หวานแต่คนกินเขาต้องเรียกปูใหญ
1: ่ค่ะ
0: เพราะนั้นน่ะทางกลุ่มก็พยายามจะเอาปูใหญ่เนี่ยมาลองปล่อยมาพัฒนาดูให้สายพันธุ์เนี่ยมันได้เขาเรียกอะไรมันได้ตัวใหญ่เพราะว่าทะเลเราเป็นทะเลโคลนมันมีแร่ธาตุอยู่ในดินมันมีฟาร์มอุดมสมบูรณ์มันจะทำให้พวกเนี้ยมันหวานหรือมันจะเรียกอะไรเหมือนไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยแล้ว
1: ณตอนนี้ค่ะรองนายกมีชาวประมงค่ะที่ว่าเวลาเขาออกเรือไปค่ะเขาไปเจอแม่ปูเขาเอาแม่ปูมาฝากเนี่ยมีสมาชิกที่เขาเอามาฝากไว้เนี่ยกี่รายนะคะ
0: ตอนนี้สมาชิกของเราเนี่ยประมาณ30
1: ค่ะ
0: แต่ว่ามีชาวบ้านร่วมด้วย
1: เ
0: ขาเห็นด้วยแม่ค้าในตลาดประมงพื้นบ้านเขาได้ปูมาโทรมาเอามาฝากเราไว้ก่อนเคลียร์ปูเดี๋ยวเอามาคืนฉันเขาว่าเอาไปขายคือมีแต่ได้อ
1: ่
0: ะ
1: แม่ปู1ตัวได้ลูกกี่ตัวคะรองนายก
0: 300,000ถึง 500,000
1: โอ้
0: แล้วแต่ขนาดของปูตัวแม่ใหญ่ลูกเยอะ
1: แต่ต่ำๆ
0: เดือนหนึ่งประมาณ
1: 700
0: ตัวที่เข้ามา
1: บวกไป
0: ให้กับเราเนี่ย
1: เป็นล้านเลยล่ะ
0: 20ฝรั่งน่ะแต่อัตราการที่เขาจะรอดเนี่ยก็ต้องไปว่ากันเพราะหนึ่งข้างล่างเขาก็มีปากกระบอกด้วย
1: ค่ะ
0: นะมันก็เอื้อมหน่วยกันก็ไปว่ากันแต่ขอให้มีรอดเป็นแสนเนี่ยต่อเดือนเราก็โอเคแล้ว
1: ก็ยังดีกว่าจับแม่ปูแล้วมาทานมันหายไปเลยดีกว่าไม่ได้อนุรักษ์อะไรไว้นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะหลังจากที่ก่อตั้งธนาคารปูม้าแห่งนี้มาแล้วค่ะลองดูก่อตั้งมากี่ปีแล้วนะคะ
0: ตั้งแต่เริ่มมาเนี่ย5ปีแล้ว
1: ค่ะ
0: เข้าปีเนี้ย
1: ตั้งแต่นะ5ปีที่แล้วมาจนถึงวันนี้เห็นการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนคะ
0: คือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราพูดตามตรงนะ1บุคลากรเนี่ยแข็งแรงเข้มแข็งขึ้น
1: ค่ะ
0: พอได้เข้าสู่กระบวนการเป็นกลุ่มมีการประชุมมีการจัดทำระบบม
1: ี
0: การต้อนรับเขาเรียกอะไรเหมือนก็เลยต้องเป็นพิธีกรไปในตัวมีสมาธิต้องเป็นพิธีกร
1: คอยให้ความรู
0: ้ให้ความรู้เพราะว่ารู้จริงรู้ตั้งแต่ไปวางอวนออกไป

0: เป็นกระบวนการนำปูขึ้นมาบนฝั่งเนี่ยรู้หมดนะแล้วอย่างนึงอ่ะตอนเนี้ยคืออยากให้เด็กๆได้มาศึกษาได้มาทัศนะกันเพราะที่เนี่ยมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรเหมือนของชาวบ้านอาจจะไม่รู้หราไม่อะไรแต่เนื้อหาเนี่ยมันได้ประโยชน์จริงๆเพราะยังไงทุกคนน่ะต้องมีครั้งนึงอ่ะต้องได้กินปูอ่ะก็มารู้เลยนะว่าปูที่มาที่ไปเป็นยังไง
1: จ้ะรู้ตั้งแต่แรกเลย
0: ใช่ตั้งแต่แรกเลยแล้วว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวก็มาเยอะเลยทำให้อ่างศิลาเนี่ยเรียกอะไรเหมือนเราในนามของเทศบาลเนี่ยจะทำเป็นเมืองของการท่องเที่ยวตัวนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยตัวนี้มีดารามีอะไรมาเยอะแยะหลายคนนะเขาก็มาเหมือนมาช่วยกันก็ทำให้ตรงนี้ก็มีชื่อเสียงขึ้น
1: ค่ะท่านรองนายกจาก5ปีที่แล้วเนาะสถานการณ์ปูเริ่มไม่สู้ดีปูเริ่มหมดไปแต่ณตอนนี้ที่เรามีการอนุรักษ์แม่ปูไว้ตอนนี้สถานการณ์ปูในทะเลจำนวนเป็นไงบ้างคะ
0: ตอนนี้สถานการณ์เนี่ยก็ดีขึ้นดีขึ้นกว่าเก่าอันนี้เราต้องเข้าใจว่าด้วยการหากินของชาวมงเนี่ยเขาก็มีหลายรูปแบบวิธีสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้อวนวางเดียวแต่สมัยเนี้ยเขาช้อนแต่มันก็เป็นวิธีที่มันยังไม่โอเคหรอกเพราะว่าหนึ่งเขามาขายพวกส้มตำคือปูเขายังเล็กอยู่เขาช้อนเลยวิ่งใช้ใช้เอาไฟฉายแล้วก็ปูขึ้นมาร่อนในทะเลปั๊บเขาก็ช้อนก็เป็นวิธีหากินของเขาแต่มันเลยทำให้กระบวนการเนี่ยมันไม่โตแทนที่จะได้กินปูนึ่งอ้วนๆใหญ่ๆก็ไปเป็นปูส้มตำเพราะว่าเป็นอาหารที่ขึ้นชื
1: ่อ
0: ส้มตำพวกเนี้ยไปมาก็ส้มตำปูแต่เมื่อก่อนไม่มีปูต้องนึ่งแต่เดี๋ยวนี้ส้มตำปูก็กินกันแล้วก็เลยต้องมีธนาคารปูนี่แหละเพื่อมาเสริมหมดก็หมดไปไอ้ที่ทำฉันก็
1: เราก็ทำไป
0: อ
1: นุรักษ์ไป
0: ไม่ว่ากันก็อาชีพเราเข้าใจ
1: แต่ก็ดีกว่ามันหมดไปเลยท
0: ี
1: นี้ค่ะธนาคารปูม้าค่ะได้ส่งผลต่อรายได้ของพี่น้องหรือว่าชุมชนในพื้นที่ยังไงบ้างคะ
0: คือหนึ่งพวกของกลุ่มนะแล้วก็ชาวประมงทั่วไปที่ไม่ได้เป็นกลุ่มที่เขาวางเขาไม่ได้อยู่เขาอยู่อีกฝั่งนึงเขาจะแดดนี้ส่งจากตรงนี้ไปด้วยเพราะปูเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่อ่าวนี้อย่างเดียวหรอกม
1: ัน
0: ก็ไปทั่วเพราะว่าเราเพิ่มอยู่ด้วยเราเพิ่มอยู่ด้วยอ่ะไปตรงไหนก็แล้วแต่ใครวางได้มีฝีมือคนนั้นก็ได้ไปก
1: ็
0: ทำให้แม่บ้านของชาวประมงเนี่ยก็ดีขึ้นมีรายได้ตลาดก็คึกคักเพราะเรามีปูป้อนถึงเราจะมีตลาดใหญ่โตเรามีวัตถุดิบที่ดีเขาก็ไม่มาหรอกใช่ไหมแล้ววัตถุดิบของเราเนี่ยมันต้องเน้นว่าเฮ้ยต้องใหม่สดไม่งั้นเสียชื่อเขาก็ไม่มาอันนี้เขาก็ต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยเพื่อเป็นรายได้หลักเพราะว่าอ่างศิลาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือใช้ทะเล
1: เ
0: ป็นอาชีพหลักมีหอยนางรมมีหอยมึงผู้มีปูมีปลา
1: เรียกว่าเป็นแหล่งทำกินของพี่น้องแถบนี้เลยแล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: แหล่งหัวใจเลย
1: แล้วทีนี้เรามีการสร้างความเข้าใจให้เขายังไงบ้างคะเกี่ยวกับการอนุรักษ์แม่ปูแน่นอนแหละค่ะว่าบางท่านอาจจะไม่ได้มีองค์ความรู้ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำทีนี้มีการอธิบายสร้างความเข้าใจเขายังไงบ้างคะ
0: คือจริงๆความเข้าใจถ้าคนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยเขารู้แล้วเพราะเรามา5ปีแล้วท
1: ี
0: แรกๆก็ไม่น่าจะได้นะก็ไม่เป็นไรอาศัยเวลาแต่ตอนนี้เขาเริ่มเข้าใจแล้วแล้วก็เริ่มให้ความร่วมมือเพราะว่าหนึ่งเราช่วยเหลือสังคมของเราเพราะอะไรเพราะรายได้เนี่ยเขาเวียน
1: กับสู่ชุมชน
0: กับสู่ชุมชนนะลูกหลานที่เรียนสือหรือว่า เป็นทุนการศึกษาเนี่ยกลับไปสู่ชุมชนแล้วชุมชนก็เริ่มดีขึ้นแล้วอย่างหนึ่งต้องเข้าใจว่าอาหารทะเลเนี่ยมันไม่มีวันหมดแต่มันน้อยลงเนี่ยก็ลำบากแล้วถ
1: ้
0: าเราไม่ทำเราจะอยู่ยังไงแล้วชุมชนส่วนมากที่ได้เนี่ยนะมันจะไปได้ของเรื่องของการท่องเที่ยวเขามากินปูเนี่ยก็ขายกุ้งได
1: ้
0: ขายปลาได้ขายหมึกแห้งอะไรที่เป็นของแห้งขายได้หมดมันต้องมีหัวใจที่แบบดึงดูดอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางชุมชนเนี่ยมีรายได้ดีขึ้น
1: ทีนี้ค่ะแน่นอนค่ะว่าเนาะรุ่นพ่อแม่รุ่นหนูเนี่ยรับรู้กันแล้วว่าดียังไงทีนี้รุ่นต่อไปเด็กรุ่นใหม่ค่ะเราให้เขามีบทบาทเกี่ยวกับตรงนี้ยังไงบ้างคะ
0: คือรุ่นใหม่เนี่ยตามหลักแล้วในเขตพื้นที่เนี่ยเราก็คุยกับโรงเรียนนะบางโรงเรียนผมก็เป็นประธานโรงเรียนด้วยก็บอกว่าเราเนี่ยอยู่ใกล้อ่างศิลาเนี่ยเมนูหลักของเราเนี่ยมันเป็นอาหารทะเลนะแล้วตอนนี้เรามีธนาคารปูอยากให้เด็กในโรงเรียนเนี่ยมาดูงานที่นี่

0: หนึ่งใกล้นะไม่อันตรายเราก็ได้ความรู้ด้วยเพราะเด็กเนี่ยถ้ารู้ตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาจะปลูกจิตสำนึกแล้ว
1: ใช่ปลูกฝังเขาไป
0: ปลูกฝังเขาไปเหมือนปลูกป่าปลูกอะไรเนี่ยเหมือนกันไม่ได้ใช้เวลาปีเดียวใช้หลายๆปีเราก็เหมือนกันตอนนี้เราก็มาเริ่มจากเด็กแล้วเพราะคนโตเนี่ยไม่อยากแล้วเขารู้แล้วนะเขารู้เขาเข้าใจแล้วทำจริงอยู่จริงไม่อยากทำปีเดียวเอาหายไปไหนแล้วป้ายมีอยู
1: ่
0: แต่ตอนนี้เอามาที่ก็เห็นแล้วก็มีชาวบ้านที่เขาสนใจเขาก็จะออกเพจชมมั่งอะไรเงี้ยมันก็ทำให้คนในชุมชนเนี่ยรู้ตอนนี้เขาคือเด็กอยากปลูกฝังให้เด็กเนี่ยมาเรียนรู้นะแล้วโรงเรียนอื่นที่อยู่ต่างจังหวัดก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะค่าใช้จ่ายเขาไม่ได้มีอะไรมากก็มีการทำบุญแต่ว่าถ้ามีอาหารเลี้ยงก็คุยกันก็ถือว่าถูกอยากให้ได้ความรู้อะไม่ใช่คนในชุมชนอย่างเดียวคนในประเทศไทยเนี่ยหรือชาติต่างชาติก็ได้
1: เรียกว่าต้องเป็นช่วยกันอนุรักษ์เนาะไม่ว่าจะเป็นทะเลอยู่จังหวัดไหนก็ตามแต่ทรัพยากรย่อมหมดไปค่ะทีนี้ค่ะภายในธนาคารปูค่ะมีสัตว์ทะเลอย่างอื่นด้วยบ้างไหมคะรองนายก
0: ตอนนี้ก็แล้วแต่เหมือนว่าชาวประมงได้อะไรมาก็มาคุยกันมีแมงดา มีปลาฉลามเนี่ยมีปูใบมีอะไรที่เป็นของสัตว์ทะเลแล้วกันอ
1: ัน
0: นี้เขาเรียกต่อยอดเพราะจากปูไงปูมันน้อยไปพี่ผมสามรอบแล้วก็ยังปูเอาปุ่นนี้มีปลาฉลามปล่อยปลาฉลามก็ได้บางคนเขาก็เขาเรียกอะไรเหมือนเขาสายมูอ่ะบนอะไรก็ว่ากับหวานไปนะปล่อยปูมาหลายรอบแล้วปล่อยปลามั่งนะผมถึงว่าต้องปล่อยปลานะอะไรแก้ชงแก้อะไรก็วานไปนะตอนนี้ก็เริ่มมีนะมีปลาฉลามแต่อาจจะไม่มีทุกวันเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้ได้มาง่ายๆนะแทนที่จะไปกินก็อ่ะไปใช้ชีวิตอีก
1: เอามาปล่อยดีกว่า
0: เผื่อไปเพาะลูกเพาะหลาน
1: เดี๋ยวให้รองนายกพาแพทไปดูดีกว่าว่าภายในธนาคารปูเนี่ยมีแม่ปูไปไหนบ้างและก็มีสัตว์ทะเลเพื่อนๆเขาอะไรกันอีกบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชม
0: ครับ

ธนาคารปูม้าอ่างศิลาไม่ใช่แค่แนวคิดค่ะแต่คือการกระทำที่เห็นผลจริงแม่ปูไข่นอกกระดองที่เคยถูกจับขายวันนี้ถูกดูแลอย่างทนุถนอมเพื่อรอวันที่ลูกปูตัวเล็กๆได้กลับคืนสู่ทะเลทุกขั้นตอนเต็มไปด้วยความใส่ใจทุกชีวิตเล็กๆคือความหวังของอนาคตค่ะ

0: คาลองอย่างตรงนี้คือปูทะเลอันนี้ที่จับมาเพื่อรอนำปล่อยกลับสู่ทะเลใช่ไหมคะ
1: ครับใช่เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงมีพายุชาวประมงออกทะเลไม่ได้วันนี้แม่ปูก็เลยน้อยนะครับ
0: แต่ว่าจะยังมีที่เป็นตัวแบบนี
1: ้
0: มีนักท่องเที่ยวมาเราก็ได้ปล่อยกลับเขาคืนสู่ทะเลเหมือนกันไปเพิ่มทรัพยากรในรูปแบบหนึ่งเหมือนกัน
1: ถูกครับ
0: นี่จะเป็นปูทะเลอย่างที่ท่านนายกท่านรองบอกเมื่อกี้ค่ะก็คือดูตามสีตรงนี้ค่ะรองนายกอธิบายแพทฟังหน่อยค่ะทำไมสีมันต่างกันคะ
1: อันนี้คือจะเป็นปูม้านะครับตามในรูปภาพอันนี้ก็เขาเรียกอะไรเหมือนไข่รุ่น
0: สีส้มที่เราเห็นกันกินกัน
1: ส้มกับสีเหลือง
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะพอหลุดจากตรงนี้ไปก็จะมาเป็นสีดำ
0: สีดำ
1: อันนี้พร้อมแล้วพร้อมที่จะคลอดแล้ว
0: เคลียร์ออก
1: จะเคลียร์ออกแล้ว
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นน่ะถ้าถามว่าอร่อยไหมเนี่ยตรงเนี้ยถือว่าอร่อยที่สุด
0: เหรอ
1: ก็เอาจะปิ้งสีดำ
0: อ๋อเหร
1: อแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าได้มีการอนุรักษ์
0: ค่ะ
1: แล้วก็ได้มีการเขาเรียกอะไรขอความร่วมมือเอาตรงเนี้ย
0: มา
1: เพาะ
0: ม
1: าอนุบาลไว้300,000-500,000
0: ค่ะ
1: เนี่ยเราเห็นตรงเนี้ยเราจะได้เขาเรียกอะไรมันเหมือนกลับคืนสู่ทะเลเพื่อเอาตัวมาบริโภค
0: ค่ะก็คืออันนี้สีดำถ้าเขาออกมาเขาจะเป็นตัวอย่างนี้เป็นตัวอ่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาจะต้องมาอนุบาลอยู่ประมาณกี่วันคะนายกเราถึงสามารถปล่อย
1: คืนนึงเนี่ยคืนนึงเนี่ยเขาเขี่ยแล้วเขี่ยออกมาแล้วเขี่ยออกมาเนี่ยก็เป็นตัวเล็กๆของเขาแล้ว
0: เป็นอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: พร้อมปล่อยได้แล
0: ้
1: ว
0: อ๋ออันนี้ก็คือ
1: ปล่อย
0: กับทะเลได้เลยไม่ต้องใช้เวลานานแค่จับแม่
1: เพราะว่าเดี๋ยวแม่ใหม่เขามาอีกเพราะสถานที่เราก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูตามกระบวนการด้วย
0: อ
1: ันไหนถ้ายังไม่มีนักท่องเที่ยวเขาก็ยังอยู่ในนี้แหละอยู่นี้รอวันโตไปอีกก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันมีนักท่องเที่ยวมาเราก็อ้าวก็ต้องเพราะเดี๋ยวแม่มาใหม่ก็ต้องคลอดอีก
0: ใช่จะ
1: เป็นวัฏจักรวนเวียนกันไป
0: อันนี้นะคะคุณผู้ชมแม่ปู1ตัวนี่คือ 3-500,000 เลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นการอนุรักษ์กลับไปที่เยอะมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปด้านนี้กันต่อค่ะท่านรองอย่างที่รองบอกเมื่อกี้นะคะว่าธนาคารปูม้าแห่งนี้นะคะจะไม่ได้มีแค่ปูม้าหรือปูทะเลเท่านั้นยังมีอย่างอื่นด้วยแต่ตรงนี้เต็มเลยค่ะ
1: เต็มเลยอันนี้จะเป็นไซส์เล็กแล้ว
0: อันนี้ไซส์เล็กก็คือปล่อยกลับไปเหมือนกัน
1: หมดปล่อยหมดที่อยู่ในนี้ปล่อยหมด
0: ค่ะเขาก็สามารถไปเติบโตเป็นแม่ปูได้ต่อไปอีก1ตัวกลับมา 3-500,000 เลยทีเดียว
1: แต่รู้สึกปูทะเลเนี่ยมันจะน้อยกว่าปูม้านะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเค้าเรียกอะไรอ่ะมันเหมือนวงจรชีวิตมันตัวเค้าไม่โตเท่าไหร่หรอกปูในไซส์พวกเนี้ย
0: วงจรชีวิตเค้าจะต่างกันกับปูม้านั่นเองทีนี้ด้านนอกตรงนู้นจะเป็นปลาฉลาม
1: ครับ
0: ตรงนี้จะเป็นปูทั้งหมดเลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นไซส์โตขึ้นมาหน่อยใช่ไหมคะ
1: โตไปหน่อย
0: น
1: ี่แต่ไวนะเขาไวนะเดี๋ยวถ้าไปหลุดเนี่ยเขาจะกัดเรา
0: อันนี้มีไข่มั้งไหมคะจะมีไข่มั้งไหม
1: อันนี้จะไม่ค่อยมี
0: อ๋ออันนี้จะไม่ค่อยมี
1: ใช่คือเขาเราปล่อยลงไปเนี่ยเป็นปูเนี่ยเดี๋ยวเขาไปดีกันเอง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เลยเป็นตัวเลยเพราะตัวเขาไม่เล็กเขาตัวเขาไม่โตใช่ไหมถ้าปลาไปกินเนี่ยได้แต่ว่ามันก็ยังไม่อร่อยเท่ากับแบบตัวใหญ
0: ่
1: เพราะนั้นอ่
0: ะ
1: ไปโตแล้วก็ไปเพาะพันธุ์เอาในทะเล
0: เอากลับไปดีกว่าดีกว่าเอามาทานนั่นเอง
1: ใช่ใช่
0: ค่ะข้างหน้านี้อันนี้จะเป็นฉลามตรงนี้ยังมีฉลามอีกอย่างที่ท่านบอกอันนี้คือฉลามอะไรคะที่เรานำมาไว้ตรงนี
1: ้อันนี้ธรรมดานะแถวคนทะเลเนี่ยเขาเรียกฉลามหิน
0: ฉลามหิน
1: ฉลามเล็ก
0: ค่ะ
1: เนี่ยอันนี้ก็เขาเรียกอะไรอ่ะมันเหมือนแบบเหมือนชาวมงอ่ะทำไมก่อนเนี่ยเขาได้มันเนี่ยเขาจะไปทำผัดขิงเป็นอาหารทะเลที่อร่อยมากแต่ด้วยปัจจุบันก็มีการอนุรักษ์นะก็บอกถึงการอาจจะสูญพันธุ์นะว่าถ้าเรามาเนี่ยแล้วเรามาปล่อยเนี่ยน่าจะดีกว่าเพราะฉลามพวกนี้เขาไม่ได้เหมือนฉลามในหนัง
0: ป้องกันการ
1: จอยงั้นอ่ะมัน
0: คนละไซส์กันนั่นเอง
1: คนละไซส์อันนี้เราไซส์เล็ก
0: นอกจากนั้นในทะเลมีอย่างอื่นที่เรายังต้องอนุรักษ์กันไว้ด้วยค่ะ
1: คือในทะเลเนี่ยเขาจะมีพวกปลากระพง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เนี่ยปลากระเบนปลาเนี่ยหลากหลายชนิดแต่ปลาพวกนี้เขาเพาะเลี้ยงในบ่อได
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: ก็อันนี้ก็ไม่เป็นไรเขาก็เพาะเข้าไปแต่ในส่วนเนี่ยมันไม่มีใครทำอัน
0: นี้ก็คือจะต้อง
1: เราก็ต้อง
0: ทำเพื่ออนุรักษ์ไว้ด้วย
1: อนุรักษ์ไว้ด้วยเพราะว่าไอเนี่ยพวกนี้จะสูญพันธุ์ก่อน แต่อันเนี้ยรู้สึกว่ากรมประมงอ่ะเขาสนับสนุนแล้วถึงเวลานะปีนึงเขาจะเอามาปล่อยนะในงานเทศกาลเกี่ยวกับวันเกิดของในหลวงวันอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาพันปูพันปลามาปล่อยของกรมประมงอันนี้เขาทำอยู่แล้วเราก็ทำในส่วนที่ว่าไม่มีใครทำแต่ว่าไม่ใช่มีแต่อ่างศิลาที่อื่นเขาก็มีนะก็แล้วแต่เขตใครเขตของในท้องที่นะครับ

0: ถ้าสุดท้ายนี้แล้วค่ะให้รองนายกได้ผู้เชิญชวนค่ะถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยเราเนาะว่าให้ช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์ปูม้ากันอย่างไรดีคะ
1: คือโครงการที่เราทำไปเนี่ยนะครับก็เป็นโครงการที่เราเน้นในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์ปูนะแล้วจะมีการต่อยอดเป็นพันธุ์ปลาพันธุ์อะไรก็มีหลายรูปแบบก็จะพัฒนาไปเรื่อยนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับของโรงเรียนหรือตัวแทนกลุ่มต่างๆนะครับขอให้มาร่วมมาดูงานในการที่เราทำเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจนะในการที่เราทำงานเนี่ย เห็นนะมีคนมาดูแลมาช่วยกันอนุรักษ์เราก็ดีใจนะครับ เรื่องเกี่ยวค่าใช้จ่ายเนี่ยก็แล้วแต่ท่านนะครับเราไม่ได้คิดเป็นเงินที่จะต้องเป็นการบริจาคเหมือนบังคับนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเที่ยวแล้วก็มาดูการทำงานของเราครับขอบคุณครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมก็ฝากไว้ด้วยนะคะว่านี่คือการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอีกสิ่งหนึ่งค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าทรัพยากรทางทะเลหมดไปอ่ะแน่นอนแล้วค่ะว่าจะส่งผลกระทบในหลายๆด้านตามกันมาค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณรองนายกค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะรายการในวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะทะเลที่อุดมสมบูรณ์ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเท่านั้นค่ะแต่เกิดจากหัวใจของคนที่เลือกที่จะดูแลและรักษาไว้ธนาคารปูม้าอ่างศิลาอาจเป็นเพียงจุดเล็กๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราคิดค่ะเพราะทุกการปล่อยลูกปูลงสู่ทะเลนั้นคือการต่อชีวิตให้ธรรมชาติได้หายใจอีกครั้งและสุดท้ายนะคะการอนุรักษ์ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนหนึ่งแต่คือหน้าที่ของพวกเราทุกคนเพื่อให้ทะเลไทยยังคงสวยงามและมีชีวิตต่อไปในวันข้างหน้า

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดนครปฐมค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูในเรื่องของการปลูกฝรั่งค่ะจนที่นี่นะคะเขามีการพัฒนาค่ะในส่วนของการที่ขายผลสดสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้มากมายหลากหลายชนิดเลยนะคะซึ่งจะแปรรูปเป็นอะไรบ้างนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมกันค่ะ

0: มคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในพื้นที่ค่ะที่เรียกว่าเป็นแหล่งในการผลิตฝรั่งนะคะอยู่กันที่ชุมชนบ้านหัวอ่าวนะคะอยู่กับเจ้าของพื้นที่ที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: แนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะฉันประหยัดปานเจริญนะคะเป็นเจ้าของสวนฝรั่งที่นี่ค่ะ
0: ส่วนนี้ในพื้นที่เราเริ่มทำฝรั่งนี่มานานขนาดไหนแล้วคะ
1: อ๋อทำมาเป็น10ปีแล้วค่ะเพราะว่าเราเริ่มปลูกตั้งแต่พันธุ์ที่นำเข้านะคะแล้วก็ค่อยๆขยายพันธุ์แล้วก็มาดูเรื่องของการตลาดว่าตลาดต้องการสายพันธุ์ไหนก
0: ็
1: เลยตอนนี้ก็มาปลูกเป็นกิมจูแล้วก็ฝรั่งไส้แดง
0: คือเดิมเราเริ่มฝรั่งมาตั้งแต่แรกหรือว่าทำอะไรมา
1: ปลูกมาหลายอย่างค่ะก็มีปลูกฝรั่งปลูกชมพู่ปลูกมะม่วงปลูกส้มแต่ว่าที่เรามาเลือกฝรั่งก็คือฝรั่งเป็นพืชที่ทำง่ายแล้วก็สามารถสร้างมูลค่าให้ได้นะคะก็มันสามารถขายได้ทุกอย่าง
0: แล้วก็
1: ผลผลิตก็จะมีทั้งปีก็เริ่มที่ปลูกทีแรกก็จะเป็นแป้นสีทองนะคะแล้วก็เป็นพวกยักษ์ไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นตอนนี้เป็นกิมจูนะคะเป็นสุยมี่แล้วก็เป็นฝรั่งไส้แดงก็จะมีหงเป่าสีแล้วก็เฟิร์นหงนี
0: ่ตอนนี้ถ้าเรียกว่าที่เราปลูกมาผลผลิตนี่ประมาณสักกี่ไร่ยังไงบ้าง
1: ตอนนี้มีทั้งหมด60ไร่แต่แปลงนี้10ไร่ค่ะ
0: 60ไร่แสดงว่าจะต้องมีออเดอร์ค่อนข้างเยอะ
1: ค่ะเราก็จะส่งที่กรุงเทพ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ขายออนไลน์นะคะแล้วก็มีเข้ามาซื้อที่สวนที่ตลาดในสวนเลย
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้มาถึงไร่แล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปดูวันนี้ที่จะไปดูเป็นสายพันธุ์อะไรคะ
1: ร่องนี้จะเป็นฝรั่งพันธุ์เฟิ่นหงมี
0: ่เฟิ่น
1: หงมี่
0: เฟิ่นหงมี่นะ
1: เดี๋ยวเป็นสีแดงแต่ถ้าเป็นด้านในนู้นจะเป็นกิมจู
0: ค่ะเดี๋ยวเราข้ามน้ําไปเนาะเดี๋ยวเชิญพี่หยัดพาหน่อยไปค่ะวันนี้เราจะเข้าสวนกันเข้าไปนะคะปกติแล้วคือเขาชอบน้ําแบบนี้เหรอคะถึงต้องมีการแบบยกร่องน้ําม
1: ันสะดวกในเรื่องของการให้น้ําแล้วก็สะดวกเรื่องของการร่องผลผลิตออกนะคะ
0: เราจะร่องผลผลิตออก
1: เวลาเราเก็บเสร็จเนี่ยเราก็จะมีแพรโฟมที่ร่องน้ําออกมา
0: อ่าฮะอันเราเดินข้ามมาแล้วนะคะอันนี้ฝรั่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยอายุเขาประมาณสักเท่าไหร่ได้คะ
1: อันนี้ประมาณ2ปีเศษ
0: 2ปีเศษปกติแล้วเขาต้องเท่าไหร่ถึงจะออก
1: ประมาณ8เดือนเราก็เริ่มห่อนะคะแล้วก็เวลาเราห่อเนี่ยก็จะห่อลูกประมาณนี้ค่ะ
0: อ๋อนี่ก็คือผลที่ออกแล้ว
1: ค่ะ
0: ก็ห่อตั้งแต่เล็กๆเลยเหรอคะ
1: ค่ะห่อถุงแบบนี้นะคะแล้วก็เอากระดาษหุ้มที่เราต้องหุ้มกระดาษเนี่ยเพราะว่าเราพางแสงแดดเราห่อลูกประมาณนี้แล้วเราก็เอากระดาษหุ้มอย่างนี้ที่หุ้มกระดาษก็เพราะว่าต้องพางแสงแดดถ้าเราไม่พางเนี่ยแดดมันเผามากๆมันแบบผิวมันจะไหม
0: ้
1: แล้วเนื้อมันก็จะไม่ฟูแต่ถ้าเราพางแสงแดดด้วยกระดาษเนี่ยจะทำให้เนื้อฟูแล้วก็อร่อย
0: เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในอันนี้คือเขายังเราเก็บเกี่ยวไปแล้วถูก
1: ไหมเพิ่งจะเก็บไป
0: เราเก็บทุกวันหรือว่ายังไงบ้าง
1: หนึ่งอาทิตย์เก็บครั้งหนึ่งค่ะ
0: หนึ่งอาทิตย์เก็บหนึ่งครั้งก็จะเห็นได้ว่าในแต่ละต้นเนี่ยคือจะมีแบบลูกเล็กลูกน้อย

0: ือลูกเดียวเพราะว่าถ้ามันเหลือลูกเดียวเนี่ยมันจะ
1: มีการตัดแต่งแสดงว่าจะต้องตัดแต่งแบบนี้ทุกกิ่งเลย
0: ค่ะก็ต้องดูกิ่งถ้าเป็นกิ่งใหญ่ก็ไว้ได้2ลูกถ้าเป็นกิ่งเล็กๆอย่างเงี้ยเราก็จะเอาลูกที่ไม่สมบูรณ์ออก
1: ค่ะ
0: เราก็เอาไว้แค่กิ่งละลูก
1: ค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในนะคะจะเห็นว่ามันก็จะมีแบบลูกที่พี่บางกิ่งอาจจะยังไม่ได้ห่อมั้ยคะพี่หัด
0: ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยรุ่นนี้มันก็จะต้องห่ออย่างนี้นะคะอย่างเงี้ยมันมี3ลูกอย่างเงี้ยมันก็จะเยอะเกินเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง
1: ตัดเลยหรอ
0: ค่ะอันนี้ลูกไม่สวยแล้วก็ออกให้เหลือแค่ลูกเดียวแล้วก็อันเนี้ยเวลาเราไปทําฝรั่งแผ่นอบกรอบ
1: ค่ะ
0: เราใช้ผิวเค้าเนี่ยไปช่วยเรื่องของกลิ่นฝรั่งเวลาเดี๋ยวเราไปกินฝรั่งแผ่นอบกรอบเราจะเห็นว่ามันจะได้กลิ่นฝรั่งเลยตัวนี้ไปช่วยเสริมกลิ่น
1: ก็คือที่เราตัดออกก็คือเราไม่ได้ทิ้ง
0: ค่ะเราจะไม่มีทิ้งเพราะว่าเราเอาไปใช้ประโยชน์ต่อ
1: ค่ะเราจะเห็นว่าในแต่ละต้นก็จะมีไม้ปักแซมหมดเลยอันนี้ช่วยยังไงบ้าง
0: ตั้งแต่ตอนต้นเขาเล็กนะคะต้นเล็กเนี่ยพอกิ่งอย่างเงี้ยมันทนไม่ไหวเราก็ต้องเอาไม้ช่วยปักแล้วก็ช่วยพยุงเขาไว้
1: ช่วยพยุงเขา
0: แต่ตอนเนี้ยต้นมันเริ่มแข็งแรงใหญ่แล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะช่วยตัวเขาเองก็คือเขาสามารถรับน้ำหนักได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ปักเขาตั้งแต่ต้นเล็กๆ
1: ค่ะอย่างนี้นี่คือเขาสามารถที่จะโตได้อีกไหม
0: โตค่ะมันก็โตไปเรื่อยๆเพราะมันเราทำเป็นอินทรีย์เนี่ยมันอยู่ได้ประมาณ 6-7 ปีแต่ถ้าเคมีมันจะอยู่ได้ประมาณ 2-3 ปีมันก็เริ่มตาย
1: ค่ะมันมีในส่วนของตัวใบเกี่ยวไหมว่าใบเยอะเราควรจะริดใบทิ้งหรืออะไรยังไงบ้าง
0: เราก็ต้องดูค่ะบางทีสมมติว่าถ้ามันออกดอกอย่างเงี้ย
1: อันนี้คือดอกใช่ไหม
0: อันนี้ยังไม่ออกอันนี้มันแตกเดี๋ยวมันก็จะออกดอก
1: อ
0: ันนี้พอเราแต่งเวลาเราตัดแต่งจริงเนี่ยมันก็จะออก
1: ค่ะ
0: แต่สมมติว่าถ้าเราใบมันไม่สวยเราปิดออกอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะแตก
1: ในส่วนของตัวของการรดน้ำเราต้องรดไหมเพราะว่าเขาอยู่กับริมน้ำหรือยังไง
0: ถ้ามันฝนมันไม่ตกสักเหมือนประมาณอาทิตย์นึงเนี้ยมันก็จะไม่มีน้ำกินข้างบนเราก็ต้องรดก็ประมาณสักอาทิตย์นึงก็รดครั้ง
1: โอ้แสดงว่าไม่ต้องแบบว่ามาทุกวัน
0: ใช
1: ่หรือว่ามันต้องมาตัดแต่งทุกวัน
0: ไม่ค่ะเวลาเรามาตัดลูกตัดอะไรเราก็แต่งกิ่งไปด้วยแล้วเขาก็จะแตกถ้าเรามีการแต่งกิ่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวเวลาเขาแตกมามันก็จะเป็นออกมาเรื่อยๆมีทั้งปีมันก็จะมีดอกม
1: ี
0: ลูกใหญ่มีลูกห่อแล้วแต
1: ่ค่ะพอเวลาที่เราทำเป็นตัวฝรั่งอินทรีย์เนี่ยคือมันมีการดูแลที่พิเศษมากกว่าอย่างอื่นไหมด้วยแบบว่าแมลงศัตรูพืชหรือว่าเชื้อโรคเชื้อราอย่างเงี้ยเราต้องดูแลยังไงคะ
0: คือถ้าทำเป็นอินทรีย์เนี่ยมันง่ายกว่าทำเคมีเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเน้นว่าเราใช้ธรรมชาติช่วยดูแลรักษาอย่างเนี้ยแปลงเนี้ยบางทีเดือน2เดือนเราจะพ่นสมุนไพรสักทีนึงเพราะว่าการที่เราใช้สารเคมีหรือการพ่นสารเข้าไปเพื่อให้ดูแลแมลงเนี่ยมันจะไปทำลายแมลงตัวดีที่อยู่ในแปลงเรา
1: อ
0: ันนี้เราใช้ระบบนิเวศที่ว่ามีแมลงทั้งดีทั้งไม่ดีอยู่ในแปลงเดียวกันเขาก็จะช่วยดูแลเหมือนบางทีเวลามีเพี้ยก็จะมีพวกมังปอพวกอะไรมากินเพี้ยอะไรอย่างเงี้ยเราทำแบบธรรมชาติจริงๆให้ธรรมชาติช่วย
1: ค่ะจะเห็นว่าร่องนี้นะคะจะมีแต่เป็นฝรั่งอย่างเดียวแต่ว่าบางร่องก็จะมีแซมเป็นอย่างอื่นด้วย
0: อย่างร่องถัดไปที่เห็นนั่นนะคะ
1: เดี๋ยวพ
0: ี่อันนู้นจะเป็นมะนาวนะคะ
1: ก็จะมีแซมไปด้วยนะคะ
0: เพราะว่าการปลูกพืชหลายๆอย่างเนี่ยนะคะอย่างเป็นมะนาวอย่างนั้นนะคะเราก็จะมีหลายอย่างนี่ที่เพิ่งหมดไปที่พื้นดินเราก็จะมีฟักเขียวมีฟักทองอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะดูว่าอันนี้ต้นฝรั่งมันใหญ่แล้วมันก็จะปลูกยากตอนที่ต้นฝรั่งยังเล็กอยู่เราก็สามารถแซมได้อาจจะเป็นปลูกข้าวโพดแล้วก็เอาไว้เป็นอาหารที่เรากินในครัวเรือนเราไม่ต้องไปซื
1: ้อ
0: ส่วนรอบๆสวนน่ะก็จะมีพวกมะขามเทศมะม่วงละมุดเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกได้หมดอ
1: ยากกินอะไรปลูกอย่างนั้นเลยนะคะส่วนร่องนี้มีผลผลิตที่สามารถหลงเหลือในการเก็บอยู่บ้างไหมคะ
0: นี่
1: นะคะอันนี้คือ
0: เราดูยังไงเนี่ยค่ะสีผิวเขาจะขาว
1: ดูจากสีเหรอคะ
0: ค่ะ
1: สีผิวขาว
0: ส
1: ีผิวขาวก็คือจะเก็บได้แล้วแล้วก็นี่
0: ดูสี
1: เวลาเราดูก็คือเวลาจะเก็บเราคือดูจากสีผิวอย่างเดียว
0: ดูสีผิวคือถ้าดูขนาดไม่ได้บางต้นที่มันดกเกินมันก็จะลูกเล็กถ้ามันไม่ดกก็จะลูกใหญ
1: ่นี่ก็คืออ
0: ันนี้มันหลงอยู่
1: มันหลงอยู่ถือว่าเป็น

0: ความ
1: ว่าพอด
0: ี
1: เพิ่งเก็บใบ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็น1สายพันธุ์นะคะเดี๋ยวเราดูพื้นที่โดยรอบกันต่อแล้วก็ไปดูอีกสายพันธุ์นึงใช่มั้ยคะกิมจูใช่มั้ยด้านใน
1: ใช่
0: มันต้องแยกกันมั้ยเวลาปลูก
1: ต้องแยกกันค่ะเพราะว่าคนละร่องคนละล็อกอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าปลูกปนกันเวลาเก็บเราก็ต้องมานั่งแยก
0: ทีละ
1: ใ
0: บบางทีนึง
1: แล้วบางคนถ้าดูไม่รู้ก็จะเก็บปนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ่ะเดี๋ยวไปดูดีกว่ามันแยกกันยังไงถ้าแยกเป็นผลจะแยกยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปหาก่อนว่าตัวนี้จะมีอีกบ้างมั้ยเดี๋ยวไปตรงนั้นค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเข้าไปในสวนแล้วนะคะก็เก็บมาฝรั่งเป็น2แบบนะคะมีความแตกต่างกันจะเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็อันนี้จะเป็นสีขาวนะคะกิมจูนะคะก็จะเนื้อเยอะมีเม็ดแค่นิดหน่อยนะคะก็เป็นรสชาติอร่อยหวาน
0: ส่วนอันนี้
1: ก็จะเป็นตัวเฟิ่นหงมี่ก็จะเม็ดเยอะนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากนะคะก็เยอะกว่ากิมจูแต่ถ้าเป็นอีกตัวนึงหงเป่าสีตอนนี้ยังไม่มีเก็บนะคะก็จะเป็นเหมือนกิมจูเลยก็จะแดงมันจะแดงเยอะกว่านี
0: ้ค่ะทีนี้ถ้าเวลาเราไปเลือกซื้อตามท้องตลาดเราสามารถดูจากผลได้ไหมว่าอันนี้คืออะไรหรือไม่ได
1: ้ถ้าคนดูไม่เป็นก็จะไม่รู้เพราะมันไม่ได้ต่างกัน
0: ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าคนดูรู้อย่างเจ้าของสวนเนี่ยจะรู้ว่าเป็นกิมจู
0: ลักษณะพิเศษ
1: คือกิมจูเนี่ยเขาจะแป้น
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็กลมแป้นแต่ส่วนไส้แดงเนี่ยจะออกรีๆนิดนึงก็คือทุยๆนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าสังเกตให้ดีๆอ่ะมันจะอมชมพูที่ผิว
0: จะมีความอมชมพูนี่ระเรื่อระเรื่อถ้ากล้องเห็นนะเห็นเปล่าไม่รู้มีความอมชมพูออกมานิดนึง
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ต้องบางทีบางคนที่ไม่รู้ก็ต้องถามแม่ค้าว่าเป็นพันธุ์อะไรแต่ว่าถ้าคนรู้เนี่ยมันจะมีอมชมพูที่ผิวต้องสังเกตนิดนึงค่ะ
0: ค่ะอันไหนราคาสูงกว่ากัน
1: สีแดง
0: สีแดงราคาสูงกว่า
1: ค่ะ
0: ปลูกยากกว่าไหม
1: ไม่ยากกว่าก็พอๆกัน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ได้รับความนิยมมากกว่าหรือว่า
1: ใช่คนยังปลูกน้อยอยู่ก็เลยราคายังสูงอยู
0: ่ก็คือปลูกน้อยอยู่ราคาก็เลยสูงถ้าวัดระดับราคาอยู่ในเกณฑ์พื้นฐานประมาณกิโลละเท่าไหร่
1: ถ้าเป็นสีขาวคิมจูเนี่ยก็อยู่ประมาณ45ถึง50
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นสีแดงก็70ถึง80บาท
0: โอ้ก็อัพขึ้นมาเกือบครึ่งตัวเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือการที่เราเข้าสวนไปแล้วเนาะที่สวนฝรั่งก็คืออย่างที่พี่หยาดบอกก็คือเราไม่ได้ปลูกแค่นี้เราก็ปลูกเป็นพืชผักผลไม้ต่างๆแซมไปด้วยในพื้นที
1: ่เพราะว่าเรามีพื้นดินเราก็ใช้ให้มันเกิดประโยชน์เราปลูกพืชผักสวนครัวเหมือนอย่างที่แปลงนี้เราก็จะมีมะนาว
0: มีลูกใหญ่มาก
1: มีมะขาม
0: เดี๋ยวขออนุญาตขยับนิดนึงเพราะว่าลูกแบบใหญ่มากค่ะ
1: นี่ก็จะอยู่กับฝรั่ง
0: มะนาวนะคะลูกใหญ่มากอันนี้คือสวนแล้วก็เราก็มีการดูแลแบบอินทรีย์ทั้งหมดเลยนะคะทีนี้พอเรามาคุยกันถึงขนาดนี้แล้วปลูกต้อง60ไร่เนาะผลผลิตก็ค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าอยากรู้จังเลยว่าผลผลิตทั้งหมดของฝรั่งเนี่ยมันขายผลสดอย่างเดียวหรือว่าไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นได้ด้วย
1: เราขายเฉพาะที่สวยๆนะเป็นผลนะคะส่วนที่มันตกเกรดลูกเล็กที่ไม่สวยเราก็ไปแปรรูปต่อ
0: ค่ะจะไปแปรรูปเป็นอะไรบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูแต่สำหรับคุณผู้ชมที่เขาชมอยู่ทางบ้านถ้าอยากจะเป็นแค่เกษตรกรที่ปลูกฝรั่งทานเรามีเทคนิคที่จะบอกเขาไหมคะว่าควรจะปลูกอย่างไรดูแลอย่างไรบ้าง
1: คือการปลูกฝรั่งไม่ได้เป็นพืชที่ปลูกยากนะก็ดูแลง่ายๆเพียงแต่ว่าเราต้องห่อเขาแค่นั้นเองเพราะว่าที่ไม่ห่อก็จะทำให้มีแมลงมาเจาะมาต่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ผลผลิตเสียหายนะคะและเรามีการห่อก็มีเทคนิคการห่อที่บอกว่าใช้ถุงพลาสติกห่อนะคะเป็นถุงหิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็กระดาษพุ่มเพื่อพรางแสงเพื่อเนื้อเขาจะได้ฟูขาวอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราห่อถุงอย่างเดียวเราไม่หุ้มกระดาษมันก็จะออกผิวด้านๆแล้วเวลากินเนื้อมันไม่ฟูมันจะด้านๆไม่อร่อย
0: ค่ะก็มีเทคนิคในการห่อนั่นเองนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่ชมอยู่ทางบ้านเป็นเกษตรกรลูกใหม่นะคะหรือว่าเป็นมือใหม่ก็สามารถนำเทคนิคนี้ไปได
1: ้ค่ะ
0: ลงทุน1ครั้งได้ผลผลิตยาวนานกี่ปีคะ
1: ถ้าเราปลูกแบบอินทรีย์ก็อยู่ได้6ถึง7ปี
0: 6ถึง7ปีสามารถเก็บผลผลิตทานกันได้นะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราออกจากสวนกันนะคะแล้วก็จะไปดูการแปรรูปเขาบอกว่าฝรั่งที่นี่ล่องหนได
1: ้ค่ะต้องตามไปดูค่ะว่าล่องหน
0: จะล่องหนไปไหนยังไงบ้างเดี๋ยวไปชมกันต่อค่ะ

0: คุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเข้าพื้นที่ไปดูสวนกันมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันต่อเพราะว่าบอกว่าที่นี่ฝรั่งล่องหนจะล่องหนยังไงเอาไปทำอะไรได้บ้างคะ
1: ก็คือเราปลูกฝรั่ง1ต้นเนี่ยค่ะ
0: ค่ะ
1: คือเราก็เอามาใช้ประโยชน์เขาทั้งหมดเพื่อในเรื่องของการไม่เกิดการทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทำให้มันเกิดมูลค่าเพิ่ม
0: ค่ะ
1: นะคะอย่างเช่นเราปลูกมาต้นนึงเนี่ยแรกเลยแล้วก็ใช้ใบก่อนที่มันยังไม่ออกลูก
0: ใบเขาเอาไปทำอะไรคะ
1: ใบก็คือใบเพชรฉลาดใบเพชรฉลาดก็คือกลางแก่กลางอ่อนประมาณนี
0: ้นั่นเขามีชื่อเรียกด้วยเหรอ
1: ค่ะใบมันจะเป็นใบอ่อนใบเพชรฉลาดแล้วก็ใบแก
0: ่ค่ะ
1: ใบเพชรฉลาดเนี่ยเราก็เอามาผลิตเป็น
0: ตัวไหนคะตัวนี
1: ้ค่ะ
0: อ๋อชาใบฝรั่ง
1: ค่ะตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการดับกลิ่นปากลดไขมันในเลือดแก้การท้องเสียอันนี้ก็เอามาใช้ชงนะคะชงน้ำร้อนแล้วก็ดื่ม
0: ดื่มสามารถดื่มได้แบบบ่อยขนาดไหนหรือว่า
1: ก็คือถ้าดื่มบ่อยก็ต้องทงแบบเจือจางเพราะว่าถ้าเข้มข้นมันจะทำให้ท้องผูก
0: ค่ะ
1: แล้วก็ถ้าท้องเสียอย่างรุนแรงเนี่ยให้ใช้1ซองต่อน้ำ1แก้วชงหายทันที
0: อ๋อดีเนาะไม่ต้องไปเขาเรียกนะพึ่งยาปฏิชีวนะก
1: ็
0: คือเป็นแบบนี้เลยคือธรรมชาติล้วน
1: ๆใช่เป็นใบฝรั่งที่เราแปรรูปจากที่ต้นฝรั่งของเราเองเราก็เก็บมาล้างทำความสะอาดเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นออร์แกนิก
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเราไม่ใช้ยาไม่ใช้อะไรเลยไม่ใช้สารเคมีอะไรเลยแล้วก็เอามาล้างน้ำแล้วก็เอาไปตากแดดแล้วก็ไปเข้าตู้อบแล้วก็มาบดเป็นผง
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาชงน้ำร้อน
0: ค่ะ
1: ส่วนพอใบเนี่ยมีใบเพชรฉลาดเนี่ยนะคะเพราะว่าที่เราไม่ใช้ใบแก่เพราะใบแก่เนี่ยรสชาติมันจะฝาดส่วนใบแก่เราก็มาผลิตเป็นยาสระผม
0: นี่เหรอคะอันนี้เป็นแชมพู
1: ค่ะอันนี้ก็ใช้ใบฝรั่ง
0: ค่ะ
1: ก็ช่วยในเรื่องของการแก้รังแคแก้คันศีรษะ
0: ตรงจุดมากอันนี้ก็คือมาทำเป็นแชมพูนะคะหรือเป็นพวกเวชสำอางต่างๆนะคะอันนี้ตัวใบแก
1: ่ใบแก
0: ่นำมาทำยังไงคะ
1: เอามาต้ม
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ไปผสมกับอุปกรณ์ที่เป็นเรื่องของยาสระผมมันก็จะช่วยตอนนี้ก็กำลังดูต่อว่าจะไปทำในเรื่องของการรักษาพวกเห็บหมัดของสุนัขอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องใช้บิดที่มันเข้มข้นขึ้นอาจจะใช้ใบแก่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็กำลังอยู่ในขั้นทดลองอยู
0: ่
1: ส่วนนอกจากนั้นก็ยังมาทำยาดม
0: อันนี้คือใบเหมือนกัน
1: ถูกไหมคะอันนี้ใบแก
0: ่เป็นใบฝรั่งมาทำเป็นยาดม
1: ค่ะ
0: ลักษณะการทำคล้ายๆกันไหม
1: ก็คล้ายกันใช้ใบแก่เหมือนก
0: ัน ใช้ใบแก่เหมือนกัน
1: ค่ะแล้วก็ต้องเอามาอบทุกอย่างสมุนไพรที่เอามาร่วมด้วยก็ต้องอบทั้งหมดเพราะไม่งั้นจะเกิดมีเชื้อราเพราะฉะนั้นต้องเข้าตู้อบ
0: ค่ะถัดมาค่ะพี่อยากค่ะ
1: ก็มาที่ผลนะคะ
0: ผลก็แน่นอนคือทานสดได้
1: ทานสดแล้วก็สวยๆผิวสวยๆอย่างเนี้ยแล้วก็ส่งขายเป็นผลสด
0: ค่ะ
1: แต่ที่มันโรคเล็กมันตกเกรดนะคะแล้วก็ผิวไม่สวยเพราะเราทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันต้องมีเบอร์ตกเกรดม
0: ี
1: ผิวไม่สวยแล้วก็มาแปรรูปต่อเป็นตัวน้ำฝรั่ง
0: น้ำฝรั่งอันนี้เป็นฝรั่งกิมจู
1: กิมจูค่ะก็จะเป็นสีเขียว
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นฝรั่งไส้แดงก็จะเป็นสีแดง
0: รสชาติเขาจะคล้ายกันไหม
1: อันนี้จะหวานอมเปรี้ยวอันนี้จะออกหวานนะคะแต่ว่าตัวน้ำฝรั่งเนี่ยมันจะมีวิตามินซีสูงยิ่งกว่าส้ม
0: ค่ะ
1: อันนี้ถ้าดื่มอ่ะมันจะช่วยในเรื่องของอาการไอเจ็บคออะไรพวกนี้คนที่เป็นหวัดเจ็บคอไอส่วนพอเราผลิตตัวน้ำฝรั่งแล้วเนี่ยเวลาเราเข้าเครื่องอันนี้เราจะไม่ผสมอะไรนะเพราะมันฝรั่ง 100% เลยก็คือเฉาะเอาแต่เนื้อเข้าเครื่องแล้วมันก็จะแยกกากแยกน้ำตัวเนื้อที่แยกออกมาเราก็จะไปผลิตต่อเป็นตัวนี
0: ้เ
1: ป็นฝรั่งแผ่นอบกรอบ
0: ตัวกากของเขาเหรอคะ
1: ค่ะนี่ค่ะ
0: อุ้ยทำไมมันเป็นแผ่นลักษณะแบบนี
1: ้อันนี้แหละค่ะเราก็เอาไปปรุงรสนิดนึง
0: นี่เดี๋ยวดูให้ดูทางนี
1: ้ค่ะก็คือเราไปตรวจที่สถาบันอาหารมาแล้วยังเหลือไฟเบอร์เหลือวิตามินซีที่ยังอยู่เราก็เลยเอามาผลิตเป็นอาหารต่อเพื่อทำให้มันเกิดมูลค่าเพิ่มแล้วก็ไม่ต้องเอาไปทิ้งนะคะเราก็จะทำให้มันเกิดประโยชน์ขึ้น
0: ปรุงรสอันนี้เขาปรุงรสเป็นรสพริกเกลือนะคะมีรสอื่นด้วยไหมคะ
1: ก็จะมีพริกเกลือมีบ๊วยนี่ค่ะ
0: มีบ๊วยอ๋อจะเป็นสีนี
1: ้แล้วถ้าใครไม่อยากปรุงก็จะเป็นดั้งเดิมไม่ปรุงนะคะ
0: อันนี้
1: ใส่พริกเกลืออันนี้ใส่บ๊วย
0: แล้วกระบวนการที่มันจะมาเป็นแผ่นๆนี้เราต้องเอาไปทำยังไงบ้าง
1: เราก็เอาไปปรุงรสก่อนแล้วก็ไปกวนแล้วก็เข้าตู้อบใช้เวลา5 ชั่วโมง
0: กว่าจะได้
1: เนี่ยค่ะ
0: กว่าจะได้นะคะ
1: ผ พอดีเราก็มีปลูกแมนเบอรี่ด้วยแล้วก็จะทำรสแมนเบอรี่แมนเบอรี
0: ่ค่ะ
1: นะคะก็จะมี4รสทั้งหมด
0: อันนี้ก็คือตัว
1: เนื้อ
0: ของน้ำที่เราไปทำมาแล้วก็คือแยกออกมา
1: น้ำเราก็ขายไปแล้วแล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยปกติไม่ทิ้งก็ต้องไปเลี้ยงสัตว
0: ์
1: แต่มันเยอะเวลามันเยอะเนี่ยมันก็เหลือมันก็จะกลายเป็นขยะเราก็จะเลยเอามาทำให้มันเกิดมูลค่า
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: มีไปทำอะไรได้อีกไหมคะ
1: ก็ตัวผลก็ไปทำไวน์ได้อีก
0: อาจจะมีไวน์อีกหนึ่งอย่างนะคะที่ไปทำหมดยังคะ
1: ค่ะเนี่ยแล้วก็ตัวต้นต้นเวลามันอายุมากๆแล้วเวลาเราจะต้องเปลี่ยนหร
0: ือ
1: ว่ามันออกลูกมาแล้วมันเล็กแล้วเราจะต้องเปลี่ยนต้นเป็นข้าวเตาอบเผาเป็นถ่านพอเผาถ่านเราก็ได้ถ่านเป็นเชื้อเพลิง
0: ค่ะ
1: เราก็ได้น้ำส้มฟันไม้ที่ออกจากเวลาเราเผาก็ไปเป็นตัวสารไล่แมลง
0: ค่ะ
1: ก็เอามาใช้ในแปลงเราได้อีกแล้วก็ขี้เถ้ามันเวลาเผาเนี่ยมันก็จะต้องเกิดมีที่มันมอดอ่ะมันก็จะเป็นขี้เถ้าขี้เถ้าเราก็มาแช่น้ำให้มันเป็นน้ำด่าง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้มันตกตะกอนน้ำใสๆแล้วก็เอาน้ำตัวใสเนี่ยเอาไปฉีดไล่แมลงได้กันเชื้อราได้นะคะแล้วก็สามารถเอาไปทำน้ำยาล้างจานก็ได้น้ำยาซักผ้าก็ได
0: ้
1: ก็คือเราใช้ทุกส่วนของต้นฝรั่งหมดเลย
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็ลองกำลังคุยกับมหาลัยอยู่นะคะเรื่องของรากเวลาเราตัดต้นออกเนี่ยเวลาขุดขึ้นมาแล้วเนี่ยรากเนี่ยมันไม่สามารถเผาได้แล้วเรารอการย่อยสลายเนี่ยมันนานก็เลยลองให้ทางมหาลัยเอาไปวิจัยต่อว่าตัวรากจะไปทำอะไรได้อีกเพราะฉะนั้นเราก็เลยเหมือนเป็นฝรั่งร่องหนก็คือหายไปหมดทั้งต้นเราใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด
0: ค่ะตอนนี้ก็จะต่อยอดไปถึงรากแล้วเนา
1: ะ
0: รากของฝรั่งแล้วนะคะในส่วนนี้พอเราได้รู้ถึงเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราไปทำไปแปรรูปเกี่ยวกับฝรั่งแล้วทีนี้ในส่วนของที่นี่เป็นตลาดด้วย
1: ค่ะวันเสาร์อาทิตย์ก็ เป็นตลาดเล็กๆอยู่ในสวนนะคะก็เป็นคนที่อยู่ในชุมชนเราไม่ใช่แม่ค้าอาชีพ
0: ค่ะ
1: ก็คือปลูกกันเองแล้วก็นำมาจำหน่ายคนที่ถนัดในเรื่องของการแปรรูปก็แปรรูปเป็นขนมอย
0: ่
1: างเช่นคนปลูกกล้วยก็ขายเป็นข้าวต้มมัดปลูกมะพร้าวก็ขายมะพร้าวสังขยามะพร้าววุ้นอะไรอย่างเงี้ยเอามาแปรรูปในผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในชุมชนเราก็แปรรูปเป็นขนมแล้วก็มานั่งขายกันแล้วก็ราคาไม่ได้สูงเพราะว่าอย่างข้าวต้มมัดน่ะมัดละ5บาท10บาทนะคะมัดใหญ่ๆบางทีคนก็มาถามเอ้ากำไรเหรอเขาก็บอกคนทำก็คือคนในชุมชนก็บอกว่าเขาได้กำไรสิเพราะว่ามะพร้าวกล้วย อะไรอย่างเงี้ยเขามีเอง
0: ใบตอง
1: ใบตองมีเองไม่ได้ซื้อแค่ซื้อแค่ข้าวเหนียวน้ำตาลถั่วดำอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยก็เขาบอกว่าไม่ได้ลงทุนสูงเขาก็อยากให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้ามาเที่ยวเข้ามาหานะคะมาคุยกับคนในชุมชนว่าเกษตรกรทำอะไรปลูกอะไรแล้วอยากได้ความรู้อะไรก็สามารถมาเรียนรู้ได้กับแม่ค้าที่ขายในนี้เพราะว่าไม่ใช่เป็นแม่ค้าอาชีพจะเป็นคนสวนที่ปลูกเองทำเองผลิตเองหรือจะมาเรียนรู้วิธีการทำขนมทำอะไรเงี้ยได้หมดเพราะว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่นี
0: ่
1: ก็จะสอนและบอกให้อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ตลาดนี้เปิดเสาร์อาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย
1: ์
0: วันหยุดนะคะจะเลิกเปิดด้วยไหมคะ
1: ไม่ได้เปิดค่ะ
0: เพราะว่าแค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้น
1: แค่เสาร์อาทิตย์เพราะว่าอีก5วันขอเป็นเวลาที่เป็นเกษตรกรที่ต้องเข้าสวน
0: เรียกว่าให้ทุ่มเทกับการเป็นเกษตรกรในการเข้าสวนแต่ว่าเสาร์อาทิตย์ก็สามารถมาซื้อได้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะ
1: 8โมงครึ่งถึงบ่าย2ค่ะ
0: 8โมงครึ่งถึงบ่าย2สามารถมาได้ที่ตลาดในสวนตรงนี้นะคะแต่จากที่เราคุยมาทั้งหมดเลยเนี่ยในส่วนนี้ก่อนที่จะมาสำเร็จแบบนี้นี่เรามีเส้นทางลบลุกคุกคานมาขนาดไหน
1: นานค่ะ20ปี
0: มาก
1: 20ปีที่เราต้องลงแรงลงใจแล้วก็ทุ่มเทกับเขาก็คือเวลาเราทดลองอะไรเนี่ยมันก็กลายเป็นเหมือนเป็นนักวิจัยเลยเนา
0: ะ
1: เวลาทำอะไรเนี่ยมันมีทั้งสำเร็จและไม่สำเร็จกว่าจะมาถึงวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรเยอะๆหลายอย่างที่เราทำออกมาแล้วมาหาความสำเร็จตรงนี้ว่าเราต้องดูแลทั้งการเป็นเกษตรกรดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมดูแลของเรื่องสุขภาพคือทำร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็บางครั้งก็ได้มีคนมาถามเอ้าคุณไปทำกับสาธารณสุขไปเกี่ยวข้องอะไรกับเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็บอกสาธารณสุขก็คือแรงสำคัญที่เราบอกว่าเราอยากผลิตอาหารปลอดภัยให้คนไทยได้กินสิ่งดีๆแล้วอาหารปลอดภัยทุกคนก็ไม่เป็นโรค มันก็เกี่ยวกับสาธารณสุขอะไรอย่างเงี้ยเรื่องสิ่งแวดล้อมเราก็บ บอกว่าเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเราจะพยายามใช้ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเกิดมูลค่าให้เยอะที่สุดแล้วก็จากการที่มันจะเป็นมลพิษที่มันจะเป็นการที่จะเป็นขยะเราเอามาทำให้มันเกิดเป็นรายได้เกิดเป็นสิ่งที่มันทำแล้วมองเห็นแล้วก็ทุกคนมีความสุขก
0: ็
1: เลยเหมือนที่หมู่บ้านบ้านหัวอ่าวนี้ก็จะได้รับคำว่าชุมชนอุดมสุข
0: ค่ะ
1: ก็มีการประกวดชุมชนอุดมสุขก็ได้ชุมชนอุดมสุขดีเด่นระดับภูมิภาคนะคะก็คือการช่วยเหลือกันในชุมชนแล้วก็ทำอะไรร่วมคิดร่วมทำด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่ะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เราเรียกว่าลงทุนลงแรงนะคะลงใจมาเพื่อที่จะทำสิ่งนี้จนประสบความสำเร็จถ้าคุณผู้ชมทางบ้านที่สนใจอยากจะมาที่นี่มีช่องทางในการติดต่ออย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะก็ถ้าท่านที่สนใจที่จะเข้ามาเยี่ยมชมนะคะก็เปิดแมปมาที่ตลาดในสวนหรือศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าวนะคะหรือถ้ามาไม่ถูกยังไงจริงๆก็โทรเข้ามาได้นะคะเบอร์โทร0813038556ค่ะ
0: ค่ะก็เรียกว่าสามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยที่พาเราเข้าไปในสวนด้วยแล้วก็มาอุดิพันธ์ตรงนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะโอกาสหน้าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: พราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แบล็คปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรอง
2: ไม่
1: หลงกลโกงออนไลน์
3: ลิงก์แปลกห้ามกด
4: เงินสดห้ามโอน
5: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
6: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
7: โอเค
8: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รอเธอมาคุยรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายแบบง่ายๆกับทนายความมืออาชีพครับโดยคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้แล้วก็เข้าไปในห้อง Open Chat ของเราได้นะครับมาร่วมปรึกษาสอบถามปัญหาทางด้านข้อกฎหมายกันได้เลยสำหรับคำถามของใครที่น่าสนใจเราจะขออนุญาตหยิบยกมาพูดคุยกันภายในรายการเป็นกรณีศึกษาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเราจะมาคุยวันนี้จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงซึ่งเราเคยคุยกันไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาลงรายละเอียดให้ลึกขึ้นเพราะว่าปัจจุบันนี้ครับการเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่เพียงแค่สัตว์เลี้ยงเท่านั้นแต่หลายคนเลี้ยงเสมือนกับสมาชิกในครอบครัวของเราเองทีนี้ครับการดูแลสัตว์เลี้ยงรวมไปถึงถ้าสัตว์เลี้ยงของเราไปทำร้ายเพื่อนบ้านเข้าเราในฐานะครอบครัวของเขาจะต้องมีความรับผิดชอบอย่างไรบ้างวันนี้จะมาพูดคุยกับทนายยิ่งพรอินทร์ศรีชื่นหรือว่าทนายฝ้ายนั่นเองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ทนายฝ้ายครับจริงๆเรื่องของสัตว์เลี้ยงเนี่ยเคยคุยกันมาบ้างแล้ว
1: 1รอบ
0: ได้ข่าวว่าเลี้ยงแมวด้วย
1: ใช่
0: เปรียบเสมือนลูกเลยไหมครับ
1: ฝ้ายว่าหลายคนเดี๋ยวนี้ถ้าดูตามเทรนด์แล้วเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยนิยมมีลูกเราก็จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเหมือนลูกเลยจำได้ว่าเทปก่อนเราคุยกันไปว่าถ้ามีการฝังไมโครชิปเนี่ยในฐานะของคนเลี้ยงรู้สึกยังไงมันอาจจะเกิดความปลอดภัยแหละแต่เราก็รู้สึกว่าเหมือนฝังไมโครชิปใส่ลูกมันก็ห่วงนะ
0: มันเหมือนกับว่ามีสิ่งอะไรก็ไม่รู้เข้าไปอยู่ในร่างกายของลูกเรา
1: ใช่อาจจะไม่เจ็บก็ได้แต่ว่าเราก็กังวล
0: ทีนี้เรามารื้อฟื้นกันสักหน่อยดีกว่าครับเกี่ยวกับพื้นฐานเลยสำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์ทุกๆคนไม่ว่าจะเลี้ยงลูกหมาลูกแมวเลี้ยงอะไรก็ตามแต่ในฐานะความรับผิดชอบของผู้เลี้ยงเขาจะต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวสัตว์เลี้ยงนี้ยังไงบ้างครับ
1: คือพรบหรือกฎหมายที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงปัจจุบันเนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้มีแค่พรบที่กำลังออกมาซึ่งเดี๋ยวที่วันนี้เราจะคุยกันเนี่ยมันบังคับใช้เฉพาะพื้นที่ในกรุงเทพ
0: ครับ
1: ไอ้เรื่องฝังไมโครชิปเนี่ยนะแต่มันก็ยังมีพรบทารุณกรรมสัตว์นะคะความรับผิดของผู้เลี้ยงผู้ควบคุมดูแลซึ่งอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาหน้าที่ในการชดใช้ค่าเสียหายซึ่งอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งถ้าให้พูดง่ายๆคือมีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องแต่ถ้าให้พูดเล่าให้ฟังเหมือนเรื่องราวชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ก็ต้องบอกว่าคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยคำว่าเป็นเจ้าของเนี่ยคือเป็นคนที่เลี้ยงดูไม่ใช่แค่อาจเจอแมวจรแล้วเอาแมวเลียไปให้นะเทอาหารหมาไว้ให้แล้วเรียกว่านี่เจ้าของ
0: ครับ
1: อาจจะไม่ใช่ทันทีนะคำว่าเป็นเจ้าของก็คือภาพชาวบ้านเลยอ่ะหมาอยู่ในบ้านคุณเบิร์ตเลี้ยงดูแลฉีดวัคซีนเอาใจใส่อาบน้ำกำจัดเห็บหมัดเนี่ยเจ้าของยัง
0: เป็นเจ้าของแล้ว
1: ดูแลยัง
0: ดูแลแล้ว
1: แต่เราก็จะเจอจะไอความเป็นเจ้าของเนี่ยค่ะมันก็จะเห็นได้ว่าถ้าสัตว์เราไปกัดไปทำร้ายคนอื่นโดยที่สัตว์เราเนี่ยดุร้ายกฎหมายใช้คำนี้ดุร้ายหรืออันตรายโดยที่เราไม่ควบคุ
0: ม
1: คุณเบิร์ตมีความรับผิดแน่ๆเลยอย่างแรกก่อนคือความรับผิดทางอาญา
0: ครับ
1: ความรับผิดทางอาญาก็คือไม่ได้ดูแลทำให้เดือดร้อนรำคาญคำว่าเดือดร้อนรำคาญเกิดได้หลายอย่างนะ
0: ครับ
1: ไปขี้บ้านคนอื่น
0: เ
1: นี่ยเดือดร้อนรำคาญมันก็จะมีค่าปรับโทษนี้เพราะคุณเบิร์ตรักเหมือนลูกคุณเบิร์ตก็ต้องไปเก็บอึลูกด้วยนะ
0: ต้องดูแลทุกอย่างเลย
1: ลูกเราไปทำข้าวของเขาเสียหายไปกัดยางรถยนต์เขาเข้าไปทำลายของในบ้านเขาไปกัดเขาโดยที่เขาไม่ได้ยุแย่สุนัขเราแมวเราอย่างเงี้ยเราก็มีความรับผิดทั้งทางแพ่งทางแพ่งนี่รู้อยู่แล้วอะไรเสียหาย
0: ชดใช้
1: ต้องชดใช้ตามที่เขามีใบเสร็จมาแต่ในทางอาญาก็จะมีเหมือนกันนะคะคือถ้าปล่อยปะละเลยไม่ดูเนี่ยก็จะมีโทษจำคุก1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทนี่คือโทษทางอาญา
0: ครับเมื่อสักครู่ทนายฝ้ายพูดถึงเรื่องของการทำให้เดือดร้อนรำคาญใจไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามแต่ทีเนี้ยหลายคนก็อาจจะฉุกคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดบางคนน่ะเขาไม่ชอบเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะชอบเลี้ยงสัตว์ถูกไหมครับ
1: ใช่เข้าใจ
0: บางคนก็อาจจะไม่ชอบแต่อยู่บ้านใกล้กันอ่ะหุยบ้านเนี้ยเลี้ยงสุนัขไว้ตั้ง 3-4 ตัวแล้วเราก็เป็นโรคที่ไม่ถูกกับสัตว์ประเภทนี้ซะด้วยรำคาญเห่าทุกวันเลยสร้างความเดือดร้อนหรือยังครับ
1: คือมันต้องดูนะคุณเบิร์ต ถ้าสร้างความเดือดร้อนหรือยังคำถามสมมติสั้นๆนี้เลยนะถ้าบ้านหลังนึงคำว่าบ้านเมื่อกี้เราก็ไม่ได้บอกว่าทาวน์เฮาส์หรือบ้านเดี่ยว
0: ครับ
1: แหมพอมันเป็นนักกฎหมายเนาะถามสั้นมันก็จะต้องขยายความเข้าไปอีกคือถ้ามันเป็นทาวน์เฮาส์แล้วเลี้ยง 3-4 ตัวเนี่ยแน่นอนว่าผนังเดียวกัน
0: ครับ
1: ความเดือดร้อนรำคาญน่ะในเรื่องเสียงมันมีอยู่แล้วกลิ่นขนคุณเบิร์ตเคยเห็นไหมปลิวเข้ามาในบ้านเราเนี่ยเดือดร้อนรำคาญแล้วเหมือนกัน
0: ครับ
1: แต่มันจะไปลงล็อกตามกฎหมายในที่เกี่ยวข้องอันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้นะคะสามารถไปปรึกษา เจ้าพนักงานได้เช่นวันนี้หมาเห่าไม่ได้มาอึไม่ได้มากัดแต่เห่าจะนอนไม่ได้เลย
0: ครับ
1: เห่าอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นมลพิษทางไหนอาจจะเป็นเกี่ยวกับพรบสาธารณสุขอย่างเงี้ยเป็นต้นไปปรึกษาแล้วให้เขามีคำสั่งให้เขาจัดการจัดการนี่คือไม่ได้สั่งเก็บหมานะหรือว่าเอาหมาไปทิ้งไปปล่อยไม่ใช่แต่จัดการต้นเหตุปัญหาเหล่านั้น
0: ครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเบื้องต้นละถ้าเรารู้สึกว่าต้องอยู่ร่วมกันกับบ้านที่รักสัตว์มาก
1: ๆ
0: แล้วเราเองรู้สึกว่าเราก็ไม่ใช่คนที่รักสัตว์ขนาดนั้น อาจจะต้องอดทนสักหน่อยหรือถ้ามันทนไม่ไหวจริงก็สามารถไปแจ้งเขาก่อนได
1: ้ควรแจ้งเขาก่อนเพื่อนบ้านกันมันย้ายบ้านหนียากนะ

0: นั่นน่ะสิ
1: อื
0: เราม เคยคุยปัญหาเรื่องนี้กันไปแล้วด้วยว่าถ้าการที่เราจะซื้อบ้านสักหลังเนี่ยมันเหมือนการเสี่ยงโชค
1: อืมใช่ใช่
0: ทีนี้เราไม่รู้ว่าเขาจะเป็นคนอย่างไรในข้างบ้านเราเนาะ
1: ค่ะ
0: มากันที่เรื่องของสัตว์เลี้ยงกันต่อนะครับถ้าสมมติว่าสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยไปนอกบ้านไปทำความเดือดร้อนให้คนอื่นเช่นไปข้างบ้านเลยนี่แอบเข้าไปข้างบ้านไปขโมยของกินข้างบ้านมาปุ๊บเอ้ยเธอแมวเธอเข้ามาได้ยังไงแบบนี้ครับมันเข้าข่ายการดำเนินคดีได้ไหม
1: จริงๆถามว่าดำเนินคดีได้ไหมเราบอกไปในตอนต้นว่าถ้ามันเป็นเรื่องของกฎหมายแพ่งมันทำให้เกิดความเสียหายดำเนินคดีได้ที่คุณเบิร์ตเล่ามาเมื่อกี้ว่าหมาหลุดออกไปปิดบ้านแล้วล่ะแต่มันเล็ดรอดออกไปแมวหลุดออกไปเอาเป็นว่าบางคนอาจจะบอกแมวมันจะไปทำความเสียหายอะไรหมามันจะไปทำความเสียหายอะไรเอาเป็นว่าไม่ว่าความเสียหายอะไรถ้ามันเกิดขึ้นและเจ้าของพิสูจน์ได้ว่าตนเองเนี่ยได้ป้องกันและควบคุมดีแล้ว
0: ครับ
1: ปิดบ้านแล้วมัดแล้วในกรณีเป็นหมาดุหรือแมวเนี่ยลึกเขามีทั้งรั้วมีทั้งแบบประตูปิดแมวแล้วมันยังหลุดรอดถ้าไปทำความเสียหายเจ้าของเขายังต้องรับผิดอยู
0: ่ถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเราดูแลดีแล้วก็ตาม
1: มันเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์ว่าคำว่าดูแลดีคือยังไง
0: ครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์ที่เจ้าของต้องพิสูจน์ว่าฉันดูแลดีแล้วมันความเสียหายใน1ครั้งอะค่ะมันไม่ได้มีเหตุและปัจจัยเดียวอย่างเช่นสมมติฝ้ายปล่อยแมวไปแต่บ้านคุณเปิดก็เปิดอ้าเลยเหมือนกัน
0: ต้อนรับต้อนรับทุกคน
1: เข้าไปเลี้ยงเนี่ยแล้วเข้าไปประจำสม่ำเสมอแมวฝ้ายไม่เคยมีปัญหาเลยอยู่ดีวันนี้ไปมีปัญหาส่วนหนึ่งก็เป็นความผิดคุณเบิร์ดด้วยนะเนี่ยมันไม่มีแบบเข้าไปแล้วโอกาสน้อยค่ะที่มีปัญหาทันที
0: ครับ
1: แต่ที่ฝ้ายเคยเจอคือคุณเบิร์ดเลี้ยงหมาแล้วก็ปล่อยเหมือนกันปล่อยเป็นเวลาแต่ไม่ได้ควบคุมหรอกฝ้ายเลี้ยงแมวหลุดไปปะกัน
0: หมากับแมวนี่ก็เป็นอะไรที่ไม่ค่อยถูกกันซะด้วย
1: แล้วแมวฝ้ายตายหมาคุณเบิร์ดกัดนี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่ง
0: เมื่อพูดถึงสัตว์เลี้ยงตายอันนี้เข้าประเด็นเลยเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าเอ้ยบางทีอะเรารักสัตว์เลี้ยงของเราเหมือนกับลูก
1: ค่ะ
0: วันนี้คืนดีมีคนมาวางยาเบื่ออ สัตว์เลี้ยงเราตายเปิดกล้องวงจรปิดดูจับได้แล้วเป็นใครคนในหมู่บ้านเรานี่แหละดำเนินคดีได้ยังไงบ้างครับ
1: ได้ต้องดูตั้งแต่ก่อนตายเลยนะถ้าสัตว์เลี้ยงเข้าไปมีการทารุณโดนข้อหาพรบนี้แน่ๆทารุณกรรมสัตว
0: ์
1: จะไปเข้ากรรมกี่กรรมกี่วาระขึ้นอยู่กับการกระทำเขา2ในเรื่องของการชดเชยค่าเสียหายฝ้ายเคยเจอกรณีจริงแบบนี้ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นข่าวว่าลุงคนนึงเนี่ยแมวมันเข้าไปในบ้านเขาก็เอาแมวฟาดจนตายเลยได้ดูข่าวใช่ไหม
0: ครับ
1: ฝ้ายในฐานะคนรักแมวเห็นแล้วมันแบบมันหดหู่อ่ะคุณลุงโดนแน่ๆพรบทารุณกรรมสัตว์โดนรับโทษแน่ๆค่ะทางอาญาแต่ว่าค่าความเสียหายเขาจะบอกว่าแมวของฉันเขาฟูมฟักมาอย่างดีฉันซื้อมาตัวละ40,000
0: ครับ
1: ค่าอาหารแมวเดือนละเกือบ 5,000 ค่าวัคซีนนู่นนี่นั่นเจ้าของถ้าเจ้าของจะมาตีรวมเป็นแบบ 500,000 บาทกฎหมายอ่ะยังไม่ได้ให้ความเสียหายไว้เยอะขนาดนั้นรวมความเสียหายทางด้านจิตใจเพราะสุดท้ายเขาก็จะให้ความเสียหายตามความจริง
0: โอ้แต่ความจริงแล้วอ่ะเขาก็รักเหมือนลูกนะมันคือ
1: ความเสียหายทางจิตใจ
0: ใช่ครับสิ่งนี้ครับเราจะไม่สามารถมาได้ใช่ไหมเรียกร้องมาได้ใช่ไหมครับ
1: น่าจะยากเพราะว่าความเสียหายทางจิตใจศาลจะมองรวมสมมติว่าวันนี้แมวคุณเบิร์ตเสียชีวิตเนื่องจากว่าโดนทารุณกรรมข้างบ้านทารุณกรรมไปอย่างเงี้ยคุณเบิร์ตเป็นซึมเศร้าจากเรื่องนี้เลยเป็นแพนิคจากเรื่องแมวตายเลยอันนั้นคือค่าความเสียหายแบบที่มีใบเสร็จอาจจะเรียกได้ก็ได้อ
0: ันนั้นเรียกได้เลย
1: แต่ถ้าบอกว่าฉันกินข้าวไม่ได้คือฝ้ายไม่อยากยกตัวอย่างนี้เท่าไหร่เพราะว่าตัวฝ้ายเนี่ยเป็นคนเลี้ยงแมวแล้วก็เลี้ยงเหมือนลูกเลยเลี้ยงอย่างดีเลยไม่อยากยกตัวอย่างนี้แต่มันทำให้เห็นภาพชัดความเสียหายด้านจิตใจเนี่ยกฎหมายยังไม่ได้รองรับเยอะขนาดนั้นเพราะความเสียใจของแต่ละคนมันวัดเป็นมูลค่าไม่ได
0: ้
1: ถ้าบอกว่าทุกความเสียใจอ่ะมันเป็นมูลค่างั้นคนอกหักฟ้องได้แล้ว
0: ในกรณีที่แม่พูดถึงคนอกหักถ้าคนรักกันอยู่ด้วยกันเลี้ยงสัตว์เลี้ยงร่วมกันแม้คือลูกเลยเป็นสัญลักษณ์แทนความรักของเราสอง
1: นี่พูดถึงเรื่องไฟหรือเปล่าไปแอบรู้อะไรมาหรือเปล่า
0: แต่พอวันหนึ่งเกิดเลิกรากันไปด้วยไม่ดี
1: ค่ะ
0: ใครจะเอาไปอ่ะลูกเธออ่ะเธอเอาไปสิมันเกี่ยงกันแบบเนี้ยเราจะมีวิธีการไกล่เกลี่ยยังไงบ้างครับในทางกฎหมาย
1: เกี่ยงนี่คือเกี่ยงกันไม่เอาเหรอ
0: ไม่เอาน
1: ึกว่าแย่งกันเอาเล่าทั้งสองแบบเลยละกันจากสถานการณ์จริงไฟเนาะของสถานการณ์จริงไฟคือแย่งกันว่าจะเป็นของใครเพราะอย่างแมวตัวนึงเราซื้อแมวพันธุ์มาเลยมันน่ารักนู่นนี่นั่นพอเวลาที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไปกันต่อไม่ได้เนี่ยเราคิดว่าเป็นเหมือนลูกนะก็จะมองว่าคนจะถามว่าแมวเนี่ยสุดท้ายแล้วเป็นของใครใครเลี้ยงมากกว่าม
0: ีใครเลี้ยงมากกว่าด้วย
1: คนก็จะคิดเพราะเขาคิดว่าเขาเป็นลูกไงแต่ในทางกฎหมายอะแมวยังเป็นทรัพย์สินอยู่นะ
0: อ๋อในทางกฎหมายคือเป็นทรัพย์สิน
1: ก็ถ้าฝ้ายเป็นคนจ่ายเงินให้ฟาร์มแมวเพื่อรับนางเหมียวของฝ้ายมาเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วคุณเบิร์ดก็ช่วยกันดูแลแต่ฝ้ายอาจจะออกไปทำงานนอกบ้านคุณเบิร์ดให้ข้าวให้น้ำเก็บอึตักทรายแมวมากกว่าวันที่จะเลิกรากันคุณเบิร์ดบอกว่าฉันมีความเป็นพ่อมากกว่านี่เอากฎหมายมนุษย์มาจับเลย
0: ครับ
1: แต่ฝ้ายจะบอกว่าใช่เธอมีความเป็นพ่อมากกว่าแต่เนี่ยสุดท้ายมันเป็นทรัพย์สินของฉันฉันเป็นคนซื้อมาเอาความเป็นพ่อของเธอไปแล้วเอาเงินมาด้วยก็ทำได้อันนี้คือกรณีที่ตัวฝ่ายอีกฝ่ายนึงไม่อยากได้แต่ถ้าอยากได้เมื่อถูกตีเป็นทรัพย์สินก็ต้องดูว่าเขาใครเป็นเจ้าของตั้งแต่แรก
0: ในกรณีนี้คืออยากได้ทั้งคู
1: ่
0: แต่ตกลงกันไม่ได้แล้วล่ะก็ต้องไปดูว่าใครคือคนที่ซื้อมาก
1: ลับกันฉันใดก็ฉันนั้นคุณเบิร์ดบอกไม่เอาฉันไม่ได้เป็นเจ้าของฝ้ายบอกไม่เอาฉันก็ไม่เคยให้ข้าวเลี้ยงดูอะไรเลยฉันซื้อมาตอนนั้นเพราะคิดว่าอยากหางานอดิเรกทำถ้าเป็นอย่างเงี้ยกรณีนี้ก็มีเยอะเลิกกันแล้วไม่อยากเห็นไม่อยากเลี้ยงมันก็กลับสู่หลักเดิมอ่ะใครซื้อมาล่ะ
0: มันเป็นความรับผิดชอบตั้งแต่คุณซื้อมาแล้ว
1: ใช่คือถ้าไม่รักจริงๆอ่ะไม่อยากให้ไปหามาเลี้ยงสัตว์มันเคยมีเจ้าของมันหากลับไปหากินเองยากแล้วนะ
0: ครับถ้าสมมุติว่าเราเลี้ยงสัตว์ไว้ที่คอนโดแอบเลี้ยงในกรณีที่คอนโดเขาบอกว่าห้ามเลี้ยงสัตว
1: ์
0: แต่ก็รักนะอยากพาน้องเหมียวมาอยู่ด้วยคิดว่าน้องเหมียวเราเนี่ยน่ารักไม่ร้องโวยวายอยู่ในห้องเงียบๆได้ไม่มีใครรู
1: ้
0: วันดีวันดีคืนดีเจ้าของคอนโดจับได้ขึ้นมา
1: พัสดุส่งมาเลย
0: อาหารแมว เธอเอาอาหารแมวมาทำอะไรเอามากินหรือเปล่าจับได้ปุ๊บมีแมวอยู่ในห้องผิดกฎของคอนโดเขาสามารถดำเนินการยังไงได้บ้างครับในเมื่อมันเป็นกฎของคอนโด
1: ไฟขอแยกเป็น2ส่วนกฎคอนโดกับกฎของเจ้าของห้อง
0: ครับ
1: ในคอนโดคอนโดนึงมันต้องมีกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันแน่นอนว่าการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเราอาจจะมองว่าแมวไม่เสียงดังตัวเล็ก
0: ๆครับ
1: ไปนั่งมองเราอยู่ที่หน้าต่างเนี่ยรอเรากลับบ้านทุกวันกลับมาแล้วมันก็หิวใจน่ารักอะไรเงี้ยแต่ว่าคอนโดอ่ะด้วยความที่ระบบสาธารณูปโภคอ่ะมันก็แตกต่างจากบ้านไม่ว่าจะเป็นการซ่อมการเก็บขยะทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลอะไรก็ตามถ้าเกิดว่าเขามีกฎระเบียบตั้งแต่แรกแล้วว่าห้ามเอาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงเขามีสิทธิ์แจ้งว่าเราปฏิบัติผิดและแจ้งให้เอาสัตว์เลี้ยงออกไป
0: ครับ
1: แต่ถ้าเรายืนยันว่าคอนโดนี้ฉันซื้อ มันเป็นของฉันตอนคุณซื้อคุณซื้อภายใต้กฎระเบียบนั้นหรือเปล่า
0: เพราะมันจะมีตั้งแต่แรกแล้วว่าม
1: ัน
0: เป็น pet friendly หรือเปล่า
1: ใช่คอนโดนี้เขาจะเขียนเลย pet friendly ก็คือเป็นมิตรกับสัตว์นะเอาสัตว์มาเลี้ยงได้แต่ถ้าคุณซื้อเองเลยไม่พูดถึงคุณเช่านะคุณเบิร์ดซื้อเลยทำไมอ่ะสุดท้ายอ่ะโฉนดก็ชื่อคุณเบิร์ดอ่ะทำไมจะมาเอามาเลี้ยงไม่ได
0: ้ห้องนี้มันก็ห้องฉันแล้วอ่ะ
1: แต่คุณซื้อภายใต้เงื่อนไขห้ามเลี้ยงสัตว
0: ์
1: เนี่ยมันก็จะย้อนกลับไปตอนแรกคือถ้าเราคุยกันด้วยเหตุและผลอ่ะจะเห็นแต่ถ้าคุณเบิร์ดเป็นคนเช่าห้องสมมุติว่าคุณเบิร์ดมาเช่าห้องฝ้ายอยู่แล้วฝ้ายบอกว่าไม่เอาแมวไม่เอาหมาไม่เอางูไม่เอาสัตว์เลื้อยคลานอะไรเลยไม่ชอบแล้วผิดสัญญาฝ้ายให้คุณเบิร์ดออกได้เลยนะถ้ามันอยู่ในสัญญานะ
0: สามารถให้ออกได้เลย
1: ใช่แต่ในกรณีคอนโดเขาให้คุณเบิร์ดออกไม่ได้ไงเขาให้ได้แต่แมวหมาออก
0: ครับ
1: แต่ถ้าคุณเบิร์ดเช่าห้องต่อฝ้ายฝ้ายให้คุณเบิร์ดออกได้เลยถ้าระบุไว
0: ้มากันที่เรื่องการฝังไมโครชิป
1: ค่ะ
0: ที่เราพูดไปตอนต้นด้วยทีเนี้ยหลายคนก็อาจจะยังสับสนกับเรื่องนี้อยู่ว่าเอ้ยเราจะต้องฝังไมโครชิปในสัตว์ทุกประเภทเลยหรือเปล่าที่เราเลี้ยงเพราะบางคนเขาก็ไม่ได้เลี้ยงแค่สุนัขกับแมวไง
1: งูสัตว์เลื้อยคลานนะคะ
0: หนูอย่างนี
1: ้แพะแกะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กขนาดใหญ
0: ่กฎหมายข้อเนี้ยครับมันเป็นยังไงบ้างการฝังไมโครชิปเนี่ยครับ
1: ฝ้ายก่อนที่เราจะมาทำรายการวันนี้ฝ้ายเข้าไปอ่านในหลายๆกระทู้เกี่ยวกับความเห็นเรื่องนี้นะคะหูคนพิมพ์มันเลยพิมพ์ด่ามันเลยใจเย็นชาวเน็ตอ่านก่อนคือเข้าใจว่ามันกระทบอยู่แล้วแล้วมันยิ่งสำหรับเรื่องของสัตว์เลี้ยงอะค่ะหลายคนหลายมุมมองเนาะอย่างพอเข้าไปอ่านเลยเนี่ยกฎหมายฉบับนี้ต้องบอกก่อนว่าเขามีมาเนี่ยเพื่อจำกัดจำนวนสัตว์เลี้ยงและให้เกิดการดูแลขึ้นแต่ตอนนี้ยังบังคับใช้เฉพาะกรุงเทพเท่านั้น
0: อันนี้ต้องย้ำอีกรอบหนึ่งว่าเฉพาะกรุงเทพมหานครเท่านั้น
1: ตอนนี้ยังเป็นแค่กรุงเทพเท่านั้นดังนั้นหมู่เฮาเนี่ยที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเลี่ยงมาแล้ว สติแป๊บนึงตอนนี้เขายังบังคับใช้ในกรุงเทพ
0: ครับ
1: อันนี้คือข้อแรกแต่ถ้าเราเป็นพลเมืองชาวกรุงเทพแล้วเนี่ยนะคะอันที่สองไปดูระเบียบปฏิบัติเขาจะบอกมีรายละเอียดเลยว่าสัตว์ประเภทไหนบ้างหมาแมวเนี่ยใช่แน่ๆละ
0: ครับ
1: สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กเดี๋ยวนี้มันมีสัตว์ตั้งหลายอย่างที่เป็นเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กแล้วเขาอนุญาตให้เราเลี้ยงได้ถูกไหมคะ
0: ครับ
1: อาจจะเป็นตัวแบบกระรอกกระต่ายเนี่ยก็มีเลี้ยงกันในบ้านมีสัตว์เลื้อยคลานมีสัตว์ขนาดใหญ่มีพวกนี้จำเป็นที่จะต้องขึ้นทะเบียนการขึ้นทะเบียนเนี่ยเขาจะมีหลักเกณฑ์ไว้ว่า30วันตั้งแต่ได้มา30วันหลังจากกฎหมายเนี่ยประกาศกี่วันหลังจากกฎหมายประกาศใช้ซึ่งเดี๋ยวมีดีเทลรายละเอียดนะคะค่อนข้างเยอะทีนี้มันก็จะบอกว่าพื้นที่ที่เลี้ยงได้ควรจะเป็นยังไงหลักเกณฑ์ของกฎหมายอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปตอนต้นว่าถ้าบ้านหลังนี้เลี้ยงหมา4ตัวแล้วมันเสียงดังอ่ะ
0: คุ
1: ณไพ่ถามว่าบ้านคือไงอ่ะทาวน์เฮาส์หรอหรือบ้านเดียวหรอกฎหมายตรงนี้เขาพยายามจะช่วยจำกัดว่าถ้าคอนโดที่ต่อให้บอกว่าเป็นเพทเฟรนลี่อ่ะคอนโดที่มีขนาดเท่าไหร่จะเลี้ยงได้กี่ตัว
0: มันขึ้นอยู่กับขนาดด้วย
1: ใช่ขึ้นอยู่กับขนาดคอนโดด้วยว่าคอนโดขนาดอายกตัวอย่างนะคะถ้าเกิดว่าไม่เกินคอนโดที่เป็นห้องเช่าคอนโดที่ไม่เกิน20ตารางเมตรถึง80ตารางเมตรเลี้ยงสูงสุดได้แค่1ตัว
0: โอ้แต่80ตารางเมตรจริงๆก็กว้างอยู่นะครับ
1: แต่มันเป็นคอนโดห้องเช่าไง
0: อ
1: ันนี้คือหมวดคอนโดกับห้องเช่า
0: ครับ
1: 80ตารางเมตรกว้างแต่พอเป็นคอนโดห้องเช่าการอยู่ร่วมกันมันเยอะถูกไหมมันอาจจะไม่ได้มีพื้นที่มากมายหรือว่ามันยังมีผนังติดกับคนอื่นอยู่นะ
0: ค
1: ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทาวน์เฮาส์บ้านนะคะไม่เกิน20ตารางวาเลี้ยงได้2ตัวถ้าเกิดว่าเกินนะคะก็อาจจะเกิน50ตารางวาไปก็เลี้ยงได้3ตัวถ้าเกิดว่า50ถึง100 4ตัวแล้ว100ตารางวาขึ้นไป6ตัว
0: ครับ
1: โดยที่กฎหมายฉบับนี้เพิ่งบังคับใช้ในวันที่10มกราคมปี2569ที่ผ่านมา
0: ครับ
1: ดังนั้นมันก็จะมีคนที่บอกว่าตายแล้วฉันคือคนรักแมวฉันเลี้ยงทั้งหมด10ตัวแต่ถ้าตามกฎหมายในบ้านฉันเลี้ยงได้3ตัว
0: ที่เหลือต้องไปไหนล่ะ
1: ที่เหลือต้องไปไหนล่ะจะให้เอาไปปล่อยวัดหรอไฟก็เห็นชาวเน็ตเข้าไปพิมพ์ที่เหลือจะให้ไปปล่อยวัดหรือไงกฎหมายนี่มันไม่ได้แก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดหรือการดูแลควบคุมได้จริงใจเย็นก่อนกฎหมายไม่มีผลย้อนหลังกฎหมายเมื่อกี้ประกาศใช้วันที่เท่าไหร่นะคะ
0: 10
1: มกราคมถ้าเจ้าหนู10ตัวนั้นอะเรามีอยู่ก่อนวันที่10มกราคมอะก็เลี้ยงให้จนตายไปนั่นแหละแค่ไปขึ้นทะเบียนว่าเรามีมาก่อนวันที่10แล้วไม่มีปัญหาแต่ท่านไหนที่จะเลี้ยงหลังจากวันที่10เป็นต้นไปหรือออกลูกออกหลานมาหลังวันที่10เป็นต้นไปอ่ะต้องไปขึ้นทะเบียนแล้วนะหรือต้องหาบ้านให้เพิ่มแล้วนะ
0: ทีนี้มันก็จะมีอีกประเภทหนึ่งที่หลายคนบอกว่าทนายฝ้ายอ่ะไปให้เนี่ยอาหารแมวตัวเนี้ยซึ่งเป็นแมวจร
1: อ
0: ่ะอยู่หน้าบ้านทนายฝ้ายเลยให้ทุกวันช่วงเย็นกลับมาเห็นอยู่ตลอดเวลาแมวตัวนี้มันทำความเดือดร้อนให้ฉันมันคือแมวของทนายฝ้าย
1: ก็อาจจะฟังได้นะเพราะกฎหมายใช้คำว่าเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองดูแลเป็นเจ้าของแล้วมันชัดไปแล้ว
0: ครับ
1: ดูแลคือฝ้ายให้กี่วันคุณเบิร์ตเห็นเหรอ
0: โอ้เห็นทุกเย็นเลย
1: ถ้าเห็นทุกเย็นนี่ไปครึ่งนึงแล้วนะกับการที่จะต้องไปจ่ายตังค์ให้เขาอะ
0: แต่จริงจริงมันเป็นแมวจรนะ
1: ดูแลหรือเปล่าล่ะคุณเบิร์ตดูแลหรือเปล่าถ้าคุณเบิร์ตให้เป็นประจำสม่ำเสมอเหมือนคุณเบิร์ตเป็นเจ้าของอ่ะไม่มีคุณเบิร์ตแล้วไม่มีข้าวกินนะคุณเบิร์ตดูแล
0: แบบนี้คือข้อกฎหมายที่กำหนดไว้เลย
1: มันไม่ต่างจากเราเลี้ยงแมวแบบปิดกับแบบโอเพ่นนะคะ
0: ครับ
1: คือฝ้ายว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนถามนะว่าบางคนเนี่ยอยากจะให้ข้าวหมาจรเพราะว่าตัวเองเขาเอาเข้าไปเลี้ยงในบ้านไม่ได้แต่พอให้เป็นประจำสม่ำเสมอหมาตัวนี้ไปกัดใครคนนั้นจะมาบอกว่าเป็นหมาเราหรือเปล่าคุณต้องดูองค์ประกอบด้วยถ้าเขาให้เพราะความเมตตาไม่ได้ให้เป็นประจำไม่ได้รวมไปถึงการดูแลพาฉีดวัคซีนให้ข้าวให้น้ำหลบฝนเขาก็ยังไม่ได้เป็นเจ้าของที่ต้องรับผิดชอบ มันก็แค่ความเอื้ออาทรที่เขามี
0: เพราะฉะนั้นจริงๆมันสามารถตีความได้หลายอย่าง
1: ใช่มันต้องดูข้อเท็จจริงด้วยคุณเบิร์ตเห็นฝ้ายบอกว่าให้ทุกเย็นฝ้ายอาจจะบอกว่าฝ้ายให้ทุกเย็นแล้วฝ้ายให้ตัวเดียวป่ะล่ะตัวไหนจะมากินก็ได้ฝ้ายก็กองไว้แค่ตัวเนี้ย
0: ให้ตลอด
1: ฝ้ายกองไว้ตัวเนี้ยตัวไหนจะมากินก็มา
0: แล้วจริงๆไม่ใช่ให้คนเดียวด้วยหลายคนก็ให้
1: บางทีนกพิราบก็มากินฝ้ายเลี้ยงด้วยไหมล่ะเอาไว้ส่งข่าวสารหรออย่างเงี้ยก็ไม่ใช่
0: เพราะฉะนั้นไอ้บริบทที่ว่าใครที่ไปเลี้ยงแมวจรหรือหมาจรเนี่ยมันก็ต้องดูอีกทีหนึ่งทีนี้สุดท้ายครับอยากให้ทนายฝ้ายได้ฝากถึงคนที่อยากจะเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ยุคใหม่นั่นแหละว่าเร ราจะเลี้ยงอย่างไรให้มีความสุขโดยที่ไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญใจให้กับผู้อื่นครับ
1: หลักแรกเนาะถ้าเกิดว่าเราจะเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราต้องดูก่อนว่าการกระทำของเราที่ทำให้ตัวเองมีความสุขไม่ว่าจะแบบความอบอุ่นใจการมีเพื่อนอยู่เนี่ยความสุขใดๆของเราก็ตามมันต้องไม่กระทบสิทธิ์ของบุคคลอื่น
0: ครับ
1: การไม่กระทบสิทธิ์ก็ดูกรอบกฎหมายก็ได้ถ้าเราไม่มีมาตราช่างตรงวัดว่าอะไรมันจะกระทบข้อกฎหมายมันบอกไว้อยู่แล้วอันไหนกระทบหรือไม่กระทบก็ดูกฎหมายถ้าอยู่ในกรุงเทพก็ดูกฎหมายที่รายการเราพูดในวันนี้ก็ได้อย่างที่สองที่อยากให้มีมากๆคือความรับผิดชอบการเลี้ยงสัตว์ตัวนึงลองหาข้อมูลดูก่อนอย่างเลี้ยงแมวตัวนึงเราไม่ได้แค่อาหารแมวกับทรายแมวนะคุณเบิร์ตวัคซีนตัดขนอาบน้ำที่ฝนเล็บของเล็บเยอะอะเราไม่ได้เลี้ยงแบบตามมีตามเกิดดูแล้วศึกษาทั้งช่วงชีวิตของเขาอะเป็นเงินเท่าไหร่แล้วดูว่าเรารับผิดชอบได้จริงไหมไม่รวมที่เขาป่วยไข้ถ้ารับผิดชอบได้ไม่เดือดร้อนคนอื่นและไม่ได้เดือดร้อนตัวเราเองจนวันนึงต้องมาทิ้งเขาอะก็เลี้ยงได้แต่ถ้าไม่มีความสามารถในการเลี้ยงเขาอะต้องอย่าลืมว่าการที่เราเอาเขามาเลี้ยงอะเขาออกไปจับหนูนกแมงสาบกินเองไม่ได้แล้วนะ
0: ครับ
1: แล้วไปทิ้งเขาอะหนึ่งเราอะมันน่าจะไม่มีความสุขแล้วล่ะกับสองตัวเขาอยู่ไม่ได้เขาอาจจะไปเดือดร้อนคนอื่นอยู่ก็ได้สุดท้ายมันอาจจะวนกลับมาที่เราเพราะว่าเราเคยเป็นเจ้าของไงคะ
0: มากันที่คำถามใน Open Chat กันบ้างครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีคนถามมาครับทนายฝ้ายเป็นเรื่องของการเช่าบ้าน
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าผู้เช่าบ้านเนี่ยแจ้งย้ายออกล่วงหน้า1เดือน อันนี้มันก็เป็นเหมือนระเบียบโดยทั่วไปโดยปกติมันจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าอยู่แล้ว1เดือนตามสัญญานะครับแต่ไม่จ่ายค่าเช่าเดือนสุดท้าย
1: เขาอยากให้ไปหักกับหลักประกันป่ะล่ะ
0: ใช่เขาบอกว่าจะให้ไปหักจากเงินประกันที่มีอยู่2เดือนเพราะจ่ายเงินประกันไปแล้ว2เดือนล่วงหน้านี่
1: ผู้เช่าให้เงินประกันวางไว้
0: ใช่ครับผู้เช่าผู้ให้เช่าเนี่ยบอกว่ามันเป็นเงินคนละส่วนกันค่าเช่าก็ส่วนค่าเช่าสิเงินประกัน2เดือนก็คือเงินประกัน2เดือนไม่เกี่ยวข้องกัน
1: รู้เลยจะบอกว่า ประกันน่ะไม่พอฉันหักเธอไว้ไม่พอค่าเช่าต้องเอามาอีกอย่างนั้นใช่ไหม
0: มันเกิดความเสียหายเขาบอกว่าเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างผู้เช่าก็เงียบอยู่ไม่ยอมจ่ายในส่วนนี
1: ้โอเคถ้าเกิดว่ามองแบบผิวเผินคำถามนี้ก็อาจจะบอกว่าก็หักจากเงินประกันไปสิ
0: ครับก็ประกันทั้ง2เดือนนะ
1: ประกันทั้ง2เดือนเขาค้างเดือนนึงหักออฟเซตไป1เดือนใช่ไหมหักลบกบหนี้ไป1เดือนก็ยังเหลือประกันอีก1เดือนไงใน
0: ความเสียหายรีโนเวทค่าอะไรพวกนี้ไป
1: ทาสีใหม่แบบเก็บกวาดคลีนนิ่งห้องบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ไปถ้าเล่าใหม่เงี้ยแปลว่าไม่พอไอ้2เดือนนั้นน่ะ ถ้าเป็นอย่างเงี้ยไฟแอดซูมสันนิษฐานเอาในฐานะทนายแล้วกัน
0: ครับ
1: ถ้าเกิดว่าเอาพื้นฐานก็เลยปกติในสัญญาเช่าอะค่ะเงินประกันการเช่าอะไปดูก่อนถ้าคุณบอกว่ามันอยู่คนละหมวดนะเงินประกันการเช่าถ้าคุณเขียนไว้ว่าเงินประกันการเช่าไว้ประกันความเสียหายที่เกิดจากผู้เช่าณขณะที่เช่าโอเคมันคือคนละหมวดกับค่าเช่าคุณหักเสร็จถ้ามันไม่ถึง2เดือนคุณหักเสร็จคุณต้องคืนเขานะคุณต้องคืนเขาในขณะที่ค่าเช่าถ้าเขาไม่จ่ายคุณต้องไปฟ้องแยกเอา
0: แล้วถ้าเกิดว่าหักไปแล้วมันมีส่วนที่เราจ่ายไปเพิ่มล่ะมันยังไม่พออยู่ดีไอ้2เดือนที่เก็บมาเนี่ย
1: สมมติ2เดือนนะคุณบอกว่าคุณหักเป็นค่าเช่าไปละเดือนนึงหรือไม่ต้องหักค่าเช่าเลยตามหมวดมาเลย
0: ครับ
1: ประกันเนี่ยห้องมันพังมันอาจจะพังก็ได้หักไปเลยครบค
0: ่
1: าอย
0: ู่
1: หนึ่งเดือนค่าเช่าใช่ไหมคุณก็ต้องไปฟ้องไงคะ
0: อันนี้ก็คือ
1: คุ้มไหมต้องคิด
0: เพราะบางทีค่าเช่ามันก็ไม่ได้เยอะมาก
1: อันนี้พูดในมุมของไม่ได้เข้าข้างผู้เช่านะแต่ในขณะเดียวกันเราเห็นตั้งหลายข่าวคุณเบิร์ตที่ลิสต์รายการมายาวเหยียดเลยอะในเรื่องของอะไรเสียหายบ้างแล้วพอไปดูจริงมันไม่เท่านั้นคุณก็ต้องลิสต์ให้ผู้เช่าดูด้วยเพื่อความเป็นธรรมแล้วถ้าผู้เช่ามองว่ามันเกินไปผู้เช่าก็มีสิทธิ์ฟ้องเหมือนกันในการเรียกคืน
0: ครับวันนี้ขอบคุณทนายฝ้ายเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับวันละคดีวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปในช่วงปี2563ครับได้มีเหตุกราดยิงเกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดยนายทหารชั้นประทวนรายหนึ่งนะครับได้นำปืนไปยิงผู้บังคับบัญชาแล้วก็ครอบครัวของเขารวมไปถึงเพื่อนทหารต่างๆด้วยนะครับเหตุการณ์ในครั้งนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในวันละคดีครับ
2: วันที่8กุมภาพันธ์2563ที่จังหวัดนครราชสีมาเกิดเหตุยิงที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยโดยผู้ก่อเหตุคือจ่าสิบเอกจักรพันธ์ถมมา นายทหารชั้นประทวนใช้อาวุธปืนยิงผู้บังคับบัญชาและแม่ยายของผู้บังคับบัญชาจนเสียชีวิตแล้วขับรถเข้าไปที่คลังอาวุธเพื่อยึดอาวุธและยิงเจ้าหน้าที่เวรก่อนจะเข้าไปในตัวเมืองพร้อมอาวุธสงครามจำนวนมากระหว่างทางได้กราดยิงผู้คนตามข้างทางจากนั้นเข้าไปหลบซ่อนตัวในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาพร้อมตะเวนกราดยิงคนในห้างโดยคนร้ายได้โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กระหว่างก่อเหตุอยู่เป็นระยะผู้คนในห้างบางส่วนหนีออกจากห้างได้และบางส่วนหลบซ่อนตัวตามจุดต่างๆภายในห้างเจ้าหน้าที่ปิดล้อมห้างสรรพสินค้าผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์รายหนึ่งเล่าว่าเธอหลบซ่อนตัวภายในร้านเครื่องสำอางและปิดประตูหน้าร้านไว้ได้ยินเสียงผู้ก่อเหตุตะโกนถามว่ามีใครอยู่ไหมขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารได้นำส่งกำลังเข้าปิดล้อมพื้นที่เพื่อควบคุมสถานการณ์เมื่อควบคุมสถานการณ์ภายในห้างได้แล้วจึงให้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยและรถกู้ภัยหลายคันเข้าช่วยเหลือและทยอยลำเลียงผู้บาดเจ็บออกมาจากห้างในขณะที่ยังไม่พบตัวผู้ก่อเหตุเมื่อพบตัวผู้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าไปวิสามัญฆาตกรรมในเช้าวันถัดมา

0: ตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม30รายและบาดเจ็บอีก58รายในคดีนี้ปมเหตุเกิดจากความขัดแย้งระหว่างผู้ก่อเหตุกับผู้บังคับบัญชาในเรื่องของการซื้อขายบ้านพักทหารจนส่งผลต่อความเครียดหลังเกิดเหตุในครั้งนั้นจึงมีการตั้งคำถามถึงความเครียดความกดดันในอาชีพตำรวจทหารและทั้งสองอาชีพนี้เข้าถึงอาวุธปืนได้ง่ายกว่าคนทั่วไปจนทำให้หลายฝ่ายต้องการให้มีการปฏิรูปกองทัพอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมแบบนี้ซ้ำรอยอีกครั้ง
1: คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ในครั้งนี้มูลเหตุเกิดมาจากความขัดแย้งในเรื่องของการซื้อขายบ้านพักทหารนะครับโดยตัวผู้ก่อเหตุเองก็เป็นทหารนายหนึ่งเช่นเดียวกันซึ่งภายหลังก็ถูกวิสามันไปเรียบร้อยแล้วสิ่งนี้สะท้อนเห็นถึงการใช้อำนาจแล้วก็การพกพาอาวุธปืนอย่างง่ายดายนะครับและประเด็นหลักที่เราพูดคุยกันในวันนี้เรื่องของสัตว์เลี้ยงที่กลายมาเป็นหนึ่งในสมาชิกภายในครอบครัวทางที่ดีนะครับเราก็จะต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวของสัตว์เลี้ยงเองแล้วก็รับผิดชอบต่อผู้อื่นด้วยหากสัตว์เลี้ยงของเราไปทำร้ายคนอื่นเข้านะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรอเธอมาคุยเพราะกฎหมายเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องรู้สัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรมาพูดคุยกันอย่าลืมติดตามรับชมครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ

ต้าเจียหาวค่ะกลับมาพบกับรายการภาษาจีนแสนสนุกกับเหล่าซื้อพี่เมย์นะคะวันนี้ค่ะเหล่าซื้อพี่เมย์ยังมีคำแสลงในภาษาจีนมาฝากทุกๆคนอีกนะคะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้คุยกันไปแล้วเนาะว่ามีคำหลายๆคำนะคะในภาษาจีนเนี่ยที่ทำไมเราแปลออกแต่เราอ่านออกนะเราแปลออกนะแต่ทำไมเราถึงไม่เข้าใจความหมายของคำคำนั้นนะคะก็คือเนื่องจากว่าอาจจะมีบางครั้งบางทีที่คำคำนั้นเนี่ยเป็นคำแสลงนะคะเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปยนะคะที่เหมือนกับในภาษาไทยเราเลยเนาะที่จะมีคำเปรียบเทียบเปรียบเปยบางทีเนี่ยเป็นภาษาวัยรุ่นด้วยนะคนที่ไม่ใช่วัยรุ่นคนที่เลยวัยรุ่นไปแล้วอาจจะไม่เข้าใจก็ได้นะคะแล้ววันนี้นะคะเหล่าซื้อก็จะเอาคำภาษาจีนแสลงต่างๆเหล่านี้ค่ะนำมาเล่าให้ทุกๆคนได้ฟังกันนะคะคำแรกเลยนะคะนั่นก็คือฟังเกอจึฟังแปลว่าปล่อยเกอจึแปลว่านกพิราบฟังเกอจึปล่อยนกพิราบคืออะไรนะคะมันมีเรื่องเล่าค่ะก็คือในสมัยก่อนเนี่ยนะคะคนจีนเขาจะสื่อสารกันด้วยการส่งนกพิราบนะคะส่งเป็นจดหมายนะคะเอาจดหมายผูกไปกับที่เท้าของนกพิราบแล้วคนรับเนี่ยก็รอรับอยู่ใช่ไหมเป็นนกพิราบสื่อสารนะคะพอคนรับเขารับมาแล้วเนี่ยเขาก็จะแกะจดหมายอ่านแล้วทำไปทำมาค่ะมีมาแต่นกพิราบไม่ได้มีจดหมายมาให้นะคะคนรับก็รอเกอร์นะเขาก็เลยบอกว่าโอ๊ยทำไมถึงปล่อยมาแต่นกพิราบล่ะทำไมไม่มีสื่อสารอะไรเลยนะคะอันนี้คือปล่อยให้เรารอเกอร์เพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ในยุคปัจจุบันนี้เราไม่ได้ใช้นกพิราบในการสื่อสารแล้วแต่คำว่าฟังเกอร์จึยังใช้อยู่ใช้ในกรณีที่ถูกเทค่ะโดนเทโดนหลอกให้รอเกอร์นะคะรอแล้วไม่มีอะไรเข้ามาแบบนี้นะคะก็จะใช้เป็นคำว่าฟังเกอจึค่ะมาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างนะคะก็จะสามารถใช้ได้ว่าทาโยฟังหัวเกอจึละทาโยฟังหัวเกอจึละทาโยฟังหัวเกอจึเลยก็บอกว่าเขาเนี่ยเทฉันอีกแล้วนะทานะคะก็คือเขาค่ะโยเนี่ยแปลว่าอีกแล้วนะคะฟังปล่อยหัวฉันเกอจึเลอะเขาเทฉันอีกแล้วเขาทิ้งฉันอีกแล้วนะคะเขาปล่อยให้ฉันรอเกอร์อีกแล้วประมาณนี้ค่ะอีกตัวอย่างประโยคนึงนะคะก็จะบอกได้ว่าหนีปู้เหนิงฟังเปียเหรินเกอจึหนีปู้เหนิงฟังเปียเหรินเกอจึก็คือจะบอกว่าเธอเนี่ยจะไปเทคนจะไปผิดนัดคนอื่นเนี่ยทิ้งคว้างไม่ได้นะแบบนี้นะคะทริคในการจำง่ายๆนะคะฟังแปลว่าปล่อยแปลว่าทิ้งเกอจึแปลว่านกพิราบฟังเกอจึก็คือถูกปล่อยทิ้งไว้ให้รอเกอร์นั่นเองค่ะคำต่อมานะคะปู้เหนียวหนีปู้เหนียวหนีปู้ไม่เหนียวนกหนีคุณหรือเธอนะคะปู้เหนียวหนีแปลว่าไม่สนใจไม่สนใจเธอเลยนะคะผู้เหนียวหนีไม่สนใจเธอผู้เหนียวทาไม่สนใจเขาถ้าเราไม่สนใจใครเราบอกว่าผู้เหนียวได้เลยนะคะผู้เหนียวหนีได้เลยก็คำนี้เนี่ยมาจากเรื่องเล่าเหมือนกันนะคะซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่คนจีนเขาทำนาเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาในการที่นกอ่ะนะคะจะมากินมาทำลายพืชมาทำลายข้าวในนาเหมือนคนไทยเลยนะคะคนไทยทำไงคะคนไทยก็จะเอาหุ่นไล่กาไปตั้งไว้ใช่ไหมเหมือนกันเลยค่ะคนจีนเขาก็เอาหุ่นไปตั้งไว้เหมือนกันนะคะทีนี้พอเอาหุ่นไปตั้งไว้เนี่ยแรกๆก็กลัวนะคะหลังๆเนี่ยนกเริ่มไม่สนใจแล้วนะคะเขาก็เลยใช้คำว่าปุ้นเหนียวหนีนกก็ไม่สนใจเธอแล้วนะเขาก็จะบอกกับเจ้าตัวหุ่นไล่กาเลยนะคะว่านกอ่ะปุ้นเหนียวหนีนกไม่สนใจเธอแล้วมันก็เลยกลายเป็นคำแสลงนะคะเวลาที่จะบอกว่าใครที่ไม่สนใจเราเราก็จะบอกได้ว่าปุ้นเหนียวหนีปุ้นเหนียวหนีได้เลยนะคะอันนี้เป็นคำแสลงอีกคำหนึ่งค่ะที่เราจะเจอกันบ่อยๆในซีรีส์จีนค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างนะคะก็จะสามารถใช้ได้ว่าท่าเชิงชี่เหรอปุ้นเหนียวหวอเหรอท่าเชิงชี่เหรอเขาโกรธแล้วนะคะเชิงชี่แปลว่าโกรธท่าเชิงชี่เหรอเขาโกรธแล้วปุ้นเหนียวหวอเหรอไม่สนใจฉันแล้วแบบนี้ได้เลยนะคะหรือจะบอกว่าถ้าเขาไม่อ่านลายฉันเนี่ยก็จะบอกได้นะคะวอฟาซินซีเก๋ยท่าท่าปุ่นเหนียววอฟาซินซีเ
เก่ยท่าก็คือฉันส่งไลน์ไปหาเขาค่ะท่าปุ่นเหนียวหวอแต่ว่าเขาไม่ได้สนใจฉันเลยนะคะใช้แบบนี้ได้เลยนะคะจะเป็นปุ่นเหนียวหนีปุ่นเหนียวหวอปุ่นเหนียวท่าเอามาใส่ได้เลยค่ะต่อไปนะคะเป็นคําว่าเฉาเยาหยูชาวโยยูชาวแปลว่าผัดนะคะโยยูแปลว่าปลาหมึกค่ะชาวโยยูก็คือผัดปลาหมึกเอ๊ะผัดปลาหมึกนี่แปลว่าอะไรนะคะเป็นแสลงคำว่าอะไรเป็นแสลงคำว่าโดนไล่ออกค่ะทำไมคำว่าชาวโยยูหรือว่าผัดปลาหมึกเนี่ยเป็นคำว่าโดนไล่ออกนะคะก็คือในสมัยก่อนนะคะคนจีนเนี่ยเวลาที่เขาจะไปทำงานที่ไหนเขาก็จะขนเสื้อผ้าขนที่นอนขนหมอนไปด้วยแล้วก็ไปทำงานอยู่ที่นั่นถ้าพอเวลาที่โดนไล่ออกเนี่ยก็ต้องเก็บเสื่อม้วนเสื่อกลับบ้านเหมือนในสำนวนภาษาไทยเลยค่ะที่บอกว่าม้วนเสื่อกลับบ้านทีนี้เนี่ยมันก็ไปสัมพันธ์กันกับตัวผัดปลาหมึกนะคะที่เวลาปลาหมึกเขาโดนผัดแล้วเขาก็จะม้วนหน่วยเขาก็จะม้วนนะคะอันเนี้ยเขาก็เลยเห็นอาการของปลาหมึกที่ม้วนอยู่อะค่ะว่า

ชาวเยอหยีนะคะโดนไล่ออกจ้าชื่อเต้าเมาก็คือแมวสามขาค่ะคำว่าซานเจียวเมานะคะแมวสามขาเนี่ยเขาจะเอามาเปรียบเทียบกับคนที่จริงๆเราคิดว่าจะเก่งนะคะเพราะจริงๆแมวเนี่ยมันจะต้องจับหนูเก่งแมวจะต้องวิ่งเร็วแมวจะต้องจับหนูเก่งใช่ไหมแต่ทีเนี้ยพอแมวเนี่ยมีสามขาเนี่ยจริงๆตอนแรกคิดว่าจะเก่งเพราะอ้าวมีสามขาไม่เก่งแล้วนะคะไม่เก่งแล้วคือทําเหมือนจะเก่งแต่จริงๆเนี่ยคือไม่เก่งยังอ่อนหัดอยู่เลยนะคะเพราะว่าแมวสามขาเนี่ยจริงแค่จะเดินก็ลําบากแล้วเนาะเขาก็เลยเอาคําเนี้ยค่ะมาเป็นคําเปรียบเทียบกับคนที่เหมือนจะเก่งแต่จริงๆเราไม่เก่งเลยนะคะจะเป็นซานเจียวเมาค่ะข้อสังเกตนิดนึงนะคะซานแปลว่าสามเจียวแปลว่าเท้านะคะแล้วเมาแปลว่าแมวการวางรูปประโยคของภาษาจีนเนี่ยเขาจะต้องวางจำนวนนะคะขึ้นก่อนแล้วก็ลักษณะนามแล้วก็ตามด้วยคำนามคำนั้นค่ะถ้าเป็นภาษาไทยนะคะเราจะบอกว่าแมวสามขานะคะแต่ในภาษาจีนค่ะเราต้องบอกว่าสามขาแมวแบบนี้นะคะอันนี้ไม่ได้วางผิดนะคะรูปประโยคของภาษาจีนเป็นแบบนี้จริงๆนะคะจะต้องเป็นซานเจี่ยวเมานะคะแล้วคำนี้ค่ะซานเจี่ยวเมาเนี่ยเขามักจะมีคำว่ากงฝุเข้ามาด้วยกงฝูคืออะไรกงฝูก็คือกังฟูนี่แหละนะคะในสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เขาจะบอกว่าคนคนนี้มีความสามารถหรือไม่มีความสามารถเนี่ยเขาจะเอากังฟูนะคะกงฝูกังฟูเนี่ยมาเป็นตัววัดเขาก็เลยบอกว่าซานเจี่ยวเมากงฝูก็คือความสามารถแบบงูงูปลาปลาความสามารถแบบยังไม่เก่งเท่าไหร่นะคะก็ไม่ใช่ความสามารถของกงฟูจริงๆละในสมัยนี้นะคะเป็นความสามารถด้านใดก็ได้ที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่แต่ว่าเราก็จะใช้คำว่าซานเจี่ยวเมากงฟูได้เลยนะคะตัวอย่างประโยคค่ะอย่างเช่นท่าเตอจงเวินจื่อชื่อซานเจี่ยวเมากงฟูท่าเตอจงเวินจื่อชื่อซานเจี่ยวเมากงฟูในที่นี้ในประโยคนี้เขาพูดถึงความสามารถของกงฟูกังฟูไหมคะไม่ใช่นะคะความสามารถของในประโยคนี้อยู่ที่ท่าเตอจงเหวินค่ะจงเหวินก็คือภาษาจีนนะคะภาษาจีนของเขาจื่อชื่อเพียงแค่ซานเจี่ยวเมากงฟูก็คือแค่งูงูปลาปลาเท่านั้นเองนะคะเราจะแปลเป็นภาษาไทยให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้ก็ได้นะคะว่าซานเจี่ยวเมากงฟูก็คืองูงูปลาปลานะคะหรือถ้าเราจะบอกว่าโอ้ยเรายังอ่อนหัดอยู่เลยนะคะเราก็สามารถจะบอกได้ว่า我只是三脚猫水平还要多练我只是三脚猫水平ก็คือระดับความสามารถของฉันเนี่ยยังงูปลาปลาอยู่เลยนะคะ还要ยังต้องตัวเลี่ยนเลี่ยนคือฝึกฝนค่ะตัวเลี่ยนตัวแปลว่ามากนะคะเลี่ยนแปลว่าฝึกฝนก็คือยังต้องฝึกอีกเยอะเลยยังต้องฝึกอีกมากๆเลยนะคะก็จะสามารถใช้คำนี้ได้เลยค่ะค่ะก็ซานเจี่ยวเมานะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยแมวอ่ะจะต้องมี4ขาเนาะแต่เพราะว่าเหลือ3ขาเนี่ยก็เลยยังไม่ถนัดก็เลยยังเป็นมือสมัครเล่นยังอ่อนๆอยู่แบบนี้นะคะก็จะใช้เป็นซานเจี่ยวเมากงฟูคำต่อมาค่ะเถียกงจีเถียกงจีเถียแปลว่าเหล็กกงจีแปลว่าไก่เหล็กกับไก่มาอยู่รวมกันไก่ที่ตัวเป็นเหล็กมันเป็นยังไงนะคะคำนี้ค่ะมาจากเรื่องเล่าตำนานของคนจีนอีกแล้วค่ะก็คือในสมัยก่อนเนี่ยจะมีเศรษฐีที่ขี้เหนียวมากๆอยู่คนหนึ่งนะคะเขาจะขี้เหนียวมากไม่ยอมให้อะไรกระเด็นหลุดลอดออกไปจากจวนออกไปจากบ้านของตัวเองเลยสักนิดเดียวนะคะแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งค่ะมีชาวบ้านเนี่ยที่เขาต้องการขนไก่นะคะเพื่อที่จะเอาไปทํายาปรุงให้กับลูกของเขาเขาก็มาหาที่บ้านนี้ค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยได้ยินนะว่าบ้านนี้มีเสียงไก่ขันอยู่ภายในบ้านพอมาถึงแล้วเนี่ยก็มาหาเศรษฐีคนนี้ค่ะแต่คุณลุงเศรษฐีคนเนี้ยก็ด้วยความขี้เหนียวก็บอกไปว่าอ๋อจริงๆแล้วอ่ะที่บ้านฉันอ่ะไม่มีไก่จริงๆหรอกไก่ที่เธอได้ยินเนี่ยมันไม่มีขนมันเป็นเฉียกงจีก็คือไก่เหล็ก
นะคะก็คือมันเป็นไก่เหล็กมันไม่มีขนให้เธอได้หรอกนะคะก็เลยเป็นที่ร่ำลือกันนะคะว่าโอ้โหบ้านเนี่ยเฉียกงจี

ที่งกขนาดไก่ยังเป็นเหล็กเลยนะคะก็เลยเป็นคําเปรียบเปรยเปรียบเทียบกับคนที่ขี้งกขี้เหนียวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยค่ะว่าคนคนนี้จะเฉี่ยกงจีนะคะก็คือเป็นไก่เหล็กเลยนะคะตัวอย่างประโยคนะคะก็จะบอกได้ว่าถ้าชื่อเกอเฉียกงจีฉิงเค่อชงหลายปู้ชู่เฉียนถ้าชื่อเฉียกงจีเขาขี้งกเป็นไก่เหล็กเลยนะคะฉิงเค่อเลี้ยงข้าวชงหลายแต่ก่อนแต่ไรมาปู้ชู่เฉียนเงินไม่เคยออกมาเลยนะคะก็คือไม่เคยจ่ายออกมาเลยนั่นแหละนะคะก็จะใช้ประโยคนี้ได้เลยว่าถ้าชื่อเกอเฉียกงจีฉิงเค่อชงหลายปู้ชู่เฉียน老板这么有钱还这么铁公鸡老板有这么多钱ก็คือ老板เนี่ยมีเงินเยอะมากเลยนะคะ还ยัง这么铁公鸡ก็คือยังขี้งกมากๆด้วยนะคะก็จะสามารถใช้ประโยคแบบนี้ได้เลยค่ะคำต่อมาค่ะหัวซินหัวซินหัวแปลว่าดอกไม้ซินแปลว่าหัวใจหัวซินดอกไม้กับหัวใจเกี่ยวกันยังไงนะคะก็คือคำนี้ค่ะเป็นคำที่เอาไว้บอกว่าคนคนนี้หลายใจเจ้าชู้นะคะมีดอกไม้มีหัวใจมากมายเหมือนดอกไม้เลยนะคะก็จะมีเรื่องเล่าค่ะว่ามีชายหนุ่มคนนึงเนี่ยที่เขาสอบจองหวนได้นะคะแล้วก็ร่ำรวยขึ้นมาเขาก็จะมีภรรยาหลายๆคนนะคะเหมือนกับหลังบ้านเขาเนี่ยที่มีดอกโบตั๋นนะคือในสมัยก่อนดอกโบตั๋นเนี่ยจะเป็นดอกไม้ที่แทนค่าของสิ่งที่มีคุณค่ามีความงดงามเป็นเรียกว่าเป็นราชินีของดอกไม้เลยก็ว่าได้นะคะแล้วบ้านของจองหวนคนนี้ค่ะเขามีดอกโบตั๋นอยู่แล้วนะหลังบ้านเขามีอยู่แล้วเป็นดอกโบตั๋นที่โอ้โหสวยงามมากๆอยู่แล้วแต่เขาก็บอกว่าต่อให้เขามีดอกโบตั๋นดอกนี้อยู่ที่สวยงามมากๆเนี่ยฉันรู้นะแต่ฉันรู้สึกว่ามันสีเข้มเกินไปฉันอยากได้ดอกที่สีอ่อนกว่านี้นะคะเขาก็เอาดอกไม้มาเพิ่มเอาดอกโบตั๋นมาเพิ่มในสวนหลังบ้านเรื่อยๆเหมือนกับการที่เขามีภรรยาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะคำนี้ค่ะก็เลยเอามาใช้เรียกคนเจ้าชู้หลายใจนะคะว่าหัวซินก็จะใช้เป็นประโยคได้เลยนะคะว่าถ้าเขินหัวซินเขาเจ้าชู้มากเลยหรือเราจะบอกก็ได้นะคะว่าวอจวยเตอถ้าเขินหัวซินเหรอเอ๊ะฉันรู้สึกนะว่าเขาเนี่ยหลายใจเกินไปแล้วนะแบบนี้ก็ได้นะคะสำหรับคำว่าหัวซินคำต่อมานะคะเกี่ยวกับดอกไม้เหมือนกันค่ะนั่นก็คือหัวชื่อหัวชื่อนะคะหัวชื่อแต่ก่อนเนี่ยคำนี้เนี่ยเป็นชื่อโรคนะคะไม่ใช่ชื่อดอกไม้เป็นชื่อโรคค่ะสำหรับคนที่มีความต้องการทางเพศมากผิดปกติคือโรคนี้เนี่ยมักจะเกิดกับผู้หญิงในช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะเขาก็เลยตั้งชื่อว่าหัวชื่อเป็นชื่อโรคนะคะแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยไม่ได้ใช้เป็นชื่อโรคและจะใช้เป็นคำเรียกของผู้หญิงที่หลงผู้ชายบ้าผู้ชายนะคะมีการที่จะชอบผู้ชายคนนู้นคนนี้หลายๆคนนะคะแล้วก็ตามไปสถานที่ต่างๆเกาะติดชีวิตเขาต่างๆนานาพวกนี้นะคะจะใช้คำว่าหัวชื่อเลยค่ะหรืออาจจะใช้เป็นคลั่งรักก็ได้นะแต่เป็นคลั่งรักแบบว่าเราไปเจอคนเนี้ยเพิ่งเจอครั้งแรกแล้วเราก็อุ๊ยกรี๊ดเราชอบคนนี้แบบเนี้ยนะคะก็จะบอกว่าโอ๊ยเธอน่ะหัวชื่อบ้าผู้ชายคลั่งผู้ชายแล้วล่ะอะไรอย่างงี้นะคะก็จะใช้คำนี้ได้ค่ะถ้าอีกขั้นเต้าช่วยเกอก็คือโอ้โหพอเธอไปเจอหนุ่มหล่อนะจิ้วก็เปลี่ยนเฉิงเปลี่ยนเป็นหัวชื่อนะคะถ้าอีกขั้นเต้าช่วยเกอจิ้วเปลี่ยนเฉิงหัวชื่อก็คือพอเห็นผู้ชายหล่อๆเข้ามาเนี่ยเธอก็บ้าผู้ชายทันทีเลยนะหรือจะใช้ในกรณีที่บ้าดาราหรือว่าเป็นติ่งดาราก็ได้นะคะก็จะบอกได้ว่าถ้าชื่อหมิงชิงเต๋อเช่าจีหัวชื่อถ้าชื่อหมิงชิงเต๋อเช่าจีหัวชื่อก็คือบอกเลยค่ะว่าโอ้โหเธอคนนี้เป็นติ่งดาราขั้นสุดเลยนะคะก็จะใช้คำว่าหัวชื่อได้เหมือนกันค่ะ
แต่ว่าตัวจีนต้องระวังนิดนึงนะคะคําว่าหัวเนี่ยแปลว่าดอกไม้นะคะอยู่แล้วแต่ว่าคําว่าชื่อเนี่ยชื่อ CH แล้วก็ I นะคะเสียงหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ชื่อที่แปลว่ากินนะคะไม่ใช่ว่าไปกินดอกไม้นะชื่ออันนี้แปลว่าคลั่งค่ะเพราะฉะนั้นหัวชื่อก็คือคลั่งความหล่อคลั่งความสวยงามคลั่งดอกไม้ค่ะคำต่อไปกันเลยนะคะนั่นก็คือถาวหัวยุ่นถาวหัวก็คือดอกท้อค่ะยุ่นแปลว่าโชคดีนะคะถาวหัวยุ่นแปลว่าดอกท้อโชคดีคืออะไรความหมายเกี่ยวกับอะไรนะคะคือคนจีนค่ะเขาจะเชื่อว่าดอกท้อเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับความรักเกี่ยวข้องกับคนรักเกี่ยวข้องกับชีวิตใหม่นะคะเขาก็เลยเอาถาวหัวยุ่นเนี่ยมาใช้ในสำนวนที่จะบอกว่าคนคนนี้มีคนมาจีบมีคนมาให้ความรักมีคนมาสนใจมากๆนะคะคือแต่ก่อนเนี่ยจะใช้คำว่าถาวหัวยุ่นเนี่ยก็คือเพื่อที่จะบอกว่าคนคนนี้โชคดีในเรื่องของความรักนะคะแต่ใช้ไปใช้มาจนในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาไปแทนคำว่าถาวหัวยุ่นเนี่ยเป็นในระดับของการแซวว่าคนนี้มีเสน่ห์คนนี้มีคนมาจีบเยอะอะไรแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆเนี่ยมันจะคนละแบบกันเนาะว่าอ่ะการที่เรามีเสน่ห์มีคนมาจีบเยอะเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องดีนะบางทีก็อาจจะสร้างความกังวลใจวุ่นวายต่างๆนานามาก็ได้นะคะแต่ว่าก็เขาก็จะใช้คำนี้กันแหละว่าถาวหัวยุ่นนะคะถ้าจินเนียนถ้าถาวหัวยุ่นนะคะปีนี้เนี่ยเธอโอ้โหมีเสน่ห์มากเลยนะคะมีคนมาจีบเยอะมากเลยก็จะบอกได้เลยว่าจินเนียนถ้าถาวหัวยุ่นแบบนี้ได้เลยนะคะจินเนียนเนี่ยแปลว่าปีนี้นะคะจะเป็นใช้คำว่าถ้าจินเหนียนถาวหัวยุ่นก็ได้หรือจะใช้จินเหนียนทาถาวหัวยุ่นก็ได้นะคะเพราะว่าปีเวลาเนี่ยจะใช้อยู่ติดกับประธานแต่ว่าจะวางหน้าประธานหรือว่าจะวางหลังประธานอันเนี้ยสามารถสลับที่กันได้นะคะหรือจะบอกว่าช่วงเนี้ยฉันโชคดีในเรื่องของความรักมีคนมาจีบฉันด้วยแบบนี้ก็ได้นะคะก็บอกได้เลยว่า我的最近很桃花运我的最近很桃花运ช่วงนี้ของฉัน我的最近ช่วงนี้ของฉันในระยะเวลาอันใกล้นี้很桃花运ก็คือโหมีโชคดีมากเลยมีคนมาจีบฉันเยอะแยะเลยแบบนี้ก็ได้นะคะคำต่อมาค่ะเป็นคำว่าเฉาเปาเฉาเปาเฉาแปลว่าหญ้าค่ะเปาแปลว่ากระเป๋ากระเป๋าหญ้ากระเป๋าหญ้าคืออะไรคือคนจีนเนี่ยเขาจะเอาหญ้าเนี่ยไปเปรียบเทียบในเชิงที่ว่าไม่มีค่าต่ำต้อยไม่หนักแน่นทำอะไรไม่เป็นนะคะเป็นเฉาเป็นหญ้านะคะแล้วก็เปาก็คือกระเป๋าเนี่ยถ้าเป็นกระเป๋าหญ้ามันก็จะไม่มีความแข็งแรงไม่มีความทนทานไม่มีความสวยงามนะคะก็จะเอามาเปรียบเทียบกับคนที่อ่อนหัดคนที่ไม่เก่งคนที่ไร้ฝีมือคนที่เหยียบขี้ไก่ไม่ฟอประมาณนี้นะคะเขาก็จะใช้คำว่าเฉาเปาคือเรื่องนี้เนี่ยมีที่มาด้วยนะคะในสมัยก่อนคนจีนเนี่ยเขาจะมีบ้านหนึ่งที่เอาหญ้าค่ะมาสานเป็นกระเป๋าขายนะคะก็หญ้าเนี่ยก็ไม่ได้มีการลงทุนไม่ได้มีราคาอะไรนะคะแล้วก็เอามาสานเป็นกระเป๋าขายก็มีคนมาซื้อค่ะแต่ว่าพอซื้อไปแล้วเนี่ยมันใช้ไม่ได้จริงมันพังมันรั่วมันขาดง่ายมากๆนะคะมันไม่ได้เกิดประโยชน์เขาก็เลยเรียกเฉาเปาเนี่ยใช้เป็นชื่อเรียกคนที่ทำอะไรไม่เป็นไม่มีประโยชน์นะคะก็จะใช้เฉาเปาได้เลยมาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างนะคะก็จะสามารถบอกได้ว่า他什么都不懂真是个巧包他什么都不懂ก็คือเขาเนี่ยเฉินเมอแปลว่าอะไรนะคะแต่ในที่นี้หมายความว่าอะไรอะไรเนี่ยเขาเนี่ยอะไรอะไรก็โต้ปู้ตงไม่เข้าใจเลยสักอย่างนึงเจินชื่อเก้อเฉาเปาเจินแปลว่าจริงนะคะชื่อเก้อเป็นเฉาเปาจริงๆเลยเป็นกระเป๋าหญ้าจริงๆเลยนะคะถ้าเฉินเมอโต้ปู้ตงเจินชื่อเก้อเฉาเปาก็คือแปลได้ว่า
เขาเนี่ยอะไรอะไรก็ไม่เข้าใจนะคะช่างไม่มีประโยชน์ไม่มีความสามารถเลยจริงๆหรือเราจะบอกได้ว่าเปียทิ้งท่าเตอะท่าชิเกอร์เฉาเปา

不要听他的，不要แปลว่าอย่าทิ้งแปลว่าฟังท่าเตอะเขาอย่าไปฟังที่เขาพูดท่าชื่อเก้อเฉาเปาเขาอ่ะเป็นคนที่ไม่เอาไหนเขาเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องอย่าไปฟังเขาเลยนะคะก็สามารถพูดแบบนี้ได้เลยแต่ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าคำนี้เป็นความหมายที่เชิงลบมากๆเลยนะคะถ้าจะเอาไปใช้เนี่ยอาจจะต้องระวังผลกระทบระวังจิตใจคนฟังกันสักนิดนึงนะคะสำหรับคำว่าเฉาเปาค่ะเดินทางมาถึงคำสุดท้ายค่ะคำที่11ของวันนี้นะคะคำที่11ของวันนี้ก็คือเกี่ยวกับย่าเหมือนกันค่ะก็จะบอกว่าเฉียงโถเฉาเฉียงโถเฉาเฉียงแปลว่ากำแพงนะคะโถแปลว่าหัวเฉาแปลว่าย่าหัวย่ากำแพงหัวหญ้าหัวกำแพงหัวหญ้ากำแพงคืออะไรหัวหญ้ากำแพงก็คือหญ้าที่ไปขึ้นอยู่บนกำแพงอะค่ะหญ้าที่เป็นกอหญ้าโถเนาะก็จะเป็นกลมๆแบบนี้นะคะไปตั้งไปงอกอยู่บนกำแพงนะคะแล้วความหมายของคำนี้ล่ะก็คือเขาบอกว่าหญ้าที่ไปขึ้นอยู่บนกำแพงอะค่ะจะไม่มีหลักไม่มีจุดยืนของตัวเองต้นหญ้าลำพังต้นหญ้าตัวเองก็อ่อนอยู่แล้วเนาะลมพัดก็ปลิวไปปลิวมานะคะยิ่งไปอยู่บนกำแพงอีกนะคะยิ่งไม่มีรากไม่มีฐานไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็จะปลิวไปปลิวมาตามลมไปเรื่อยๆนะคะเขาก็เลยหมายความถึงคนที่โลเลไม่นิ่งไม่แน่ไม่นอนนะคะก็จะใช้คำว่าเฉียงโถเฉาค่ะตัวอย่างประโยคนะคะเราก็จะบอกได้เลยว่าท่าเจ้าเกอร์เรนชื่อเฉียงโถเฉาท่าเจ้าเกอร์เรนชื่อเขาเป็นคนที่เฉียงโถเฉาก็คือโลเลไม่แน่ไม่นอนเอาแน่เอานอนไม่ได้แบบนี้นะคะก็ครบไปหมดแล้วนะคะสำหรับ11คำสแลงจีนที่เหล่าซื้อพี่เมย์ได้นำมาฝากทุกๆคนกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงท้ายนี้นะคะเรามาทวนกันสักนิดนึงดีกว่านะคะคำแรกเลยนะคะก็คือฟังเกอร์จือฟังคือปล่อยเกอร์จือคือนกพิราบฟังเกอร์จือคือโดนเทคือโดนปล่อยให้รอเกอร์นะคะก็คือปล่อยให้รอเกอร์นั่นเองฟังเกอร์จือนะคะปล่อยให้รอเกอร์ค่ะคำที่สองนี่ค่ะที่2ปุ่นเหนียวหนีปุ่นเหนียวหนีคือไม่แคร์ไม่สนใจเราเลยนี่ค่ะปุ่นเหนียวหนีไม่สนใจเธอปุ่นเหนียววอไม่สนใจฉันนี่ค่ะใช้ในกรณีที่เราทำอะไรให้เขาแล้วเขาไม่หันมามองเราเลยนะคะเขาไม่ฟังที่เราพูดเลยเราส่งไลน์ไปเขาไม่อ่านเลยอันนี้ใช้คำว่าปุ่นเหนียววอได้เลยนะคะคำที่สามค่ะชาวโยหยีชาวโยหยีผัดปลาหมึกนะคะผัดปลาหมึกก็คือหนวดปลาหมึกเนี่ยม้วนเนาะผัดปลาหมึกผัดคนออกนะคะผัดปลาหมึกก็คือโดนไล่ออกค่ะคำต่อไปนะคะที่ซื่อค่ะคำที่สี่อูยาจุยอูยาจุยอูยาอีกาจุยปากอีกานั่นก็คือปากเสียปากไม่ดีพูดเป็นลางร้ายนะคะอูยาจุยต่อไปค่ะคำที่5ตีอู่นี่ค่ะซานเจียวเมาซานเจียวเมาแมวแมวแมวแมวแมวเป็นยังไงคะซานเจียวแมว3ขานะคะแมว3ขาก็คือไม่เก่งไม่มีความสามารถเหมือนจะเก่งแต่จริงๆแล้วไม่เก่งนะคะยังทำอะไรไม่ได้ซานเจียวเมากงฟูความสามารถที่ยังงูงูปลาปลาอยู่นะยังเล่นกังฟูได้เหมือนแมว3ขายังเล่นได้ไม่เก่งเท่าไหร่นักประมาณนี้นะคะต่อไปตี้ลิ่วตี้ลิ่วนะคะก็คือคำว่าเฉียกงจีเฉียเล็กกงจีไกไกเล็กก็คือคนขี้เหนียวนะคะคนขี้เหนียวค่ะก็คือแม้แต่ให้ขนไก่สักขนนึงสักเส้นนึงเนี่ยยังไม่ได้เลยนะคะก็มาบอกว่าไก่เป็นเหล็กนะคะนั่นก็คือเฉียกงจีแสดงถึงคนที่ขี้เหนียวนั่นเองค่ะต่อไปตี้ชีนะคะตี้ชีคำที่7ค่ะหัวซินหัวดอกไม้ซินหัวใจหัวซินดอกไม้หัวใจหมายถึงคนที่หลายใจเจ้าชู้หลายใจนะคะหัวซินมีหัวใจเหมือนดอกไม้เลยนะคะมีได้ทั่วไปเลยหัวซินเป็นคนเจ้าชู้หลายใจค่ะต่อไปตี้ปลานะคะตี้ปลาหัวชื่อหัวชื่อไม่ใช่กินหัวใจค่ะหัวชื่อ

คือคำนี้คือเป็นคนบ้าผู้ชายเป็นคนคลั่งรักเป็นติ่งนะคะเราจะใช้เป็นติ่งดาราก็ใช้หัวชื่อได้นะคะใช้เป็นคำว่าโอ้โหเขามีคนที่ชอบมากมายหลายคนเป็นคนบ้าผู้ชายแบบนี้ก็ได้นะคะแต่จะไม่ได้ใช้กับคนที่คลั่งรักที่เรามีแฟนคนเดียวแล้วเราตัวติดกับแฟนไปไหนทําอะไรส่งเพลงให้กันตลอดเวลาจะไม่ได้ใช้หัวชื่อนะคะหัวชื่อจะใช้คนที่เป็นติ่งคนที่บ้าผู้ชายค่ะต่อไปนะคะตี้จิ๋วคำที่เก้าค่ะเท้าหัวยุ่นเท้าหัวยุ่นเท้าหัวก็คือดอกท้อนะคะยุ่นคือโชคดีเท้าหัวยุ่นแปลว่าโชคดีในเรื่องของความรักนะคะนั่นก็คือเดี๋ยวนี้จะเอามาใช้ในกรณีที่คนคนนี้เสน่ห์แรงนะคะมีคนมาจีบเยอะนะคะเป็นที่น่าดึงดูดของเพศตรงข้ามนั่นเองค่ะจะเรียกว่าถาวหัวยุ่นคำที่สิบนะคะที่สิบเฉาเป้าเฉาเป้ากระเป๋าหญ้าก็คือเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีความสามารถนะคะชาวเป้าใช้เรียกคนที่ไม่มีความสามารถไม่มีประโยชน์สมองกลวงได้เลยนะสำหรับคำนี้นะคะชาวเป้าและคำที่11ชื่ออีนะคะคำที่11ชื่ออีคำสุดท้ายในวันนี้ค่ะนั่นก็คือเฉียงโถวเฉาเฉียงกำแพงโถหัวเฉาเป็นหญ้านะคะกอหญ้าที่อยู่บนกำแพงหมายถึงคนที่โลเลนะคะคนที่โลเลคนที่ไม่มีรากฐานที่มั่นคงคนที่เชื่อถือไม่ได้เรียกว่าเฉียงโถเฉาค่ะและนี่ก็เป็น11คำนะคะ11คำสแลงจีนที่เหล่าซื้อพี่เมย์นำมาฝากทุกๆคนกันในวันนี้ค่ะอยากจะฝากทุกๆคนไว้นิดนึงนะคะคือว่าภาษาจีนเนี่ยแค่เราฟังแค่เราดูอย่างเดียวเนี่ยเราจะจำไม่ได้นะคะเราจะต้องนำไปใช้ด้วยนะคะไปเปิดดูย้อนหลังได้นะคะแล้วก็ฝึกพูดตามกันด้วยนะคะเอาไปใช้บ่อยๆเราจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะและในวันนี้นะคะรายการภาษาจีนแสนสนุกกับเราซื้อพี่เมย์นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอลาทุกๆคนไปก่อนนะคะแล้วฝากติดตามด้วยนะคะว่า EP หน้าเราซื้อพี่เมย์จะมีคำอะไรมาฝากกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วใจเจียนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคค่ะหลายครั้งนะคะที่ความผิดพลาดอาจเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของใครบางคนแต่หากได้รับโอกาสและการเรียนรู้ชีวิตก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปที่เรือนจำเขาระกำจังหวัดตราดพื้นที่แห่งความหวังที่เปิดประตูสู่โอกาสให้กับผู้ต้องขังติดตามรับชมได้จากรายการค่ะเรือนจำชั่วคราวเขาระกำจังหวัดตราดก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2524โดยมีบทบาทสำคัญในการฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรและผลิตอาหารสำหรับผู้ต้องขังตลอดระยะเวลากว่า40ปีพื้นที่แห่งนี้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาแนวทางการพึ่งพาตนเองและร่วมเรียนรู้การพัฒนาผู้ต้องขังผ่านการฝึกอาชีพการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเริ่มต้นจากการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานเพื่อสร้างทักษะชีวิตควบคู่กับการสร้างโอกาสในการเริ่มต้นใหม่อีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญคือพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาที่ทรงมีพระวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและได้ทรงวางแนวทางที่สำคัญไว้เพื่อเป็นต้นแบบของการคืนคนดีสู่สังคม
1: เดิมนะครับกรมราชทัณฑ์ได้กำหนดให้เรือนจำชั่วคราวขอระกำนะครับดำเนินการฝึกวิชาชีพผู้ขังด้านการเกษตรนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็ทำเป็นศูนย์สาธิตนะครับเพื่อให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ให้ประชาชนภายนอกเข้ามาได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเราก็ได้มีการพัฒนาพื้นที่นะครับตามโครงการกำลังใจในพระดำรินะครับมีหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหลักสูตร5เดือนนะครับซึ่งก็จะคัดจากผู้ต้องขังที่เข้าข่ายการพักโทษกรณีพิเศษนะครับก็จะมาอยู่ที่นี่รุ่นละ100คนนะครับซึ่งตั้งแต่ปีที่ท่านเสด็จนะครับเมื่อปี53จนถึงปัจจุบันเนี่ยมีทั้งหมด18รุ่นละนะครับรุ่นละ100คนนะครับเรียนกัน5เดือนซึ่งในช่วงระยะเวลา5เดือนเนี่ยเราก็จะมีการที่จะหาเครือข่ายจากภายนอกนะครับไม่ว่าเป็นสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับมาให้ความรู้เรื่องขยายพันธุ์พืชปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับพัฒนาที่ดินจังหวัดก็มาแนะนำเรื่องการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพนะครับพวกนี้นะครับวิทยาลัยชุมชนก็มาสอนเกี่ยวกับเรื่องให้ผู้ต้องขังได้ฝึกการตัดผมเป็นนะครับเราแล้วก็มีการเชิญปราชญ์ชาวบ้านนะฮะป่าชาวบ้านเนี่ยมาให้ความรู้ด้านการทำขนมไทยนะครับการทำเอาทำปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับพวกนี้ก็จะเป็นทำให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้ในช่วงที่ยังอยู่ในนี้5เดือนเนี่ยเพื่อนำไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษให้ไม่กลับเข้ามากระทำผิดอีกครั้งหนึ่งครับจะเห็นได้ว่าการกระทำผิดซ้ำในกรมราชทัณฑ์นะครับที่ผ่านมาเนี่ยกว่า 70-80% เนี่ยเป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดนะครับแล้วก็ผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกไปเนี่ยมักจะไม่ได้รับโอกาสนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีอาชีพติดตัวนะครับถ้าคนมีอาชีพเราก็อาจจะไม่ต้องห่วงเขามากนักทีนี้พอเขาไม่มีอาชีพเนี่ยภายใต้การภายใต้โครงการพระราชดำริของพระองค์พาท่านนะครับโครงการกำลังใจเนี่ยในพระดำริเนี่ยเราก็พยายามที่จะสอนให้เขานะครับมีแนวความคิดให้เขาเนี่ยไปปรับใช้นะครับช่วง5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะฮะทั้ง18รุ่นนะครับคือเราจะอบรมโดยรวมนะฮะโดยการแบ่งเป็นหลักสูตรในช่วงระยะเวลาสั้นๆในช่วง5เดือนนั้นนะครับก็จะมีฐานแต่ละฐานอย่างเช่นถ้าช่วงนึงอย่างล่าสุดมาเนี่ยก็มีเกี่ยวกับเรื่องการอบรมเกี่ยวกับเรื่องไลน์แมนด้วยนะครับไลน์แมนแก๊ปอะไรพวกเนี้ยนะฮะซึ่งคิดว่าเนี่ยเค้าออกไปเค้าจะประกอบอาชีพก็ได้นะครับซึ่งเห็นว่าผมว่าช่วงนี้เศรษฐกิจภายนอกก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะครับเพราะฉะนั้นอาชีพที่เรามองเห็นว่าเขาออกไปเนี่ยเขาจะ ทำได้นะครับในความเป็นจริงและเรื่องอาหารนี่ก็เหมือนกันนะครับทำขนมหรือไม่ร้านกาแฟที่ท่านเคยเสด็จมาที่นี่นะครับเมื่อปี2562นะครับท่านก็มาเปิดร้านกาแฟซึ่งท่านก็ได้พระราชทานชื่อ Inspired by Princess นะครับแอดเขาละกรรมนะครับที่นี่ก็เป็นแหล่งฝึกวิชาชีพให้ผู้ต้องขังได้มาเรียนรู้กับ อยู่ร่วมกับคนที่มาเที่ยวที่นี่นะครับแล้วก็เมื่อปี62ท่านก็กำหนดให้เรือนจำเขาละกรรมเนี่ยนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับเป็นศูนย์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็นอกจากร้านกาแฟเรามีร้านอาหารตามสั่งด้วยนะครับแล้วก็ผู้ต้องขังคนไหนที่มีทักษะด้านดนตรีนะครับด้านการร้องเพลงเราก็จะให้น้องๆเนี่ยมาร้องเพลงขับกล่อมได้ฟังกันนะครับอยากจะบอกว่าที่พื้นที่ตรงนี้นะครับมันอยู่ตั้งอยู่ในทำเลที่สวยงามนะครับเราอยู่บนยอดเขาแล้วก็ด้านหลังผมเนี่ยมันเป็นอ่างเก็บน้ำวังปลาหมอนะฮะซึ่งทิวทัศน์แบบนี้ไม่ได้หาง่ายๆนะครับแล้วก็คล้ายๆกับภาคเหนือนะครับแล้วก็ช่วงฤดูหนาวนี่อากาศเย็นสบายคนที่มาเที่ยวเนี่ยเขาได้เข้ามาเที่ยวในสถานที่ที่สวยงามแล้วก็ได้มาเรียนรู้

0: การในพระดำริท่านนะครับซึ่งพระองค์พาท่านก็ได้นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยมาใช้นะครับซึ่งแต่ละฐานเนี่ยเราก็มีบ้านอย่างบ้านเรามี10หลังนะครับแล้วก็อย่างนักท่องเที่ยวขึ้นเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีรถรางนะครับนําพาเข้ามาแล้วก็มาร้านกาแฟแล้วก็ไปตามฐานต่างๆแล้วก็แต่ละฐานนั้นก็จะเป็นฐานเรียนรู้นะครับแล้วก็อาหารเราก็ไม่ได้มีราคาแพงนะครับราคาไม่แพงแล้วก็ประกอบกับผู้ต้องขังก็จะได้ฝึกอาชีพเขานะฮะว่าเขาก็สามารถที่จะได้อยู่ร่วมกับนักท่องเที่ยวได้แล้วจะทําให้นักท่องเที่ยวก็ให้โอกาสเขาเหมือนกับว่ายอมรับเขาด้วยนะครับในการที่เห็นว่าเขาก็สามารถทํางานได้เขาก็ไม่ได้ทําความผิดนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่กรมราชทัณฑ์ให้ความสําคัญเพราะว่าสังคมภายนอกอาจจะรู้สึกว่าผู้ต้องขังเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวนะครับก็อยากจะให้ผมอยากจะบอกให้ประชาชนภายนอกเนี่ยอยากให้การยอมรับเขานะฮะครับผมครับ
1: ระหว่างปีพ.ศ. 2553ถึง 2562 สมเด็จพระเจ้ารูปเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้เคยเสด็จพระราชดำเนินมายังเรือนจำชั่วคราวเขาระกำจังหวัดตราดรวมทั้งสิ้น4ครั้งเพื่อทรงติดตามผลการดำเนินงานและพระราชทานแนวทางในการพัฒนาผู้ต้องขังพระองค์ทรงมีพระราชดำริในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการร่วมกับโครงการกำลังใจเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษทั้งในด้านพัฒนาอาชีพทักษะชีวิตและการปรับตัวสำหรับการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพภายในนิทรรศการแห่งนี้ได้ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจผ่านภาพถ่ายเอกสารและเรื่องราวการดำเนินงานต่างๆซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังผ่านการสร้างโอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองจากพระราชดำริดังกล่าวได้มีการต่อยอดสู่การดำเนินโครงการกำลังใจอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ก้าวพลาดได้พัฒนาศักยภาพของตนเองและเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตหลังพ้นโทษอย่างมั่นคงจากสิ่งที่ได้รับชมผ่านนิทรรศการลำดับต่อไปเราจะไปติดตามกันว่าแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจดังกล่าวถูกนำมาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติจริงอย่างไรภายในเรือนจำแห่งนี้ผ่านฐานการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาอาชีพที่เกิดขึ้นในพื้นที
2: ่ค่ะพี่ตู่คะแล้วจุดนี้นะคะเราอยู่กันที่จุดอะไรคะ
3: ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของการฝึกวิชาชีพของโครงการกำลังใจนะครับโดยทางเรือนจำเรานะมีพื้นที่ทั้งหมดเกือบ20ไร่นะครับของโครงการกำลังใจเราจะแบ่งเป็นฐานนะครับ
2: ซึ่งตรงนี้เป็นฐานเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการอะไรคะ
3: ทำทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทั้งหมดเราก็จะแบ่งเป็นบ้านครับเป็นบ้านดินแต่ละหลังเราก็จะฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังนะครับ
2: ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะ
3: ครับเชิญตรงนี้นะครับก็เป็นบ้านกำลังใจหลังที่1นะฮะเราก็จะมีการฝึกวิชาชีพในการปลูกมะนาวนะครับมะกรูดนะครับแล้วก็ต้นหม่อนนะครับ
2: แล้วมะนาวผลผลิตตรงนี้ค่ะเนี่ยเราเอาไปใช้หรือว่าเราขาย
3: เราก็นำไปขายให้กับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมและมาดูงานครับเราก็จะเป็นการปันผลนะครับ
2: อ๋อเป็นเงินปันผลให้กับ
3: ใช่ครับผู้ต้องขังผู้ก้าวพลาดของเรานะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นฐานปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักพอดอ1ซึ่งเราก็ใช้เศษใบไม้นะครับของที่ฐานเราใบไม้เศษหญ้าที่เราทำความสะอาดมาแล้วก็มาหมักให้ปุ๋ยจากฐานนี้นะครับเราก็จะนำไปใช้ในของทุกแปลงที่เขาละกำเลยนะครับก็จะเป็นเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริงนะไอ้กองนี้ก็จะพร้อมใช้งานได้ละนะครับเราก็จำหน่ายไปแจกจ่ายให้กับแปลงผักต่างๆนะฮะ
2: ถึงเวลาก็แต่ละจุดเขาก็จะมารับ
3: ใช่ครับ
2: ค่ะ
3: น้องๆก็จะได้รับความรู้นะครับในการทำปุ๋ยนะครับทำปุ๋ยหมักตรงนี้ไปได้
2: ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ กำลังใจ2
3: ครับบ้านกำลังใจหลังที่2นะครับก็จะเป็นฐานการเรียนรู้การทำไม้กวาดจากขวดน้ำพลาสติกนะครับ อันนี้ก็เป็นการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ลงขังและเป็นฐานเรียนรู้ให้กับผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานนะครับและผู้ที่สนใจในการทำขวดน้ำไอ้ทำไม้กวาดจากขวดน้ำพลาสติกใช่ครับสอนกัน
2: ค่ะ
3: เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเลย
2: ได้ค่ะ
3: เชิญ

0: ็จะเป็นวิธีสอนทําไม้กวาด
1: ใช่ครับไม้กวาดจากขวดน้ําพลาสติกนะครับอันนี้น้องๆกําลังทํากันเลย
0: ขวดน้ําพลาสติกก็คือจากใน
1: อันนี้ก็เป็นขยะนะครับเป็นขยะจากเรือนจําของเราเองแต่เราก็นํามา
0: คัดแยกมา
1: แล้วทําความสะอาดนะครับก็ตามที่น้องๆขั้นตอนการทําเลยก็เป็นการรีไซเคิลนะครับทําให้ขยะมีค่ามากขึ้นและเป็นการฝึกวิชาชีพนะครับให้กับผู้ต้องขังผู้ก้าวพลาดของเรานะซึ่งไม้กวาดจากขวดน้ำพลาสติกของเราเนี่ยก็จะมีความคงทนนะครับมีอายุการใช้งานที่มากกว่าไม้กวาดทางมะพร้าวนะครับเราผลิตขึ้นมาเราทำขึ้นมาเพื่อใช้งานที่เรือนจำนะครับแล้วก็นำมาจำหน่ายนะครับกับผู้ที่สนใจผู้ที่เข้าเยี่ยมชม
0: ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมอยู
1: ่ครับสำหรับบ้านกำลังใจหลังที่3นะครับฐานนี้นะครับก็เป็นการฝึกวิชาชีพทางด้านการทำปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับในหนึ่งกระมังนะครับเราก็จะมีไส้เดือนอยู่3ชนิดรวมกันปนกันในนี้หมดเลยในการทำนะครับเบ็ดดิ้งก็คือที่อยู่ที่กินที่อาศัยเราก็นำมูลวัวมานะครับขั้นตอนในการทำก็คือการนำมูลวัวมาแช่น้ำเพื่อลดความร้อนลดกรดแล้วเราก็มาทำมาเป็นเบ็ดดิ้งให้กับไส้เดือนนะครับพอไส้เดือนมันรับประทานมันกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ถ่ายออกมาเป็นมูลไส้เดือนซึ่งผ่านกระบวนการย่อยของไส้เดือนในนี้ก็จะมีไข่ไส้เดือนนะครับมีพ่อแม่พันธ
0: ุ
1: ์ตัวพันธุ์อยู่ข้างในหมดเลยเราก็ล่อนอกแล้วเอาแต่มูลไส้เดือน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับ
0: เราก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้มาน
1: ี่เลย
0: ใส่ถุงมาเลย
1: ตรงนี้ก็เป็นฐานนะครับการเรียนรู้การฝึกวิชาชีพในการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับ
0: อันนี้ก็คืออีกจุดนึง
1: ครับซึ่งฐานนี้นะครับเราก็ได้วิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดนะครับมาให้ความรู้กับผู้ต้องขังนะครับในการปลูกการดูแลการเลือกเมล็ดพันธ
0: ุ์
1: ทุกอย่างนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ตรงนี้เราก็นำไปขายที่ชมให้กับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมของเรานะครับ
0: สร้างรายได้เข้าศูนย์ของเราค่ะ
1: ครับจุดนี้ก็เป็นจุดโคกหนองนาฐานเรียนรู้โคกหนองนาของเรานะโดยพื้นที่ทั้งหมดก็มี3ไร่3งานน
0: ะ
1: ในโคกหนองนาเราก็มีอยู่หลายฐานเรียนรู้นะครับซึ่งโคกหนองนาตรงนี้นะครับก็จะมีครูพาธรรมนะครับเจ้าที่ราชดำเนินของเราเป็นหัวหน้าโน้ตนะครับพีระพงษ์ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลพื้นที่ตรงนี้นะครับเชิญหัวหน้าโน้ต
2: ครับ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ค่ะพี่โน้ตนะคะเรียกว่าพี่โน้ตเดี๋ยวพี่โน้ตจะพาอธิบายภัยประจำจุดต่างๆของศูนย์เรียนรู้โคกหนองนานะคะ
2: ครับ
0: ค่ะก็ในโคกหนองนานี้จะมีอะไรบ้างคะพี่โน้ต
2: ครับตรงนี้เป็นพื้นที่สำหรับโครงการพระราชทานโคกหนองนานะครับพื้นที่ประมาณ3ไร่3งานนะครับมี9ฐานหลักเรียนรู้แล้วก็มี5ฐานเสริ
0: ม
2: นะครับในการที่จะใช้ฝึกสอนหรือถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่มีความสนใจเข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่ของเรานะครับในนี้ก็จะมีการดำเนินงานทำเป็นทฤษฎีบันได9ขั้นนะครับก็คือมี4ขั้นพื้นฐานแล้วก
0: ็
2: 5ขั้นก้าวหน้าด้วยกันถ้าทำตามนี้รับประกันได้แล้วว่ามีความยั่งยืนแน่นอน
0: 4ขั้นพื้นฐานนี่คืออะไรคะ
2: ต้องการไม่เกิดความพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นซะก่อนนะครับหลังจากนั้นถ้าทำตรงนี้สำเร็จดีแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้ทำบุญทำทานก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนไปขายนะครับเพื่อที่จะแบ่งปันเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็แบ่งผู้ได้ทุกได้ยากซะก่อนนะครับหลังจากนั้นไม่ต้องรีบร้อนไปขายนะครับให้เก็บรักษาไว้ก่อนเพราะว่าด้วยอาหารหรือว่าผลไม้ตามฤดูกาลเนี่ยมันออกเป็นฤดูกาลเนาะมันไม่ได้มีกินทั้งปีเราต้องเก็บรักษาแปรรูปใส่ภูมิปัญญาเข้าไปเก็บวิชาเข้าไปนะครับเก็บรักษาให้มันเกิดความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับหลังจากนั้นให้ไปขายไม่ได้หวังรวยนะครับแต่ไม่ได้ห้ามรวยนะครับไปขายเนี่ยเพื่อไปซื้อในสิ่งของที่เราไม่สามารถผลิตได้เองนะครับอย่างเช่นเราไม่สามารถจะทอเสื้อผ้าใส่เองก็ไปซื้อเอาเพราะว่าคนที่ทําเศรษฐกิจพอเพียงแบบ 100% นั่นคือคนโง่นะครับเพราะว่าเราจะต้องเสียเวลาไปการทําในสิ่งที่เราไม่มีความถนัดม
0: ันจะทําให้เราการทําเศรษฐกิจพอเพียงนี่คือไม่ใช่ว่าจะทําจนเกินไปต้องแค่แบบ
2: 100% เลยเป็นไปไม่ได้นะครับบางคนนะครับบอกว่าฉันต้องการทํา 100% เลยอยากจะ

0: พาตนเองให้ได้ที่สุดเลย
1: uh-huh.
0: อยากจะกินปลาทูทำไงครับไปเลี้ยง uh-huh. ปลาทูในน้ำทะเล ต้องไปเอาน้ำทะเลมา ลำบากยุ่งยากอย่างนั้นไม่ใช่ครับเพราะหลังจากนั้นนะครับขั้นสุดท้ายก็คือเกิดความเครือข่ายขึ้นมาเมื่อทุกคนในประเทศไทยหรือในสังคมเราในชุมชนเราทำเหมือนกันหมดนะครับความอดอยากก็จะหมดไปเพราะทุกคนมีความพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นแล้วไม่ต้องรีบร้อนไปแสวงหาปัจจัยภายนอกนะครับ
1: งั้นมีจุดไหนอีกคะที่พี่จะพาไปดูค่ะ
0: ครับเดินไปที่ฐานดินรู้ต่างๆเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีฐานคนรักแม่พระธรณีนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยนะครับก่อนจะทำการเกษตรเนี่ยดินต้องดีก่อนแต่ดินต้องดีต้องทำยังไ
1: ง
0: ครับดินต้องดีต้องทำยังไงนะครับแมลงต้องมีนะครับแมลงตัวที่ดีก็มีแมลงตัวที่ไม่ดีก็มีแต่เราจะไม่ฆ่ามันนะครับเราจะปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยแห้งปุ๋ยแห้งของเราก็คือการทำปุ๋ยหมักด้วยเศษวัชพืชเศษใบไม้นะครับแล้วก็มูลสัตว์ผสมเข้าด้วยกันนะครับผสมกับน้ำหมักรสจืดซึ่งมีคุณสมบัติในการย่อยสลายนะครับปลดปล่อยธาตุอาหารออกมานะครับจะเป็นกองจะเป็นกระสอบก็สามารถที่จะกลายเป็นปุ๋ยแห้งได้เหมือนกันนะครับส่วนการไล่แมลงเราจะไม่ใช้สารเคมีนะครับใช้เป็นปุ๋ยหมัก7รสนะครับด้วยได้จากรสของพืชที่มีรสชาติต่างกันนะครับรสเปรี้ยวก็ได้จากมะนาวเนาะรสจืดได้จากผักบุ้งล้างจืดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คุณสมบัติในการที่นำไปใช้ก็จะใช้แตกต่างกันไปอย่างเช่นรสจืดเนี่ยเราจะใช้ปรับปรุงดินนะครับปรับปรุงสภาพดินส่วนรสอื่นๆก็เป็นการป้องกันและขับไล่แมลงนะครับทำให้เราไม่ต้องใช้สารเคมีลดต้นทุนและทางปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยกันน
1: ะครับคือเราต้องศึกษาก่อนเนาะว่ารสไหนเหมาะกับสิ่งไหน
0: ใช่ครับครับทีนี้ฐานถัดมาเป็นฐานการเลี้ยงหนอน BF นะครับหรือหนอนแมลงวันลายนั่นเองนะครับจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นหนอนประมาณสัก20กว่าวันนะครับ เริ่มจะเป็นสีดำและเราจะใช้ตัวอ่อนของเขาตัวตรงนี้เป็นอาหารสัตว์ได้นะครับหลักๆเลยเนี่ย
1: สัตว์อันนี้คือประเภทเป็ดหรือว่ายังไงคะ
0: เป็ดไก่ปลากบกินได้หมดทุกอย่างนะครับที่เป็นสัตว์กินอาหารเม็ดนะครับพวกนี้จะไปทดแทนได้เลยเพราะตัวเขาจะมีโปรตีนสูงไม่แข็งครับในตัวเขาจะเป็นปลอกถ้าเป็นตัวอย่างเนี้ยนะครับถ้าเป็นตัวอ่อนเนี่ยจะนิ่มนะครับนิ่มแล้วก็ข้างในเนี่ยมีโปรตีนสูงในตัวเขาเนี่ยจะมีกรดลอริกคือป้องกันเชื้อโรคได้เป็นอย่างดีนะครับ
1: ก็คือมันก็มีประโยชน์กับตัวสัตว์ที่เราเลี้ยง
0: ใช่มีโปรตีนสูงทดแทนอาหารเม็ดได้เลยนะครับส่วนนี้เป็นปลอกดักแด้เน
1: า
0: ะ
1: ขอถามนิดนึงค่ะอันนี้คือเราได้มาจากเราเพาะยังไงคะ
0: เลี้ยงโดยการนำไข่นี่ครับลักษณะอันนี้เป็นไข่ที่ฟักไปแล้ว
1: ครับ
0: อันนี้ที่ฟักไปแล้วนะครับถ้าไข่จริงๆจะละเอียดจะไม่ฟูแบบนี้นะครับแล้วไปเลี้ยงในเศษอาหารจะอยู่ในอ่างนะครับเศษอาหารที่เน่าเสียเศษเปลือกผลไม้ใช้ได้หมดนะครับพอหลังจากนั้นพอเขาเป็นตัวดักแด้เขาก็จะแข็งแบบนี้นะครับก่อนที่จะเป็นตัวบินอันนี้คือปลอกเขา
1: อันนี้คือไม่มีตัวอยู่แล้วอ
0: ันนี้คือปลอกดักแด้สามารถที่จะไปทำอาหารสัตว์ได้นะครับหรือจะไปหมักเป็นปุ๋ยได้อ
1: ีกตัวก็ได้
0: ปลอกก็ได้พวกนี้จะมีสารไคโตซานอยู่ในตัวสูง
1: สารไคโตซานคือ
0: ลักษณะที่เป็นเปลือก
1: มันจะมีประโยชน์กับอะไรครับพ
0: ี่ประโยชน์กับพืชก็ได้ครับเพื่อไปพ่นให้พืชมีความแข็งแรงขึ้นมา
1: ก็คืออันปลอกหนอนเนี่ยคือเราเอาไปแปรรูปใช่ไหมคะอีกทีนึง
0: ใช่ไปเป็นอาหารสัตว์ก็ได้หรือจะไปทำเป็นปุ๋ยก็ได้แล้วนี่เป็นตัวบินหลังจากที่เขาวางไข่แล้วก็จะตายลักษณะตัวบินจะเป็นแบบนู้นครับอยู่ในมุ้งตัวดำๆนะครับพอหลังจากนั้น
1: คือวางไข่แล้วก็คือจะตายแล้ว
0: ใช่จะตายวงจรชีวิตเขาจะอยู่10-40กว่าวันแล้วแต่อุณหภูมิแล้วแต่อาหารนะครับตรงเนี้ยไปเป็นอาหารสัตว์ได้โดยตรงเหมือนกันถ้าไม่งั้นก็เอาไปเป็นปุ๋ยได้อีกเหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้เป็นมูลที่เขากินเหลือนะครับจากการเลี้ยงที่เป็นตัวอ่อนอย่างเมื่อนั้นนะพอใกล้ๆที่เราจะจับเขาจะปล่อยให้เสร็จอาหารแห้งนะครับเราจะได้แยกตัวกับมูลเขาออกได้ง่ายอันนี้คือเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยกินแล้วย่อยมาเป็นเม็ดให้เสร็จสับไปใส่ต้นไม้นะครับงามนะครับงามอันนี้ผมทดลองแล้วนะครับใส่กันไม่ใส่ส่วน
1: การอาหารเหลือ
0: ใช่การอาหารเหลือก็คือกินแล้วบางครั้งเนี่ยเขากินได้ไม่หมดนะครับเขาเป็นหนอนที่ไม่มีฟันเขาอาศัยดูดเอาแต่เพราะที่มันย่อยสลายส
1: ่
0: วนอันไหนที่เป็นแข็งๆนะครับเราเอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักได
1: ้
0: นะครับเป็นปุ๋ยหมัก
1: ส่วนอันนี้ผลิตภัณฑ์จากการเลี้ยงหนอน
0: ครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารที่เรามาอัดเป็นขวดไอ้อัดเป็นเม็ดใส่ขวดไว้นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นมูลทำเป็นปุ๋ยอัดเม็ดนะครับส่วนอันนี้เป็นน้ำหมักมูลหนอน
1: ก็ใช้ฉี
0: ดใช่เหมือนกันใช้ฉีดพ่นต้นไม้ได
1: ้คือทุกส่วนของหนอน BSF เนี่ย
0: ใช่เป็นประโยชน์
1: ทั้งหมดเลยนำมาใช้ประโยชน์ได้หมดเลย
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้ายเป็นประโยชน์ทั้งหมด
1: คือ
0: หลักๆแล้วเนี่ยลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทนน
1: ะคร
0: ับที่มันย่อยจากเศษอาหารเนาะถ้ามันมีกลิ่นเหม็นเอาหนอนพวกนี้ไปเข้าไปจัดการลดกลิ่นเหม็นลงได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำตัวหนอนเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะครับพอถ้าเกิดเรามีหนอนเยอะๆใช่ไหมครับเรามีหนอนมากเนี่ยเราสามารถที่จะเอาหนอนเนี่ยไปแปรรูปไปเป็นอาหารปั้นก้อนได้อีกทางนึง นะครับมาให้ฐานถัดไปครับ
1: ก้อนค่ะแล้วต่อไปเป็นฐานอะไรคะพี่
0: ฐานการทำอาหารสัตว์นะครับทีนี้เราจะมาทำอาหารปลาแบบปั้นก้อนโดยใช้ที่หนอนหนอนที่เรามีนะครับเรามีมากเราไม่สามารถที่จะไม่ให้สัตว์กินได้ทันเนาะมันก็จะแก่เป็นปอกหลักแด้แล้วทีนี้เราก็จะไม่สามารถเอาไปทำอะไรได
1: ้
0: นะครับเราก็เอามาตากแห้งนะครับเอาไปต้มก่อนนะครับเอาหนอนสดไปต้มแล้วมาตำนะครับมันก็จะเป็นหนอนป่นคล้ายๆปลาป่นซึ่งมีโปรตีนสูงมาก
1: เพราะว่าในตัวหนอนเขามีโปรตีน
0: ใช่แล้วเราก็เอาไปตากแห้งเนาะเอามาผสมกับหญ้าอาหารสัตว์หญ้าเนเปียเราเอามาสับเนา
1: ะ
0: เอามาสับเสร็จปุ๊บมีลำนะครับลำแล้วก็มีเศษอาหารซึ่งเป็นเศษข้าวอาจจะไม่ใช่เศษข้าวขาวๆแบบนี้ก็ได้เศษเส้นก๋วยเตี๋ยว
1: อะไรก็ได้
0: ใช่ที่ไม่บูดเน่าเสียนะครับแล้วกรองเอาน้ำออก
1: ถ้ามันบูดคือมันจะทำให้เป็นยังไง
0: ไม่ได้ครับมันจะมีเชื้อรามันจะมีเชื้อโรคมันจะทำให้อาหารเราเนี่ย
1: เส
0: ีย
1: เศษอาหารที่มันเป็นเศษอาหารที่ยังดีอยู่
0: ใช่ครับแล้วเราก็เอามาผสมกันนะครับเอาส่วนผสมเข้ามาผสมกันแล้วก็ตำในครกเนี้ยนะครับตำในครกลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ตำพอเราได้เสร็จปุ๊บเราก็เอามาปั้นเป็นก้อนนะครับปั้นเป็นก้อนลักษณะแบบน
1: ี้ได้ก้อนนี้มา
0: ไอ้ก้อนเนี่ยเราจะเอาก้อนเล็กก้อนใหญ่แล้วแต่เราจะชอบเลยนะครับมีความชอบก้อนใหญ่เราก็ปั้นก้อนใหญ่แต่เราต้องไปตากแดดให้แห้งก่อนนะครับตากแดดให้แห้ง
1: คือเราปั้นเสร็จแล้ว
0: ใช่
1: แล้วก็ต้องเอาไปตากให้แห้ง
0: พอเสร็จปุ๊บเอาไปให้ปลากินได้นะครับปลาที่กินก็จะเป็นพวกปลากินพืชเนาะปลานิลปลาตะเพียนปลายี่สุกพวกนี้ปลาดุกปลาช่อนไม่กินเพราะเขาเป็นปลากินเนื
1: ้
0: อนะครับตรงนี้ก็เป็นฐานนะครับฐานคนมีไฟและฐานคนเอาถ่านนะครับซึ่งฐานคนมีไฟเนี่ยเราจะทำแก๊สจากชีวภาพหรือแก๊สจากเศษขยะในครัวเรือนใช้เองนะครับทดแทนแก๊สหุงต้มตามครัวเรือนนะครับเข้ากับวิกฤตในตอนนี้นะครับที่แก๊สแพงเน
1: า
0: ะเราต้องหันมาพึ่งพาตนเองนะครับด้วยการใช้แก๊สจากมูลสัตว์นะครับแล้วก็เศษอาหารเราก็จะมีถังหมักนะครับแล้วก็มีถังเก็บลงมาตรงนี้แล้วเราก็สามารถที่จะจุดใช้ได้นะครับก็จะติดนะครับก็จะสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ไม่ต้องไปซื้อแก๊สใช้นะครับแก๊สก็มีความร้อนเหมือนกันนะครับ
1: ก็คือเราก็นำแบบมูลสัตว์อะไรของใน
0: และตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะมีกลิ่นเหม็นเพราะได้จากเศษขยะเนา
1: ะ
0: ถ้ามันติดแก๊สมันจะไม่เหม็นครับแต่ถ้าเปิดเฉยๆจะเหม็นนะครับแล้วไม่ต้องกลัวระเบิดครับเพราะพรุ่งนี้ไม่มีแรงดันเนาะมันใช้น้ำหนักถังกดลงมาก็สามารถที่จะใช้เป็นแก๊สถุงต้มได
1: ้
0: ครับแทนแก๊ส LPG ก็ประหยัดพลังงาน
1: อันนั้นก็คือจะเป็นเหมือน
0: ถังเก็บ
1: เขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่ถังเก็บ
0: ครับอันนี้เป็นถังหมักเราใส่เศษอาหารเข้าไปตรงปากของนี่เนี่ย
1: คือเราทำตรงนี้เลย
0: ใช่ตรงนี้คือเรามีเศษอาหารในครัวเรือนกินเหลืออะไรเท่าไหร่แล้วก็สับให้มันละเอียดสักนิดน
1: ึ
0: งทั้งเศษผักเศษอาหารเน่าบูดอะไรก็ได้ใส่ลงไปแล้วเราก็กวนๆสักหน่อยนะครับใส่ไป2วันครั้ง3วันครั้งแล้วแต่เรานะครับ
1: มีระยะเวลาไหมคะว่ากี่วันถึง
0: จ
1: ะได้
0: ทำครั้งแรกประมาณสัก10กว่าวันเราอาจจะต้องมีเชื้อเป็นจุลินทรีย์คือใส่มูลสัตว์ลงไปก่อนนะครับแล้วก็ผสมกับเศษอาหารสัก10กว่าวันก็จะเริ่มมีแก๊สขึ้นมาแล้วพอหลังจากนั้นเราก็ใส่แบบต่อเนื่องอาจจะใส่วันเว้นวัน2วันครั้งหรือ3วันครั้งอันนี้แล้วแต่เราที่เราจะหาเศษอาหารได้ใส่แก๊สก็จะสะสมขึ้นมา
1: ค
0: ือ
1: เริ่มแรกเราใช้10ประมาณ10วันก่อนพอหลังจากนั้นเราก็เติมไปเรื่อย
0: ๆใช่ใช่ครับนะครับต่อไปตรงนี้เป็นฐานคนเอาฐานนะครับตรงเนี้ยเราจะใช้ฐานที่เราได้จากการตัดสางกิ่งไม้เราจะไม่ไปตัดไม้ทำลายป่ามาเผาแล้วก็จะได้ไม้อีกบางส่วนนะครับซึ่งเป็นไม้ที่เหลือจากการทำเฟอร์นิเจอร์จากการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังเป็นเศษไม้มาแล้วก็จะนำมาเผาเผาเนี่ยเราได้ฐานแน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นกระสอบลักษณะแบบนี้นะครับอีกอย่างที่ได้เลยก็คือน้ำส้มคนไม้น้ำส้มคนไม้ที่เรามีก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ
1: อ๋ออันนี้ก็คือเราได้ทั้งถ่าน
0: ใช่ครับ
1: ทั้งน้ำส้มควันไม
0: ้นอกจากถ่านไม้ที่เราเผาได้แล้วเนี่ยมันยังมีถ่านผลไม้อีกนะครับตรงเนี้ยจะเป็นถ่านสวยงามนะครับอันนี้ก็จะเห็นเป็นลูกสับปะรดใช่ไหมคร
1: ับ ผลไม้ก็คือเราก็เอามาเผาได
0: ้ใช่เผาได้หมดแต่เราต้องคุมไฟให้ดีถ้าคุมไฟไม่ดีมันก็จะไม่ได้เป็นลูกแบบนี้นะครับ
1: คือคุมไฟให้
0: คุมไฟคุมออกซิเจนในการเผาไหม้นะครับควบค
1: ุ
0: ม
1: อุณหภูมิ
0: ใช่ครับก็จะมีถ่านทุเรียนเน
1: า
0: ะทุเรียนนี่ก็เป็นทุเรียนที่ร่วงหล่นในการตัดแต่งตามฤดูกาลนะครับเราก็มาเผาถ่านพวกนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับการที่เราไปทำเป็นถ่านหุงต้มนะครับแต่เป็นถ่านประดับถ่านสวยงามหรือเป็นถ่านที่ประดับตามห้องนอนเพื่อดูดความชื้นภายในห้องเพื่อปรับให้อากาศในห้องมันดีขึ้นนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่อง
1: น้ำส้ม
0: ปันไม้นะครับคุณสมบัติก็คือกำจัดแมลงเนาะในภาคการเกษตรได้อยู่แล้วนะครับไอ้สิ่งถ่าส่วนในเรื่องของครัวเรือนเนาะก็กำจัดกลิ่นนะครับกลิ่นห้องน้ำบ้านใครที่มีกลิ่นเหม็นๆนะครับผสมน้ำตามอัตราส่วนแล้วก็ไปราดรถหรือไปฉีดพ่นก็จะทำให้กลิ่นตรงนั้นจางหายไปได้นะครับและที่เหลืออีกอย่างนึงที่หลายๆคนไม่ชอบก็คือควันมันน
1: ะ
0: ครับควันของไฟนะครับเราไม่ชอบแมลงก็ไม่ชอบเหมือนกันแต่สิ่งที่ชอบคือต้นไม้ชอบนะครับต้นไม้ชอบนะครับเพราะว่า 1ไร่นะครับ1เตา1เตาเนี่ยต่อพื้นที่4ไร่นะครับสามารถที่จะขับไล่แมลงได้ถ้ามันไม่มีลมพัดไปแรง
1: ๆ
0: ถ้าคว
1: ัน
0: ไฟต
1: ล
0: บใช่แมลงไม่ชอบคนก็ไม่ชอบแมลงก็ไม่ชอบเหมือนกันแต่ต้นไม้ชอบเพราะฉะนั้นการเผาถ่านก็สามารถที่จะทำพึ่งพาตนเองได้เนาะมีเชื้อเพลิงขายมีรายได้กลับเข้ามานะครับนี่ก็จะเห็นมีบ่อน้ำนะครับก็อยู่ในส่วนของฐานคนรักน้ำนั่นเองนะครับบ่อน้ำตรงนี้นะครับเราขุดด้วยมือนะครับฝึกสอนให้กับผู้ขังเนี่ยขุดด้านล่างเนี่ยเป็นหินตอนแรกเนี่ยเก็บน้ำไม่อยู่เราก็ต้องใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับใช้ศาสตร์พระราชาในการนำมูลสัตว์เข้ามาฉาบนะครับก็ทำให้เก็บน้ำอยู่
1: ถ้าเราเอามูลสัตว์มาฉาบนี่คือจะช่วยให้เป็นยังไง
0: มันจะมีเมือกครับในมูลสัตว์มูลควายอย่างเงี้ยมันจะมีเมือกอยู
1: ่
0: ใช่ค่อยๆฉาบเข้าไปนะครับแล้วก็ปล่อยไว้มันก็จะทำให้สามารถที่จะเก็บกักเก็บน้ำอยู่ได้นะครับทีนี้พอเรามีน้ำแล้วนะครับเราก็ทำให้เกิดประโยชน์ด้วยการเลี้ยงปลาเนา
1: ะ
0: ปลาที่เราปล่อยแล้วก็เป็นปากปลาที่หลากหลายชนิดแต่ทีนี้มันต้องทำแบบคนจนครับทำแบบคนจนก็คือเราก็ไม่มีตังค์จะไปซื้ออาหารทำไงเมื่อกี้เราทำอาหารปลามาแล้วเนาะเราก็จะเอาลูกอาหารปลาที่เราทำเนี่ยเลี้ยงปลาของเรานะครับในส่วนแรกเราทำเป็นแซนด์วิชปลาไปแล้วนะครับแซนด์วิชปลาก็คือทำจากฟางข้าวนี่เป็นอาหารปลาอย่างหนึ่งแล้วแต่ทีนี้พอเรามีหนอนเราก็ทำเป็นอาหารปลาปั้นก้อนนะครับเราสามารถที่จะให้ปลากินได้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าปลาจะกินยังไงนะครับ
1: ตลอดการเดินทางในวันนี้เราได้เห็นอีกมุมหนึ่งของเรือนจำชั่วคราวเขาระกำจังหวัดตราดพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ควบคุมผู้ต้องขังแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้ที่เคยก้าวพลาดในชีวิตภายใต้การดำเนินงานที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสการฝึกอาชีพและการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเตรียมพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพรวมถึงการน้อมนำแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานผ่านโครงการกำลังใจซึ่งมุ่งสร้างโอกาสในการพัฒนาและการเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเรือนจำแห่งนี้จึงไม่ใช่เพียงการฝึกอาชีพแต่คือกระบวนการสร้างคนให้สามารถกลับมายืนอยู่ในสังคมได้อีกครั้งอย่างมั่นคงและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

ท่านผู้ชมค่ะต้นชั่วโมง NBT News เวลา 16 นาฬิกาค่ะนายกรัฐมนตรีกำชับตำรวจทหารร่วมกันรับมือเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากคนร้ายยังคงก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำต้องบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นจากกรณีล่าสุดมีการลอบวางระเบิดห้างสรรพสินค้าในจังหวัดปัตตานีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่จะมีการเปลี่ยนผ่านจึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างเข้มข้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็รับทราบและตนได้กำชับในที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติว่าเราจะเป็นฝ่ายรับมืออย่างเดียวไม่ได้ตำรวจและทหารต้องทำงานร่วมกันตามแผนที่สภาความมั่นคงแห่งชาติได้มีมติส่วนกรณีมีการตั้งคำถามว่าเหตุใดเจ้าหน้าที่รัฐตามหลังผู้ก่อเหตุอยู่ตลอดนายกรัฐมนตรียืนยันว่าเจ้าหน้าที่มีกฎหมายที่จะต้องทำตามเพราะหากใช้ความรุนแรงมากไปก็จะถูกกล่าวหาว่าไม่เคารพกฎหมายสำหรับการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาตนเองจะไปดูในพื้นที่จังหวัดสงขลาส่วนรัฐมนตรีบางคนที่เกี่ยวข้องอาจจะลงไปในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ต้องดูสถานการณ์ว่าหากลงไปแล้วเจ้าหน้าที่ต้องมาดูแลแทนที่จะไปดูแลประชาชนก็คงไม่ให้ไปกรณีไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรกรุงเทพมหานครตำรวจยังคงดูแลพื้นที่เพื่อดูแลความปลอดภัยส่วนประเด็นการลอบวางเพลิงตำรวจยังไม่มีเบาะแสว่าจริงหรือไม่ขณะนี้ตำรวจให้ความสำคัญกับความปลอดภัยรวมถึงการดูแลทรัพย์สินที่อยู่ในจุดเกิดเหตุเนื่องจากอาจมีผู้ไม่หวังดีเข้าไปเก็บทรัพย์สินที่ยังมีค่าขณะเดียวกันผู้ประกอบการและเจ้าของร้านก็ต้องการเข้ามาเก็บทรัพย์สินของตนเองด้วย

แต่กรุงเทพมหานครได้ประกาศให้เป็นเขตห้ามเข้าจึงต้องรอคำสั่งจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่าจะอนุญาตให้เจ้าของทรัพย์สินเข้าพื้นที่ได้เมื่อใดส่วนการจราจรในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันเปิดเรียนจะมีการปิดพื้นที่บริเวณถนนวรจักรด้านหน้าคลองถมเซ็นเตอร์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมอีก1วันจึงขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางสำหรับกระแสข่าวว่าเหตุไฟไหม้อาจเป็นการลอบวางเพลิงเพื่อไล่ที่พลตำรวจตรีชัยกิจโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6บอกว่าขณะนี้ยังไม่พบประเด็นหรือเบาะแสเกี่ยวกับการลอบวางเพลิงและจากการสอบปากคำผู้ได้รับผลกระทบซึ่งเป็นเจ้าของรถเช่าต่างๆก็ยังไม่มีใครให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวางเพลิงเบื้องต้นมีการสอบปากคำผู้เสียหายและพยานแล้วเกือบ100ปากส่วนใหญ่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินสินค้าและรถยนต์ได้รับความเสียหายส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ยังไม่สามารถระบุได้ต้องรอการตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมปิดท้ายที่ข่าวต่างประเทศค่ะรักษาการผู้นำเวเนซุเอลาเผยว่าข้อตกลงด้านพลังงานที่ทำร่วมกับสหรัฐมีผลบังคับใช้25ปีนางเดลซี่โรดริเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าเวเนซุเอลาได้ทำข้อตกลงด้านพลังงานครั้งประวัติศาสตร์กับสหรัฐเป็นระยะเวลา25ปีซึ่งเป็นผลดีที่จะทำให้ประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถฟื้นฟูประเทศได้โดยเป้าหมายของข้อตกลงได้มุ่งพัฒนาแหล่งน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์17แห่งภายใต้การผลิตเบื้องต้นที่กว่า 1,500,000 บาร์เรลต่อวันจากนั้นก็จะพัฒนาแหล่งน้ำมันในพื้นที่ใหม่อีก8แห่งด้วยพร้อมยืนยันว่าเวเนซุเอลายังคงเป็นเจ้าของและมีอธิปไตยเหนือแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทุกแหล่งของประเทศแถลงของรักษาการผู้นำเวเนซุเอลามีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ประกาศแผนการที่จะเข้าควบคุมดูแลผลประโยชน์ส่วนหนึ่งในปริมาณน้ำมันรองของเวเนซุเอลาโดยหวังให้บริษัทอเมริกันเข้าไปช่วยฟื้นฟูอุตสาหกรรมพลังงานที่ย่ำแย่ของเวเนซุเอลาพร้อมทั้งจัดหาแหล่งน้ำมันดิบใหม่เพื่อมาช่วยลดราคาเชื้อเพลิงในสหรัฐพบกับข่าวครั้งต่อไปได้ใน MBT ทั่วไทยเวลา 17:30 นาทีและอีกสักครู่เชิญรับชมรายการ MBT Documentary สารดี @NBT สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: นายกอบต.ไร่โว่นและปลัดอำเภอสังขละบุรีนำทีมฝ่ากระแสน้ำช่วยเหลือยายวัย70ปีหลังบ้านถูกไฟไหม้จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบุรีเปิดงานเต้นสร้างสุขสุขภาพดีทั้งเมืองเพชรครั้งที่2ขับเคลื่อนสู่เมืองสุขภาพดีอย่างยั่งยืนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพกม.ที่อำเภอบางคนทีมุ่งยกระดับพัฒนาหมู่บ้านสู่เมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืนผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรลพบุรีติดตามแก้ปัญหาราษฎรคุ้งมรกงทับซ้อนพื้นที่ทหารเร่งรัดจ่ายค่าชดเชยปีที่71ติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางสวัสดีค่ะคุณผู้ชม
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางกับดิฉันกฤติกาเง่าพันธ
0: ์และดิฉันเมธาพรพันธ์บุญเลิศค่ะพบกันเย็นวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ค่ะ
1: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางทีวีดิจิทัลหมายเลข11หรือทาง Facebook Live

0: เด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันบุรีนายพลกฤษพวงวลัยศิลป์ปลัดจังหวัดเพชรบุรีนายอำเภอบ้านแหลมชนและประชาชนร่วมพิธีที่วัดราชศรัทธาตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระวิสุทธิวรกิจที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค15เจ้าอาวาสวัดคงคารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทางนี้มหาเถระสมาคมเห็นชอบแนวทางพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม2569จนถึงเดือนที่จะถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยในเดือนกันยายน2569จัดขึ้นในวันที่25กันยายน2569ที่วัดพุพลูตำบลยางน้ำกลัดใต้อำเภอหนองยาบล่องจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
1: องคมนตรีบรรยายพิเศษเรื่องจับประพฤติปฏิบัติสิ่งใดขอให้รำลึกในความเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมีให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องจะประพฤติปฏิบัติสิ่งใดขอให้รำลึกในความเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมีให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนกันนสูตรศึกษาไลที่ห้องประชุม ICT โรงเรียนกันนสูตรศึกษาไลโดยมีผู้บริหารคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจากนั้นเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องจะประพฤติปฏิบัติสิ่งใดขอให้รำลึกในความเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมีให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6โรงเรียนอู่ทองศึกษาไลที่หอประชุมโรงเรียนอู่ทองศึกษาไลอำเภออู่ทองโดยมีนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมค่ะและสำหรับการบรรยายในวันนี้มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่มผู้นำนักเรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมนำแนวพระราชดำริรวมถึงหลักปรัชญาต่างๆมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมด้วยความสุจริตและคุณมีคุณธรรมค่ะ
0: ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรลพบุรีติดตามแก้ปัญหาราษฎรคุ้งมรกงทับซ้อนพื้นที่ทหารเร่งรัดจ่ายค่าชดเชยปี71ค่ะที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอดอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพลตำรวจเอกสรายุทธสงวนโพไคผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมด้วยนางสาวคมขวัญกาญจนกุลชรรองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนครั้งที่61โดยมีนายวีรพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมกว่า400คนซึ่งพลตำรวจเอกสรายุทธบรรยายพิเศษในหัวข้อ Talk Anywayผู้ตรวจการแผ่นดินกับการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้การแนะนำช่องทางร้องเรียนและการใช้แอปพลิเคชันของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินต่อมาในช่วงบ่ายคณะผู้ตรวจการแผ่นดินและว่าที่ร้อยตีทรงพลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่ประชุมที่ว่าการอำเภอสาโบดเพื่อติดตามผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรพื้นที่คุ้งมรกงจำนวนกว่า100รายที่ได้รับผลกระทบจากกรณีพื้นที่ฝึกยุทธวิธีของกองทัพบกทับซ้อนกับที่ดินสปก.จากการผลักดันอย่างต่อเนื่องของคณะผู้ตรวจการแผ่นดินล่าสุดกองทัพบกได้ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่จากสปก.แล้วส่วนด้านงบประมาณทางสำนักงบประมาณเห็นควรให้กองทัพบกบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือเงินนอกงบประมาณมาสมทบจ่ายค่าชดเชยขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างการหารือหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายกับกรมบัญชีกลางและคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินชดเชยให้แก่ประชาชนได้ภายในปี 2570

0: 2561ทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถส่งเรื่องร้องเรียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านสายด่วน1676ไปรษณีย์ถึงสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือผ่านแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินและ LINE Official ค่ะ
1: คณะกรรมการการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภาลงพื้นที่สระบุรีวันที่2ติดตามการบริหารราชการแบบบูรณาการขับเคลื่อนโครงการคุณธรรมชีวิตดีคนสระบุรีไม่ทอดทิ้งกันพร้อมเยี่ยมชมโรงเรียนผู้สูงอายุร่วมสุขอำเภอหนองแซงค่ะคณะกรรมการการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภานำโดยนายทวัชสุรบาลประธานคณะกรรมการเดินทางศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดสระบุรีเป็นวันที่2โดยมีนายสุรพันธ์ศิลปะสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้รับมอบหมายจากนายบัญชาชาวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีให้ร่วมต้อนรับและประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นณห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอหนองแซงและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวโพอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยการลงพื้นที่อำเภอหนองแซงครั้งนี้เพื่อเยี่ยมชมการขับเคลื่อนโครงการคุณภาพชีวิตดีคนสระบุรีไม่ทิ้งกันซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของจังหวัดสระบุรีที่มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผ่านกลไกพัฒนาชุมชนจังหวัดพัฒนาชุมชนอำเภอและพัฒนาชุมชนตำบลด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนจากนั้นคณะได้เดินทางไปยังโรงเรียนผู้สูงอายุร่วมสุของค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวโพซึ่งบริหารงานโดยนายชนะวัชสิริผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อดูงานการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิตการดูแลคุ้มครองสิทธิและการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุในการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ชุมชนทั้งนี้คณะกรรมการจะนำข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้จากการศึกษาดูงานไปประกอบการพิจารณาจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงและการอำนวยความสะดวกในการบริหารประชาชนเพื่อนำไปสู่การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะ
0: จังหวัดลพบุรีผนึกกำลังสำนักงานชลประทานที่10และทุกภาคส่วนบูรณาการแผนบริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ปัจจุบันพร้อมเตรียมรับมือสถานการณ์ในอนาคตด้วยความรวดเร็วและแม่นยำค่ะที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะห้องสวอกชั้น2สำนักงานชลประทานที่10นายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่ติดตามเหตุเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่รวมถึงติดตามการดำเนินงานของระบบศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ากรณีเกิดเหตุฉุกเฉินโดยมีนายองอาจแสนอุบลผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่10พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้มุ่งเน้นการประเมินเหตุปัจจุบันและเตรียมรับมือปริมาณฝนสะสมโดยสำนักงานชลประทานที่10ได้เตรียมแผนการทำงานเชิงรุกทั้งการบริหารจัดการระบายน้ำและการระดมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำรวมถึงเจ้าหน้าที่เข้าประจำจุดเสี่ยงเพื่อบรรเทาผลกระทบแก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงทีด้านนายองอาจแสนอุบลผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่10กล่าวว่าได้เดินหน้าขับเคลื่อนตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนอย่างเข้มงวดควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำแบบ2มิติคือรับมือเหตุอุทกภัยและการกักเก็บน้ำสำรองยามภัยแล้งเพื่อรับมือความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศอย่างสมดุลและนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามการดำเนินงานของระบบศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะในการยกระดับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้มั่นใจว่าระบบเตือนภัยให้ครอบคลุมรวดเร็วและแม่นยำสูงสุดในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีอย่างเต็มศักยภาพค่ะ
1: อ เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าไปติดตามดีเดย์เปิดทดลองวิ่งฟรี M82 ที่สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วและไปติดตามการประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมที่จังหวัดอยุธยาค่ะ

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
2: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
3: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
4: โอเค
5: โขนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติภาษาดนตรีไทยและศิลปะชั้นสูงแห่งแผ่นดินอัตลักษณ์และเสน่ห์ทางวัฒนธรรมวิวัฒนาการจากอดีตปัจจุบันสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกประณีตศิลป์และการสืบ

ความภูมิใจระดับโลกสะท้อนรากเหง้าความเป็นไทยผ่านพลังซอฟต์พาวเวอร์

0: ติดตามข่าวกันต่อค่ะยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่น
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมดีเดย์เปิดทดลองวิ่งฟรี M82 สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วตลอดสาย2ปีบรรเทารถติดพระราม2ค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82หรือ M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเพิ่มเติมในส่วนของช่วงเอกชัยบ้านแพ้วณด่านบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครโดยเปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการฟรีตลอดสายเป็นระยะเวลา2ปีค่ะโดยโครงการมอเตอร์เวย์ยกระดับ M82ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขการจราจรหนาแน่นและเพิ่มประสิทธิภาพขีดความสามารถบนถนนพระรามที่2หรือทางหลวงหมายเลข35ซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญในการเชื่อมโยงกรุงเทพมหานครปริมณฑลและพื้นที่ภาคใต้การเปิดใช้ทางยกระดับจะช่วยแยกการจราจรระยะไกลออกจากพื้นที่ลดจุดขัดแย้งของกระแสจราจรและอำนวยความสะดวกทั้งการเดินทางทัวริซึมและการขนส่งสินค้าสำหรับการดำเนินงานแบ่งออกเป็น2ช่วงได้แก่ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยระยะทาง 8.3 กิโลเมตรซึ่งกรมทางหลวงเปิดทดลองวิ่งฟรีมาตั้งแต่วันที่22ตุลาคม2568และช่วงเอกชัยบ้านแพ้วเฟส2ระยะทาง 16.4 กิโลเมตรวงเงินลงทุน 18,759 ล้านบาทซึ่งเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2565ปัจจุบันมีความคืบหน้าแล้วกว่า98%จึงพร้อมเปิดทดลองให้บริการเพิ่มเติมซึ่งการเปิดทดลองในครั้งนี้ทำให้โครงข่าย M82 เชื่อมโยงตั้งแต่จุดตัดถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนยาวไปจนถึงด่านบ้านแพ้วรวมระยะทางกว่า25กิโลเมตรทั้งนี้กรมทางหลวงได้เตรียมความพร้อมทางด้านโครงสร้างระบบจราจรป้ายเตือนอุปกรณ์ความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยจะมีการประเมินผลพฤติกรรมการขับขี่และการบริหารจราจรอย่างใกล้ชิดเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงก่อนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในอนาคตค่ะ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพกม.ที่อำเภอบางคนทีมุ่งยกระดับพัฒนาหมู่บ้านสู่เมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืนค่ะที่โรงแรมเดอะเกรทอัมพวาอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามนายชัยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกม.ตามแนวทางแผ่นดินทำแผ่นดินทองประจำปีงบประมาณ2569รุ่นที่3อำเภอบางคนทีโดยมีนายกสวัสดิ์ขุนประเสริฐจากจังหวัดสมุทรสงครามเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเพื่อมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของจังหวัดสมุทรสงครามแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมโดยเน้นย้ำความสำคัญของคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งเป็นกลไกหลักในระดับฐานรากที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการหมู่บ้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติเพื่อขับเคลื่อนสมุทรสงครามให้เป็นเมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืนสำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงครามได้จัดทำขึ้นโดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น3รุ่นกลุ่มเป้าหมายรวม568คนจาก284หมู่บ้านหมู่บ้านละ2คนซึ่งการอบรมในวันนี้เป็นการอบรมรุ่นที่3อำเภอบางคนทีมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านจาก101หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอบางคนทีรวมทั้งสิ้น202คนพร้อมโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการซึ่งการอบรมในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่และข้อกฎหมายของคณะกรรมการหมู่บ้านประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างแนวทางการดำเนินชีวิตและการทำงานในระดับชุมชนฝึกทักษะการปฏิบัติจริงการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและการวิเคราะห์สวอตเพื่อเชื่อมโยงแผนพัฒนาหมู่บ้านสู่ระดับท้องถิ่นอำเภอและจังหวัดและเตรียมการนิเทศงานเพื่อถอดบทเรียนขยายผลสู่การเป็นหมู่บ้านต้นแบบตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองต่อไปค่ะ
1: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมพิจารณาการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมค่ะที่ห้องประชุมมงคลบพิตรอาคาร1ชั้น4สารกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบหมายให้นางพุทธิพรพลอยผักแว่นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่3/2569โดยมีคณะอนุกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่2/2569เมื่อวันที่16 กรกฎาคม 2569ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดทำและแจ้งให้คณะอนุกรรมการทราบแล้วโดยไม่มีการแจ้งขอแก้ไขรายงานการประชุมค่ะซึ่งมีการพิจารณาการอนุมัติให้ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจำนวน14รายแบ่งเป็นกรณีได้รับยกเว้นการทดลองเลี้ยงดูเด็กมาตราขออภัยค่ะตามมาตรา19วรรค2แห่งพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมพ.ศ.2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมและกฎกระทรวงฉบับที่9พ.ศ.2543จำนวน9รายและกรณีผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมต้องทดลองเลี้ยงดูเด็กอย่างน้อย6เดือนตามมาตรา19วรรค1จำนวน5รายซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพิจารณาและดำเนินการด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดโดยคำนึงถึงประโยชน์และความเหมาะสมของเด็กเป็นสำคัญค่ะ
0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการติดตามภารกิจสำคัญพร้อมขับเคลื่อนการบริหารราชการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะที่ห้องประชุมอยุธยาอาคาร1ชั้น3ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่8ประจำปี2569ประจำเดือนสิงหาคมพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมมีการมอบเกียรติบัตรแก่สำนักงานจังหวัดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่หน่วยงานที่สามารถบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบทัฟฟี่ฟองดูได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมมอบบันทึกความเข้าใจ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการกำกับดูแลแรงงานต่างด้าวการป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมายและการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสงบในพื้นที่จังหวัดให้แก่สถานประกอบการจำนวน11แห่งรวมถึงมอบประกาศเกียรติคุณแก่ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบประจำปีงบประมาณ2569จำนวน10การเรียนรู้จากนั้นที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินโครงการหน้าบ้านหน้ามองในบ้านหน้าอยู่หลังบ้านหน้าดูจังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณโดยเน้นย้ำให้ส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายพร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆของจังหวัดค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดปทุมธานีครั้งที่5/2569ค่ะที่ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดปทุมธานีครั้งที่5/2569โดยมีนายองครักษ์ทองนิรมนรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมค่ะซึ่งมีการติดตามความคืบหน้าเรื่องการแก้ไขปัญหาจราจรของถนนทางหลวงหมายเลข305ตอนรังสิตนครนายกและรายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานีการรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดปทุมธานีพร้อมทั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาโครงข่ายคมนาคมถนนทางหลวงหมายเลข305ตอนรังสิตนครนายกเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรเพิ่มเติมและการปรับปรุงจุดรับ ส่งผู้โดยสารในทางหลวงหมายเลข346ตอนแยกบ้านกลางต่างระดับลาดหลุมแก้วค่ะบริเวณปากทางเข้าวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้มอบป้ายรับรองของดีเมืองปทุมธานีโดยหอการค้าจังหวัดปทุมธานีเพื่อเป็นการส่งเสริมร้านค้าให้มีชื่อเสียงเป็นร้านของดีประจำจังหวัดและเป็นเครือข่ายร่วมกับหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศโดยมีผู้ได้รับการคัดเลือกทั้ง7อำเภอทั้งหมด43ร้านแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทร้านอาหารจำนวน25ร้านและประเภทสตรีทฟู้ดแผงลอยจำนวน18ร้านค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้าติดตามช่วงไทยช่วยไทยที่ร้านบุฟเฟ่เฝอสุดพรีเมียมในราคา299บาทติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ

ทุกก้าวที่เราเดินทุกลมหายใจที่เราใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนเพราะความรักชาติไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการลงมือทำเพื่อบ้านของเรา

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: ติดตามข่าวกันต่อยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วที่ร้านบุฟเฟ่เฟอร์สุดพรีเมียม299 บาทแต่เมื่อใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย60/40รัฐช่วยจ่าย179.40 บาทคุณจ่ายจริงเพียง119.60 บาทเท่านั้นคุณสมรรัฐพาไปอิ่มอร่อยในราคาสบายกระเป๋าพร้อมช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุดหนุนร้านค้าไทยไปด้วยกันค่ะ

วันนี้ค่ะลูกคุณหนูคุณใจรุราไฮโซแบบเราพามาที่ร้านเฟอร์แฟคเตอรี่ค่ะแล้วที่นี่ค่ะใช้ไทยช่วยไทยได้ด้วยประหยัดแบบที่ไม่ต้องรอค่ะตามมาค่ะ

0: ร้านเราเปิดบริการนะครับตั้งแต่มีนาคม2566ครับผมร้านเราจะขายอาหารประเภทชาบูนะครับผมจะมีผัดหมูเนื้ออาหารทะเลของสดต่างๆนะครับแล้วจะมีไอศกรีมกับน้ำยมน้ำหวานให้บริการครับตอนนี้ร้านเรานะครับมี2หลักการนะครับผมถ้าเป็นแบบธรรมดาจะอยู่ที่258บาทถ้าเป็นแบบพรีเมียมจะอยู่ที่299บาทครับผมจะมีเมนูเพิ่มเติมจากธรรมดานะครับก็จะมีเบคอนหมูลมควันกุ้งดองซีอิ๊วมีเนื้อออสเตรเลียนะครับแล้วจะมีของหวานเพิ่มเติมก็จะมีสับปะรดสดข้าวโพดตกเทยซาบะไส้ครีมครับแล้วก็รวมถึงซูชิหน้าต่างๆด้วยครับลูกค้าร้านเรานะครับจะเป็นกลุ่มครอบครัวนะครับผมผู้สูงอายุแล้วก็เด็กๆนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มครอบครัวมากกว่า
1: ในส่วนของรายได้ค่ะเป็นยังไงบ้าง
0: ก็ยอดขายดีขึ้นนะครับผมจากปกติตอนนี้ร้านเราก็ขายยอดขายโอเคครับคือในเกณฑ์ที่พอใจครับร้านเรานะครับรับโครงการไทยช่วยไทยนะครับผม60-40ของรัฐบาลด้วยครับผมครับผมยอดขายร้านเรานะครับค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจนะครับมากขึ้นจากเด็กพอสมควรแล้วครับลูกค้าจะทานก็อาจจะต้องต่อคิวรอนิดนึงนะครับเพราะผมลูกค้าค่อนข้างเยอะครับโดยเฉพาะทุกเสาร์อาทิตย์ผมอันนี้ต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่ทำโครงการนี้กระตุ้นยอดขายให้ร้านเรายอดขายดีขึ้นนะครับผมและการเป็นการกระจายรายได้กับคนในพื้นที่นะครับชุมชนเพราะเราก็สร้างซื้อวัตถุดิบมาจากที่ต่างๆนี่ด้วยครับเชิญชวนนะครับผมมาลองร้านเฟิร์นลุงโฮสาขาชัยเทียบรีนะครับร้านเรานะครับเปิดให้บริการตั้งแต่11โมงเช้าจนถึง4ทุ่มนะครับผมจะมีชาบูให้เลือก2ราคาครับ258บาท299บาทนะครับผมถ้าท่านผู้ใดสนใจก็ลองมาทดลองที่ร้านได้ครับร้านเรามีน้ำจิ้มหรือน้ำซุปซึ่งเป็นซิกเนเจอร์
2: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะบุฟเฟ่เฟอร์สุดพรีเมียมราคา299บาทคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพแน่นๆทั้งเนื้อสัตว์เกรดดีและผักสดสะอาดยิ่งใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย 60-40 รัฐช่วยจ่าย 60% ในราคา179บาท40สตางค์ส่วนเราจ่ายเองเพียง 40% แค่119บาท60สตางค์เท่านั้น
3: ช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายแบบเรียกว่าอะไรค่าครองชีพอะค่ะแล้วก็คิดว่าเวิร์มนะคะแบบนี้เพราะว่าเหมือนเราใจน้อยกว่าแล้วก็เหมือนคล้ายๆว่ามันเหมือนช่วยค่าของชีพแต่ละวันของประชาชนไปดีอะค่ะเพราะว่ามาใช้บริการบ่อยแล้วก็เหมือนซื้ออย่างอื่นด้วยอะค่ะใช้อย่างอื่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะ
4: ไทยมันก็ดีอะค่ะแต่ว่าอยากให้แบบยอดมันเหมือนแบบเยอะกว่านี้มันน้อยไปหน่อย
3: ไม่รู้แล้วอยากได้วงเงินแล้วเหมือน
4: ช่
3: วงเป็นใช่ค่ะเป็นเพื่อนทุกวันเลยก็เป็นก้อนมาเลย
1: แล้วที่เรามากินร้านเนี้ยทำไมเราถึงเลือกมากินร้านนี
3: ้ก็เพราะว่าเขาเป็นส่วนซึ่งเติมพักผ่อนหลับใช้ไทยนะ
4: ใช
3: ่
4: ค่ะดีดี
3: มาถึงรสชาติมาถึงรสชาติ
4: อร่อย
2: อิ่มอร่อยคุณภาพสูงในราคาเบาๆที่ใครก็แตะต้องได้มาช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุดหนุนร้านค้าไทยและใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยได้แล้ววันนี้ค่ะ
5: ไทยทั้งไทยใจดีมีต้องพูดเองต้องถึงไทยถ้าไทยไม่ช่วยไทยก็แล้วไทยจะมาช่วยเรา
6: ขอบคุณทาง NBT ภาคกลางค่ะ
7: ค่ะลงพื้นที่กันต่อที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะนายกอบต.ไร่โว่และปลัดอำเภอสังขละบุรีนำทีมฝากกระแสน้ำ

0: ช่วยเหลือยายวัย70 ปีหลังบ้านถูกไฟไหม้ค่ะนายสมชายวุฒิพิมลวิทยานายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โว่พร้อมด้วยนายจอมไตรตันติเสวีปลัดอาวุโสอำเภอสังขละบุรีนำทีมเจ้าหน้าที่อบต.อส.กิ่งกาชาดและประชาชนจิตอาสาฝ่าภารกิจสุดโหดนั่งรถขับเคลื่อน4 ล้อต่อด้วยมอเตอร์ไซค์ลุยโคลนและน้ำป่าที่ท่วมสูงกว่า1 เมตรบางจุดต้องช่วยกันแบกรถข้ามกระแสน้ำใช้เวลานานกว่า3 ชั่วโมงเพื่อนำเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินบริจาคผ่านกลุ่มจิตอาสาสังขละบุรีจำนวน 73,700 บาทขออภัยค่ะจำนวน 73,700 บาทไปมอบให้กับครอบครัวผู้ประสบภัยที่บ้านเกาะเสดิงหมู่ที่3ตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งบ้านไม้รวมถึงทรัพย์สินถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลังตั้งแต่วันที่24 สิงหาคม 2569เนื่องจากน้ำประปาในหมู่บ้านไม่ไหลและมีเชื้อเพลิงในบ้านพักโดยมีนางนองดาปี้ยายวัย70 ปีอาศัยอยู่กับหลานอีก4 คนโดยต้นเพลิงมาจากประกายไฟจากแท็บเล็ตของหลานที่ชาร์จทิ้งไว้ในห้องนอนแม้เพื่อนบ้านและผู้นำชุมชนจะพยายามช่วยกันดับไฟแต่ด้วยกระแสลมและเชื้อเพลิงในห้องทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วแต่โชคดีนะคะที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บโดยขณะนี้ยายและหลานต้องไปอาศัยอยู่กับบ้านลูกสาวเป็นการชั่วคราวค่ะ
1: ส่วนใหญ่ชาวบ้านก็จะใช้พวกมอเตอร์ไซค์หรือว่าเดินเท้าตอนนี้ก็น้ำป่ามามอเตอร์ไซค์ก็บางช่วงก็ข้ามไม่ได้ก็ต้องใช้วิธียกรถข้าม
2: เพราะนั้นการเดินทางก็ต้องมากันหลายๆคนใช่ไหม
1: ใช่ใช่การเดินทางก็ถ้าจะมามอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ต้องมีสัก4 คนถึงจะเดินทางได้ถ้าคนก็เดินได้ตลอดช่วงไหนที่รถยนต์มาได้เราก็รถยนต์มาส่วนช่วงไหนที่จะต้องใช้มอเตอร์ไซค์เราก็ต้องใช้มอเตอร์ไซค์บางช่วงก็ต้องเดินก็ต้องใช้หลายรูปแบบในการเข้ามาพื้นที่ถ้าจะเข้ามาโดยรถยนต์อย่างเดียวเนี่ยบางทีไม่ได้ต้องใช้ทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์แล้วเดินเท้าครับมันต้องผ่าอุปสรรคหลายๆอย่างทั้งน้ำป่าทั้งเส้นทางทั้งทุกสิ่งทุกอย่างแหละตอนนี้เราก็จะมีการปรับปรุงเส้นทางเนี่ยให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถเข้าออกได้ทุกฤดูกาลนะทั้งหน้าฝนหน้าแล้งหน้าหนาวอะไรเงี้ยให้ชาวบ้านสามารถได้เข้าออกได้อย่างในสภาพปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านไม่สามารถที่จะเข้าออกได้เลยคนเจ็บคนป่วยเนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีแบกหาม
3: แรกที่ผมมาเลยนะผมมานี่จะเกิดไฟไหม้อยู่ตรงคนยืนข้างหน้าสักบาทแค่นั้นแหละ
2: ครับ
3: ทีนี้มันมีเชื้อไฟเยอะมีพวกกากมาอะไรพลาสติกแล้วก็ท่อแล้วก็จะมีเชื้อเพลิงว่าพวกน้ำมันน้ำมันดีเซลกับอย่างนี้ก็เลยผมก็เลยเอาเฉพาะไอ้เชื้อไฟออกก่อนผมออกมันก็เลยดูกระจายแล้วผมก็เลยไม่สามารถออกได้ครับไม่สามารถออกได้ทีนี้ก็เลยวิ่งไปดูน้ำไม่เป็นน้ำไม่ไหลพอดีวันนั้นฝนเยอะ
2: ครับ
3: ก็เลยไม่สามารถดับได้ก็อยู่ตอนนี้เลยเขาอยู่กับหลาน2 คนครับก็ทางผู้นำชุมชนก็ทางผู้ใหญ่ผู้ช่วยก็ช่วยเหลือกันเท่าที่มีครับอย่างข้าวสารแล้วก็เงินเล็กๆน้อยไปเสื้อผ้าผ้าถุงอะไรพวกนี้ครับเบื้องต้นนะแบบพวกน้ำมันก็ช่วยเหลือกันตามนั้นแหละตามที่มีกัน
4: อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีส่วนที่กำลังตรวจเข้มโครงสร้างสะพานมอญหลังฝนถล่มน้ำซองกาเลียทะลักโยธาเตือนงดเดินริมขอบจำกัดคนคาดใช้งบ50 ล้านบูรณะใหญ่ยังขออภัยค่ะยังท่องเที่ยวได้ตามปกติค่ะอำเภอสังขละบุรีส่วนที่กำลังร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีอุทยานแห่งชาติเขาแหลมศุลกากรสังขละบุรีเทศบาลตำบลวังกะนิคมสหกรณ์ผู้นำชุมชนและตัวแทนวัดวังวิเวการามลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของสะพานไม้อุตมานุสรณ์หรือสะพานมอญอย่างเร่งด่วนหลังเกิดเหตุแก่นักท่องเที่ยวและมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำซองกาเลียเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีเศษสวะและท่อนไม้พัดมาปะทะโครงสร้างสะพานจำนวนมากโดยนายจอมไตรตันติเสวีปลัดอำเภออาวุโสอำเภอสังขละบุรีเปิดเผยว่าทางอำเภอได้แบ่งมาตรการรับมือออกเป็น2 ระยะโดยแผนระยะสั้นจะเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมจุดเสี่ยงบริเวณเสาพื้นและราวสะพานทันทีส่วนแผนระยะยาวจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการ การซ่อมแซมสะพานทั้งระบบซึ่งคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณ 40-50 ล้านบาทอย่างไรก็ตามขอยืนยันว่าโครงสร้างภาพรวมของสะพานยังมีความแข็งแรงเพียงพอ

0: และเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมได้ตามปกติค่ะขณะที่นายสรรหรัตน์สมบัติทองวิศวกรโยธาปฏิบัติการผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีระบุผลการตรวจสอบว่ามีจุดน่ากังวลที่ต้องเร่งซ่อมแซมโครงสร้างด้านล่างด่วน3จุดเสี่ยงนะคะบริเวณร่องน้ำลึกซึ่งมีระยะช่วงเสายาวจนทำให้สะพานมีอาการแกว่งตัวพร้อมออกข้อแนะนำความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวงดเดินหรือถ่ายรูปบริเวณริมขอบสะพานเนื่องจากมีไม้ผุพังตามกาลเวลาและขอให้จำกัดจำนวนผู้คนบนสะพานในเวลาเดียวกันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมค่ะ
1: จังหวัดนนทบุรีขับเคลื่อนโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสร้างโอกาสบริหารการเงินดีวิถีมีสุขมุ่งเสริมพัฒนาสตรีทุกระดับพัฒนาทักษะและสร้างเครือข่ายตามความร่วมมืออย่างยั่งยืนค่ะที่ห้องประชุมชั้น4ศูนย์จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรสินค้ากลุ่มแม่บ้านสินค้าวิสาหกิจชุมชนสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์โอท็อปจังหวัดนนทบุรีโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรีร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดจัดโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสร้างโอกาสบริหารการเงินดีวิถีมีสุขโดยมีนางระวีพันธ์แก้วเพียงเพ็ญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมด้วยนางจิราพรโมสิกรัตน์ประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดนนทบุรีหัวหน้าส่วนราชการและคณะทำงานขับเคลื่อนสมาชิกกองทุนผู้นำสตรีนักศึกษาและภาคีเครือข่ายโดยมีนางเพ็ญศรีตั้งชัยศรีกุลประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการต่อประธานในพิธีโอกาสนี้นางระวีพันธ์แก้วเพียงเพ็ญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรต่างๆประกอบด้วยการมอบเกียรติบัตรคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ2567จำนวน3ประเภท11รางวัลและการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในนามตัวแทนจังหวัดนนทบุรีส่งผลงานประกวดแผนธุรกิจโครงการ Empower Young Women กรมการพัฒนาชุมชนจำนวน6รายรวมถึงเยี่ยมชมบูธนิทรรศการและบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนจำนวน12ร้านค้าซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้เสริมสร้างความรู้พัฒนาทักษะและสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ
0: จังหวัดเพชรบุรีขับเคลื่อนแผนแม่บทต้านทุจริตมุ่งแก้ปัญหาบุกรุกทางเท้าคุมเข้มโครงการขุดลอกแหล่งน้ำของอปท.3โครงการค่ะนางวันเพ็ญมังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเพชรบุรีครั้งที่4ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ที่ห้องประชุมพริบพรีศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีโดยมีผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพชรบุรีคณะกรรมการทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมโดยที่ประชุมได้ติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์ทางเท้าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่องทั้ง3แห่งค่ะโดยเทศบาลตำบลเมืองเพชรบุรีและเทศบาลตำบลท่ายางดำเนินการสำเร็จแล้ว 100% ส่วนเทศบาลตำบลชะอำอยู่ระหว่างการดำเนินการค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมยังร่วมกันพิจารณาข้อเสนอแนะเพื่อการป้องกันการทุจริตและแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐใน3โครงการสำคัญได้แก่โครงการเสาไฟฟ้านวัตกรรมโครงการติดตั้งราวกั้นอันตรายและโครงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อป้องกันการทุจริตพร้อมมอบหมายสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกหน่วยทราบค่ะ
1: จังหวัดปทุมธานีเดินหน้ายกระดับธรรมาภิบาลจัดอบรมเข้มจัดซื้อจัดจ้างบริหารสัญญาติวเข้ม180บุคลากรภาครัฐเอกชนลุยแก้จุดเสี่ยงทุจริตชูหลักโปร่งใสตรวจสอบได้ค่ะ ที่ห้องนครรังสิตบอลรูม 1-2 โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพฟิวเจอร์พาร์ครังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนายดงพลรุจิธรรมทัศน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของจังหวัดประจำปีงบประมาณ2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่บุคลากรภาครัฐรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัวแทนภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วมรับการอบรมรวมกว่า180คนโดยการจัดอบรมในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อแก้ปัญหาจุดเสี่ยงเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะขั้นตอนการกำหนดขอบเขตของงานการคำนวณราคากลางการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุเป็นขั้นตอนที่มีมักพบข้อผิดพลาดและเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตมิชอบสูงทางจังหวัดปทุมธานีจึงมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายเป็นระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกวิธีเพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ2ท่านร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ได้แก่นายนารินทร์ทองดีเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดปทุมธานีบรรยายในหัวข้อการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐตามอำนาจของหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.และนายปิยพงษ์สุภวรรณนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการสำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานีบรรยายในหัวข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ TOR และราคากลางการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุให้ปลอดจากการทุจริตซึ่งโครงการนี้นับเป็นก้าวสำคัญของจังหวัดปทุมธานีในการปลูกฝังวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและยกระดับมาตรฐานการทำงานของบุคลากรในพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและขับเคลื่อนภาครัฐสู่ความโปร่งใสอย่างแท้จริงค่ะ
0: ไปกันที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีกำลังจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พละศึกษาเกมเราไปชมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้จากคุณสุภาวดีเนียมทองกันค่ะ
2: วิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีพร้อมแล้วค่ะสำหรับการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พละศึกษาเกมรวมพลคนกีฬาพัฒนาชาติไทยเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นเสาหลักในการพัฒนากีฬาและผลิตนักกีฬาสู่ประเทศชาติซึ่งจะมีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติทั้ง17วิทยาเขตเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยวิทยาเขตสุพรรณบุรีกระบี่กรุงเทพชลบุรีชัยภูมิชุมพรเชียงใหม่ตรังเพชรบูรณ์มหาสารคามยะลาลำปางศรีสะเกษสมุทรสาครสุโขทัยอ่างทองและวิทยาเขตอุดรธานีค่ะ
3: มีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะส่งเสริมให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนี่ยมีการออกกำลังกายมีการเล่นกีฬาแล้วก็ได้รู้จักกฎกติกาของชนิดกีฬาต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีทั้งนักกีฬาทีมชาติแล้วก็นักกีฬาที่มีความสามารถในหลากหลายชนิดกีฬาก็เป็นแบบอย่างให้กับนักกีฬาทั่วๆไปที่มาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะครับว่าในแต่ละชนิดกีฬาเนี่ยต้องมีเริ่มตั้งแต่การฝึกซ้อมเลยนะครับว่าจะฝึกซ้อมยังไงที่จะประสบความสำเร็จได้แล้วก็กติกาของชนิดกีฬาต่างๆเนี่ยมียังไงบ้างให้ได้ศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้กันครับ
2: โดยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พละศึกษาเกมมีการแข่งขันทั้งหมด52ชนิดกีฬาแข่งขันระหว่าง 1-10 กันยายน2569พิธีเปิดจัดขึ้นในวันอังคารที่1กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 17:00 น.ณสนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
3: สำหรับสนามที่อยู่ในวิทยาเขตสุพรรณบุรีและโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีเนี่ยจะมี30ชนิดกีฬานะครับแล้วก็มีหน่วยงานภายนอกซึ่งเป็นโรงเรียนต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยอีก20ชนิดกีฬานะครับแล้วก็ใน เอกชนแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยที่จะเป็นสนามแข่งขันในจังหวัดชลบุรีเราด้วยนะครับผู้ที่สนใจแล้วก็ชื่นชอบในชนิดกีฬาต่างๆนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามในเพจของพระราชศึกษาเกมครั้งที่49เพื่อจะไปดูกำหนดการแข่งขันชนิดกีฬาต่างๆนะครับเราก็ทยอยลงกำหนดการแข่งขันให้กับผู้ที่สนใจได้เข้ามาดูนะครับว่าแต่ละชนิดกีฬาเนี่ยแข่งที่สนาม

0: แล้วก็มีกีฬาอะไรบ้างที่แข่งในแต่ละวันนะครับ
1: ซึ่งตอนนี้นะคะนักกีฬาก็เตรียมร่างกายและฝึกความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมเชิญชวนทุกคนมาร่วมเชียร์และให้กำลังใจไปด้วยกัน
2: ครับเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับมาร่วมชมนะครับกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะครับพละศึกษาเกมครั้งที่49ครับมาร่วมชมร่วมเชียร์น้องๆทุกกีฬานะครับมีทั้งหมด52ชนิดกีฬาครับ
3: ก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะร่วมเชียร์ทีมกีฬาจาร่านของสุพรรณบุรีด้วยนะคะอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลวัดป่าค่ะ
4: เข้าร่วมในนามนักกีฬาคอมบอลครับจะขอกำลังใจจากพี่ๆน้องๆฝากส่งกำลังใจเชียร์พวกผมด้วยนะครับ
1: ก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมให้กำลังใจนักกีฬาในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนานักกีฬาสู่สากลทีมข่าว MBT ภาคกลางรายงาน
5: ขอบคุณ MBT ภาคกลางค่ะ
6: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าติดตามที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะเปิดงานเต้นสร้างสุขสุขภาพดีทั้งเมืองเพชรและ CPF นะคะร่วมกับกาชาดชัยงาดจัดอบรมทำดีทำง่ายให้เลือดค่ะ

0: ่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของ SaveWordCast นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือมันสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาด

0: ลับมาติดตามข่าวในช่วงสุดท้ายกันค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีหิ้วตะกร้าเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะที่วัดบางหลวงค่ะนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรในโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนประจำปีงบประมาณ2569โดยได้รับความเมตตาจากพระศรีวัชระปัทธมคุณเจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดบางหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพันเอกกิตติศักดิ์วัฒนเดชรองผอ.มน.จังหวัดปทุมธานีว่าที่ร้อยตีธีรพลโชคนำชัยปลัดจังหวัดปทุมธานีนางรัศมาทารีเกตวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีนางจิระประภาเอี่ยวเจริญผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีนางสาวสุกัญญาดีสวัสดิ์นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวงหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันพร้อมกันนี้ยังร่วมฟังพระธรรมเทศนาถวายสังฆทานและเครื่องทายธรรมและกรวดน้ำรับพรเพื่อสืบสานประเพณีทางพุทธศาสนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนหน้าวัดบางหลวงตำบลบางหลวงอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองชะอำและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเพชรบุรีจัดงานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดงานยิ่งใหญ่ประจำปีเทศกาลกินหอยตกหมึกแอดชะอำครั้งที่25ค่ะโดยการแถลงข่าวจัดขึ้นที่โรงแรมทารามันตราอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีมีร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยนายกเทศมนตรีเมืองชะอำผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเพชรบุรีผู้แทนนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตกนายอำเภอชะอำหัวหน้าส่วนราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงค่ะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่25ระหว่างวันที่12ถึง19กันยายน2569ณบริเวณชายหาดชะอำเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างบรรยากาศทาง

0: การท่องเที่ยวในฤดูฝนผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทั้งกิจกรรมออกเรือไปตกหมึกกลางทะเลและการลิ้มรสอาหารทะเลสดๆรสชาติอร่อยของเมืองชะอำพร้อมขับเคลื่อนนโยบายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโกรวมถึงช่วยกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการโรงแรมและชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบุรีเปิดงานเต้นสร้างสุขสุขภาพดีทั้งเมืองเพชรครั้งที่2ขับเคลื่อนสู่เมืองสุขภาพดีอย่างยั่งยืนค่ะบรรยากาศที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระนครคีรีรัชกาลที่4เต็มไปด้วยความคึกคักและรอยยิ้มชาวเพชรบุรีออกมารวมพลังคนรักสุขภาพครั้งใหญ่ในกิจกรรมเต้นสร้างสุขสุขภาพดีทั้งเมืองเพชร Dance for Health at เพชรบุรีครั้งที่2ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสู่เมืองสุขภาพดีเทศบาลเมืองเพชรบุรีประจำปีงบประมาณ2569เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีสนุกสนานและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยโดยมีนายชัยะอังกินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดนายอำเภอนายกเทศมนตรีตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลบุคลากรเทศบาลและพี่น้องประชาชนที่มาร่วมออกสเต็ปกันอย่างอบอุ่นค่ะ
0: CPF ร่วมกับกาชาดไชน่าจัดอบรมทำดีทำง่ายให้เลือดปลูกฝังเยาวชนเป็นผู้ให้เติมสำรองโลหิตอย่างยั่งยืนค่ะที่ห้องประชุม111รีสอร์ทแอนด์สปาอำเภอภักบุรีจังหวัดชัยนาทนายวิทยาชภานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานเปิดการอบรมทำดีทำง่ายให้เลือดตามโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิตประจำปีการศึกษา2569ปีที่26นะคะโดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่8นครสวรรค์ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดศึกษาธิการจังหวัดพร้อมด้วยครูอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยนายสมเกียรติมูลโทผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าต่างประเทศโรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรีบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนเผยว่าเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2543เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตอาสารู้จักการเป็นผู้ให้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตหวังผลักดันให้เยาวชนก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในการประชาสัมพันธ์พร้อมพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นจุดศูนย์กลางของการบริจาคโลหิตเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในระบบบริจาคโลหิตของประเทศไทยอย่างยั่งยืนค่ะ
1: วันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะคะเราสองคนและทีมงาน NVT ภาคกลางลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนคุยข่าวค่ะกับดิฉันสุพรรษามาหมั่นค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะผ่านเพจ Facebook TikTok YouTube ของคนคุยข่าวค่ะหากเราพูดถึงสิ่งที่สามารถสะท้อนความเป็นไทยให้คนทั่วโลกมองเห็นได้ทันทีนะคะหลายคนค่ะอาจจะนึกถึงรอยยิ้มอาหารไทยศิลปะไทยค่ะหรือว่าจะเป็นสถานที่สำคัญของประเทศแต่มีอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่เมื่อปรากฏบนเวทีนานาชาติก็สามารถบอกเล่าความเป็นไทยได้อย่างสง่างาม

ามเช่นเดียวกันนั่นก็คือชุดไทยค่ะผืนผ้าอันงดงามลวดลายที่ละเอียดประณีตมีการตัดเย็บที่มีเอกลักษณ์และรูปแบบการแต่งกายที่สะท้อนทั้งประวัติศาสตร์ศิลปะและวิถีชีวิตค่ะย้อนกลับไปเมื่อปีพ.ศ. 2503ค่ะประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาที่มีความสัมพันธ์และการติดต่อกับนานาชาติมากขึ้นค่ะในปีนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆในทวีปยุโรปการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นถือเป็นช่วงเวลาสำคัญค่ะที่ประเทศไทยได้เผยแพร่ภาพลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติสู่สายตานานาชาติค่ะในเวลานั้นจึงเกิดคำถามสำคัญค่ะว่าหากสตรีไทยจะเป็นตัวแทนของชาติบนเวทีนานาชาติควรมีเครื่องแต่งกายแบบใดที่สามารถสะท้อนความเป็นไทยได้อย่างสง่างามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้เชี่ยวชาญศึกษาเรื่องการแต่งกายของสตรีไทยในอดีตค่ะโดยเฉพาะรูปแบบการแต่งกายในราชสำนักการศึกษาครั้งนั้นไม่ได้เป็นเพียงการนำเสื้อผ้าโบราณกลับมาใช้เหมือนเดิมทั้งหมดค่ะแต่เป็นการมองย้อนกลับไปเพื่อค้นหาแก่นของความเป็นไทยค่ะจากนั้นจึงนำองค์ความรู้จากอดีตมาประยุกต์ใช้เข้ากับชีวิตและสังคมร่วมสมัยค่ะกล่าวคือนะคะยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเอาไว้ค่ะแต่ทำให้สามารถสวมใส่ได้จริงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับยุคสมัยจนเกิดเป็นชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างสำคัญของการนำวัฒนธรรมดั้งเดิมมาต่อยอดไม่ใช่การหยุดวัฒนธรรมเอาไว้ในอดีตค่ะแต่เป็นการทำให้วัฒนธรรมสามารถเดินหน้าต่อไปพร้อมกับยุคสมัยชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนั้นจึงไม่ได้มีคุณค่าเพียงในฐานะเครื่องแต่งกายที่งดงามนะคะแต่ว่ายังเป็นผลลัพธ์ของการศึกษาอย่างลึกซึ้งด้วยค่ะเป็นการรวบรวมองค์ความรู้เป็นการทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ค่ะและเป็นการนำภูมิปัญญาดั้งเดิมมาตีความใหม่อย่างมีความหมายค่ะเมื่อชุดไทยปรากฏบนเวทีนานาชาติสิ่งที่โลกได้เห็นจึงไม่ใช่เพียงความงามของผ้าค่ะแต่ยังเห็นความงามของวัฒนธรรมไทยตลอดระยะเวลากว่า60ปีนะคะชุดไทยได้เดินทางไกลค่ะจากจุดเริ่มต้นจากฉลองพระองค์ที่ทรงในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศสู่การเป็นเครื่องแต่งกายที่คนไทยรู้จักและนำมาใช้ในโอกาสสำคัญค่ะและค่อยๆกลายเป็นภาพจำหนึ่งของความเป็นไทยในสายตานานาชาติค่ะเมื่อมีงานสำคัญงานต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะคะงานวัฒนธรรมงานพิธีหรือว่ากิจกรรมที่ต้องการนำเสนออัตลักษณ์ของประเทศไทยชุดไทยก็มักเป็นหนึ่งในสิ่งที่ถูกเลือกขึ้นมาค่ะเพราะเพียงการปรากฏตัวในชุดไทยนะคะก็สามารถสื่อสารได้โดยแทบไม่ต้องใช้คำพูดเลยค่ะว่าผู้สวมใส่นั้นมาจากประเทศใดมีรากทางวัฒนธรรมอย่างไรค่ะและให้ความสำคัญกับมรดกทางภูมิปัญญามากเพียงใดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการศึกษาต่อยอดค่ะและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านเครื่องแต่งกายไทยสู่บริบทร่วมสมัยและเวทีนานาชาติทรงพระวิริยะอุตสาหะในการศึกษาต่อยอดองค์ความรู้และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยค่ะเพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตตลอดจนเผยแพร่เรื่องราวของชุดไทยให้เป็นที่เข้าใจในระดับนานาชาติและในปัจจุบันนะคะเส้นทางของชุดไทยกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญอีกครั้งค่ะเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่26มีนาคมพ.ศ. 2567ค่ะเห็นชอบให้เสนอชุดไทยความรู้งานฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติเข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกค่ะชื่อรายการนี้มีความหมายสำคัญค่ะเพราะสิ่งที่ประเทศไทยต้องการนำเสนอไม่ได้มีเพียงชุดที่เรามองเห็นนะคะแต่รวมไปถึงความรู้งานฝีมือและแนวปฏิบัติในการแต่งกายค่ะปัจจุบันรายการดังกล่าวอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาในรอบปี2569นี้ค่ะหากได้รับการขึ้นทะเบียนนั้นสิ่งที่ประเทศ

เรื่องราวของภูมิปัญญาที่ได้รับการส่งต่อมาอย่างยาวนานค่ะงานวาดงานแกะสลักนะคะงานช่างหนังนาฏศิลป์ดนตรีการพากย์นั้นก็คือหนังใหญ่ค่ะล่าสุดนะคะการผลักดันให้หนังใหญ่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติกำลังก้าวไปอีกขั้นค่ะทางด้านนางสาวซาบิดามนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ลงพื้นที่พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนจังหวัดราชบุรีค่ะเพื่อขับเคลื่อนการนำหนังใหญ่ไปสู่การขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกและเรื่องนี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของการเสนอชื่อศิลปะการแสดงไทยสู่เวทีโลกเท่านั้นค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องของการรักษาชีวิตของภูมิปัญญาที่สืบทอดมาอย่างยาวนานสิ่งที่ทำให้หนังใหญ่ได้รับการยกย่องว่าเป็นมหรสพชั้นสูงนะคะก็คือหนังใหญ่เนี่ยไม่ได้ประกอบขึ้นจากศิลปะแขนงเดียวค่ะแต่ว่าเป็นการรวมศาสตร์และศิลป์หลากหลายประเภทเข้าด้วยกันโดยเริ่มจากจิตรกรรมไทยค่ะก่อนที่จะมีตัวหนังหนึ่งตัวนะคะคุณผู้ชมต้องมีการออกแบบภาพตัวละครค่ะและลวดลายทุกเส้นทุกท่วงท่าและทุกองค์ประกอบมีความเชื่อมโยงกับศิลปะไทยค่ะจากนั้นก็คืองานแกะสลักและงานช่างหนังช่างเนี่ยต้องนำลวดลายมาต่อค่ะและแกะลงบนแผ่นหนังอย่างละเอียดบางส่วนของลายนะคะอาจจะมีขนาดเล็กมากค่ะต้องใช้ความชำนาญอย่างสูงเพราะหากว่าเกิดความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็อาจจะส่งผลต่อความสมบูรณ์ของตัวหนังทั้งตัวได้ค่ะได้ตัวหนังมาก็คือการเชิดค่ะผู้เชิดหนังต้องรู้วิธีจับรู้วิธีเคลื่อนไหวรู้จังหวะและต้องทำให้เงาของตัวละครบนจอเนี่ยมีชีวิตแต่หนังใหญ่จะยังสมบูรณ์ไม่ได้ค่ะหากไม่มีการพากย์และการเจรจาเพราะเสียงนะคะคือสิ่งที่ทำให้ตัวละครเนี่ยสามารถสื่ออารมณ์และดำเนินเรื่องได้ค่ะและยังรวมไปถึงดนตรีปี่พาทย์ที่ช่วยสร้างบรรยากาศสร้างความตื่นเต้นสร้างความสนุกและก็ทำให้เรื่องราวเนี่ยมีชีวิตชีวาขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นหนังใหญ่จึงเป็นมากกว่าการแสดงเงาค่ะแต่ว่าคือการรวมตัวของศิลปินและช่างฝีมือจากหลากหลายแขนงค่ะทุกคนมีหน้าที่แตกต่างกันแต่ว่าจะต้องทำงานร่วมกันนะคะและเมื่อทุกองค์ประกอบมารวมกันจึงเกิดเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงที่มีเอกลักษณ์ค่ะโดยในอดีตนะคะพื้นที่บริเวณวัดขนอนเคยเป็นด่านเก็บภาษีอากรทางน้ำค่ะหรือที่เรียกว่าด่านขนอนในสมัยอยุธยาจึงเป็นพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงกับการคมนาคมและวิถีชีวิตของผู้คนมาตั้งแต่อดีตค่ะและต่อมานะคะวัดขนอนก็กลายเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญศิลปะค่ะหนังใหญ่ของประเทศไทยโดยในสมัยรัชกาลที่5มีการสร้างตัวหนังใหญ่ขึ้นโดยหลวงปู่กล่อมอดีตเจ้าอาวาสวัดขนอนตัวหนังเหล่านี้นะคะได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นจำนวนมากค่ะและมีตัวหนังที่สมบูรณ์อยู่มากกว่า300ตัวแม้หนังใหญ่จะเป็นศิลปะการแสดงที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะคะแต่ปัจจุบันยังคงมีชุมชนและคณะหนังใหญ่ที่ช่วยกันสืบทอดอยู่ค่ะโดยคณะหนังใหญ่ที่ยังคงสืบทอดมาถึงปัจจุบันนะคะก็ได้แก่คณะหนังใหญ่วัดขนอนจังหวัดราชบุรีค่ะคณะหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรีและคณะหนังใหญ่วัดบ้านดอนจังหวัดระยองค่ะโดยทั้ง3แห่งนี้นะคะมีความสำคัญอย่างมากค่ะเพราะไม่ได้เป็นเพียงสถานที่เก็บรักษาตัวหนังเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ค่ะมีการฝึกผู้เชิดมีการถ่ายทอดทักษะงานช่างค่ะมีการแสดงและมีการส่งต่อความรู้จากรุ่นสู่รุ่นด้วยค่ะการสืบทอดและฟื้นฟูหนังใหญ่วัดขนอนไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเริ่มต้นนะที่ผ่านมาค่ะมีความพยายามของชุมชนในการดูแลและฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติค่ะเมื่อปีพ.ศ. 2510การสืบทอดและฟื้นฟูหนังใหญ่วัดขนอนได้รับรางวัลจากยูเนสโกค่ะและได้รับการยกย่องให้เป็น1ใน6ชุมชนดีเด่นของโลกที่มีผลวัฒนธรรมเชิงนามธรรมค่ะกระทรวงวัฒนธรรมได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของหนังใหญ่มาอย่างต่อเนื่องค่ะหนังใหญ่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเมื่อปีพ.ศ. 2552โดยล่าสุดนะคะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนการเสนอค่ะการฟื้นฟูหนังใหญ่โดยชุมชนหนังใหญ่ในประเทศไทยเพื่อขอขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโกสิ่งที่น่าสนใจเลยนะคะก็คือการเสนอครั้งนี้เป็นการขอขึ้นทะเบียนในบัญชีประเภทแนวปฏิบัติที่ดีในการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นี่ถือเป็นการเสนอรายการแรกของประเทศไทยในประเภทนี้ค่ะซึ่งความหมายจึงแตกต่างจากการขึ้นทะเบียนที่เน้นเพียงตัวศิลปะวัฒนธรรมค่ะเพราะว่าสิ่งที่ประเทศไทย

ำลังนำเสนอนะคะไม่ได้มีเพียงหนังใหญ่ค่ะในฐานะศิลปะการแสดงแต่ว่ายังรวมไปถึงวิธีการรักษาและฟื้นฟูหนังใหญ่รวมไปถึงบทบาทของชุมชนในการสืบทอดการจัดการองค์ความรู้การถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ค่ะและแนวทางที่ทำให้มรดกทางวัฒนธรรมสามารถดำรงอยู่ได้จริงเรื่องนี้จึงน่าสนใจอย่างมากค่ะคุณผู้ชมเพราะหากโลกเนี่ยได้เรียนรู้แนวทางการฟื้นฟูหนังใหญ่ของไทยนะคะก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมในระดับนานาชาติด้วยค่ะการเสนอชื่อดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26มีนาคมพ.ศ. 2569ค่ะโดยขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของยูเนสโกตามลำดับค่ะเรื่องราวของหนังใหญ่ในวันนี้นะคะจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของศิลปะค่ะจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของศิลปะการแสดงโบราณนะคะแต่เป็นเรื่องของการพิสูจน์ค่ะว่ามรดกจากอดีตสามารถมีชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันได้ค่ะหากมีคนเห็นคุณค่านะคะมีชุมชนร่วมกันดูแลค่ะแล้วก็หากมีครูพร้อมที่จะถ่ายทอดนะคะแล้วก็หากมีคนรุ่นใหม่เนี่ยพร้อมที่จะเรียนรู้ค่ะหนังใหญ่ก็จะไม่เป็นเพียงเงาที่ปรากฏบนจอนะคะแต่ว่าจะเป็นแสงค่ะที่ช่วยให้คนรุ่นใหม่ได้มองเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยค่ะจากแผ่นหนัง1แผ่นนะคะสู่ผลงานศิลปะนะคะจากผลงานศิลปะไปสู่การแสดงค่ะจากการแสดงสู่การสืบทอดของชุมชนค่ะแล้วก็จากในชุมชนในประเทศไทยนะคะไปสู่ความหวังในการได้รับการยอมรับบนเวทีโลกค่ะการผลักดันหนังใหญ่ในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการนำชื่อของประเทศไทยไปปรากฏในบัญชีแต่ว่าคือการประกาศให้โลกได้เห็นค่ะว่าประเทศไทยมีมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตค่ะมีชุมชนที่ยังคงรักษาเอาไว้นะคะและมีความพยายามคนรุ่นต่อไปค่ะเพราะมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าที่สุดอาจไม่ใช่สิ่งที่เราเพียงเก็บรักษาเอาไว้ค่ะแต่คือสิ่งที่เรายังใช้เรียนรู้นะคะยังถ่ายทอดค่ะและยังทำให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้และนี่คือเส้นทางสำคัญของหนังใหญ่ค่ะจากมหรสพชั้นสูงของสู่ความภาคภูมิใจของชุมชนและกำลังจะก้าวต่อไปค่ะสู่การเป็นแบบอย่างในการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้บนเวทียูเนสโกค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ

0: ลุงสมบูรณ์ดีขึ้นยังครับ
1: โอ้ยไม่น่าเลยอายุยิ่งมากยิ่งแย
2: ่สาเหตุที่แท้จริงหยุดเผาหยุดควันหยุด PM 2.5 อากาศที่ดีสร้างสุขภาพที่ดี
3: เพื่อโลกที่สดใสลดปัญหาฝุ่นเพื่ออากาศที่ดีของ

0: แกอยู่ที่นี่หรอก็ดีนะแต่แบบฝุ่นเยอะมากรถก็ติดมีแต่โรงงานอุตสาหกรรมอ่ะคือแบบ ไหวอยู่แต่แบบแย่มากอ่ะเครื่องอากาศมีแต่มลพิษทั้งนั้นเลยเว้ยโอเคโอเค
1: ทุกคนคะฝุ่นมีสารพิษที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆรวมถึงโรคมะเร็งปอดด้วยค่ะซึ่งมันน่ากลัวแล้วก็อันตรายมากๆอีกทั้งการหายใจในอากาศที่มีมลพิษสะสมทำให้เสี่ยงโรคสูงขึ้น
2: แต่เราสามารถทำทุกอย่างให้ดีขึ้นได้ถ้าทุกคนร่วมมือกัน
3: เริ่มจากการปลูกต้นไม
4: ้เลิกการเผาขยะ
5: เพื่อลดมลพิษทางอากาศ
6: ร่วมกันลดฝุ่นสร้างสังคมที่สะอาดสุขภาพดีเริ่มที่เรา
7: บางครั้งพลังแห่งความเป็นไทยอยู่ใกล้กว่าที่คิดที่จันทบุรีพื้นเสื่อกกแต่ละผืนไม่ได้ทอด้วยมือเท่านั้นแต่ทอด้วยหัวใจ

0: จากเสื้อกบพื้นบ้านสู่แรงบันดาลใจไอเทมไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่เสื้อจันทบูรณ
1: ์จะขอจงรักภักดีองค์ราชินีตลอดไป
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนคุยข่าวค่ะสำหรับในปัจจุบันนะคะช่วงที่เกิดฝนตกหนักค่ะน้ำท่วมฉับพลันหรือว่าเกิดภัยพิบัติภาพหนึ่งภาพบนโลกออนไลน์นะคะสามารถเดินทางได้เร็วกว่าน้ำที่กำลังท่วมค่ะเพียงไม่กี่วินาทีหลังจากมีคนโพสต์นะคะภาพก็อาจจะถูกแชร์ต่อไปเป็นนับร้อยนับพันหรือว่าหมื่นครั้งค่ะโดยเฉพาะภาพเหตุการณ์ค่ะภาพเด็กติดอยู่ท่ามกลางน้ำหรือว่ารถยนต์ที่ถูกกระแสน้ำพัดไปภาพบ้านเรือนที่พังเสียหายค่ะหรือว่าจะเป็นภาพสัตว์เลี้ยงที่กำลังรอความช่วยเหลือเหตุการณ์เนี่ยอาจเกิดขึ้นจริงนะคะแต่ว่าภาพที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่ภาพจริงค่ะโดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะเพราะยิ่งเป็นสถานการณ์ที่ผู้คนกำลังตื่นตระหนกข้อมูลที่ผิดพลาดเพียงชิ้นเดียวเนี่ยก็อาจจะสร้างความสับสนได้ค่ะและทำให้ผู้คนเข้าใจสถานการณ์ผิดไปจากความเป็นจริงทางด้านตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB นะคะจึงออกมาแนะนำประชาชนให้เรามาระวังภัยพิบัติจาก AI ค่ะพร้อมเผย5จุดสังเกตง่ายๆเลยก่อนเชื่อก่อนแชร์จุดแรกนะคะที่สามารถช่วยให้เราสังเกตภาพที่อาจสร้างขึ้นด้วย AI ได้เนี่ยก็คือภาพคนและร่างกายค่ะหากเห็นภาพบุคคลในเหตุการณ์นะคะเราอย่าเพิ่งมองเพียงภาพรวมว่าภาพนั้นเนี่ยดูสมจริงหรือไม่แต่ให้เราลองซูมเข้าไปค่ะคุณผู้ชมรายละเอียดเล็กๆโดยเฉพาะนิ้วมือแขนขาใบหน้าดวงตาหูรวมไปถึงสัดส่วนอื่นของร่างกายค่ะเพราะว่าภาพที่สร้างจาก AI แม้จะสามารถทำภาพรวมให้ดูสมจริงมากๆนะคะแต่ในบางครั้งค่ะรายละเอียดของร่างกายยังมีความผิดปกติค่ะเช่นนิ้วมือมีจำนวนที่ไม่สมเหตุสมผลค่ะอาจจะเกินหรืออาจจะหายไปนะคะแขนหรือขาบิดไปในทิศทางที่ผิดธรรมชาติใบหน้าค่ะดูเหมือนมีความผิดปกติหรือว่าบางส่วนของร่างกายมีการซ้อนทับกันค่ะเมื่อมองผ่านๆเนี่ยเราอาจจะดูเหมือนเป็นภาพข่าวจากสถานที่แต่เราต้องลองซูมเข้าไปดูค่ะมือของบุคคลในภาพอาจจะพบว่านิ้วมืออย่างที่บอกค่ะผิดจำนวนไปรูปร่างบิดเบี้ยวดูไม่เป็นธรรมชาตินั่นอาจจะเป็นสัญญาณเตือนค่ะว่าเราไม่ควรเชื่อภาพนั้นทันทีอย่างไรก็ตามนะคะต้องย้ำค่ะว่าภาพที่มีความผิดปกติเล็กน้อยไม่ได้แปลว่าจะเป็นภาพ AI เสมอไปค่ะเพราะภาพจริงนะคะอาจจะเกิดการบิดเบือนจากการบีบอัดไฟล์ได้ค่ะมีความละเอียดต่ำหรือว่าเกิดการเคลื่อนไหวหรือจากการตัดต่อค่ะดังนั้นการสังเกตความผิดปกติจึงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการตั้งข้อสงสัยค่ะจุดต่อมานะคะก็คือรถและสิ่งของค่ะภาพน้ำท่วมมักจะมีรถยนต์บ้านเรือนเรือเสาไฟหรือสิ่งต่างๆอยู่ภายในภาพค่ะลองสังเกตดูค่ะว่าสิ่งเหล่านี้มีรูปทรงที่มันสมเหตุสมผลไหมคะตัวอย่างเช่นล้อรถเนี่ยสมมาตรกันหรือเปล่าเท่ากันหรือเปล่าประตูรถอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องไหมกระจกรถมีรูปร่างแปลกไหมค่ะสิ่งของ2ชิ้นดูเหมือนเชื่อมติดกันอย่างผิดธรรมแตกไปหรือเปล่าค่ะบางภาพนะคะอาจดูเหมือนวัตถุกำลังละลายหรือว่ามีชิ้นส่วนที่ไม่สามารถอธิบายได้ค่ะว่าเกิดขึ้นจริงได้อย่างไรตัวอย่างเช่นรถคันนะคะดูปกติค่ะแต่เมื่อเราซูมเข้าไปค่ะกลับพบว่าล้อรถด้านหนึ่งมีรูปร่างที่แปลกค่ะหรือว่ารถสองคันที่ควรแยกออกจากกันกลับมีบางส่วนเชื่อมติดกันสิ่งเหล่านี้นะคะอาจจะเป็นร่องรอยที่ทำให้เราต้องตั้งคำถามกับภาพนั้นค่ะเพราะ AI อาจสร้างภาพรวมได้นะสร้างภาพได้สวยงามน่าทึ่งเลยค่ะแต่รายละเอียดเล็กๆของวัตถุโดยเฉพาะวัตถุที่มีโครงสร้างซับซ้อนเนี่ยอาจจะยังเกิดข้อผิดพลาดได้ค่ะอีกวิธีหนึ่งที่ทำได้ง่ายมากก็คือดูตัวอักษรค่ะหากในภาพมีป้ายร้านป้ายถนนป้ายทะเบียนรถหรือป้ายต่างๆค่ะหรือว่าจะเป็นข้อความนะคะลองซูมดูให้ชัดค่ะว่าข้อความเหล่านั้นเราอ่านออกไหมตัวอักษรสะกดถูกหรือเปล่ามันพลิกหลังพลิกหน้าหรือเปล่าค่ะและมีความหมายไหมแต่ถ้าว่าเราอ่านแล้วมันกลับไม่มีความหมายแน่นอนละค่ะต้องตั้งข้อสังเกตไว้เลยว่าเนี่ยคือสร้างจาก AI กรณีอาจมีข้อความที่ดูคล้ายภาษาไทยนะคะแต่เมื่อซูมเข้าไปค่ะจริงๆกลับพบว่าตัวอักษรบิดเบี้ยวไปเลยพยัญชนะและสระเชื่อมติดคำสะกดไม่มีความหมายหรือว่ามีตัวอักษรที่ไม่ตรงกับภาษาใดภาษาหนึ่งเลยค่ะ และจุดที่4ค่ะจุดนี้อาจจะต้องใช้การสังเกตมากขึ้นเล็กน้อยค่ะนั่นคือเรื่องของแสงเงาและภาพสะท้อนในโลกความเป็นจริงนะคะแสงมาจากทิศทางใดเงาก็ควรไปในทิศทางที่สัมพันธ์กับแสงนะคะหากมีคนยืนอยู่กลางแจ้งค่ะมีรถจอดอยู่ข้างกันและมีอาคารอยู่ด้านหลังเงาของสิ่งเหล่านั้นนะคะก็ควรจะมีทิศทางที่สมเหตุสมผลค่ะไปที่ถูกต้องแต่ถ้าหากภาพหนึ่งมีแสงส่องมาจากด้านซ้ายเงาของคนกลับไปทางซ้ายเช่นเดียวกันอันนั้นน่ะให้สงสัยไว้เลยค่ะว่าอาจจะเป็น AI ค่ะคุณผู้ชมเราก็ต้องตั้งข้อสงสัยไว้เลยนะคะรวมไปถึงภาพสะท้อนบนผิวน้ำเช่นกันค่ะภาพที่สะท้อนลงมานะคะผิวน้ำกระจกหน้าต่างหรือพื้นผิวที่มีความเงาสิ่งเหล่านี้ควรมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่รอบตัวค่ะโดยเฉพาะภาพน้ำท่วมซึ่งมักมีผิวน้ำขนาดใหญ่เป็นองค์ประกอบสำคัญค่ะหากภาพสะท้อนของอาคารในน้ำไม่ตรงกับอาคารจริงหรือวัตถุบางอย่างควรปรากฏในเงาสะท้อนแต่กลับไม่มีก็อาจเป็นสัญญาณว่าภาพนั้นน่ะมีความผิดปกตินะคะในสภาพน้ำท่วมจริงผิวน้ำอาจจะมีคลื่นค่ะมีตะกอนหรือว่ามีการเคลื่อนไหวทำให้ภาพสะท้อนไม่ชัดเจนได้ค่ะเพราะฉะนั้นการตรวจสอบเรื่องแสงและเงาควรใช้เป็นเพียงส่วนประกอบในการพิจารณาค่ะเรายังไม่ควรนำมาตัดสินเพียงอย่างเดียวและจุดสุดท้ายนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในยุคนี้นั่นคือภาพใหญ่ดูสมจริงมากแต่รายละเอียดเล็กๆกลับผิดเพี้ยนนี่คือสิ่งที่ทำให้ภาพจาก AI มีความน่ากังวลมากขึ้นค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถสร้างภาพที่มีความสมจริงสูงทั้งแสงสีบรรยากาศรวมไปถึงสภาพอากาศค่ะและก็อารมณ์ของผู้คนในภาพภาพรวมนะคะอาจดูเหมือนภาพข่าวที่ถ่ายมาจากสถานที่จริงค่ะจนทำให้คนดูเนี่ยไม่มีเหตุผลที่จะต้องสงสัยนะคะว่านี่คือ AI หรือเปล่าแต่จุดผิดปกติอาจซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆค่ะเช่นมืออย่างที่บอกค่ะเช่นมือของคนคนหนึ่งหรือว่าล้อรถเพียงล้อเดียวค่ะการเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์นั้นนะคะหากเป็นภาพที่อ้างว่าเป็นสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หนึ่งในวันนี้นะสมมุติเขาบอกว่าวันนี้น้ำท่วมในจังหวัดนี้ให้ลองตรวจสอบข่าวจากหน่วยงานราชการก่อนค่ะตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัตินะคะหรือว่าตรวจสอบจากสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือค่ะดูว่ามีรายงานเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันหรือไม่ภาพที่ถูกแชร์ว่าเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยวันนี้อาจจะเป็นภาพเก่าค่ะที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเมื่อหลายปีก่อนหรือบางครั้งนะคะอาจจะเป็นภาพจริงที่ถูกนำไปสร้างใหม่ค่ะดังนั้นเช็คก่อนเชื่อคิดก่อนแชร์เพราะภาพปลอมเพียงภาพเดียวอาจสร้างความตื่นตระหนกได้มากกว่าที่เราคิดค่ะและการที่เราหยุดตรวจสอบเพียงไม่กี่นาทีนะคะอาจจะช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่ผิดพลาดเนี่ยถูกส่งต่อออกไปอีกนับหมื่นครั้งค่ะสำหรับรายการในวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูที่สำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้น

ให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ EEC Insight รายการที่จะพาไปติดตามทุกความเคลื่อนไหวของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC พื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศที่กำลังขับเคลื่อนการลงทุนข่าวสารเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนเกี่ยวกับพื้นที่ EEC กันค่ะคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ให้การต้อนรับนายชีวินณัฐหลางเอกอัครราชทูตณกรุงมาดริดพร้อมคณะผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสเข้าหารือและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายศักยภาพและโอกาสด้านการลงทุนในพื้นที่ EEC การหารือในครั้งนี้มุ่งส่งเสริมและสร้างโอกาสให้นักลงทุนและภาคเอกชนจากประเทศสเปนเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงซึ่งสอดรับกับทิศทางการพัฒนา EEC ที่ต้องการยกระดับประเทศไทยสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมสำหรับจุดแข็งของ EEC คือการเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับตลาดสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีโครงสร้างพื้นฐานการรองรับการลงทุนและมีเป้าหมายยกระดับภาคอุตสาหกรรมไปสู่เทคโนโลยีขั้นสูงใน5กลุ่มหลักไม่ว่าจะเป็นการแพทย์และสุขภาพดิจิทัลและเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ BCG และบริการที่มีมูลค่าสูงนอกจากนี้ EEC ยังได้นำเสนอความก้าวหน้าโครงการเมืองใหม่อัจฉริยะ EEC ซึ่งเป็นหนึ่งในเมกะโปรเจกต์สำคัญของพื้นที่บนพื้นที่ประมาณ 15,000 ไร่โดยขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนหรือ Market Sounding เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองแห่งอนาคตโดยเฉพาะการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืนที่ผสานเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับการบริหารจัดการเมืองรวมถึงความเชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบรางรถไฟความเร็วสูงการบริหารจัดการท่าอากาศยานตลอดจนเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมดนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเมืองใหม่ของ EEC และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานในอนาคตและเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญคืออุตสาหกรรมเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนซึ่งสเปนถือเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำของยุโรปในด้านนี้และเป็นอีกหนึ่งสาขาที่มีโอกาสเชื่อมโยงความร่วมมือกับ EECซึ่งกำลังมุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวเทคโนโลยีสะอาดและธุรกิจแห่งอนาคตนายอรรถกรผาสุกปลัดอาวุโสอำเภอเมืองระยองได้รับมอบหมายจากนายอำเภอเมืองระยองเป็นประธานเปิดกิจกรรมติดตามและประเมินผลการสร้างการรับรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมภายใต้โครงสร้างการรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของ EEC โดยมีผู้แทนจากสำนักงาน

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาคเอกชนผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะและสะท้อนมุมมองของชุมชนจากการดำเนินงานที่ผ่านมารวมถึงติดตามและประเมินว่าข้อมูลความเข้าใจนั้นแนวทางการพัฒนาต่างๆได้สื่อสารไปถึงประชาชนในพื้นที่หรือไม่สำหรับอำเภอเมืองระยองเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและวิถีชุมชนรวมถึงเป็นพื้นที่ตั้งของเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษไม่ว่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมหลักชายเมืองยางซึ่งมีบทบาทในการดึงดูดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ทั้งนี้เวทีติดตามและประเมินผลยังมุ่งรวบรวมเสียงสะท้อนจากชุมชนเพื่อนำไปปรับปรุงการพัฒนา EEC เพื่อให้ตอบโจทย์วิถีชีวิตและความต้องการของประชาชนในอำเภอเมืองระยองควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนดร.นันสพร นินอรุณศึกษาธิการจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกการเรียนรู้สู่เส้นทางอาชีพในอนาคตภายใต้โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการในระดับภาคและกลุ่มจังหวัดโดยมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพในอนาคตการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด TAS EEC Model และเน้น3พลังการเชื่อมโยงเพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้ในห้องเรียนกับโลกการทำงานจริงพร้อมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศอุตสาหกรรมยุคใหม่การทำงานแบบบูรณาการข้ามสายงานและการสร้างคุณค่าร่วมในระดับภูมิภาคกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายรวมถึงคณะครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดระยองจำนวน130คนโดยมีกิจกรรมสำคัญ3กิจกรรมได้แก่เปิดโลกการเรียนรู้รับฟังการบรรยายพิเศษเรื่องเส้นทางอาชีพโลจิสติกส์ยุคใหม่เรียนรู้ผ่านการมีส่วนร่วมและเรียนรู้จากสถานที่จริงด้วยการศึกษาดูงานณบริษัท BLCP Power จำกัดนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจระบบนิเวศอุตสาหกรรมยุคใหม่เห็นความสำคัญของการทำงานแบบบูรณาการข้ามสายงานพัฒนาทักษะและความรู้ผ่านประสบการณ์จริงตามกรอบแนวคิด WAS ตลอดจนสามารถนำข้อมูลและประสบการณ์ไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกแนวทางอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตการจัดกิจกรรมยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญฝึกปฏิบัติผ่านเวิร์กช็อปและศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริงเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรงและเห็นแนวทางการประกอบอาชีพที่หลากหลายอันจะเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนก้าวสู่เส้นทางอาชีพที่มั่นคงและสร้างสรรค์ต่อจังหวัดระยองต่อไปและในช่วงต่อไปนะคะเราจะพาไปติดตามคลิปวิดีโอเกี่ยวกับพื้นที่ EEC ภาคตะวันออกเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ

ECเป็นเขตพัฒนาพิเศษนะครับเราพยายามดำเนินการตามภารกิจที่ได้มีการตั้งมาตั้งแต่ปี2161เนี่ยนะครับรัฐบาลสมัยนั้นมีการพัฒนาเป็นพิเศษเป็นพื้นที่ไปซึ่งก็มีการกำหนดให้3จังหวัดคือฉะเชิงเทราชลบุรีกับระยองเนี่ยเป็นเขตที่เรียกว่าเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกรวมแล้วเนี่ย30อำเภอเพื่อจะให้สำนักงานเนี่ยดูแลสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นกับพื้นที่ต้องการจะดูเรื่องโครงสร้างพื้นฐานดูแลเรื่องสาธารณูปโภคครับทำให้ดูในเรื่องการใช้ที่ดินดูเรื่องผังเมืองแล้วทำให้สร้างความมั่นใจให้งานที่จะเข้ามาในพื้นที่กับคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยสามารถจะอยู่ด้วยกันได้ให้ทำบริการภาครัฐให้สะดวกรวดเร็วไปอันนี้ฮะเป็นภารกิจเพื่อจะดึงเศรษฐกิจให้นำเรื่องสังคมแล้วก็ให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่สำนักงานเหมือนกับเอาไข่แดงไปไว้ใน30อำเภอว่าจุดไหนควรจะเป็นจุดที่เป็นตัวเริ่มต้นการเติบโตการพัฒนาเสร็จแล้วก็ในพอเรากำหนดจุดได้นะปัจจุบันมีใน3จังหวัดเรามี46จุดนะฮะที่เป็นจุดแบบนี้งั้นในจุดนี้ก็เหมือนกับมีไข่แดงอยู่46ฟองนะครับเสร็จแล้วในไข่แดงเนี่ยก็จะมีไข่ขาวรอบในอยู่ในทั้งหมดนั้นงั้นในพื้นที่พอเราได้ไข่แดงไปแล้วเนี่ยเราก็พยายามจะให้ไข่ขาวได้ประโยชน์เพราะในแต่ละจุดในไข่แดง46ฟองนั้นนะฮะมันจะมีการเติบโตหรือจะมีลักษณะของอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมเศรษฐกิจที่แตกต่างกันไปบางที่อาจจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมใหญ่ๆเลยบางที่อาจจะเป็นเพียงแค่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับงั้นในตรงนี้เนี่ยในลักษณะของแต่ละที่เนี่ยสำนักงานต้องไปออกแบบการรับรู้ของประชาชนว่าอย่างน้อยเราต้องบอกว่าไข่46ฟองอยู่ที่ไหนกันบ้างอยู่ที่อำเภอไหนบ้างเราพยายามจะให้คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ได้มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจหลักๆเนี่ยเราจะทำให้เกิดมีงานเข้ามาในพื้นที่เราก็พยายามจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยกันนะครับเพราะการรับรู้และความเข้าใจหรือสิ่งที่ดีที่สุดคือต้องมาร่วมกันทำงานงั้นเราอยากจะให้ประชาชนเป็นคนออกแบบด้วยนะครับว่าในแต่ละพื้นที่ใน46ฟองของไข่เนี่ยเขาอยากจะได้อะไรแล้วเราจะได้ทำให้ตรงใจเขาแล้วเขาจะได้มีส่วนภาคภูมิใจด้วยว่าคำว่าเขตพัฒนาพิเศษเนี่ยไม่ได้เกิดจากสำนักงานคนเดียวแต่เกิดจากพื้นที่และชุมชนมาร่วมดำเนินการด้วยกันกับเราด้วยครับเราอยากจะให้คนในพื้นที่ของ EC ได้ทำงานและได้อยู่ที่ดีๆและจะมีต้นแบบว่าเฮ้ยเมืองที่สามารถทำงานได้เรียนหนังสือได้มีการเล่นต่างๆได้สามารถสันทนาการได้มันควรจะเป็นยังไงเราก็เลยจะมีการกำหนดประเภทของอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เราอยากจะเอาเข้าไปในแต่ละจุดเราก็มีการกำหนดไว้กลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับการแพทย์สุขภาพนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ใกล้ตัวครับเราก็อยากให้มีโรงงานที่ทำเครื่องมือแพทย์มาทำยาหรือโรงงานที่สามารถจะเอาสมุนไพรนะครับของไทยเราเอาไปสกัดไปเป็นยาไปเป็นเครื่องสำอางอะไรต่างๆซึ่งกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มซึ่งมีผลต่อพื้นที่อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนที่สองก็จะเป็นทันสมัยหน่อยก็จะเป็นเรื่องอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องดิจิตอลเกี่ยวกับการเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาจากเช่นทำพวกเซมิคอนดักเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆกลุ่มที่3ก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องยานยนต์ครับซึ่งตอนนี้ก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในพวกนิคมใหญ่ก็ผลิตรถออกไปแล้วผลิตพวกชิ้นส่วนของรถยนต์พวกอะไหล่อะไรต่างๆกลุ่มที่4ก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับอย่างเช่นการทำเอาวัสดุเกษตรมาแปรรูปทำเกี่ยวกับเรื่องอาหารเกี่ยวกับเรื่องพลังงานสะอาดกลุ่มสุดท้ายก็เป็นผลภาคบริการครับที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวบริการการศึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งในตัวการออกแบบหรือการพัฒนาต่อไปในอนาคตเนี่ยเราก็จะพยายามจะบอกว่าที่ไหนเหมาะกับการทำอย่างใดอย่างหนึ่งใน5กลุ่มหรือบางที่อาจจะทำมากกว่า1กลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อตัวนี้เป็นจุดเริ่มของไข่แดงอย่างที่ผมบอกมาเรามาช่วยกันทำพื้นที่ไข่ขาวให้เหมาะสมแล้วก็ให้ตรงกับความต้องการของท่านและเป็นประโยชน์กับพื้นที่อย่างแท้จริง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสกพอหรือ EEC ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายพลังสตรี EEC พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการต่างๆของ EEC และอบรมเสริมทักษะบทบาทพลังสตรี EEC EEC Women Power ปีพ.ศ. 2567เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคมพ.ศ. 2567หน้าแปซิฟิกฮอลล์ศรีราชาจังหวัดชลบุรีเพื่อขยายเครือข่ายกลุ่มพลังสตรี EEC โดยมีสมาชิกพลังสตรี EEC ที่ผ่านการนำเสนอชื่อจำนวน186คนครอบคลุม30อำเภอใน3จังหวัด EEC และเมืองพัทยาสำหรับการคัดเลือกสมาชิกพลังสตรี EEC ปีพ.ศ. 2567สกพ.ได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยผ่านพัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองและพัฒนาการอำเภอทั้ง30อำเภอในพื้นที่ EEC รวมถึงเมืองพัทยาในการคัดเลือกสมาชิกเครือข่ายพลังสตรี EEC ปีพ.ศ. 2567ตามเกณฑ์ที่สกพ.กำหนดในการประชุมครั้งนี้นอกจากจะ

ีกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแล้วยังมีการอบรมสร้างการรับรู้และเสริมศักยภาพในด้านต่างๆได้แก่การอบรมเพื่อเสริมบทบาทสตรีในการเป็นตัวแทน EEC ในพื้นที่เป็นศูนย์กลางและกลไกในการสร้างความเข้าใจการพัฒนา EEC ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน EEC อย่างยั่งยืนเสริมศักยภาพให้เป็นผู้นำที่มีทัศนคติเชิงบวกและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุนภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพื่อสามารถถ่ายทอดและพัฒนาต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ผ่านเวทีเสวนาหัวข้อประโยชน์จากนักลงทุน EEC ส่งตรงสู่ประชาชนการบรรยายความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนผ่านกลไก EEC และการศึกษาดูงานการดำเนินการของวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นตัวอย่างจากการได้รับประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดจากกองทุนของ EEC ที่สามารถส่งต่อให้กับประชาชนโดยรอบณศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องจังหวัดชลบุรีนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมระดมความคิดเห็นแบ่งกลุ่มย่อยระดับจังหวัดเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มพลังสตรี EEC แต่ละจังหวัดโดย EEC นั้นมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมการพัฒนาและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพลังสตรี EEC ตามความต้องการและบริบทของแต่ละจังหวัดและได้จัดกิจกรรมขยายผลในระดับจังหวัดซึ่งเป็นผลจากการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มพลังสตรี EEC ดังนี้จังหวัดฉะเชิงเทราจัดอบรมการส่งเสริมการขายและการตลาดด้วยสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนมีการอบรมฝึกปฏิบัติการสร้างช่องทางขายผ่านแพลตฟอร์ม TikTokโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท For Today จำกัดและบริษัท RedApple.com จำกัดจังหวัดชลบุรีจัดบรรยายในหัวข้อผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในอนาคตและศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่หน้าอยู่อัจฉริยะโดยผู้แทนสกพ.รวมถึงมีการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียนโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนโดยวิทยากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและจังหวัดระยองจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างมูลค่าสินค้าในชุมชนด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์โดยวิทยากรจากศูนย์ออกแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมสมัยแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยศรีปทุมนอกจากการเสริมศักยภาพพลังสตรี EEC ให้ตรงกับความต้องการและบริบทของแต่ละจังหวัดแล้วยังมีการบรรยายสร้างความเข้าใจการพัฒนา EEC แบบเจาะลึกในแต่ละจังหวัดให้พลังสตรี EEC มีความเข้าใจเชิงลึกและมีความพร้อมที่จะเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีศักยภาพรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ EEC ต่อไป

ในเป้าหมายของโครงการนี้นะคะเรามีเป้าหมายที่ต้องการจะส่งเสริมการบูรณาการระหว่างกันเพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการสร้างสมดุลระหว่างนิคมอุตสาหกรรมและประชาชนในพื้นที่ให้อยู่ร่วมกันค่ะและช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีที่สุดค่ะ

0: การมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบนะครับเราจะยึดหลักของตัว ESG model นะครับก็คือดูแลในด้านสิ่งแวดล้อมด้านสังคมนะครับ EC Connect เนี่ยจะเข้ามาตอบโจทย์ในแง่ของการพัฒนารายได้กับชุมชนของเรานะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยที่เราทำอย่างเช่นผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลาชายเลนเอ้ยหรือว่าตัวผ้ามัดย้อมเองเนี่ยเรายังไม่มีการทำการตลาดการที่ EC Connect เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมในการสร้างการรับรู้ให้มันกว้างขึ้นไปนะครับแล้วก็โอกาสให้เราได้มีตลาดในการเผยแพร่ตัวผลิตภัณฑ์ด้วยครับผม
1: พอบูเทคเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าเขาว่าให้พื้นที่ในการอนุรักษ์คนเฒ่าคนแก่ที่ไม่มีอาชีพอยู่กับบ้านแล้วไม่มีใครจ้างงานเนี้ยเขาได้วันละ200 300เขาก็ดีใจแล้วเขาก็มีรายได้เราก็อยากสร้างอาชีพให้เขาตรงนี้พอมีตลาดที่แน่นอนเราก็จะผลิตได้มีเท่าไหร่เราก็ผลิตได้ชุมชนก็จะมีอาชีพที่แน่นอนคนจะบอกว่าอนุรักษ์อนุบาลอาหารอาชีพให้อนุรักษ์แต่ถ้าไม่มีอาชีพไม่มีเงินนะใครจะอนุรักษ์คะ

0: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างอาชีพขึ้นมาแล้วก็ให้ดูว่าจะของพื้นถิ่นที่คุณมองว่าไม่มีค่าถางทิ้งอ่ะแต่เราสามารถมาทำเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้อย่างมโหฬารแล้วก็คุณสมบัติทางยาครบถ้วนมีประโยชน์กับร่างกายเรา
1: ในแง่ของตัวชุมชนนะครับเราก็คงจะออกมาในแนวทางในการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนในเรื่องของตัวการใช้ปัจจุบันที่เหมาะสมกับต้นทุนในการผลิตของทางชุมชนจะมากกว่านะครับ
2: ในปริมาณที่ยังการผลิตยังไม่เยอะนะคะแต่ว่าในแง่ของเทคโนโลยีในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เราคิดว่าบริษัทของเราอ่ะก็จะมีความรู้ในส่วนนี้ที่จะให้กับทางชุมชนเพื่อจะเลือกใช้หรือว่าการสตาร์ทของตัวสินค้าก่อน
1: ในด้านความร่วมมือครับผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าตัวชุมชนเองครับมันจะต้องพึ่งพาตัวเองได้แต่การพึ่งพาตัวเองได้เนี่ยครับมันก็ต้องมีเงื่อนไขต่างๆมากมายดังนั้นเนี่ยการที่เรามาจับมือร่วมกันมันก็จะสามารถที่จะเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดหายจากกันได
3: ้กิจกรรมทั้ง2วันนี้นะคะกิจกรรมแรกเลยเนี่ยเราจัดที่นิคมบูเทคซิตี้กิจกรรมที่2เราจัดที่นิคมเวลโกค่ะกิจกรรมทั้ง2กิจกรรมนี้ค่ะเราจัดเพื่อที่จะเป็นกิจกรรมนำร่องในการขยายผลร่วมกับภาคีเครือข่ายและยังมีการดำเนินการต่อกับนิคมอุตสาหกรรม2แห่งคือนิคมอุตสาหกรรม TFD ร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติตลาดโอกาสดีนิคมอุตสาหกรรมเอเปกกรีนร่วมกับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดนี้นิคมอุตสาหกรรมทั้ง4แห่งนี้คือก้าวต่อไปของ EEC Connect ที่มุ่งสู่การเป็นโมเดลต้นแบบการเชื่อมโยงการลงทุนสู่พื้นที่ชุมชนอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่ EEC ค่ะ

0: ใครว่าการลงทุนขนาดใหญ่กับวิถีชีวิตชุมชนจะอยู่ร่วมกันไม่ได้ EEC Sustainability Lens ซีรีส์นี้ที่จะชวนเปิดเลนส์พาทุกคนไปส่องความสำเร็จของการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนของนักลงทุนในพื้นที่ EEC อย่างบริษัท East Water ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกมากกว่า30ปีว่าเขาบริหารจัดการน้ำให้ชุ่มชื้นหัวใจชุมชนอย่างไรผ่าน3เลนส์ที่น่าสนใจเลนส์ที่1ท่อส่งน้ำที่ไม่เคยทิ้งใครเริ่มกันที่เส้นทางน้ำดิบหลักปกติท่อส่งน้ำขนาดใหญ่มักจะวิ่งตรงเข้าโรงงานใช่ไหมแต่ที่นี่ไม่ใช่เพราะเขามีจุดจ่ายน้ำชุมชนตามแนวเส้นท่อส่งน้ำเป็นการจับมือกันระหว่างรัฐเอกชนและชุมชนจัดสรรน้ำดิบส่งตรงไปผลิตน้ำประปาหมู่บ้านถึง19แห่งกว่า 1,400 ครัวเรือนคิดเป็นน้ำกว่า3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืนวินวินกันทุกฝ่ายเลย
1: เลนที่2จากน้ำทิ้งโรงอาหารสู่การประหยัด 50%
0: ขยับมาที่รั้วโรงเรียนกันบ้างกับโครงการระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหารโดย East Water จับมือกับสถาบันการศึกษาลุยให้ความรู้เรื่องการหมุนเวียนน้ำในโรงเรียนต้นแบบถึง35แห่งเจ๋งตรงที่เขาสามารถบำบัดน้ำทิ้งจากโรงอาหารแล้วดึงกลับมาใช้ซ้ำได้ถึงร้อยละ50ลดน้ำทิ้งสู่ธรรมชาติแถมช่วยโรงเรียนประหยัดค่าน้ำไปได้ครึ่งหนึ่งเลย
1: เลนส์ที่3ส่งต่อทฤษฎีใหม่บนพื้นที่22ไร
0: ่และไฮไลท์สำคัญคือศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอคลองเขื่อนบนเนื้อที่กว่า22ไร่ที่นี่คือพื้นที่เชื่อมโยงใจระหว่างอุตสาหกรรมและส่วนราชการในท้องถิ่นเพื่อมอบองค์ความรู้แก่เกษตรยุคใหม่ในพื้นที่เรื่องการทำเกษตรแบบผสมผสานทั้งการทำนาแบบไม่เผาการเลี้ยงปลาแบบแซนด์วิชไปจนถึงการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมหมุนเวียนตลอดทั้งปีเห็นไหมว่าเมื่อมีความตั้งใจจริงจากภาคธุรกิจการลงทุนกับวิถีชุมชนก็สามารถเติบโตไปด้วยกันได้อย่างสมดุลนี่แหละคือภาพสะท้อนของ Eco Industry Excellence ในพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นสิ่งที่ EECO มุ่งมั่นขับเคลื่อนเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของทุกคนคลิปหน้าจะพาทุกคนไปส่องอุตสาหกรรมไหนต่อโปรดติดตามชมและกดติดตามไว้ได้เลย EEC พื้นที่ของโอกาสสำหรับการลงทุนสู่ชุมชนที่ยั่งยืน
2: และนี่คือทั้งหมดของรายการ EEC Insight ในวันนี้นะคะกลับมาติดตามรับชมได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: พราะเสียงเพลงและจังหวะทำให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวลูกทุ่งไทยม้วนได้ทุกเจเนเรชั่น
1: กระมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับสีเข้มอ่อนอย่างมีเอกลักษณ์ผืนผ้าที่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาถูกฟื้นคืนจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวันนี้ลายกระมุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นพื้นบ้านแต่ถูกต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและงานดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่จากผ้าพื้นถิ่นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกระมุกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ
2: จากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบสินไทยงดงามคู่แผ่นดิน

0: YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: กรรมพืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มือแห่งความยิ่งใหญ่สิทายถอดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
2: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมจึงกล่าวได้ว่าความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนท่านทั้งหลายผู้เป็นผู้พิพากษามีหน้าที่โดยตรงในการทำรงรักษาความยุติธรรมในแผ่นดินจึงต้องยึดมั่นในคำปฏิญาณของตนอย่างเคร่งครัดแล้วตั้งใจพิจารณาเรื่องราวข้อขัดแย้งต่างๆด้วยวิจารณญาณที่ถูกต้อง

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับค่ำนี้อยู่กับคุณสกรกฎยอดชัยผมจิรพัฒน์อุดมสิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล้ำภาษามือวันนี้คุณจุฑามาสุทนวัฒนาเจริญครับ
2: NBT News ในช่วงค่ำวันนี้นะครับเริ่มต้นกันที่สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งยังคงมีการก่อเหตุความไม่สงบขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างล่าสุดนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะครับก็29สิงหาคมมีกลุ่มคนร้ายบุกเข้าไปในคลังสินค้าของห้างแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานีและมีการใช้อาวุธปืนข่มขู่และไล่พนักงานออกจากพื้นที่ก่อนที่จะลอบวางระเบิดนะครับประเด็นนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ทำงานอย่างเข้มข้นพร้อมกับย้ำนะครับว่าด้วยเหตุที่มีเหตุป่วนใต้ยังไม่หยุดนะครับทำให้รัฐต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดส่วนกรณีเหตุลอบวางเพลิงอบต.สาคอบนนะครับทางเจ้าหน้าที่ได้หลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวคนร้ายครับโดยภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับบันทึกรูปพรรณสันฐานของกลุ่มคนร้ายซึ่งสวมชุดดำและปิดบังใบหน้าได้เข้าไปก่อเหตุลอบวางเพลิงอาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีในช่วงดึกของวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นหลักฐานเบื้องต้นที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจะใช้เป็นข้อมูลในการติดตามตัวคนร้ายซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในพื้นที่อย่างละเอียดพร้อมกับมีการบูรณาการเรื่องของกำลังเพื่อที่จะคลี่คลายคดีและนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดประเด็นนี้นะครับทางด้านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวถึงสถานการณ์ป่วนใต้ที่ล่าสุดเกิดเหตุลอบวางระเบิดคลังสินค้าของห้างชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานีนะครับท่านบอกว่าได้กำชับตำรวจและทหารบูรณาการทำงานตามแผนที่สภาความมั่นคงแห่งชาตินั้นมีมติไปแล้วพร้อมกับย้ำนะครับในจะตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้และจะต้องบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้นที่สุดด้วยส่วนจะใช้โอกาสในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาลงพื้นที่ชายแดนใต้ด้วยหรือไม่นั้นนะครับท่านนายกได้บอกว่าคนที่เกี่ยวข้องอาจจะลงไปแต่ถ้าลงไปแล้วเจ้าหน้าที่จะต้องมาดูแลแทนที่จะไปดูแลประชาชนก็คงไม่ไปครับ
3: เรามีกฎหมายที่เราจะต้องทำตามพอเราใช้ความรุนแรงมากๆก็หาว่าเราไม่เคารพกฎหมายอีกอะไรอีกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้กฎหมายให้เข้มข้นมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ
4: ท่านนายกลงพื้นที่ประชุมครม.
3: ที่เป็นอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่าเราใช้กฎหมายอย่างเต็มที
4: ่การลงพื้นที่ประชุมครม.จะถือโอกาสนี้ไปลงพื้นที่3จังหวัดด้วยไหมคะเพื่อยกระดับหรือว่าดูเรื่องของมาตรการกำชับอะไรก็ได
3: ้ไปครม.นี่ไปในเรื่องของที่จังหวัดสงขลานะครับก็คนที่เกี่ยวข้องก็จะมีลงไปพื้นที่3จังหวัดบ้างนะครับแต่ว่ามันก็ต้องดูสถานการณ์ก่อนถ้าลงไปแล้วแทนที่เจ้าหน้าที่จะไปดูแลพี่น้องประชาชนกลับต้องมาดูแลความปลอดภัยพวกคณะผู้ใหญ่ก็คงไม่ให้ผมคงไม่ให้ไปฮะนะครับดูแลพี่น้องประชาชนก่อนดูแลพื้นที่ก่อน
2: นอกจากนี้นะครับทางด้านของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กล่าวเสริมนะครับว่าขณะนี้ได้มีการตั้งจุดตรวจและสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติติดตามสถานการณ์อยู่ในพื้นที่ครับ
1: ส่วนเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นะครับล่าสุดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามเหตุโดยได้วาง3ภารกิจหลักเร่งดับจุดคุกรุ่นครับแล้วก็เตรียมเครื่องจักรนะครับในการรื้อถอนโครงสร้างเหล็กเพื่อจะเปิดทางให้กองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุได้ครับนายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และสำรวจความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรและได้ระบุถึงแนวทางการปฏิบัติงานในขณะนี้นะครับว่าจะแบ่งออกเป็น3เป้าหมายหลัก1คือการดับจุดความร้อนที่ตอนนี้ก็ยังคุกรุ่นอยู่ใต้ซากอาคาร2เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยเพื่อส่งมอบพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจหาสาเหตุและ3คือวางแผนในการรื้อถอนโครงสร้างอาคารเจ้าหน้าที่ตอนนี้ยังคงเร่งควบคุมจุดความร้อนที่ยังคุกรุ่นอยู่ครับแต่เนื่องจากว่าพื้นที่ชั้น2เนี่ยถล่มลงมาทับโครงสร้างชั้นล่างทำให้เสาคานวัสดุอาคารกีดขวางการเข้าถึงพื้นที่ก็เลยต้องใช้โดรนอินฟราเรดเข้าไปตรวจหาจุดความร้อนเตรียมจะนำเครื่องจักรเฉพาะทางเข้าไปตัดคานเหล็กเพื่อจะเปิดทางเข้าสู่จุดที่ยังมีความร้อนสะสมอยู่นะครับ นอกจากนี้กรุงเทพมหานครประสานไปยังผู้เชี่ยวชาญด้านการรื้อถอนโครงสร้างที่เคยทำงานร่วมกับเหตุการณ์ตึกถล่มสตง.ตอนนั้นให้เข้ามาประเมินพื้นที่ควบคู่กับการทำแผนที่ระบุตำแหน่งจุดความร้อนจุดต้นเพลิงแล้วก็รวบรวมหลักฐานจากกล้องวงจรปิดคลิปวิดีโอรวมถึงข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์มาประกอบกันเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปหาสาเหตุเพลิงไหม้ได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลบอกว่าตัวอาคารเนี่ยตัดกระแสไฟฟ้าไปตอนประมาณ2 ทุ่มแต่ว่าเหตุเกิดขึ้นเกือบ3 ทุ่มดังนั้นจึงต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอย่างละเอียดก่อนทั้งนี้ถ้าหากว่าโครงสร้างมีความปลอดภัยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็จะสามารถเข้าพื้นที่ได้ช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ตอนประมาณ8 โมงเช้าครับแต่การควบคุมจุดที่ยังคุกรุ่นอยู่เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานกว่านั้นกินเวลาไปอีก 1-2 วันถึงจะสามารถส่งมอบพื้นที่ให้เจ้าของอาคารเข้าไปรื้อถอนได้
0: เป้าหมายแรกก็คือการเอาพิสูจน์หลักฐานเข้าไปเพื่อตรวจสอบหลักฐานสาเหตุต่างๆเพราะตอนที่ผ่านมาเนี่ยพิสูจน์ฐานยังเข้าไม่ได้เพราะยังมีความไม่มั่นคงประเด็นที่2คือการเข้าไปดับไอ้จุดที่ยังมีความคลุกรุ่นอยู่เพื่อไม่ให้มันปะทุเข้ามาอีกและจุดหมายสุดท้ายคือการรื้อตัวอาคารออกทั้งหมดเลยเพราะตอนนี้คงทำเน้นทำ2 อันนี้ก่อนสภาพตัวอาคารเองก็ยังมีความ

0: จะรื้อออกอย่างไรถ้าเราจบเรื่องวัตถุหลักฐานกับจบเรื่องการดับไฟ
1: หาพื้นที่ขายของสำรองด้วยเบื้องต้นจะเป็นห้างสรรพสินค้าอินเดียเอ็มโพเรียมเพื่อให้
0: ไหนจริงคนไหนไม่จริงแล้วก็เชื่อว่าทางเจ้าของศูนย์คงรู้ว่าใครประกอบการอ่ะเราพยายามดูแลให้ดีที่สุดนะอรุณอร่วยอยู่ในกรอบกฎหมายให้มากที่สุดเพื่อช่วยพี่น้องประชาชนแต่ว่าเงินคงไม่ได้เยอะมากเพราะกทมเองเข้าใจว่าผู้ประกอบการที่เสียหายจะได้ประมาณ10,000 กว่าบาทอ่ะซึ่งเทียบกับความเสียหายแล้วอาจจะไม่คุ้มกันก็มีการนึงที่ทางเจ้าของตึกบอกเมื่อวานคือเรื่องประกันภัยแต่ประกันภัยเดี๋ยวเข้าใจว่าประกันแล้วก็ต้องส่งประกันเขาจะได้มีผูกพันกับเจ้าของที่ดินมากกว่าส่วนจะเหลือมาแบ่งให้เจ้าของธุรกิจเท่าไหร่คงต้องไปคุยรายละเอียดอีกทีนึงครับ
1: ส่วนผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศนะครับล่าสุดพบว่าปริมาณฝุ่นละอองและสารระเหยก็เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่สวมหน้ากากอนามัยป้องกันไว้ก่อนครับ
2: ในฝั่งของผู้ประสบเหตุนะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ซึ่งอยู่ภายในศูนย์การค้าของถมเซ็นเตอร์ได้บอกนะครับว่าตอนนี้ทรัพย์สินและสินค้าของเขาทั้งหมดที่เก็บไว้ในร้านไม่สามารถที่จะนำออกมาได้นะครับทำให้เรื่องของเงินทุนและก็เงินสดที่เก็บไว้สูญหายไปทั้งหมดพร้อมกับมีการตั้งข้อสังเกตถึงระบบความปลอดภัยที่อยู่ภายในอาคารนะครับโดยเฉพาะระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงหรือว่าอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยส่วนกลางมีมาตรฐานหรือไม่
3: ไปหมดเลยค่ะไม่เหลืออะไรเลย
4: ประเมินมูลค่าได้ไหมว่าเราลงทุนสักประมาณเท่าไหร่
3: มูลค่าของน่าจะอยู่ประมาณหลักล้านอยู่ค่ะเพราะว่าพอมันมีสต็อกเก็บอยู่บนชั้นลอยด้วยค่ะมันไปหมดเลยแล้วพอมันเป็นของพวกแบบของแต่งรถมันจะมีทั้งยางทั้งเรื่องไฟฟ้าอะไรเงี้ยค่ะพอมันมีไฟมันก็ไม่เหลืออะไรเลยค่ะที่นี่ไฟไหม้มาแล้วก่อนหน้านี้3รอบคือป้าครอบครัวหนูอะค่ะอยู่ที่เนี่ยมาตั้งแต่หนูป.4จนตอนนี้หนูอายุ30กว่าแล้วแล้วก็คือไฟไหม้มาแล้ว3ครั้งแล้วมันก็ไม่เคยลุกลามเยอะขนาดนี้มาก่อนอะค่ะแล้วหนูก็ไม่เคยเห็นว่ามันจะมีระบบความปลอดภัยอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็ค่ะก่อนหน้านี้3ครั้งก่อนหน้านี้ที่หนูพบเจอมาก็คือมันไหม้อย่างมากก็คือแค่ล็อก2ล็อกอะไรเงี้ยค่ะรอบล่าสุดปี2017อ่ะค่ะเค้าก็ไหม้อยู่ตรงซอยล็อกหนูเหมือนกันแต่เป็นคือของหนูจะเป็นด้านฝั่งหน้าไอ้ไฟที่ไหม้อ่ะมันจะเป็นล็อกด้านหลังมันก็ไม่เคยลามมาถึงตรงนี้มันแค่3ล็อกเค้าก็ดับไฟได้หมดแล้ว
2: ขณะที่พลตำรวจตรีชัยกฤตโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ยืนยันนะครับว่าได้จัดกำลังตำรวจเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อดูแลความปลอดภัยในทรัพย์สินและป้องกันเหตุลักทรัพย์โดยยังไม่อนุญาตให้ผู้ใดเข้าไปในตัวอาคารโดยเด็ดขาดนะครับส่วนประเด็นการสอบปากคำพยานและผู้เสียหายเกือบ100ปากยังไม่พบข้อมูลหรือเบาะแสที่เชื่อมโยงถึงการลอบวางเพลิงเพื่อไล่ที่สำหรับการจราจรในวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการปิดการจราจรบนถนนวรจักรบริเวณด้านหน้าจุดเกิดเหตุเพิ่มอีก1วันเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางวางแผนการเดินทางล่วงหน้าด้วยครับ
1: ด้านนายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยซึ่งลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อประเมินความเสียหายและวิเคราะห์สาเหตุเชิงวิศวกรรมก็ตั้งข้อสังเกต5ปัจจัยครับที่ทำให้เพลิงตรงนี้ลุกลามไปอย่างรวดเร็ว1ก็คือมีสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และแบตเตอรี่สะสมความร้อนสูง2มีการซอยแบ่งล็อกร้านค้าจึงเอื้อให้ไฟลามเร็ว3โครงสร้างเสาและคานเมื่อเจอความร้อนสูงก็เสียรูปน็อตต่อจุดขาดก็เลยพังถล่มแบบโดมิโนต่อกันไปเรื่อยๆจึงต้องตรวจสอบกับว่าได้มีการเคลือบสารกันไฟหรือเปล่า4อาคารมีพื้นที่กว่า 13,000 ตารางเมตรเข้าข่ายอาคารขนาดใหญ่พิเศษดังนั้นจึงต้องตรวจว่าระบบสปริงเกอร์แล้วก็ปั๊มน้ำดับเพลิงได้ทำงานตามมาตรฐานไหมและ5ความเพียงพอของหัวจ่ายน้ำดับเพลิงในการฉีดเข้าสู่ใจกลางอาคารครับ
2: และสำหรับโครงสร้างของอาคารนะครับปัจจุบันบิดเบี้ยวเสียหายอย่างหนักต้องรื้อถอนสถานเดียวและต้องมีวิศวกรจัดทำแผนรื้อถอนอย่างรอบคอบเพื่อความปลอดภัยพร้อมกับเสนอให้ทางกรุงเทพมหานครปรับปรุงกฎหมายควบคุมการเก็บสินค้าเสี่ยงไฟไหม้และเร่งสแกนตรวจสอบอาคารเก่าที่อยู่ในย่านการค้าทั่วกรุงเทพเพื่อป้องกันเหตุเกิดซ้ำรอยทางด้านของนายสิริโรจน์สิริพลากรกิจหรือว่าโจ้ทุบตึกจากบริษัทปิยมิตรกรุ๊ปจำกัดได้ให้ข้อมูลถึงแผนในการรื้อถอนโครงสร้างอาคารนะครับบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายรถแบ็คโฮลขนาดใหญ่น้ำหนัก50ตันจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาที่จุดเกิดเหตุซึ่งความพิเศษนะครับก็คือมีการติดตั้งหัวกรรไกรขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศสำหรับใช้ตัดโครงสร้างเหล็กโดยเฉพาะซึ่งคาดว่าจะเดินทางมาถึงในช่วงค่ำวันนี้แต่จากการประเมินโครงสร้างร่วมกับทางสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็พบว่าคานเหล็กขนาดใหญ่ไม่สามารถใช้เครื่องมือตัดที่ก่อให้เกิดประกายไฟได้เนื่องจากมีสินค้า

0: ประเภทแบตเตอรี่และพลาสติกทับถงอยู่ด้านล่างเป็นจำนวนมากซึ่งมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดไฟไหม้ประทุซ้ำขึ้นมาจึงจำเป็นต้องใช้หัวกรรไกรขนาดใหญ่ตัดโครงสร้างเหล็กเพื่อเคลียร์พื้นที่และเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เข้าดับจุดความร้อนสะสมได้อย่างปลอดภัยทางนี้นะครับในการปฏิบัติงานก็ต้องดำเนินไปด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษทั้งในเรื่องของความคมของโครงสร้างเหล็กที่อยู่ในแนวเอียงไม่มั่นคงและการพยายามรักษาสินค้าของผู้ประกอบการบางส่วนที่อาจจะนำกลับมาใช้ได้โดยคาดว่ากระบวนการตัดและรื้อถอนในส่วนนี้จะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ2วัน
1: วันนี้เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาก็มีเหตุเพลิงไหม้อีกนะครับก็คือเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนใกล้ศูนย์เยาวชนคลองเตยเมื่อตอน 12:53 นาทีเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับก็สามารถควบคุมเพลิงได้สำเร็จพบว่ามีบ้านเสียหาย10หลังคาเรือนแต่เหตุการณ์นี้ไม่มีผู้เสียชีวิตครับเมื่อตอนเวลา 12:53 นาทีที่ผ่านมาครับเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้ศูนย์เยาวชนคลองเตยถนนอรรถรงค์แขวงคลองเตยเขตคลองเตยจุดเกิดเหตุมีลักษณะเป็นบ้านไม้ปลูกติดกันหลายหลังครับก็เลยกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมกำลังกันฉีดน้ำสกัดใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็ควบคุมเพลิงไว้ได้นะครับพอเข้าไปตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นพบว่าบ้านเรือนเสียหายประมาณ10หลังคาเรือนซึ่งมีประชาชนพักอาศัยอยู่กว่า30คนไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตครับแต่ว่ามีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย3คนซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยปฐมพยาบาลให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนสาเหตุก็คาดว่าจะเกิดจากการสูบบุหรี่อยู่ใกล้ๆตัวอาคารซึ่งเป็นไม้นะครับทำให้เกิดประกายไฟไปติดกับวัสดุจนลุกลามหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตคลองเตยก็ลงพื้นที่เปิดจุดลงทะเบียนผู้ประสบภัยณศูนย์เยาวชนคลองเตยเร่งสำรวจความเสียหายประสานความช่วยเหลือเยียวยามีประชาชนเดินทางมาลงทะเบียนแล้ว20กว่าคนพร้อมกันนี้ก็ใช้อาคารศูนย์เยาวชนคลองเตยเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับประชาชนที่ไร้ที่อยู่อาศัยจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้ครับ
0: ไปต่อกันที่เหตุไฟป่ากันบ้างนะครับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ไฟป่าพลุควันเคร่งนะครับและอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีการสั่งการให้เตรียมพร้อมในการรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม3หลักนะครับในพื้นที่3อำเภอครับโดยทันทีที่เดินทางถึงสนามบินนครศรีธรรมราชนะครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะบูรณาการข้อมูลในการประเมินสถานการณ์และการเตรียมมาตรการรองรับทั้งเรื่องของสถานการณ์ไฟป่าพลุควันเคร่งซึ่งตอนนี้ยังคงอยู่ในระยะเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องรวมถึงการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยซึ่งมีการรายงานถึงพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่อำเภอขนอมอำเภอสีชนและอำเภอท่าศาลาโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่เตรียมกำลังทั้งเจ้าหน้าที่เครื่องมือและแผนเผชิญเหตุให้มีความพร้อมเพื่อสามารถเข้าไปดูแลและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุจากนั้นนะครับก็ได้ไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อที่จะขึ้นไปบินสำรวจพื้นที่ป่าพลุควันเคร่งเพื่อติดตามสถานการณ์ประเมินสถานการณ์และหามาตรการในการแก้ไขต่อไปครับ
1: จากเหตุมหาภัยพิบัติทางน้ำแข็งถล่มที่พรมแดนทิเบตแล้วก็เนปาล นะครับก็ได้สะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังทำให้รูปแบบของภัยพิบัติมีความรุนแรงแล้วก็ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงสั่งให้ถอดบทเรียนเร่งพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าดัชนีพหุภัยครับแล้วก็แผนที่เสี่ยงภูมิอากาศเพื่อเตือนภัยล่วงหน้าจะได้รับมือกับโลกเดือดได้อย่างทันท่วงทีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าแม้ประเทศไทยจะไม่ได้มีความเสี่ยงจากธารน้ำแข็งแบบเดียวกับทิเบตและเนปาลแต่เราก็กำลังเผชิญผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่หลากหลายรูปแบบนะครับทั้งน้ำท่วมภัยแล้งวาตภัยดินโคลนถล่มและอากาศร้อนจัดดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือเราต้องรู้ล่วงหน้าครับว่าพื้นที่ไหนเสี่ยงและมีโอกาสเกิดภัยเพื่อให้หน่วยงานและประชาชนเตรียมตัวรับมือได้ทันก่อนจะเกิดเหตุลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดจึงได้สั่งการให้กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมไปเร่งพัฒนาข้อมูลความเสี่ยงด้านภูมิอากาศเพื่อให้หน่วยงานต่างๆสามารถเอาไปใช้วางแผนป้องกันแล้วก็ปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ในส่วนปีงบประมาณ2570ที่จะเริ่ม1ตุลาคมนี้ได้เร่งให้กรมพัฒนาดัชนีพหุภัยครับสิ่งนี้เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ช่วยมองล่วงหน้าว่าในอีก 3-6 เดือนข้างหน้าพื้นที่ไหนมีแนวโน้มเผชิญกับภัยอะไรบ้าง และโอกาสเผชิญหลายภัยในช่วงเวลาเดียวกันด้วยจึงเป็นที่มาของคำว่าพหุภัยนอกจากนี้ก็ให้พัฒนาความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิพัฒนาแผนที่ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้เห็นว่าพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะไปถึงระดับตำบลมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากน้อยแค่ไหนโดยครอบคลุมความเสี่ยง4ด้านครับได้แก่ดินถล่มระดับน้ำทะเลสูงขึ้นอุณหภูมิเฉลี่ยในระยะยาวเพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนแผนที่ความเสี่ยงที่ว่านี้จะแสดงผลผ่านระบบ GIS โดยแบ่งการมองความเสี่ยงออกเป็น2ช่วงคือตั้งแต่ช่วงปัจจุบันไปจนถึงคศ2050แล้วก็ช่วงคศ2050ไปจนถึง2100ซึ่งก็จะช่วยให้เห็นแนวโน้มความเสี่ยงในระยะยาวรัฐมนตรีย้ำนะครับว่าเราต้องเปลี่ยนจากการรอให้เกิดภัยแล้วค่อยมาแก้ไขเป็นการรู้ความเสี่ยงแล้วก็เตรียมพร้อมก่อนเกิดภัยให้มากที่สุดเครื่องมือทั้ง2ที่ว่าจะมีความสำคัญแล้วก็ทำงานเสริมกันและกันโดยดัชนีพหุภัยจะช่วยให้มองเห็นความเสี่ยงในช่วง 3-6 เดือนข้างหน้าส่วนแผนที่ความเสี่ยงภูมิอากาศจะช่วยให้วางแผนรับมือสำหรับความเสี่ยงระยะยาวครับ
0: ต่อเนื่องกันที่เรื่องราวของสถานบริการเถื่อนในพื้นที่เขตห้วยขวางนะครับเรื่องนี้ทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ได้ลงนามคำสั่งย้าย5นายตำรวจสน.ห้วยขวางนะครับพร้อมกับมีการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังจากฝ่ายปกครองเขามีการเปิดปฏิบัติการทลายสถานบริการเถื่อนพบว่าเปิดเกินเวลามั่วสุมยาเสพติดและมีการแฝงกลุ่มทุนเถาด้วยครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรนะครับผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ลงนามในคำสั่งกองบังคับการตำรวจนครบาล1สั่งการให้ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางจำนวน5นายไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล1ประกอบด้วยพันตำรวจเอกสอนศักดิ์ทองมีผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางพันตำรวจโทเอกราชมาละวันโนรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามพันตำรวจโทธเนศศรีจำปารองผู้กำกับการสืบสวนพันตำรวจโทธนวัฒน์กมลธรรมสารวัตรป้องกันปราบปรามและพันตำรวจโทอัครเจตวันแจ้งสารวัตรสืบสวนพร้อมทั้งมีการมอบหมายให้พันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ไปรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงการสั่งย้ายในครั้งนี้นะครับสืบเนื่องจากเมื่อวันที่29สิงหาคมนายพลพีสุวรรณชวีพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองเข้าไปตรวจค้นสถานประกอบการในพื้นที่ห้วยขวางซึ่งก็พบนะครับว่ามีการเปิดให้บริการคล้ายสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยจากการตรวจค้นพบนักเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีสารเสพติดในร่างกายตลอดจนพบยาเสพติดกระจายเกลื่อนตามพื้นภายในร้านนอกจากนี้ยังเปิดให้บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยในช่วงเวลาหลังตีสองเป็นต้นไปยังคงมีนักเที่ยวเข้ามาใช้บริการหลายร้อยคนอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้ามืด
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นอื่นที่น่าสนใจกันต่อครับ

ดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไหม้น้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

การลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569นะครับเป็นการจัดประชุมครม.นอกสถานที่ครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้เลยหลังเกิด

0: อุทกภัยครั้งใหญ่ที่จังหวัดสงขลาให้ความสำคัญไปกับการแก้ปัญหาและป้องกันอุทกภัยครับรวมถึงการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างติดตามรายละเอียดจากคุณวรพัฒน์ภัทยากุลครับคุณวรพัฒน์เชิญครับ
1: แน่นอนว่าเรื่องปัญหาน้ำท่วมปัญหาอุทกภัยเป็นเรื่องคาใจของพี่น้องหาดใหญ่สงขลาและก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับว่าอนาคตหากว่ามีน้ำมาเขาจะได้รับผลกระทบอีกหรือไม่การลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้จึงเป็นการติดตามผลการดำเนินงานและงบประมาณที่ได้อนุมัติไปเพื่อแก้ไขปัญหารับรองว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรสงขลาจะปลอดภัยได้มากน้อยแค่ไหนตามที่หลายคนตั้งเป้าเอาไว้ในขณะเดียวกันก็มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไปด้วยครับโดยการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่สงขลาในครั้งนี้นะครับก่อนที่จะมีการประชุมขึ้นในวันที่1กันยายนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีได้ทยอยลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่วันที่29สิงหาคมไปตามพื้นที่ต่างๆในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงโดยเน้นไปที่การพัฒนาพื้นที่และการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาที่เคยเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปีที่มาการลงพื้นที่ในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็จะมาติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมคลองภูมินาถดำริหรือคลองร.1ซึ่งใช้เป็นเส้นทางผ่านน้ำเลี่ยงเขตเศรษฐกิจในตัวเมืองหาดใหญ่ก่อนที่จะระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลาซึ่งขณะนี้ได้เริ่มซ่อมแซมไปบ้างแล้วโดยจะให้เวลานั้นแล้วเสร็จภายใน90วันก่อนน้ำจะมาอีกครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมโดยมั่นใจว่าหากซ่อมแซมส่วนนี้ได้ก็จะสามารถรับน้ำได้อย่างเต็มศักยภาพนะครับอีกหนึ่งประเด็นสำคัญของการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้เป็นเรื่องการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสซึ่งวันนี้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยในด้านสังคมเศรษฐกิจความมั่นคงและภัยพิบัติเพื่อสรุปผลการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในวันที่1กันยายนนี้โดยในด้านภัยพิบัติมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานมีการเสนอให้บริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำทั้งเรื่องการขุดลอกคูคลองการสร้างแก้มลิงแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์ปรับระเบียบการใช้เงินยับยั้งป้องกันภัยพิบัติให้ชัดเจนด้านความมั่นคงมีนายศรีศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในการประชุมในที่ประชุมก็มีการเสนอให้เร่งความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนและนักท่องเที่ยวเพิ่มประสิทธิภาพข่าวกรองป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าสู่การเป็นแนวร่วมผลักดันรั้วชายแดนไทยมาเลเซียจัดตั้งการตรวจด่านอัจฉริยะป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการค้าที่เป็นของเถื่อนครับ
2: การพูดคุยวันนี้สำคัญคือท่านก็คงคุยกันมาแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็มีมาตรการที่จะนำเสนอแต่คือเราก็ต้องคุยกันบนพื้นฐานของความเป็นจริงผมคิดว่าเรื่องสถานการณ์ภาคใต้บางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คำนึงถึงความเป็นจริงเท่าไหร่นะครับแล้วสำคัญคือภาษาอังกฤษมันมีคำนึงขออนุญาตใช้คือเราคงไม่สามารถทำงานแบบที่เรียกว่า business as usual ได้นะครับมันคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราคงจะต้องกระชับเร่งรัดเข้มข้นการทำงานต้องเข้มข้นขึ้นนะครับ
1: ด้านเศรษฐกิจมีนายวราวุฒิศิลปะอาชาเป็นประธานที่ประชุมมีข้อเสนอให้เร่งรัดโครงการใหญ่การลดต้นทุนโลจิสติกเช่นท่าเรือน้ำลึกสงขลาและปัตตานีมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำมาตรการทางภาษีการส่งเสริมการท่องเที่ยวยกระดับสินค้าเกษตรและแก้ไขกฎหมายประมงด้านสังคมมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเพื่อเดินหน้า Zero Dropout ดึงเด็กหลุดออกนอกระบบกลับเข้าสู่การศึกษาพัฒนาทักษะแรงงานให้ตรงกับตลาดเตรียมรับมือสังคมผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพิ่มศูนย์บำบัดฟื้นฟูยาเสพติดครับ สำหรับท่าเรือน้ำลึกสงขลานายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเป็นหนึ่งในโครงการที่จะมีการปรับปรุงเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำและก็เพิ่มขีดความสามารถรองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ปริมาณตู้สินค้ารวมทั้งการแก้ไขปัญหาข้อจำกัดร่องน้ำตื้นเขินโดยการใช้งบประมาณในการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำของท่าเรือสงขลาวงเงิน120ล้านบาทเพื่อขุดลอกตะกอนดินสะสมปริมาณ 1.3 ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อให้เรือขนส่งสินค้าเข้าออกท่าเรือได้สะดวกปลอดภัยและรวดเร็วเนื่องจากท่าเรือสงขลาเป็นท่าเรือเศรษฐกิจมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์เป็นช่องทางการส่งออกและนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาและพื้นที่ภาคใต้ครับคุณผู้ชมครับจุดที่เรายืนรายงานอยู่เรียกว่าสวนสองทะเลเป็นจุดที่ทะเลสาบสงขลาจะมาบรรจบกับทะเลอ่าวไทยนะครับด้านหลังคุณผู้ชมจะเห็นความยิ่งใหญ่ของทะเลสาบสงขลาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และด้านหลังก็คือจุดที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ก็คือท่าเรือน้ำลึกเป็นหัวใจสำคัญของสงขลาจริงๆแล้วเรื่องระบบโลจิสติกในพื้นที่ไม่ได้เป็นความสำคัญแค่ทะเลสาบสงขลาเท่านั้นนะครับแต่มีความสำคัญเรื่องของเศรษฐกิจวิสาหกิจชุมชนเกิดเป็นกระพงสามน้ำครับสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่สงขลาทั่วประเทศทำให้พี่น้องประชาชนมีอาชีพสร้างรายได้อย่างมั่นคงเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
3: ลักษณะเด่นของทะเลสาบสงขลาคือแต่ละปีเนี่ยจะมีสามน้ำส่งผลให้สัตว์น้ำที่อยู่ในทะเลสาบสงขลาเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษนะครับแตกต่างจากที่อื่นเราใช้คำว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกก็ได้นะครับก็เลยมีรสชาติที่แตกต่าง
4: เราไม่ต้องใช้เครื่องตีน้ำน้ำขึ้นลงตามธรรมชาติวันสี่ครั้งก็เป็นอากาศที่เป็นธรรมชาติส่วนใหญ่แล้วก็อาหารเราก็เลี้ยงด้วยอาหารธรรมชาติไม่มียาปฏิชีวนะไม่มีสารเร่งโตเราเลี้ยงก็ด้วยปลาสดนะก็มันรสชาติก็จะแตกต่างออกจากที่เลี้ยงทั่วไปเนาะอย่างอยู่ในทะเลเนี่ยเราเลี้ยงเป็นทะเลเปิดมันก็จะได้และเป็นอาหารที่จัดตัวเล็กตัวน้อยว่ายเวียนมาก็เปิดแสงไฟแล้วก็จะมีเข้าไปในกระชังอันนั้นก็เป็นอาหารเสริมซึ่งรสชาติก็เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะตัวของเขานะรายได้ก็คือสมาชิกทุกคนรวมกันยอมมี41คนทุกคนมีกระชังกลางของตัวเองจะขายปลาให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารเจ้าส่วนใหญ่โรงแรมแล้วก็ผู้บริโภคต่างจังหวัดซึ่งกรุงเทพก็มีส่งให้ทั่วไทยค่ะโดยจัดการตั้งแต่เบื้องต้นแล้วตั้งแต่เป็นขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เจาะหัวรีดเลือดด้วยการล้างเลือดออกให้หมดช่องท้องทำให้เนื้อใสเนื้อไม่ติดไม่เหม็นคาวเลือดแล้วก็เนื้อใสเด้งเพราะว่าทำให้เนื้อขาวสะอาดแล้วก็ถึงจะส่งให้กับผู้ประกอบการต่างๆก็ถึงปลายทางก็ไม่มีเลือดตกค้าง
3: กลุ่มรักกยนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ทางหน่วยงานราชการทั้งกรมประมงทั้งจังหวัดสงขลาโดยท่านผู้ว่าเนี่ยให้ความสำคัญกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มเหมือนกลุ่มลำล่องนะครับแล้วก็เป็นวิสาหกิจชุมชนด้วยนะครับในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆไม่ว่าการเลี้ยงหรือการบรรจุพันธุ์นะครับการรักษาสภาพของเนื้อปลาเราก็ได้ขึ้นทะเบียน GI กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งก็ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบการมาตรฐานต่างๆนะครับก็เพื่อจะได้บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของปลากระพงของสงขลาเราครับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะมาเลอินโดหรือต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยตอนนี้ก็ที่สอบถามนี่ก็เขาใช้บริโภคปลากระพงเราอยู่แล้วแต่เราทำเทคโนโลยีให้มันเด็ดชัดขึ้นนะครับเป็นสากลขึ้นยังไงก็มั่นใจว่าเราเป็นได้นะครับผมว่าปลาหรือสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลาเนี่ยหลายชนิดก็เป็นได้หมด
4: อยากจะให้พี่น้องชาวไทยทุกๆท่านที่ยังไม่ได้ลองชิมรสของปลาสามน้ำทะเลสาบสงขลาลองมาชิมรสชาติว่าจะแตกต่างจากที่อื่นได้อย่างไร
3: ของเราเนี่ยเนื้อหวานนะครับละมุนลิ้นนะครับเนื้อนุ่มนะครับก็ถ้านึกภาพไม่ออกก็ต้องมาชิมครับต้องมาชิมสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็มาเที่ยวสงขลาแล้วมากินปลากระพงสามน้ำนะครับ
1: อ เรียกได้ว่านี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในของดีที่ชาวสงขลายืนยันว่าร้อยจังหู้จริงไม่จริงเชิญคุณผู้ชมมาพิสูจน์ดูนะครับทีนี้นอกจากของดีของเด่นในพื้นที่สงขลาหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงแล้วนะครับแน่นอนว่ามีการบริหารจัดการที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต้องเดินหน้าอย่างในวันพรุ่งนี้นะครับนายกรัฐมนตรีจะไปตรวจคลองภูมินาฏดำริซึ่งเป็นทางที่จะผ่านน้ำออกสู่ทะเลสาบสงขลารวมถึงเป็นสักขีพยานในเรื่องของต่างๆที่จะทำให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้นอย่างเช่นสะพานที่จะสร้างข้ามทะเลสาบสงขลาแล้วก็สะพานที่จะสร้างต่อไปยังเกาะลันตาด้วยนะครับอันนี้คือส่วนเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมในช่วงค่ำนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าสงขลาหาดใหญ่พื้นที่ใกล้เคียงจะพัฒนาต่อไปได้อย่างไรติดตามทางหน้าจอ MBT 2 HD ครับ
0: ขอบคุณครับคุณวรพัฒน์ครับเกาะติดตลอดช่วงของครม.สัญจรที่สงขลาเลยครับ
3: และอีกหนึ่งคณะที่ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสงขลานะครับก็คือทีมโฆษกรัฐบาลนะครับได้จัดกิจกรรมที่เรียกว่าสื่อมวลชนสัญจรหรือว่าเพรสทัวร์นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสงขลานะครับโดยพาเข้าไปชมเรื่องของการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์และร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำคณะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรหรือ Press Tour ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาซึ่งจัดโดยสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อติดตามศักยภาพของจังหวัดสงขลาและกลุ่มจังหวัดภาคใต้รวมถึงผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่โดยคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ไปที่วัดแหลมพ้อนะครับที่ตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาพร้อมกับเข้าไปดูผลิตภัณฑ์ชุมชนจากนั้นก็ได้เข้าไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ผ้าเป็นผ้าทอเกาะยอวัดโคกเปี้ยวนะครับเรียนรู้การอนุรักษ์และการต่อยอดภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอสู่ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชนอีกด้วยและก็ยังช่วยส่งเสริมภูมิปัญญาการทอผ้าเกาะยอให้ได้รับการสืบสานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้นะครับยังไปติดตามผลการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัดสงขลาและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ที่สถาบันทักษิณคดีศึกษาพร้อมกับเยี่ยมชมห้องจัดแสดงเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้บอกนะครับว่าจังหวัดสงขลาเป็นเมืองท่องเที่ยวหลายมิติทั้งความสวยงามทางธรรมชาติวิถีชุมชนวัฒนธรรมรวมถึงการท่องเที่ยวแบบมูเตลูซึ่งเป็นอีกสถานที่ในประเทศไทยที่มีวัดศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับเชิญชวนให้ทุกคนมาเที่ยวที่จังหวัดสงขลาเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจครับ
5: สงขลาไม่ใช่มีแค่เพียงเรื่องอาหารนะคะไม่ใช่มีเพียงแค่ทะเลยังมีการท่องเที่ยวในการเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวสมัยใหม่โดยเฉพาะสมัยนี้หลายๆคนก็ชอบการท่องเที่ยวในการมูเตลูค่ะฉะนั้นสงขลาก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่ยังมีวัดวาอารามที่ศักดิ์สิทธิ์ก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะที่ได้ เห็นการโปรโมทของทท.ในครั้งนี้ก็อยากสนับสนุนให้หลายๆเพื่อนๆหลายๆจังหวัดเข้ามาเที่ยวสงขลากันให้มากขึ้นค่ะ
6: การมาเที่ยวสงขลาในครั้งนี้ค่ะจะไม่ใช่แค่เรื่องของการท่องเที่ยวจะเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ของเราให้ได้เข้าสู่การลิ้มรสวัฒนธรรมลิ้มรสไลฟ์สไตล์และที่สำคัญก็คือเรื่องของวิถีชุมชนที่เราอยากให้ทุกคนเนี่ยหันมามองเพราะว่าการท่องเที่ยวหนึ่งการท่องเที่ยวของเราเนี่ยเรียกว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้เลยค่ะ
0: ขณะที่กรมประชาสัมพันธ์นำโดยดร.พรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ติดตามเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาโดยมีผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ร่วมประชุมเพื่อบูรณาการการสื่อสารให้เป็นระบบรวดเร็วและเข้าถึงประชาชนทุกช่องทางการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น2ภารกิจหลักได้แก่การวางแผนขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งศูนย์บริการสื่อมวลชนหรือ Press Center เพื่ออำนวยความสะดวกและพร้อมเป็นศูนย์กลางสนับสนุนข้อมูลข่าวสารสื่อมัลติมีเดียให้สื่อมวลชนนำไปใช้ประโยชน์ทางนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์ได้เตรียมความพร้อมสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลทั้งส่วนกลางและภูมิภาคพร้อมดึงอินฟลูเอนเซอร์สายข่าวในพื้นที่นำเสนอเกร็ดข่าวและบรรยากาศด้วยภาษาไทยกลางภาษาไทยถิ่นใต้และภาษามลายูเพื่อสร้างการรับรู้ให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ
3: ช่วงนี้พาไปดูข้อมูลของพรรคภูมิใจไทยนะครับที่ได้มีการเปิดข้อมูลสรุป10ผลงานเด่นของรัฐบาลภายใต้แนวคิดทำแล้วประชาชนได้อะไรนะครับโดยมีการยกเอาความสำเร็จในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และการสร้างโอกาสให้กับพี่น้องคนไทยครับ
7: โดยในเพจ Facebook ของพรรคภูมิใจไทยได้มีการเผยแพร่ข้อมูลสรุป10ผลงานสำคัญที่รัฐบาลได้ขับเคลื่อนจนเป็นรูปธรรมเพื่อมุ่งลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และสร้างโอกาสให้กับประชาชนโดยระบุตัวเลขความสำเร็จที่น่าสนใจนะครับว่าสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่เศรษฐกิจฐานรากผ่านยอดในการใช้จ่ายสะสมกว่า 121,000 ล้านบาทซึ่งมีประชาชนได้รับประโยชน์แล้วกว่า26ล้านคนและสำหรับ10ผลงานเด่นที่ได้อธิบายไว้นะครับนำโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่มีร้านค้าเข้าร่วมกว่า1,190,000 แห่งนะครับช่วยพยุงเศรษฐกิจชุมชนทั่วประเทศมีการเติมทุนกว่า 4,400 ล้านบาทให้กับชุมชนทั่วประเทศในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งและยังช่วยประชาชนลดภาระดอกเบี้ยในโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งควบคู่ไปกับการลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยการปรับลดค่าไฟสำหรับที่อยู่อาศัย 1-200 หน่วยแรกเหลือเพียงหน่วยละ3บาทซึ่งนโยบายนี้ได้มีการขยายครอบคลุมไปถึงกลุ่มผู้เช่าบ้านหอพักและอพาร์ตเมนต์ด้วยนอกจากนี้ยังได้มีการขยายเวลาในการรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปจนถึงเดือนกันยายน2569พร้อมกับเพิ่มเบี้ยความพิการเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมการสร้างอาชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสและการช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรด้วยนโยบายปุ๋ยสั่งตัดที่เน้นการผสมสูตรปุ๋ยให้เหมาะสมกับสภาพดินช่วยเพิ่มผลผลิตได้ส่วนกลุ่มความมั่นคงและสาธารณสุขนะครับทางรัฐบาลได้ยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งคอลเซ็นเตอร์สแกมเมอร์โดยมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานระดับโลกอย่าง FBI เพื่อติดตามในการอายัดทรัพย์คืนความยุติธรรมให้กับผู้เสียหายขณะเดียวกันก็ได้มีการเดินหน้าผลักดันระบบสาธารณสุขดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมซุปเปอร์แอปเพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
0: ขณะที่สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเรื่องดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนสิงหาคม2569ครับโดยผลงานฝ่ายรัฐบาลที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุดก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัส 57.6% รองลงมาคือการช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วม 27.68% และเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14.72%ส่วนนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดคือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 31.94% รองลงมาคือศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว. 25.66% ขณะที่ฝ่ายค้านผู้มีบทบาทโดดเด่นที่สุดคือนางสาวรักษนกศรีนอก 32.46% รองลงมาคือนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ 22.68% ครับ
7: ส่วนแนวทางในการพัฒนาการเลือกตั้งนะครับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้มีการเตรียมผลักดันในการนำเอาระบบดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเลือกตั้งนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาของบัตรลงคะแนนและลดระยะเวลาในการนับคะแนนด้วยโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายทิติเชษฐ์นุชนาถกรรมการการเลือกตั้งได้มีการกล่าวเปิดงานพร้อมกับปาฐกถาพิเศษในเวทีหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่16หรือพ.ต.ส.16ในการนำเสนอยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการต่อสาธารณะภายใต้หัวข้อความเชื่อมั่นต่อการเลือกตั้งไทยในโลกการเมืองดิจิทัลโดยช่วงหนึ่งนะครับทางด้านของนายทิติเชษฐ์เนี่ยได้กล่าวถึงทิศทางในการพัฒนาระบบการเลือกตั้งของไทยว่าปัจจุบันหลายประเทศได้นำเอาระบบดิจิทัลเข้ามาใช้ในการจัดการเลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติซึ่งระบบดังกล่าวได้รับการออกแบบมาให้มีความปลอดภัยสูงไม่สามารถชี้นำผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้และเมื่อกระบวนการลงคะแนนเสร็จสิ้นจะไม่มีบุคคลใดสามารถเข้าไปแทรกแซงกับฐานคะแนนได้นอกจากนี้ระบบยังสามารถประมวลผลคัดแยกบัตรดีบัตรเสียและนับจำนวนบัตรเลือกตั้งได้โดยอัตโนมัติแตกต่างจากระบบของประเทศไทยที่ยังคงต้องใช้กำลังคนในการนับซึ่งใช้เวลานานและเสี่ยงต่อความผิดพลาดทางนี้ทางนายทิติเชษฐ์นะครับยอมรับว่าที่ผ่านมาทางกกต.มีความพยายามที่จะนำระบบเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเลือกตั้งของไทยหลายครั้งแต่ต้องเผชิญกับอุปสรรคสำคัญก็คือข้อกฎหมายเนื่องจากกฎหมายการเลือกตั้งของไทยในปัจจุบันยังคงกำหนดให้ใช้บัตรเลือกตั้งในรูปแบบกระดาษเท่านั้นหากจะเปลี่ยนก็ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซะก่อน
8: เขาจะได้จำนวนบัตรดีบัตรเสียแล้วก็จำนวนของบัตรเลือกตั้งอันนี้เราก็พยายามเรียนแบบเราก็พยายามเรียนแบบที่ใช้ระบบดิจิตอลมาในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆมาแต่เนื่องจากมันติดขัดข้อกฎหมายเพราะกฎหมายของไทยถ้าหากว่า จะใช้ระบบดิจิตอลนะครับที่ไม่ใช้ระบบที่บัตรเป็นบัตรเลือกตั้งแบบกระดาษในปัจจุบันเนี่ยมันต้องแก้กฎหมายต้องแก้กฎหมายให้การนำเทคโนโลยีหรือว่าเครื่องมือที่ใช้ในการเลือกตั้งเหมือนประเทศต่างๆเนี่ยมาใช้ในประเทศไทยเพราะนั้นเวลาเราจะคิดใหม่ทีว่าดิจิตอลที่จะนำมาใช้ในประเทศไทยกับต่างชาติที่เราไปดูงานมาเราจะใช้ได้มากน้อยขนาดไหน
0: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันบ้างครับ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงเศรษฐกิจมาเริ่มต้นจากเรื่องที่มีผลกระทบต่อกระเป๋าสตางค์ของเราทุกคนก็คือเรื่องค่าไฟนะครับประชาชนเตรียมรับประโยชน์จากการที่รัฐบาลลุยปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปครับใครใช้น้อยก็จะจ่ายถูกลงเพราะว่า200หน่วยแรกจ่ายไม่เกิน3บาทต่อหน่วยรัฐบาลหวังจะช่วยลดภาระประชาชนให้ได้กว่า21ล้านครัวเรือนครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำหรับบ้านอยู่อาศัยจะคิดค่าไฟในอัตราก้าวหน้าหรือ progressive rate โดย200หน่วยแรกอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยส่วนหน่วยที่201ถึง400คิด 4.1584 บาทต่อหน่วยและตั้งแต่401หน่วยขึ้นไปคิด 4.3583 บาทต่อหน่วยขณะเดียวกันค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภทนะครับรวมค่า FT จะลดลงจาก 3.95 บาทเหลือ 3.86 บาทต่อหน่วยหรือว่าลดลง9สตางค์ต่อหน่วยพร้อมแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนก็จะช่วยลดภาระลงได้อีก 0.0634 บาทต่อหน่วยรัฐบาลคาดว่าจะมีประชาชนกว่า21ล้านครัวเรือนได้รับประโยชน์คิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 18,000 ล้านบาทครับนอกจากนี้ยังขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้จะไม่มีทะเบียนบ้านถาวรถ้าหากว่าใช้ไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติชำระค่าไฟไม่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถได้รับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่เช่นกันครับรัฐบาลย้ำหลักการนะครับว่าใครใช้ไฟน้อยก็ควรจ่ายน้อยลงและผู้ที่อยู่อาศัยจริงต้องเข้าถึงสิทธิ์ได้เพื่อให้การลดค่าไฟเกิดผลกับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่กับการสร้างโครงสร้างค่าไฟที่เป็นธรรมและยั่งยืนในระยะยาวครับ
1: ส่วนธนาคารไทยเครดิตนะครับได้เดินหน้าขยายสินเชื่อรายย่อยและ SME โดยตั้งเป้ายอดสินเชื่อแตะ 200,000 ล้านบาทภายในสิ้นปีนี้นะครับพร้อมกับมีการควบคุมความเสี่ยงให้ NPL อยู่ในกรอบ 4.2 ถึง 4.3% ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายรอยออกุสตินัสกุนาราประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยเครดิตได้เปิดเผยนะครับว่าครึ่งปีหลังนี้จะมีการเดินหน้าขยายสินเชื่อกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยหรือไมโครและกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME โดยตั้งเป้ายอดสินเชื่อแตะ 200,000 ล้านบาทภายในสิ้นปีนี้โดยเน้นขยายสินเชื่อควบคู่กับการควบคุมความเสี่ยงกำหนดอัตราดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของลูกค้าพร้อมกับพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้ครอบคลุมผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อที่อยู่ในระบบซึ่งปัจจุบันสินเชื่อ SME คิดเป็น 68% ของสินเชื่อคงค้างทั้งหมดขณะที่ลูกค้าสินเชื่อรายย่อยวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทมีสัดส่วนสูงถึง 83% ของฐานลูกค้าแต่คิดเป็นยอดสินเชื่อคงค้างเพียงแค่ 11% ซึ่งสะท้อนว่ายังมีโอกาสในการขยายสินเชื่อให้กับกลุ่มรายย่อยได้อีกสำหรับปี2569นะครับทางธนาคารได้ตั้งเป้าควบคุมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ให้อยู่ในระดับ 4.2 ถึง 4.3% ขณะที่ผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกสินเชื่อเติบโต 66.7% มาอยู่ที่ 194,000 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 17.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเรื่องนี้ทางด้านของนายกิติพันธ์ศรีวรรณวิทย์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของธนาคารไทยเครดิตนะครับได้มองว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจขนาดเล็กและเป็นปัจจัยสนับสนุนในการขยายสินเชื่อรวมถึงช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมด้วย

0: โดยภาพรวมนะครับเราคิดว่าในช่วงจังหวะที่หลายๆธนาคารชะลอตัวเรื่องสินเชื่อ SME นะครับไทยเครดิตก็ถือว่าอยู่ในโพซิชั่นอยู่ในจังหวะจะโคลนที่จะเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มลูกค้านี้นะครับเราถือว่าเป็นโอกาสครับในการสร้างการเติบโตในอนาคตครับเราคงไม่ได้มองแค่การช่วยเหลือนะครับเรามองแค่เข้าไปซัพพอร์ตธุรกิจของเขานะครับในยามที่เขาต้องการเงินทุนครับแต่อันนี้ก็บนเงื่อนไขว่าตัวเขาเองต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นชัดๆว่าเขามีความสามารถในการเติบโตได้จริงๆนะครับ
1: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.ดึงศิลปินดังมาช่วยแชร์ประสบการณ์ปลุกคนรุ่นใหม่ให้กล้าใช้ไอเดียสร้างธุรกิจในงานสสว.สัญจรปลดล็อกโอกาส SME ไทยที่จังหวัดขอนแก่นครับงานสสว.อันล็อกปลดล็อกธุรกิจ SME ไทยเป็นกิจกรรมสัญจรที่สสว.จัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศได้ปักหมุดภาคอีสานเป็นจุดหมายสุดท้ายของการจัดกิจกรรมครับไฮไลท์ครั้งนี้อยู่ในช่วงพูดคุยเพื่อส่งแรงบันดาลใจโดยได้ศิลปินนักแสดงชื่อดังอย่างคุณต้าอู่พิทยาแซ่ชัวที่มาในบทบาทของเจ้าของร้านเครื่องดื่มโกโก้ในตำนานมาบอกเล่าถึงแนวคิดการทำธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ SME หรือผู้ที่มีความฝันอยากจะสร้างธุรกิจของตนเองโดยได้เล่าถึงประสบการณ์การสร้างแบรนด์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจากความชอบไปจนถึงการบริหารเพื่อสร้างตัวตนของแบรนด์จนเป็นกระแสไวรัลพร้อมชื่นชมโครงการของสสว.ที่มาช่วยเชื่อมโยงทุกโอกาสให้ SME ไทยสามารถต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและแข็งแรงและยังได้ฝากคนรุ่นใหม่ให้กล้าที่จะนำความคิดสร้างสรรค์ในการจัดตั้งธุรกิจเข้ามาพูดคุยโครงการหรือร้านค้ากับเจ้าหน้าที่สสว.ซึ่งเชื่อว่าคนรุ่นใหม่มีหลากหลายไอเดียที่สามารถต่อยอดได้ครับ
2: ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือว่าการทำธุรกิจมีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่อยากแชร์มากๆเลยคือต้องเริ่มทำแล้วก็ไม่หยุดทำปัญหายิ่งมีเข้ามาแปลว่าแสดงว่าเรายิ่งกำลังเดินขึ้นไปเรื่อยๆหรือก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆปัญหามันมีเข้ามาตลอดอยู่แล้วแล้วก็แค่รับมือมันให้ได้ครับสิ่งที่อยากจะแชร์คืออย่าแค่คิดต้องทำเลยธุรกิจถึงแม้อย่างที่วันนี้ที่มาที่สสว.ผมว่ามีโอกาสดีมากเพราะว่าทุกๆครั้งเวลาเราบอกว่าเอ้ยคิดแล้วทำเลยมันจะทำได้ไงในเมื่อไม่มีเงินตรงนี้มีเงินทุนให้เชื่อว่าบางคนที่แค่อาจจะไม่มีความรู้และมีเงินทุนก็สามารถมาถูกกับสสว.ได้หรือมีเงินทุนแต่ไม่มีความรู้ก็มาตรงนี้ได้ผมว่าอย่างน้อยต้องเริ่มเลยครับอย่าหยุด
3: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมครับ

0: อุดรพร้อมจ้า
1: พร้อมจ้า
2: พร้อมค่ะ
3: พร้อมครับ
4: อุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
5: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
6: กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414และ054-716-409

กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดมหกรรมวิชาการ All for Education 9P2R 2026ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับพร้อมกับมีการโชว์นวัตกรรมผลงานการศึกษาจาก9จังหวัดขับเคลื่อน5นโยบายสำคัญในการใช้ AI เพื่อการศึกษาและคืนเวลาให้กับคุณครูครับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมวิชาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาสู่การปฏิบัติในภาคเหนือตอนล่าง All for Education 9P2R 2026รวมพลังการศึกษาไทยสู่มิติใหม่แห่งอนาคตที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสะท้อนผลการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมทางการศึกษาจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง

0: 9จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างพร้อมกับมีการนำเสนอผลการดำเนินงานตาม5นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้แก่การสร้างโรงเรียนปลอดภัยหรือ Safe School การขับเคลื่อน Thailand Zero Dropout การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อการศึกษาและการคืนเวลาให้กับครูนอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาทางวิชาการการนำเสนอผลงานความสำเร็จตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงพิธีมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรแก่หน่วยงานสถานศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาด้วยโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ย้ำถึงโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทำให้การแข่งขันไม่ได้วัดกันที่ทรัพยากรธรรมชาติหรือเงินทุนเพียงอย่างเดียวแต่จะวัดกันที่คุณภาพของคนด้วยดังนั้นการศึกษาจึงเป็นรากฐานเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพื่อสร้างคนสร้างโอกาสและสร้างอนาคต
1: กระทรวงสาธารณสุขยืนยันนะครับว่าสถานการณ์โควิด-19 ในไทยยังเป็นโรคติดต่อตามฤดูกาลแล้วก็พูดถึงความพร้อมของระบบสาธารณสุขไทยว่ามียาและเวชภัณฑ์เพียงพอโดยสถานการณ์ในปัจจุบันยังพบว่าสายพันธุ์ NB181 เป็นสายพันธุ์หลักที่มีการแพร่ระบาดสูงที่สุดครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขยังคงติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องหลังพบแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมาโดยกรมควบคุมโรคประเมินว่าสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยยังเป็นไปตามการคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลประกอบกับช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงทำให้มีโอกาสพบผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นทั้งโควิด-19 ไข้หวัดใหญ่และโรคติดเชื้อ RSV รวมถึงอาจพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนสถานที่ทำงานและชุมชนส่วนข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลหรือ DDS ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง28สิงหาคมพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสม 95,357 รายและเสียชีวิต14รายสำหรับการเฝ้าระวังสายพันธุ์โอมิครอนในประเทศไทยตั้งแต่วันที่1มกราคม2568ถึง23กรกฎาคม2569พบสายพันธุ์ NB181 เป็นสายพันธุ์หลัก490รายหรือร้อยละ 50.1ทางนี้กระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าระบบสาธารณสุขของไทยมีความพร้อมทางด้านยาและเวชภัณฑ์โดยในรายของผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินหายใจรุนแรงหายใจลำบากหอบเหนื่อยเจ็บหรือแน่นหน้าอกซึมลงหรือรับประทานอาหารและดื่มน้ำได้น้อยควรรีบไปพบแพทย์ทันที
0: มากันที่กิจกรรมดีๆนะครับทางสภากาชาดไทยเชิญชวนผู้ที่มีหมู่โลหิตพิเศษ Rh negative ร่วมกันบริจาคโลหิตในทุกๆ3เดือนนะครับหลังจากพบว่าคนไทยที่มีโลหิตในหมู่พิเศษในกลุ่มนี้มีเพียงแค่ 0.3% หรือถ้าเปรียบเทียบนะครับประชากร 1,000 คนจะมีเพียง3คนเท่านั้นครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของเภสัชกรดร.นรินทร์กิจเกรียงไกรกุลรองผู้อำนวยการด้านบริการโลหิตศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลครอบครัวโลหิตหมู่พิเศษ Rh negative เพื่อให้มีโลหิตสำรองเพียงพอสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศโดยโลหิตหมู่พิเศษจะพิจารณาจาก2ระบบสำคัญนะครับก็คือ ABO และ Rh โดยแบ่งเป็น Rh positive และ Rh negative ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 99.7เป็น Rh positive ขณะที่ Rh negative จะมีเพียงร้อยละ 0.3 เท่านั้นและจากข้อมูลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติระบุนะครับว่าปี2568มีประชาชนบริจาคโลหิตคิดเป็นร้อยละ 2.50 ของประชากรทั้งหมดในจำนวนนี้มีผู้บริจาคโลหิต Rh positive จำนวนถึง 1,600,000 กว่าคนและผู้บริจาค Rh negative มีเพียง 6,000 กว่าคนเท่านั้นทางสภากาชาดไทยจึงขอเชิญชวนผู้ที่มีโลหิตหมู่พิเศษ Rh negative ร่วมกันบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอในทุกๆ3เดือนเพื่อช่วยต่อชีวิตผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตหมู่พิเศษนี้ด้วยครับ
1: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนครับนางสุรทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ศาลากลางจังหวัดชัยนาทเพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทโดยมีนายวีรภัยแพร่งสุวรรณให้การต้อนรับและนำเสนอผลการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่นางสุรทัยได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากรโดยเน้นย้ำการทำงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของภาครัฐให้มีความรวดเร็วถูกต้องและเข้าถึงประชาชนรวมถึงให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่สำหรับการลงพื้น

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ความคืบหน้าในการกู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในช่องเขาหิมาลัยชายแดนเนปาลจีนโดยพบผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับทางการเนปาลและเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนได้รายงานยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดที่เพิ่มขึ้นเป็น750คนแล้วในจำนวนนี้16คนอยู่ในเขตที่เบตขณะที่ยอดผู้เสียหายในฝั่งเนปาลอยู่ยอดผู้สูญหายในฝั่งเนปาลมีจำนวนอยู่ที่ 2,498 คนและในฝั่งทิเบตมี546คนซึ่งมีทั้งคนงานที่โรงไฟฟ้าพลังงานในเนปาลและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขณะนี้หน่วยกู้ภัยเกือบ 20,000 คนยังคงหมุนเวียนกันทำงานอยู่ในพื้นที่โดยช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้วถึง 8,186 คนซึ่งมีคนโรงงานไฟฟ้าและชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วยเช่นกันส่วนอุปสรรคของการทำงานกู้ภัยล่าสุดอยู่ที่การพบการก่อตัวของทะเลสาบแห่งใหม่บริเวณใกล้ชายแดนทิเบตซึ่งเป็นผลมาจากการที่ดินถล่มเกิดขึ้นห่างออกไปราว 2.8 กิโลเมตรจากทะเลสาบเดิมที่เพิ่งระบายน้ำออกไปโดยทะเลสาบเดิมนี้เป็นภัยคุกคามการทำงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา
1: ส่วนทางด้านนักทานน้ำแข็งวิทยาและนักธรณีวิทยาชาวชิลีได้เตือนนะครับว่าการลดลงของทานน้ำแข็งที่มีอัตราเร่งเร็วขึ้นบนเทือกเขาแอนดีสอาจจะเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและหิมะถล่มเช่นเดียวกันกับภัยพิบัติครั้งล่าสุดที่เทือกเขาหิมาลัยโดยอุณหภูมิเพิ่มขึ้นกำลังทำให้ฐานน้ำแข็งมีความไม่เสถียรมากขึ้นเรื่อยๆและอาจทำให้ฐานน้ำแข็งแยกตัวออกจากกันซึ่งอาจจะนำไปสู่การระบายน้ำอย่างกระทันหันของทะเลสาบน้ำแข็งหรือน้ำท่วมเอ่อล้นจากฐานน้ำแข็งซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้ระบุอีกนะครับว่าการสลายตัวของฐานน้ำแข็งยังสามารถก่อให้เกิดกระบวนการต่อเนื่องอีกหลายอย่างรวมทั้งความลาดชันที่ไม่เสถียรและได้ชี้นะครับว่าการที่ภูมิภาคดังกล่าวยังเสี่ยงเผชิญแผ่นดินไหวอาจจะเพิ่มความเสี่ยงการเกิดสึนามิแอนดีสให้สูงขึ้นไปอีกโดยชิลีเป็นหนึ่งในประเทศที่ตั้งอยู่ในบริเวณวงแหวนแห่งไฟซึ่งเป็นจุดเกิดแผ่นดินไหวอยู่เป็นประจำ
0: องค์การนิรโทษกรรมสากลได้แสดงความกังขาต่อการที่กัมพูชาเสนอข่าวว่าสามารถปราบปรามศูนย์สแกมเมอร์ขนาดใหญ่ในประเทศได้ทั้งหมดหลังจากที่ทางการกัมพูชาออกมาแถลงว่าเข้าตรวจค้นแหล่งต้องสงสัยสแกมเมอร์ถึง793แห่งซึ่งนำไปสู่การปราบปราม624แห่งและจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้เกือบ 30,000 คนทางองค์การนิรโทษกรรมสากลมองว่าการรายงานตัวเลขดังกล่าวไม่ใช่ความสำเร็จในระยะยาวที่แท้จริงแต่สิ่งที่อยู่ในความสนใจเหนืออื่นใดคือการที่กัมพูชาสามารถสอบสวนดำเนินคดีและป้องกันผู้กระทำผิดไม่ให้กลับมาเปิดศูนย์สแกมเมอร์ซ้ำได้อีกหรือไม่นอกจากนี้ทางองค์การยังมองว่าการแก้ปัญหาสแกมเมอร์ในกัมพูชายังเป็นเรื่องที่ยากลำบากเนื่องจากอุตสาหกรรมช่อชนที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐดังกล่าวนี้มีเครือข่ายที่ฝังรากลึกในกัมพูชาไปแล้ว
1: KCNA สำนักข่าวกลางเกาหลีได้รายงานนะครับว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้นำในกองทัพอย่างเป็นทางการตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการการทหารส่วนกลางของพรรคแรงงานเกาหลีที่มีนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของประเทศเป็นประธานโดยที่ประชุมเห็นพ้องให้ปลดนายโนกวังซอนจากรัฐมนตรีกลาโหมให้ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายในกรมอุตสาหกรรมยุทธภัณฑ์ขณะเดียวกันก็เห็นชอบให้แต่งตั้งนายคิมชองกีอดีตผู้อำนวยการสำนักการเมืองทั่วไปของกองทัพเกาหลีเหนือให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมแทนนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้แต่งตั้งนายพักจองชอนเจ้าหน้าที่ทหารระดับอาวุโสมาดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการการทหารส่วนกลางและให้กลับเข้าสู่ทำเนียบสมาชิกโพลิสบูโรของพรรคแรงงานอีกครั้งหลังจากที่เคยพ้นจากตำแหน่งไปก่อนหน้านี้ตามที่คาดว่าเขาอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพโดยทาง KCNA ได้รายงานนะครับว่าการปรับตำแหน่งสำคัญในครั้งนี้ก็เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการกองทัพของเกาหลีเหนือ
0: ศาลเอกวาดอร์พิพากษาจำคุก5ปีนายเลนินโมเรโนอดีตประธานาธิบดีวัย73ปีในความผิดฐานรับสินบนจากบริษัทรัฐวิสาหกิจจีนเพื่อแลกกับสัมปทานสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศพร้อมลงโทษจำคุกพันยาและครอบครัวของเขารวมถึงจำเลยคนอื่นๆอีก19คนด้วยอย่างไรก็ตามการที่นายโมเรโนเป็นผู้ทุพพลภาพศาลจึงได้อนุญาตให้เขารับโทษด้วยวิธีกักบริเวณภายในบ้านพักด้านนายโมเรโนได้ยืนกรานมาโดยตลอดว่าเขาไม่ได้ทำผิดและไม่เคยได้รับเงินจากบริษัทจีนแม้แต่เซนเดียวพร้อมระบุว่าสัญญาสัมปทานก่อสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าดังกล่าวได้ทำในยุคของอดีตประธานาธิบดีราฟาเอลกอเรียซึ่งบริหารเอกวาดอร์ระหว่างปี2550

0: ึง2556ก่อนที่เขาจะมารับตำแหน่งระหว่างปี2560ถึง2564ทั้งนี้โมเรโนถือเป็นประธานาธิบดีคนที่3ของเอกวาดอร์ที่ถูกศาลตัดสินรับโทษจำคุกในคดีทุจริตส่วนนายกอเรียขณะนี้ยังลี้ภัยอยู่ที่เบลเยียมถูกศาลตัดสินจำคุก8ปีในคดีรับสินบนอีกคดีหนึ่ง
1: นางเดลซี่โรดิเกรสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาได้เปิดเผยนะครับว่าเวเนซุเอลาได้ทำข้อตกลงด้านพลังงานครั้งประวัติศาสตร์กับสหรัฐเป็นเวลา25ปีซึ่งเป็นผลดีที่จะทำให้ประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถฟื้นฟูประเทศได้โดยเป้าหมายของข้อตกลงได้มุ่งพัฒนาแหล่งน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์17แห่งภายใต้การผลิตเบื้องต้นกว่า 1,500,000 บาร์เรลต่อวันจากนั้นก็จะพัฒนาแหล่งน้ำมันในพื้นที่ใหม่อีก8แห่งด้วยพร้อมกับยืนยันนะครับว่าเวเนซุเอลายังคงเป็นเจ้าของและมีอธิปไตยเหนือแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทุกแหล่งของประเทศแถลงของรักษาการผู้นำเวเนซุเอลามีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ประกาศแผนการที่จะเข้าควบคุมดูแลผลประโยชน์ส่วนหนึ่งในปริมาณน้ำมันสำรองของเวเนซุเอลาโดยหวังให้บริษัทอเมริกันเข้าไปช่วยฟื้นฟูอุตสาหกรรมพลังงานที่ย่ำแย่ของเวเนซุเอลาพร้อมทั้งจัดหาแหล่งน้ำมันดิบใหม่เพื่อมาช่วยลดราคาค่าเชื้อเพลิงในสหรัฐ
0: สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR จะลดงบประมาณอีก 16% ในปีหน้าซึ่งจะทำให้ต้องมีการปลดเจ้าหน้าที่ลงประมาณ 3,500 คนเพื่อให้เกิดความสอดคล้องเท่ากับว่าการปรับลดงบประมาณครั้งนี้จะทำให้งบหายไป1ใน3เมื่อเทียบกับงบของปี2568ที่อยู่ที่ 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่จำนวนเจ้าหน้าที่ก็จะลดลงเกือบครึ่งหนึ่งจากที่มีอยู่ในปัจจุบันท่ามกลางการคาดการณ์ว่าสถานการณ์การพลัดถิ่นทั่วโลกในปีหน้าจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ทางนี้ UNHCR วางแผนงบประมาณปีหน้าไว้ที่ 7,140 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นงบที่น้อยที่สุดในรอบอย่างน้อย10ปีแต่ทางองค์การก็ชี้ว่าตัวเลขดังกล่าวอาจไม่เกิดขึ้นจริงเนื่องจากปัญหาที่องค์กรไม่เคยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่
1: ส่วนในช่วงรู้รอบโลกกับอมรนะครับวันนี้อาจารย์จะพาไปไหนไปรู้เรื่องอะไรติดตามได้กับอาจารย์อมรวานิชวิวัฒน์ครับ
2: ท่านผู้ชมครับวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยเป็นประธานาธิบดีของประเทศรัสเซียครับแล้วก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาครับ2คนนี้เนี่ยเป็นผู้นำสำคัญของยักษ์ใหญ่นะฮะเป็นผู้นำสำคัญของค่ายยักษ์ใหญ่ของโลก2ค่ายด้วยกันท่านผู้ชมคงทราบดีว่าค่ายหนึ่งเนี่ยก็เป็นประชาธิปไตยเต็มใบเลยนะฮะมี Bill of Rights มีเรื่องของการประกาศอิสระภาพทำอะไรโดยการเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่4กรกฎาคมแต่ว่าทางรัสเซียเองก็เป็นมิตรประเทศจะว่าไปแล้วแต่ว่าการเป็นมิตรประเทศของรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยดูเหมือนว่าจะออกจากห่างกันนิดนึงเพราะว่าทางสหรัฐอเมริกาไม่เห็นด้วยกับรัสเซียในสงครามยูเครนแล้วก็รัสเซียเองถึงแม้ว่าทางสหรัฐอเมริกาจะมีทีท่าเป็นคู่อริหรือว่าเป็นศัตรูก็ตามทางรัสเซียก็มีทีท่าว่าไม่ได้ถือว่าเป็นศัตรูโดยเด็ดขาดนะฮะเรียกว่าก็ยังคบหาสมาคมกันอยู่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยปรากฏว่าในวันนี้นะครับการประเมินทางยุทธศาสตร์เกิดขึ้นเพราะว่าทั้งสองประเทศนี่มีอะไรคล้ายกันทีเดียวในตอนนี้ท่านผู้ชมคงทราบว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีสงครามอยู่ในตะวันออกกลางครับก็คือประเทศอิหร่านนั่นเองแล้วก็อาจจะมีกลุ่มฮูตีพ่วงมาด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกากับการทำสงครามที่เรียกว่าฮูตีมีวาระเด็ดขาดนะฮะเปรียบเทียบกับวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยก็อาจจะบอกได้ว่ามันคล้ายกันครับเพราะว่าวลาดิเมียร์ปูตินมีสงครามยูเครนแล้วก็เป็นสงครามที่สองคนนี้ประกาศเหมือนกันอยู่อย่างนึงครับบอกว่าจะสามารถยุติศึกสงครามดังกล่าวได้ภายในเร็ววันแล้วก็ณวันนี้เนี่ยฮะสงครามยูเครนก้าวเข้ามาปีที่4เต็มๆแล้วนะครับกำลังจะก้าวย่างเข้าไปสู่ปีที่5แต่เหมือนกับว่าทีท่าของการทำศึกสงครามในครั้งนี้เนี่ยรัสเซียหรือกลุ่มประเทศที่จะมาช่วยเหลือทางรัสเซียก็ดีอย่างเกาหลีเหนือที่ส่งทหารมาช่วยหรืออาจจะเป็นยุทธวิธีจากทางจีนที่จะมาฝึกหัดฝึกอบรมอะไรอย่างนี้เหมือนกับจะไม่สามารถช่วยรัสเซียได้นะ

0: ทางสหรัฐอเมริกาเองทำสงครามอยู่ในอิหร่านทางประธานาธิบดีโดนัลด์เจ ทรัมป์นะครับก็ประกาศแข็งกล้าวอยู่ตลอดเวลาว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะชนะภายในเร็ววันจะอิหร่านจะม้วนเสือกลับบ้านไปอย่างรวดเร็วแต่ว่าณวันนี้สงครามเก้ามาถึง6เดือนเต็มๆครับพอ6เดือนเต็มเนี่ยมันก็มีปัญหาก็คือหมายความว่าถ้าจะอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในเรื่องการทำสงครามต่อไปนี้เนี่ยนะครับก็จะต้องขออนุมัตินะฮะและขออนุมัติจากใครฮะจากรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาซึ่งแนวโน้มของทางรัฐสภาเนี่ยก็จะต้องพิจารณาอย่างค่อนข้างรอบคอบถี่ถ้วนแล้วก็จะไม่ปล่อยมือให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยใช้งบประมาณล้างผลาญไปกับการถึกทำศึกสงครามโดยง่ายดายนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายมีความวิตกกังวลนะครับว่าสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนแล้วก็ในขณะเดียวกันสงครามระหว่างทางสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยมันจะยุติไปได้อย่างไรนะครับโดยที่แรดคลิฟนะครับแรดคลิฟเนี่ยเป็น CIA Director นะครับซึ่งก็เป็นผู้อำนวยการองค์การ CIA ก็จะเดินทางไปรัสเซียในเร็ววันนี้ครับตามข่าวเนี่ยบอกว่าจะมีการพิจารณาเรื่องนี้โดยด่วนแล้วก็จะไปบอกกับรัสเซียด้วยว่าสงครามในยูเครนเนี่ยเลิกซะดีกว่านะครับหรือว่าจะขี้คายไปในทางใดทางหนึ่งก็ได้แต่ว่าโอกาสชนะนั้นน้อยมากทีเดียวเพื่อไม่ให้เป็นการสูญเสียสิ่งต่างๆมากขึ้นนะครับทางแรดคลิฟก็จะไปบอกวลาดิเมียร์ปูตินในข้อกล่าวหาดังกล่าวนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นข้อกล่าวหาที่เลื่อนลอยครับเป็นการวิจัยมาแล้วจากสถาบันทางด้านยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาครับท่านผู้ชม
1: ในช่วงสงครามอิหร่านมีธุรกิจบางอย่างในอียิปต์ที่ได้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้นะครับจะเป็นธุรกิจอะไรไปติดตามจากรายงานครับ
2: ตรอกแคบๆในย่านชุมชนมัสซินยัดนัสเซอร์ทางตะวันออกของกรุงไคโรเมืองหลวงของอียิปต์เป็นที่ตั้งของโรงงานรีไซเคิลขยะของปีเตอร์โรมานีวัย25ปีเวลานี้กิจการของเขากำลังเฟื่องฟูสวนทางกับธุรกิจอื่นๆที่บอกว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามอิหร่านโรงงานของโรมานีเป็นหนึ่งในธุรกิจผลิตพลาสติกรีไซเคิลที่มีอยู่หลายร้อยรายทั่วอียิปต์โดยธุรกิจของเขากำลังได้รับประโยชน์จากสงครามตะวันออกกลางไปแบบเต็มๆเนื่องจากนับตั้งแต่ที่สหรัฐและอิหร่านต่างปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือหลักของวัตถุดิบในการผลิตพลาสติกได้ทำให้วัตถุดิบประเภทนี้ขาดแคลนไปอย่างฉับพลันโรงงานของเขาจึงกลายเป็นที่ต้องการขึ้นมาโรมานี่บอกว่าเมื่อก่อนเกิดสงครามเขาจะต้องหมั่นโทรศัพท์ไปสอบถามตามโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆว่าต้องการพลาสติกอัดแท่งที่ทำด้วยขยะรีไซเคิลจากโรงงานของเขาหรือไม่แต่ดูเหมือนว่าเวลานี้เขาเป็นฝ่ายที่จะต้องรับสายจากโรงงานต่างๆที่พากันแย่งซื้อสินค้าของเขาเพื่ออุดช่องว่างของซัพพลายเชนที่ขาดหายไปลูกค้าแต่ละรายมีความต้องการสินค้าอย่างสูงซึ่งพวกเขามักจะถามว่ามีของเท่าไหร่ส่งวันนี้ได้เลยหรือไม่ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโรมานี่โชคดีที่โรงงานของเขาตั้งอยู่ในแหล่งรวมของคนเก็บขยะที่ร่วมกันสร้างระบบรีไซเคิลแบบนอกระบบมาหลายชั่วอายุคนที่นั่นเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของผู้คนมากกว่า 115,000 คนส่วนใหญ่เป็นชาวคริสต์นิกายคอปติกตั้งอยู่ใต้หน้าผาหมอกคัดต่ำและหันหน้าเข้าหาป้อมปราการประวัติศาสตร์แห่งไคโรโดยข้อมูลจากรัฐบาลระบุว่าชุมชนแห่งนี้จัดการขยะมากกว่า1ใน3ของเมืองหลวงทั้งหมดดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับมลพิษต่างๆโดยเฉพาะกลิ่นเหม็นและละอองพลาสติกซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพรวมไปถึงมลพิษทางเสียงจากเครื่องจักรที่ต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาสำหรับพลาสติกรีไซเคิลที่ผลิตได้จากโรงงานของโรมานีเป็นประเภทโพลีเอทิลีนซึ่งเป็นหนึ่งในพลาสติกที่มีการใช้งานแพร่หลายที่สุดในโลกและเป็นวัตถุดิบหลักในการทำบรรจุภัณฑ์จากข้อมูลของหน่วยงานรายงานราคาอิสระหรือไอซิสระบุว่าตะวันออกกลางเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่ของโลกโดยส่งออกโพลีเอทิลีนผ่านช่องแคบฮอร์มุซถึง 85% แต่ช่วงนี้การส่งออกสะดุดและอียิปต์ก็เป็นประเทศนำเข้าวัตถุดิบพลาสติกถึง 40% ด้วยเหตุนี้จึงมีบางคนที่มองว่าการบูมขึ้นมาของธุรกิจพลาสติกรีไซเคิลภายในอียิปต์อาจเป็นความรุ่งเรืองเพียงชั่วคราวเพราะเมื่อการขนส่งในช่องแคบฮอร์มุซกลับมาดำเนินไปได้อีกครั้งทุกอย่างก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
3: ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะครับสถานการณ์คลื่นความร้อนในประเทศแถบยุโรปยังคงมีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและประเทศไทยจะมีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่ติดตามได้ในสถานีอากาศ NBT ครับ
4: สวัสดีครับในช่วงที่ผ่านมาหลายประเทศในยุโรปเกิดฮีทเวฟหรือว่าคลื่นความร้อนนะครับบางแห่งอุณหภูมิทะยานไปถึง40องศาปรากฏการณ์นี้มีที่มาอย่างไรวันนี้สถานีอากาศ NBT มีคำตอบมาให้แล้วครับปรากฏการณ์คลื่นความร้อนหรือว่าฮีทเวฟก็คือช่วงเวลาที่สภาพอากาศร้อนผิดปกตินะครับโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นต่อเนื่องนานมากกว่า2วันคลื่นความร้อนอาจเกิดขึ้นทั้งในสภาวะที่มีความชื้นสูงหรือไม่มีความชื้นสูงก็ได้นะครับและสามารถแผ่ปกคลุมพื้นที่บริเวณกว้างโดยเฉพาะในเขตเมืองที่มีสิ่งปลูกสร้างดูดซับความร้อนในเวลากลางวันและคลายความร้อนในเวลากลางคืนส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่เป็นอันตรายสำหรับประเทศไทยของเรายังไม่มีรายงานการเกิดปรากฏการณ์นี้อย่างเป็นทางการนะครับแต่จะเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและดัชนีความร้อนสูงแทนอย่างไรก็ตามไม่ควรประมาทเพราะว่าคลื่นความร้อนเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะยังก่อนนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่ยังมีฝนตกลงมาชุ่มฉ่ำต่อเนื่องถึง3กันยายนนี้ครับเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงก็ส่งผลให้บางพื้นที่โดยเฉพาะที่ภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนนะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากแต่ละพื้นที่จะมีฝนกี่เปอร์เซ็นต์ไปติดตามต่อในสภาพอากาศรายภาคกันครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่หนองคายอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามชัยภูมิ101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีตกหนักมากบางพื้นที่ที่บึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่กาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งคุณภาพอากาศดีต่อเนื่องครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ปราจีนบุรีสระแก้วและระยองฝนตกหนักมากบางพื้นที่ที่นครนายกจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและปิดท้ายที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ระนองพังงาและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
5: เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เวลาข่าวกีฬาแล้วนะครับค่ำนี้พบกับคุณกุ้งโสภิตครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณกุ้งครับ
6: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะ
1: เชิญเลยครับ
6: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะเริ่มกันที่การแข่งขันจักรยานในบ้านเรารายการใหญ่ระดับนานาชาตินะคะวันนี้จ่ายองศุธาสาวิทย์นักปั่นไทยเราคว้าแชมป์สปรินต์จักรยานประเภทลู่เอเชียครับค่ะการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026จัดกันที่สนามเวโรโดรมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะโดยรายการนี้ความสำคัญคือทางสมาคมกีฬาจักรยานได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือว่า UCI ให้บรรจุลงในปฏิทินการแข่งขันประจำปีของ UCI ในระดับคลาส1ค่ะซึ่งจะมีการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกเพื่อคัดเลือกตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์ในปี2028นั่นเองผลในรุ่นที่น่าส

0: สนใจอยู่ที่รายการสปรินต์บุคคลค่ะในรุ่นประชาชนชายมี2นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นลงชิงชัยด้วยนะคะนั่นก็คือทีเจจายอังสุธาสาวิทย์กับน้องแนวจาตรีนรเศรษฐาดาบุญมาค่ะโดยรอบรองชนะเลิศนักปั่นไทยเราทั้ง2คนต้องมาตัดเชือกแย่งกันเองค่ะแข่งขันระบบชนะ2ใน3เที่ยวปรากฏว่าเป็นจายนะคะชนะทั้ง2เที่ยวผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปดวลกับมินาโตะนากาชินักปั่นทีมชาติญี่ปุ่นส่วนนรเศรษฐาดาไปชิงอันดับที่3ค่ะเจอกับชินจินากาโนะนักปั่นทีมชาติญี่ปุ่นอีก1คนค่ะโดยผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศปรากฏว่าจายอังสุธาสาวิทย์ระเบิดพลังอย่างเต็มที่ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังนะคะเอาชนะมินาโตะนากาชิได้ทั้ง2เที่ยวคว้าเหรียญทองมาคล้องคอได้สำเร็จและถือว่าเป็นเหรียญที่3ของตัวเองในรายการนี้ค่ะหลังจากก่อนหน้านี้ได้มา2แชมป์นะคะจากรายการคิรินและทีมสปรินต์รุ่นประชาชนชายส่วนมินาโตะนากาชิได้เหรียญเงินค่ะขณะที่คู่ชิงอันดับที่3นรเศรษฐาดาสู้ความแรงของชินจินากาโนไม่ไหวค่ะแพ้ไป2เที่ยวได้อันดับที่4ส่งผลให้ชินจินากาโนได้เหรียญทองแดงสรุปผลงานของทัพนักปั่นทีมชาติไทยนะคะหลังจากชิงชัยกันมาตลอด3วันเราช่วยกันคว้ามาได้3เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงค่ะการอบรมผู้ฝึกสอนแฮนด์บอลชายหาดประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะคะบุคลากร30คนได้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อไปพัฒนาวงการกีฬาแฮนด์บอลของไทยค่ะดร.สมบัติคุรุพันธ์นายกสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอลชายหาดระดับชาติในระดับ3นะคะจัดกันที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครโดยมีดร.ปรัชญาสภาพงศ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครดร.ชานรงค์สุหงษาอุปนายกสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลตำรวจตรีดร.นรศักดิ์เหมนิธิเลขาธิการสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยและดร.วีระกัจจปะคิรินผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์เข้าร่วมในงานค่ะการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอลชายหาดระดับชาติในเลเวล3มีนายแวนวรรณพันธ์และนายเจริญอนันต์เอื้อผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอลชายหาดทีมชาติไทยเป็นวิทยากรมาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น30คนเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนให้มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะด้านการฝึกสอนอย่างถูกต้องและเป็นระบบนะคะทั้งเรื่องของการฝึกสอนเทคนิคยุทธวิธีการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้เหมาะสมกับการแข่งขันในยุคปัจจุบันมุ่งสร้างพัฒนาบุคลากรผู้ฝึกสอนให้มีมาตรฐานสามารถนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดพัฒนาในสถานศึกษาสโมสรและพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการขยายฐานกีฬาแฮนด์บอลชายหาดและรองรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาแฮนด์บอลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องของไทยค่ะ
1: โอกาสนี้ก็คือว่าเป็นโอกาสที่มีความสำคัญที่เราจะต้องผลิตให้โค้ชของเรานั้นออกไปทำหน้าที่ในการสอนในโรงเรียนไม่ว่าระดับประถมในมัธยมและทำหน้าที่ในการที่พัฒนากีฬาไม่ว่าระดับตำบลอำเภอและจังหวัดเพื่อเราจะสร้างนักกีฬาที่เป็นต้นแบบและนำพาสู่การพัฒนาการกีฬาแฮนด์บอลให้มีมาตรฐานสูงขึ้นทั้งด้านปริมาณและคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมมุ่งเน้นอย่างดีคือต้องการให้โค้ชผู้ฝึกสอนนั้นเป็นคนเก่งและคนดีเพื่อไปสร้างนักกีฬาให้เก่งและดีด้วยแล้วก็นำพาอุดมการณ์ในการนำกีฬาไปสร้างคนสร้างชาติให้ได้
0: สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครโดยทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครเตรียมจัดตั้งศูนย์ฝึกแฮนด์บอลชายหาดและจัดการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยด้วยนะคะเพื่อที่จะต่อยอดจากการฝึกอบรมโค้ชในครั้งนี้สโมสรฟุตบอลเกษตรศาสตร์ FC พร้อมสู้ศึกไทยลีก2นะคะแล้วก็มีการชูแนวคิด One for All All for One ค่ะสโมสรเกษตรศาสตร์ FC เปิดตัวสู้ศึกฟุตบอลไทยลีก2ในฤดูกาล2569จนถึง2570อย่างเป็นทางการค่ะซึ่งเป็นซีซั่นที่10แล้วนะคะของทัพนาคามรกตในศึกลีกรองของไทยภายใต้แนวคิด One for All All for One หรือว่า1เดียวเพื่อทุกคนทุกคนเพื่อ1เดียวโดยมีนายสุเทพวงศ์รื่นประธานสโมสรเป็นประธานประกาศความพร้อมพร้อมด้วยวิลเลียมคอนสแตนหัวหน้าผู้ฝึกสอนและบรรดานักเตะมาร่วมประกาศความพร้อมค่ะ การเปิดตัวครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของทัพนาคามรกตในการเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาลใหม่หลังจากสโมสรเดินหน้าวางโครงสร้างทีมทั้งในส่วนผู้บริหารทีมงานสตาฟโค้ชและนักฟุตบอลเพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพสร้างความแข็งแกร่งซึ่งนักเตะใหม่ที่น่าจับตามองนะคะไม่ว่าจะเป็นอาตาเจสซี่อินิอานักเตะมากประสบการณ์เป็นอดีตเยาวชนทีมชาติออสเตรเลียค่ะมีวิกเตอร์อาเคเน่อาซิเก้แนวรุกไนจีเรียวัย26ปีรวมไปถึงนักเตะของไทยด้วยนะคะอย่างรุ่งรัตน์ภูมิจันทึกศิวกรจักขุประสาทกัปตันทีมเนติพงษ์แสนมะหุงแล้วก็วัชรกรมโนกรค่ะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของเกษตรศาสตร์ FC จะประเดิมศึกไทยลีก2ด้วยการบุกไปเยือนน้องบัวพิชยะ FC ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้เวลา 18:30 นช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ายังมีกีฬาที่น่าสนใจในบ้านเรามาให้ติดตามกันต่อค่ะ
2: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD
3: คุณกำลังส่งต่อสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าส่งต่อความรักส่งต่อความสุขส่งต่อความสำเร็จส่งต่อโรคหยุดส่งต่อ HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบบีแต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าใครติดเชื้อแล้วจะรู้ได้อย่างไรตรวจเร็วป้องกันได้

0: กลับมาดูแวดวงกีฬาที่เกิดขึ้นในบ้านเรากันต่อค่ะล่าสุดได้6ดาวรุ่ง GLO Star ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปฝึกทักษะฟุตบอลที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยเดินทางมาถึงบทสรุปของโครงการ GLO Star 2026นะคะภายใต้การแข่งขัน GLO Cup หลังจากนักฟุตบอลเยาวชนฝีเท้าดีจากทั่วประเทศค่ะทั้งในรุ่นอายุไม่เกิน13ปีและรุ่นอายุไม่เกิน15ปีจำนวน30คนผ่านกระบวนการเก็บตัวและพัฒนาศักยภาพใน GLO Star Camp เป็นเวลา14วันก่อนเข้าสู่การคัดเลือกครั้งสุดท้ายค่ะเพื่อค้นหาเพียงแค่6คนเท่านั้นนะคะในรุ่นละ3คนที่จะได้รับโอกาสเดินทางไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรอวิสปาฟุกุโอกะทีมชั้นนำในเจลีกประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา6เดือนค่ะสำหรับการประกาศรายชื่อ6คนสุดท้ายครั้งนี้นาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยและนาวาอากาศเอกส่งเสริมมาเพิ่มกรรมการและเลขานุการมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยร่วมกันเป็นผู้ประกาศค่ะสำหรับ6แข้ง GLO Star ในปีนี้ผู้ที่คว้าโอกาสเดินทางไปยังญี่ปุ่นค่ะได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน13ปีพัชระโอชารสจากบ้านเก่าวิทยาลูคัสจอห์นโฮมเมอร์จากพระแม่มารีสาธรและภคพลศรีปัฐาสังกัดใจฟ้าอะคาเดมี่ส่วนรุ่นอายุไม่เกิน15ปี3คนที่ผ่านการคัดเลือกนะคะได้แก่ณัฐวัฒน์แดนกาสัยจากหนองบัวพิชยา FC วรากรรินทชัยจากพระแม่มารีสาธรและอีก1คนคือปกรณ์บุญธานักกีฬาจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสวรรค์ค่ะ
1: ดีใจครับแล้วภูมิใจในตัวเองครับที่ทำได้มาถึงขนาดนี้ครับ3วันแรกนี่เหนื่อยครับท้อมากครับแล้วก็คิดครับว่าจะไม่ได้ไปแล้วผมคิดไว้ครับว่ามาถึงขนาดนี้แล้วก็ลองทำให้เต็มที่ครับกลับมาต้องติดทีมชาติครับขอบคุณโรงเรียนครับที่พัฒนาผมมาโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสวรรค์ครับแล้วขอบคุณโค้ชทุกคนครับที่อบรมสั่งสอนผมอย่างดีครับ
2: ปีนี้ต้องยอมรับว่าเด็กๆมีความสามารถสูงมากทั้งรุ่น13และ15ปีนะครับทำให้การตัดสินใจในการคัดเลือกไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการสโมสรจากสโมสรฟีฟ่าที่มาคัดด้วยตัวเองรวมทั้งคณะกรรมการในการคัดเลือกนั้นปวดหัวเป็นอย่างมากเพราะว่าเด็กใกล้เคียงกันเท่ากับว่าการแข่งขันฟุตบอล GLO Cup นั้นได้รับความนิยมมาอย่างสูงซึ่งเหตุการณ์แบบนี้แหละที่เราต้องการให้นักฟุตบอลที่มีความสามารถเยอะส่วนการคัดเลือกก็คัดเลือกไปในสิ่งที่ความสามารถของน้องแล้วก็ดูเรามองถึงอนาคตของทีมชาติไทยว่าทีมชาติไทยขาดอะไรอย่างเช่นตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็คนะฮะตำแหน่งปีกซ้ายตำแหน่งมิดฟิลด์ที่บล็อกทูบล็อกที่มันขาดหายไปนะครับเรารวมทั้งศักยภาพของน้องในการพัฒนาฝีเท้านะเรามองในทุกมิติรวมทั้งเรื่องของ

0: เบียบวินัยที่การใช้ชีวิตทั้งนอกและในสนามเปลี่ยน mindset ให้เป็นนักฟุตบอลอาชีพ
1: สำหรับ6นักเตะเจียวโอสตาในปีนี้จะออกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นช่วงปลายเดือนกันยายนนะคะเพื่อเข้าร่วมฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพกับอวิสปาฟุกุโอกะสโมสรชั้นนำในศึกเจลีกเป็นเวลา6เดือนค่ะไปดูความพร้อมของฟุตบอลชายในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีกันบ้างค่ะทีมชาติไทยประกาศเป้าหมายเลยนะคะผ่านเข้ารอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียที่จีนให้ได้ไปดูบรรยากาศการแถลงข่าวยังเป็นทางการค่ะที่ชลบุรีสเตเดียมนะคะสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอล AFC ในรุ่นอายุไม่เกิน20ปี Asian Cup China Qualifier ในกลุ่ม F ค่ะโดยจักรพันธ์ปันปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีพร้อมด้วยหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชาติอิรักสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เติร์กเมนิสถานมาประกาศความพร้อมของทีมก่อนจะลงแข่งขันนะคะโดยโค้ชโบจักรพันธ์ก็บอกว่าทีมชาติไทยรุ่นนี้ค่ะมีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่จบการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนที่อินโดนีเซียถือว่าเรามีการเตรียมทีมที่ดีและพร้อมแล้วสำหรับการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้นะคะสายของเราก็ต้องยอมรับค่ะว่าเป็นสายที่หนักแต่เราเตรียมการมาเป็นอย่างดีแล้วในการเจอกับทั้ง3ชาติซึ่งต่างมีคุณภาพนะคะแต่เราในฐานะไทยก็พร้อมสู้มีการทำข้อมูลทำการบ้านมาเป็นอย่างหนักเลยทีเดียวเชื่อว่าการได้เล่นที่ประเทศไทยจะช่วยให้เราได้ผลการแข่งขันที่ต้องการนั่นเองค่ะเป้าหมายเดียวของเราคือชัดเจนแน่นอนค่ะการผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนะคะของฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกในปี2027 Qualifier ก็จะมีนัดแรกค่ะวันที่30สิงหาคมก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะคะทีมชาติไทยจะประเดิมสนามเจอกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เวลา 19:30 นจากนั้นค่ะทีมชาติไทยพบกับเติร์กเมนิสถานวันที่3กันยายนเวลา 19:30 นและอีก1นัดค่ะไทยดวลกับอิรักในวันที่6กันยายนเวลา 19:30 นทุกนัดจะเตะกันที่ชลบุรีสเตเดียมนะคะซึ่งความสำคัญของรายการนี้จะเฟ้นหาแชมป์กลุ่ม8ชาติค่ะแล้วก็รองแชมป์กลุ่มที่มีผลงานดีสุด7จาก8กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นในการแข่งขันฟุตบอล AFC ในรุ่นอายุไม่เกิน20ปี Asian Cup China ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนช่วงต้นปีหน้าปี2570ค่ะดูผลงานของเมสซี่กันบ้างค่ะยิงไป4ประตูเลยค่ะพาทีมอินเตอร์มายามี่ถล่มคู่แข่งไป7ประตูต่อ1เลียวเนลเมสซี่กัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาระเบิดฟอร์มนะคะทำคนเดียวไป4ประตูค่ะในเกมเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ของสหรัฐนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทำได้ด้วยค่ะช่วยให้อินเตอร์มายามี่ไล่ถล่มมอนทรีออลไปขาดลอยถึง7ประตูต่อ1พร้อมกับยุติสถิติไม่ชนะใครไว้ที่5นัดติดต่อกันทุกรายการเมสซี่ยิงไปแล้ว18ประตูในฤดูกาลนี้ค่ะแซงหน้าเตปาโมซาของดัลลัสที่ทำไป16ประตูนะคะทำให้ตอนนี้เมสซี่ขึ้นนำตำแหน่งดาวซันโวของลีกค่ะนอกจากนั้นยังเป็นครั้งที่8ในอาชีพค้าแข้งของเมสซี่ที่พังประตูได้4ประตูหรือว่ามากกว่าในเกมเดียวจากชัยชนะครั้งแรกในรอบ6เกมหลังสุดช่วยให้อินเตอร์มายามี่เก็บเพิ่มเป็น42คะแนนจาก22นัดนะคะอยู่อันดับที่2ของสายตะวันออกปรับเปลี่ยนบรรยากาศไปดูวงการกอล์ฟกันบ้างค่ะโปรสาวจีนแซงขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวในการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์ที่สหรัฐอเมริกาการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาค่ะในรอบที่3ผู้นำยังเป็นหรินรั่วหนิงนะคะโปรสาวจากจีนค่ะเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พาร์แซงขึ้นมาเป็นผู้นำเดี่ยวสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์โดยมีคิมเซยองกับคิมฮโยจู2โปรเกาหลีใต้ตามมาเป็นอันดับที่2ร่วมค่ะที่สกอร์รวม11อันเดอร์พาร์ก็ไล่ตามหลังผู้นำเพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นค่ะรายการนี้มีโปรไทยเราเข้าร่วมแข่งขันด้วยนะคะก็คือโปรจีโน่อัธยาธิติกุลมือ2ของโลกค่ะเก็บเพิ่ม1อันเดอร์พาร์จากผลงานตีไป4เบอร์ดี้ตีออก1ดับเบิลโบกี้แล้วก็1โบกี้ค่ะอยู่อันดับที่16ร่วมสกอร์รวมมี5อันเดอร์พาร์ก็อยู่ก็ถือว่าเป็นโปรสาวไทยเราที่ทำผลงานดีที่สุดในรอบที่3นะคะส่วนคนอื่นๆค่ะสำหรับสาวไทยอภิชญายุบบนประพังกรทวัฒนกิจ3อันเดอร์พาร์อันดับ28ร่วมสุวิชญาวินิจฉัยธรรม2อันเดอร์พาร์อันดับ36ร่วมขณะที่เอเรียจุฑานุการ1อันเดอร์พาร์ตอนนี้อยู่อันดับที่43ร่วมนะคะแล้วก็ปาจารีอนันต์ฤกษ์การสกอร์ไม่ได้ไม่เสียค่ะอีเวนพาร์อยู่อันดับที่49ร่วม ไปดูข่าวดีของโรเจอร์เฟเดอเรอร์อดีตยอดนักเทนนิสค่ะได้รับการบรรจุชื่อใน Hall of Fame

0: โรเจอร์เฟเดอเรอร์ตำนานนักเทนนิสชาวสวิตเซอร์แลนด์ได้รับการบรรจุชื่อเข้าสู่หอเกียรติยศเทนนิสนานาชาติค่ะ International Tennis Hall of Fame หรือว่า ITHF อย่างเป็นทางการท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความประทับใจที่เมืองนิวพอร์ตรัฐโรดไอแลนด์ของสหรัฐอเมริกาค่ะพิธีจัดขึ้นในคืนวันเสาร์นะคะโดยเฟเดอเรอร์ได้รับเกียรติร่วมกับแมรี่คาริโรอดีตนักเทนนิสอาชีพและเป็นผู้บรรยายกีฬาชื่อดังซึ่งได้รับการยกย่องจากผลงานในวงการเทนนิสและสื่อกีฬามาอย่างยาวนานค่ะตลอดสุนทรพจน์ความยาวเกือบ30นาทีอดีตนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกเริ่มกลั้นน้ำตาไม่อยู่นะคะเมื่อกล่าวถึงสเตฟานเอสเบิร์กฮีโร่ในวัยเด็กของเขาค่ะโดยเจ้าตัวยืนยันว่านี่คือน้ำตาแห่งความสุขเฟเดอร์ก็ถึงกับร้องไห้นะคะเมื่อพูดถึงเซเวรินลูทีเป็นโค้ชคู่ใจที่ร่วมงานกันมาอย่างยาวนานก่อนเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยอารมณ์ที่สุดจะมาถึงค่ะเมื่อเขาต้องกล่าวขอบคุณมิก้าผู้ที่อยู่เคียงข้างมาตลอดเส้นทางอาชีพนั่นเองค่ะโดยตลอดอาชีพของเฟเดอร์คว้าแชมป์กรันด์สแลม20รายการรวมถึงแชมป์ชายเดี่ยวตลอดอาชีพมากถึง103รายการนะคะแล้วก็เคยครองตำแหน่งมือหนึ่งของโลกติดต่อกันเป็นสถิตินานถึง237สัปดาห์ค่ะไปดูเรื่องราวก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นกันบ้างค่ะต้องบอกว่าสนามกีฬาหลักการแข่งขันเอเชียนเกมสร้างใหม่เสร็จเรียบร้อยนะคะแต่ก็มีพื้นที่โดยรอบสนามค่ะเขาบอกว่าค่อนข้างน้อยคราวนี้จึงเกิดปัญหาเกิดคำถามเกี่ยวกับประโยชน์ต่อชุมชนหลังจากจบมหกรรมกีฬาไปติดตามเรื่องราวจากรายงานค่ะ
1: สนามกีฬามิซูโฮพาร์คแอเลติกเมืองนาโกย่าสร้างใหม่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วพร้อมมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโครงการนี้เริ่มต้นเมื่อปี2023ปรับเพิ่มความจุผู้ชมเป็น 30,000 ที่นั่งและเพิ่มลู่วิ่งเป็น9เลนการออกแบบเป็นเอกลักษณ์หลังคารอบสนามคล้ายก้อนเมฆและมีโครงไม้ล้อมรอบเป็นกำแพงด้านนอกกลมกลืนกับธรรมชาติโดยรอบของสนามมิซูโฮสเตเดียมจะใช้เป็นสนามกีฬาหลักของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์และเอเชียนพาราเกมส์ไอจินาโกย่า2026ในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้รวมทั้งใช้เป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลนาโกย่าแกมปัสในศึกเจลีกวันของญี่ปุ่นนี่คือสนามแห่งความภาคภูมิใจของชาวเมืองนาโกย่าแต่ความสมบูรณ์แบบของมิซูโฮสเตเดียมกลับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเมืองได้นี่คือหนึ่งในเคสที่เรียกว่าสนามโดดเดี่ยวไม่มีพื้นที่เดินโดยรอบในบริเวณใกล้เคียงในชีวิตประจำวันหากไม่มีการแข่งขันกีฬาประชาชนไม่มีเหตุผลที่ต้องมาสนามนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สำหรับประเทศญี่ปุ่นเพราะอีกหลายสนามก็มีแพทเทิร์นเดียวกันไม่มีแผนพัฒนาพื้นที่โดยรอบเพื่อให้ชุมชนได้ใช้งานในอนาคตบริเวณรอบๆมิซูโฮสเตเดียมส่วนใหญ่เป็นชุมชนที่พักอาศัยของประชาชนและพื้นที่สาธารณะโดยไม่ได้มีจุดมุ่งหมายทางการค้าการพัฒนาพื้นที่ณเวลานี้มีจุดประสงค์เพียงยกระดับสิ่งอำนวยความสะดวกไว้สำหรับเอเชียนเกมส์เท่านั้นเมื่อเปรียบเทียบกับสนามยุคใหม่มิซูโฮสเตเดียมไม่ได้เปลี่ยนเมืองใดๆทั้งสิ้นแต่มีแค่ปรับปรุงบางอย่างให้ดีขึ้นเท่านั้นไอจินาโกย่า2026คือโอกาสประชาสัมพันธ์เมืองสู่สายตาชาวเอเชีย45ชาติและขีดเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่แต่หากสิ้นสุดมหกรรมกีฬาแล้วอะไรคือมรดกที่ตกทอดสู่คนนาโกย่านี่คือคำถามที่กำลังรอคำตอบว่ามิซูโฮสเตเดียมจะเปลี่ยนเมืองไปในทิศทางใดนิติพันธ์สมบูรณ์รายงานครับ
0: พักกันอีกครู่เดียวนะคะช่วงหน้ายังมีกีฬาที่น่าสนใจมาให้ติดตามกันต่อค่ะ

0: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่ 1,030 ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569

0: ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
1: กลับมาดูข่าวกีฬากันต่อค่ะพาไปดูกีฬาความเร็วผลงานของมาร์คมาโกเอสแชมป์โลก MotoGP นักปิดเจ้าถิ่นสเปนคว้าแชมป์รอบสปรินต์เรสในการแข่งขันกรังปรีออฟอารากอนที่สเปนค่ะการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกสนามที่13ค่ะในรุ่นใหญ่ MotoGP รายการกรังปรีออฟอารากอนแข่งขันกันที่สนามมอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนค่ะรอบสปรินต์เรสนะคะแข่งขันครึ่งนึงก็คือ11รอบสนามปรากฏว่าแชมป์โลก7สมัยอย่างมาร์คมาโกเอสเจ้าถิ่นชาวสเปนิชจากดูคาติเรโนโวทีมออกสตาร์ทในอันดับที่2ค่ะแต่ว่ามาเร่งความเร็วแซงมาโกเบเซคินักบิดอิตาลีจากอัพพิเรียเรซซิ่งตั้งแต่โครงแรกเลยค่ะแล้วก็รักษาตำแหน่งผู้นำเอาไว้ได้ก่อนทะยานเข้าเส้นชัยมาเป็นคันแรกทำเวลาดีสุด19นาที37.995วินาทีอันดับที่2เป็นน้องชายของเขาค่ะอเล็กมาโกเอสนะคะอีกหนึ่งนักบิดชาวสเปนิชจากเกรซินีเรซซิ่งอันดับที่3มาโกเบเซคินักบิดอิตาลีจากอัพพิเรียเรซซิ่งค่ะที่4เป็นเปโดอคอสตาจากสเปนทีมเรดบูล KTM อันดับ5ฮอเก้มาตินนักบิดเจ้าถิ่นสเปนทีมอัพพิเรียซึ่งฮอเก้มาตินตอนนี้เป็นผู้นำคะแนนสะสมนะคะทำได้แล้ว245คะแนนค่ะอันดับที่2มาโกเบเซคีมี216คะแนนอันดับที่3มาร์คมาโกเอสได้เพิ่ม12คะแนนจากการคว้าแชมป์สปรินต์เรสทำให้ตอนนี้มีอยู่212คะแนนนั่นเองสำหรับรายการกลางปีออฟอารากอนค่ะจะแข่งขันรอบชิงชนะเลิศช่วงค่ำวันนี้นะคะมาโกเบเซคีที่ทำเวลาดีสุดในรอบคัดเลือกจะได้ออกสตาร์ทจากตำแหน่งโพซิชันตามมาด้วยมาร์คมาโกเอสค่ะที่ทำเวลาในรอบคัดเลือกอยู่อันดับที่2แล้วก็อันดับที่3ออกสตาร์ทในแลบเดียวกันก็จะเป็นน้องชายอเล็กมาโกเอสนั่นเองค่ะฟุตบอลบุนเดสลีกาทีมน้องใหม่สโมสรเอลเวอร์สเบิร์กเอาชนะเลเวอร์คูเซน3ประตูต่อ2เก็บชัยนัดแรกในการลงเล่นลีกสูงสุดของเยอรมนีได้แล้วค่ะบุนเดสลีกาทีมน้องใหม่เอเวอร์เบิร์กนะคะเป็นทีมที่ก้าวขึ้นมาเล่นในลีกสูงสุดครั้งแรกค่ะต้อนรับเลเวอร์คูเซนเกมนี้ผ่านไปได้8นาทีลูคัสเพชคอฟวัย25ปีตำแหน่งกองกลางแบลแกเรียยิงบอลแฉลบเข้าประตูค่ะทีมน้องใหม่นำไปก่อน 1-0 จากนั้นถัดมานาทีเดียวแฟนบอลเจ้าบ้าน 10,000 ชีวิตได้เฮดังเลยค่ะโคแคมเบลยิงด้วยเท้าซ้ายให้กับเอลเวอร์สเบิร์กนำ2ประตูต่อ0ค่ะส่วนครึ่งหลังเปิดฉากได้เพียงแค่นาทีเดียวเดวิดโมควาสเอ็นทูซูนักเตะกองหน้าโฉบเข้ามายิงค่ะเอเวอร์แบกนำห่าง 3-0 แต่ว่านาที77แพทริกชีกองหน้าจากสาธารณรัฐเช็กพังประตูให้กับเลเวอร์คูเซนทีมแชมป์บุนเดสลีกาเมื่อปี2023ไล่มา1ประตูต่อ3และช่วงทดเวลาบาดเจ็บค่ะเลเวอร์คูเซนตามมา 2-3 จากคริสเตียนโคฟาเน่แต่ก็ไม่ทันนะคะจบเกมนี้เอเวอร์แบกเอาชนะไป3ประตูต่อ2วินเซนต์วากเนอร์กุนซือวัย40ปีชาวเยอรมันพาทีมเก็บชัยชนะนัดแรกในการลงเล่นลีกสูงสุดของเยอรมนีได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมค่ะส่วนฟุตบอลลีกโปรตุเกสปอร์โต้บุกไปชนะอะคาเดมิโกค่ะก็ถือว่าเป็นการเก็บชัยชนะ4นัดรวดนำเป็นจ่าฝูงของตารางค่ะฟุตบอลลีกสูงสุดโปรตุเกสนัดที่4ค่ะผลงานของอะคาเดมิโกเปิดบ้านเจอกับ FC ปอร์โต้ที่คว้าชัยมา3นัดรวดนะคะครึ่งแรกผ่านไปได้5นาทีพาโบโรซาริโอผ่านบอลให้กับอันเดรซินวากองหน้าค่ะได้โอกาสยิงจ่อๆค่ะปอร์โต้ขึ้นนำ 1-0และจากนั้นนาที20กราเบียนไวก้ายิงหน้ากรอบเขตโทษปอร์โต้นำ 2-0 นาที38วิลเลียมโกเมสยิงปิดท้ายให้กับปอร์โต้บุกไปชนะ3-0ค่ะเพิ่มสถิติคว้าชัย4 นัดรวดเก็บได้12คะแนนเต็มยิงได้ประตูรวม9ลูกนะคะแล้วก็ยังไม่เสียประตูให้กับใครเลยฟานเชสโกฟาริโอรี่กุนซืออิตาลีพาทีมปอร์โต้นำเป็นจ่าฝูงค่ะตามมาด้วยอันดับ2สปอร์ติ้งลิสบอนมีอยู่10คะแนนตามหลังทีมนำ2แต้มนะคะส่วนอะคาเดมิโกเซติเสมอ2แพ้2มีอยู่2คะแนนค่ะส่วนผลการแข่งขันพรีเมียร์ลีกอังกฤษค่ะลิเวอร์พูลเสมอฟอเรสต์2-2โคเวนทรีซิตี้แพ้ฮัลซิตี้0-1บอร์นมัธเสมอเอเวอร์ตัน1-1แล้วก็สเปอร์แพ้นิวคาสเซิล0-2กรมพละศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านผู้ตัดสินกีฬาระดับพื้นฐานค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กันตพลมหาหมัดรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านผู้ตัดสินกีฬาระดับพื้นฐานประจำปีงบประมาณ2569นะคะเป็นกิจกรรมอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลกีฬาเซปัตตะก้อและกีฬากรีธาระดับพื้นฐานจัดกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาค่ะโดยกลุ่มพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาสถาบันพัฒนาบุคลากรการพละศึกษาและการกีฬากรมพละศึกษาได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มยอดจำนวนผู้ตัดสินกีฬาในท้องถิ่นให้รองรับกับการจัดการแข่งขันกีฬาที่มีมากขึ้นในยุคปัจจุบันนะคะและเป็นการพัฒนาด้านผู้ตัดสินกีฬาให้มีความรู้ความสามารถนำไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตัดสินกีฬาได้อย่างถูกต้องค่ะโดยมีผู้ผ่านการอบรมจาก3กีฬาได้แก่ฟุตบอล38คนเซปักตะก้อ35คนกรีธา49คนรวมทั้งสิ้น122คนจากอบรมทั้งหมด124คนนะคะและผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนจะต้องลงบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินผ่านระบบฝึกอบรมของกรมพละศึกษาตามชั่วโมงที่กำหนดเพื่อได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมเป็นฉบับภาษาอังกฤษอีกครั้งค่ะข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day แล้วนะคะไปชมผลงานของเควินเยบัวค่ะของทีมมินนิโซตาตีลังกายิงในการแข่งขันเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ของสหรัฐอเมริกาค่ะ

0: ส่งท้าย NBT News ในช่วงค่ำวันนี้นะครับด้วยภาพของปลาไหลมอร์เรย์เมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเป็นสัตว์ทะเลที่พบได้ทั่วไปในน่านน้ำของประเทศกรีซครับ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวค่ำ NBT วันนี้นะครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เข็มที่ระลึกประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสอขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรทอขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ข้อความในพระราชสารมีดังนี้ฝ่าพระบาทหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5พระราชบิดาของฝ่าพระบาทเสด็จสวรรคตพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของประชาชนซึ่งจะทรงได้รับการรำลึกถึงและทรงเป็นที่เคารพยิ่งตราบนานเท่านานด้วยพระวิสัยทัศน์การอุทิศพระองค์และการทรงงานตลอดพระชนชีพเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนของพระองค์เราทุกคนในประเทศไทยขอร่วมกับประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาของความทุกโศกของประเทศอันใหญ่หลวงครั้งนี้ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5สัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของเราทั้งสองมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษและอย่างรากลึกจากอดีตจวบจนปัจจุบันด้วยความเข้าใจอันดีการยกย่องให้เกียรติปณิธานและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันมิตรภาพอันทรงคุณค่าและมีความหมายนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงและเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์เพื่อน้อมรำลึกถึงรัชสมัยอันร่มเย็นเป็นสุขและเปี่ยมด้วยคุณธรรมของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของราชอาณาจักรและประชาชนพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 17:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆอันหนึ่งในเวลา 7:00 น.นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 11:00 น.นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพล
เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปโดยในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดประคังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามและเวลา 19:00 น.นายอรรถนิติ ดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประคังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.นาวาอากาศเอกหญิงสมโชดกชาครียรัตน์พร้อมคณะนางจำเนียนรัชชะพร้อมคณะโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริวัดเขาศาลาอตุลฐานจาโรจังหวัดสุรินทร์นางกฤษณาเจริญผลและโรงเรียนเจริญผลวิทยากรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุวรรณคีรีวัดโมลีโลกยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดท้องคุ้งวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดเทพหัสดินเขาผาพึ่งจังหวัดสระแก้ววัดป่าตัน

จังหวัดนครราชสีมาครอบครัวแป้นสีและสกุลคดชวจากวัดป่าธรรมโสพลวัดพุน้อยจังหวัดลพบุรีวัดทับกริดกลางจังหวัดนครสวรรค์วัดศรีบุญเรืองจังหวัดเลยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดพระนั่งดินจังหวัดพะเยาวัดฝั่งมิ่นจังหวัดเชียงรายและวัดธาตุมังคลารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรีบริษัทโอเรียนเต็ดไทยจำกัดพันเอกเรืองทรัพย์โควินทะพร้อมคณะและบริษัทผินโซ่จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนครอินทร์จังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.ครอบครัวแซ่เจงสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครบริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทยจำกัดมหาชนนางนุจรีพันโสมพร้อมคณะและกองบังคับการตำรวจนครบาล6ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองมะอึจังหวัดสระแก้วทางนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองมะอึจังหวัดสระแก้วศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครสมาคมนักเรียนเก่าต่างประเทศประเทศไทยและโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบช่วงนี้ขอเชิญชมสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การพยาบาลนั้นเป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนพึงได้รับไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในทัณฑสถานไปพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ที่ก้าวพลาดให้ดีขึ้นติดตามได้ในโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ค่ะ

0: โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงพระราชดำริว่าการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังถือเป็นหน้าที่สำคัญของกรมราชทัณฑ์เพื่อให้ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยได้เข้าถึงการรับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมเมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจออกไปสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพทั้งนี้เมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งเป็นองค์ประธานกรรมการโครงการเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จในโอกาสนั้นพระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่เรือนจำและทันทสถานตลอดจนโรงพยาบาลแม่ข่ายเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์กับพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบในการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังเพื่อให้ผู้ต้องขังได้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงทั้งให้ใช้ประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปด้วยต่อมาในปี2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้จัดตั้งมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นองค์ประธานมูลนิธิและมีพระดำรัสแก่คณะกรรมการมูลนิธิส่งเน้นการลงพื้นที่เรือนจำทัณฑสถานโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำรวมทั้งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อจัดระบบการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนปรับปรุงอนามัยสิ่งแวดล้อมการป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมากขึ้นพร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาได้เสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณเรือนจำและทัณฑสถานต่างๆในการดูแลสุขภาพอนามัยผู้ต้องขังซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าไปสนับสนุนการทำกิจกรรมต่างๆแก่ผู้ต้องขังเพื่อรักษาและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บเพื่อให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่แข็งแรงอาทิการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ต้องขังให้สามารถเข้าใจข้อมูลสุขภาพของตนเองเข้าใจคำแนะนำทางการแพทย์ต่างๆและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาทั้งให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสุขภาพที่เชื่อถือได้เพื่อดูแลรักษาสุขภาพของตนเองอันจะสามารถจัดการกับปัญหาสุขภาพเรื้อรังได้ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานดำเนินการคัดกรองภาวะสุขภาพจิตผู้ต้องขังตั้งแต่แรกรับเพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีเช่นการทำสมาธิโยคะออกกำลังกายศิลปะเล่นดนตรีปลูกต้นไม้และการเรียนรู้ทักษะต่างๆเพื่อลดความเครียดและความวิตกกังวลตลอดจนให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังเกี่ยวกับวิธีการจัดการความเครียดการดูแลสุขภาพกายและใจรวมถึงความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาจิตเวชอย่างถูกต้องทั้งได้ส่งตัวผู้ต้องขังที่มีอาการป่วยทางจิตเวชไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบำบัดเพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการบำบัดและเมื่อผู้ต้องขังใกล้ได้รับการปล่อยตัว ได้ประสานงานกับหน่วยงานด้านสุขภาพและสังคมในพื้นที่เพื่อให้ผู้พ้นโทษได้รับการดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่องหลังพ้นโทษนอกจากนั้นมีการจัดทำมุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพโภชนาการและธรรมะมีทั้งในรูปแบบวารสารนิตยสารหนังสือและแผ่นพับเป็นการส่งเสริมให้ผู้ต้องขังรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจโดยกำหนดให้มีสัดส่วนอสรจ1คนต่อผู้ต้องขัง50รายและพบว่าในแต่ละปีมีสถิติการพ้นโทษของอสรจสูงเนื่องจากเป็นผู้ต้องขังชั้นดีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเช่นมีการทำความสะอาดบริเวณอาคารที่พักพื้นที่นอนและเครื่องนอนอย่างสม่ำเสมอการจัดการสุทธกรรมให้ความสำคัญตั้งแต่สถานที่เตรียมและปรุงอาหารวัตถุดิบภาชนะอุปกรณ์ใส่อาหารการเก็บรักษาและการปฏิบัติตัวของผู้สัมผัสอาหารที่ถูกสุขลักษณะคุณภาพของน้ำดื่มน้ำใช้รวมถึงมาตรการป้องกันและควบคุมสัตว์แมลงที่เป็นพาหะนำโรคอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะตั้งแต่การเก็บรวบรวมแยกประเภทและกำจัดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคมีการจัดการสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียด้วยวิธีที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและสิ่งปนเปื้อนตลอดจนการดูแลเฉพาะกลุ่มเช่นการดูแลอนามัยผู้ต้องขังสูงอายุการดูแลผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังมีการติดตามประเมินผลเพื่อการเฝ้าระวังสุขภาพผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสานต่อพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชดำริว่าการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การพยาบาลนั้นเป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนพึงได้รับไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในทัณฑสถานโดยพระองค์ทรงงานมิได้ทรงเลือกเชื้อชาติศาสนาชนชั้นวรรณะและสถานที่พระราชทานความช่วยเหลือผู้กระทำผิดพลาดให้ได้รับการดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมากขึ้นเมื่อผลโทษจะได้สามารถกลับไปดำรงชีวิตได้อย่างปกติเช่นเดียวกับคนทั่วไปนับเป็นพระกรุณาที่คุณหาที่สุดมิได
1: ้ขอให้สุขภาพดีไปประกอบอาชีพสุจริตไปอยู่กับครอบครัวแล้วก็ไปเป็นผู้ใหญ่ของครอบครัวไปเป็นหลักให้ที่บ้านนะคะอีกหน่อยถ้าออกไปก็ใช้ชีวิตระมัดระวังอยู่ในกรอบของกฎหมายนะคะ

0: จากนโยบายขับเคลื่อนคุณธรรมสู่การสร้างสังคมแห่งคุณธรรมที่ยั่งยืนกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเดินหน้าติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่2ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ภาคกลางจังหวัดชลบุรีรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้แทนจากหน่วยงานและเครือข่ายคุณธรรมจากจังหวัดต่างๆในภาคกลางเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ถอดบทเรียนและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานคุณธรรมในระยะต่อไปได้รับเกียรติจากนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานในพิธีเปิดอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของจังหวัดชลบุรีคือชุมชนคุณธรรมบ้านชากแง้วที่ได้รับการยกย่องเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นจากการสืบสานทุนทางวัฒนธรรมวิถีไทยจีนและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนจนสามารถต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เข้มแข็งภายในงานยังมีการจัดแสดงอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดชลบุรีและภาคกลางทั้งอาหารพื้นถิ่นผลิตภัณฑ์ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานหัตถกรรมที่สะท้อนรากฐานทางวัฒนธรรมพร้อมสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
1: การส่งเสริมคุณธรรมในชุมชนคุณธรรมนะครับซึ่งในแผนงานเนี่ยก็จะมีหลักๆอยู่3ส่วนนะครับคือเรื่องของการใช้ธรรมะในการดำเนินชีวิตเรื่องของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เรื่องของการรักษาวิถีวัฒนธรรมไทยชุมชนซักแง้วนะครับก็เป็นชุมชนที่มีอัตลักษณ์สถาปัตยกรรมนะครับเป็นแบบร่วมสมัยโบราณไทยของวัฒนธรรมจีนนะครับเรามีความมุ่งหวังเรื่องของการจัดชุมชนในจังหวัดเนี่ย1จังหวัด1ชุมชนคุณธรรมพลังบวรนะครับซึ่งก็จะทำใหในพื้นที่นั้นนะครับเป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็เป็นที่สนใจที่จะไปเยี่ยมเยือนแล้วก็ไปค้นหานะครับก็ไปพบสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นครับ
2: จังหวัดชลบุรีเรานะครับเราก็มีการส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมไม่ว่าจะเป็นชุมชนนะครับอำเภอหรือระดับจังหวัดคุณธรรมนะครับการบูรณาการร่วมกันระหว่างผู้นำท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็ภาครัฐในการที่จะส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดชลบุรีเรานะครับในส่วนของปีนี้นะบ้านช่างแง้วก็ได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชนคุณธรรมดีเด่นนะครับมาตั้งแต่ปี2568นะครับ
3: ตลาดจีนโบราณบ้านหนองช่างแง้วของเราเปิดมา11ปีด้วยกันนะครับและเราเพิ่งได้รับรางวัลชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นของกรมการศาสนานะครับจุดเริ่มต้นมาจากตำบลเรามีของดีอะไรที่เราจะเผยแผ่ให้คนข้างนอกได้รู้และเข้ามาเที่ยวในหมู่บ้านเราตลาดจีนโบราณบ้านหนองชะแง้วมีประเพณีเก่าๆมีคนไทยเชื้อสายจีนจุดเด่นของที่นี่หลักๆเลยคืออาหารและอัตลักษณ์ของพ่อค้าแม่ค้าที่ยังคงใส่ชุดกี่เผาให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่ทุกวันเสาร์และอย่างหนึ่งเลยครับที่เปิดตลาดมาที่ชาวบ้านได้ครอบครัวได้ลูกหลานกลับมาสมัยก่อนเอ่ยชื่อชักแง้วไม่มีใครรู้จักแต่เดี๋ยวนี้เอ่ยไปทุกคนรู้จักชักแง้วลูกหลานกลับมาช่วยอาม่าอากงทำกับข้าวทำขนมขายนี่เลยครับได้ครอบครัวกลับมาอบอุ่นแน่นอนครับ
4: ก็ขอเช
3: ิ
4: ญชวนมาเที่ยวตลาดชักแง้วครับตลาดร้อยปีมาสักการะองค์เจ้าแม่รับทิมกิจกรรมของพวกเราก็ทำด้วยชุมชนตลาดจีนชากแงวครับก็ทำให้ชุมชนมีอัตลักษณ์เอกลักษณ์ขอให้มาเที่ยวแบบมีความสุขแล้วก็ได้กินของอร่อยทุกร้านครับก็ทุกร้านอร่อยมากครับ
0: ชุมชนคุณธรรมบ้านชากแง้วจังหวัดชลบุรีสะท้อนให้เห็นว่าการรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมควบคู่กับการยึดมั่นในหลักคุณธรรมคือพลังสำคัญที่ทำให้ชุมชนเติบโตอย่างเข้มแข็งจากตลาดจีนโบราณสู่พื้นที่แห่งการเรียนรู้การท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของคนทุกวัยนี่คืออีกหนึ่งต้นแบบของการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมในภาคกลางที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อคนในชุมชนร่วมมือกันคุณธรรมก็สามารถต่อยอดเป็นพลังในการพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน

สวัสดีครับกลับมาอยู่กันนะครับกับรายการรู้ทันไอทีมาเรียนรู้ทันไอทีกันง่ายๆที่บ้านท่านครับพบกันนะครับในทีวีดิจิทัลช่อง11และทางออนไลน์ไลฟ์เอ็มทีภาคกลาง NBT กาญจนบุรีทุกแพลตฟอร์มแล้วก็อจุดเกลียงรีวิวครับจะมีเรื่องราวสาระดีๆที่น่ารู้และควรรู้เอามาคุยฟังกันอย่างแน่นอนนะครับอย่างที่ผมบอกครับผมมาจากครูผมมาภูมิใจในความเป็นครูมากถึงมาเป็นช่างมาเป็นนักประชาพันธ์แล้วผมก็อยากจะช่วยและแน่นอนครับในอาทิตย์ผ่านมาผมไปเป็นวิทยากรที่วิทยาลัยกาชีพทองประภูมิจึงได้แนวคิดแรงบันดาลใจมาส่งต่ออย่างที่ผมย้ำนะครับผมบอกไว้เลยว่าผมมาเชื่อเลยว่าการศึกษาเปลี่ยนคนเปลี่ยนชีวิตคนได้มากมายมีตัวอย่างมาโชว์มากมายและที่สำคัญผมจึงอยากช่วยคุณเห็นโอกาสและคุณจะไปต่อได้มีวุฒิมีความรู้คุณมีทางไปมากมายสายอาชีพมีทางให้คุณจริงๆจงเชื่อและเริ่มทำและยิ่งมีสถานศึกษาที่มาเปิดที่ใกล้บ้านล่ะหลายคนอาจจะไม่รู้แต่ตอนนี้กาชีพทองภูมิอยู่ทองภูมิใกล้สังขะใกล้ไซโยกระยะทางนิดเดียวคุณเอามีวุฒิปช.ปวส.ราชการเอกชนโอกาสมากมายเชื่อผมเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยครับรู้ทันทีตอน93ครับวิทยาลัยกาชีพทองผาภูมิสายอาชีพอาชีพศึกษาโอกาสผมให้โอกาสมาให้ความรู้มาให้คุณรู้กันนะครับย้ำครับผมหลักการของผมที่ผมได้มาสถานศึกษาที่ดีคือสถาบันที่ออกแบบการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นครอบคลุมและเข้าถึงผู้คนได้หลากหลายไม่จำกัดเฉพาะผู้ที่มีความพร้อมด้านทุนทรัพย์หรือพื้นที่โดยหัวใจสำคัญคือการลดความเหลื่อมล้ำและขยายโอกาสให้ทุกคนพัฒนาศักยภาพได้ตามความถนัดครับแต่ที่ผมให้ข้อมูลถ้าเราไม่ทำให้ผู้ใหญ่และเด็กเห็นความสำคัญของการเรียนและวุฒิการศึกษาถึงจะมีฐานศึกษาคนก็จะมาเรียนน้อยและโอกาสดีๆก็ฉายไปเพราะโดนยุบเงินไม่มางบประมาณไม่มาคุณภาพไม่มีครับเราจะต้องช่วยกันเล่าบอกชวนนะครับสำคัญมากๆนะครับต้องช่วยกันนะครับเชื่อผมเถอะผมมีตัวอย่างมากมายทุกวันนี้คนเรียนก็น้อยมันเลยทำให้ขาดแคลนสายอาชีพขาดแคลนมากๆแต่คนเรียนเลยครับเด็กเกิดน้อยจริงเหรอใช่แต่คนไม่เรียนก็ยิ่งอีกเรียนไม่จบอีกก็ยิ่งเยอะมันน่าเสียดายมากมายย้ำครับผมวิทยาลัยอาชีพทองภูมิจึงดีงามมากเพราะช่วยให้เด็กไม่ต้องไปเรียนไกลบ้านได้เรียนสิ่งที่ต้องใช้และมีวุฒิการศึกษาทั้งปช.ปวส.ไปทำงานได้ทั้งทางราชการและเอกชนครับและจะช่วยให้เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยได้เรียนด้วยจากข้อมูลมีเป็นครึ่งเลยนะครับได้เรียนและพัฒนาตัวเองและพอมีความรู้มีความเชื่อเขาจะสร้างสิ่งดีๆได้มากมายโอกาสเปลี่ยนเป็นสัญชาติไทยก็มีให้เห็นมากมายเพราะคุณมีผลงานคุณทำงานครับแต่ถ้าคุณไม่มีหรอกเราไม่วุฒิการศึกษาเราไม่มีสัญชาติไทยไปไม่ได้เชื่อเถอะครับคนดีๆคนเก่งๆใครก็อยากได้และคุณมีของคุณทำงานมีผลงานครับผมเชื่อผมนะเริ่มทำนะครับโอกาสคุณจะมากมายครับสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพสู่อนาคตที่มั่นคงสโลแกนนี้ดีมากนะครับวิทยาลัยกาชีพทองภูมิจัดตั้งขึ้นเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้แก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลประชาชนเพราะอะไรเรามีหลักสูตรสอนระยะสั้นด้วยโดยเฉพาะอำเภอทองภูมิสังขละบุรีไซโยกและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งเดิมต้องเดินทางไกลเพื่อเข้ามาในเมืองซึ่งระยะทางจากตัว150กิโลแต่150กิโลนั้นระยะทางขึ้นเขาใช้เวลาจริง2ชั่วโมง Google Map บอกไว้เห็นไหมครับผมขับเองยังโค้งก็เยอะอะไรก็นั่นค่าน้ำมันก็แพงแต่พอมาอยู่ใกล้บ้านแล้วจาก150กิโลเหลือ40โลเหลือ10โลสังขะก็เหลือแค่มัน80โลแต่เดี๋ยวจะมีอาคารที่เป็นอาคารผู้หญิงตอนนี้ผู้ชายก็มีตอนนี้อยู่ที่วัดนะครับแต่เชื่อเถอะถ้ามีคนเรียนเยอะงบประมาณก็มาเยอะโอกาสดีรุ่นน้องรุ่นก็จะเยอะ

ขึ้นจึงต้องช่วยกันบอกเล่าชวนกันนะครับรับรองว่ากาชีทองภูมิจะเป็นที่พึ่งให้น้องๆทองภูมิน้องๆสังฆะน้องๆสายโยกได้เรียนและเขาจะเปลี่ยนชีวิตจริงๆและคนที่พูดคนที่เล่าคุณสร้างบุญได้มากมายครับผมไปดูประวัติกันครับ15 พฤศจิกายน 2562ครับเริ่มติดตามและผลักดันโครงการครับและก็จะทั้งยังเป็นทางการ27 ธันวาคม 2564ครับ3 มิถุนายน 2565เปิดศูนย์ประสานงานชั่วคราวนะครับและปี66เมื่อ3ปีที่แล้วก็เปิดสอนรุ่นแรกครับอันนี้คือภาพที่เป็น AI นะแต่อย่างที่ผมบอกลองดูจะเห็นภาพเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยคุณจะรู้ว่าโอ้จากดินแดงๆเลยครับมีอาคารแล้วตอนนี้มีอาคารบ้านพักตอนนี้อาคารบ้านพักผู้หญิงของนักเรียนกำลังจะเสร็จแล้วครึ่งหนึ่งที่ผมเห็นมานะลืมถ่ายมาแต่ที่บอกโรงแรมเราเปิดเพราะเรามีที่ท่องเที่ยวเยอะไงสังขะเอ้ยท้องผู้เอ้ยการโรงแรมผู้หญิงต้องใช้เยอะเลยต้องการดูแลต้องอะไรช่างยนต์ก็มีเยอะไฟฟ้าและถ้าเกิดมีคนมาเรียนเยอะอิเล็กกลยนต์โอ้มันต้องมีเพิ่มสิอย่างที่ผมพูดทุกอย่างคือดีมานด์ซัพพลายเมื่อความต้องการเยอะอะไรก็มางบก็มาคนก็มาโอกาสดีๆก็มากมายแต่ถ้าเกิดความต้องการน้อยคนเรียนน้อยอะไรก็หายไปอย่าลืมช่วยกันบอกเล่าชวนนะครับความดีงามของวิทยาการชีพทองภูมิที่มาตั้งเพื่อให้เด็กได้เรียนและเอาเวลาว่างๆไปทำมาหากินกันต่อเดี๋ยวยิ่งคุณเก่งขึ้นเรื่อยๆปวชเก่งเท่านี้ปวสเก่งขึ้นล่ะเดินไฟทองโอ้โหโอกาสเยอะและสำคัญถ้านักท่องเที่ยวภาษาอังกฤษจำเป็นมากมายฝึกภาษาด้วยนะครับจะสอบราชการก็พอละผมอ่ะภูมิใจจังที่ถึงที่ทำได้ประโยชน์จึงอยากเอามาอวดหน้าที่ผมคือครับโอกาสดีๆมากมายอยู่ที่คุณเชื่อและเริ่มทำจริงๆนะครับสถานศึกษาที่ดีอ่ะคือสถาบันที่ออกแบบการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นครอบคลุมเข้าถึงได้การที่ทองภูมิตอบโจทย์ครับผมหัวใจสำคัญคือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนและประชาชนทุกช่วงวัยได้พัฒนาความรู้และทักษะตามความถนัดของตนเองครับผมถึงไม่วุฒิคุณได้ทำข้าวเก่งคุณตัดต่อวิดีโอได้คุณทำคอนเทนต์ทำโซเชียลเงินมากมายตัวอย่างดีๆมีโชว์อีกมากมายครับสายอาชีพเจ๋งจริงๆแต่การมีสถานศึกษาเพียงเดียวอาจไม่เพียงพอเพราะหากคุณยายเด็กยังมองไม่เห็นไม่ไปเรียนทำไมเดี๋ยวมาทำงานเกษตรทำคุณไม่เข้าใจว่าถ้าเกิดคุณมีความรู้มีวุฒิล่ะคุณจะไม่ต้องทำเกษตรอย่างเดียวคุณเกษตรด้วยมีวุฒิด้วยคุณจะได้เงินมากขึ้นเทคโนโลยีก็มากขึ้นนั่นเองครับผู้เรียนที่มีจำนวนน้อยลงโอกาสดีๆที่มีก็หายไปแต่ถ้าจำนวนผู้เรียนเยอะขึ้นล่ะงบประมาณก็เยอะขึ้นโอกาสคุณก็มากมายขึ้นครับผมดังนั้นเราทุกคนช่วยกันได้ครับเล่าบอกต่อและเชิญชวนกันนะครับเปลี่ยนความคิดได้ว่าการศึกษาจำเป็นวุฒิก็จำเป็นครับผมการศึกษาเปิดประตูสู่โอกาสมากมายพัฒนาความรู้ทักษะมีงานทำมั่นคงสร้างรายได้ดีขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวถ้าเป็นราชการคนเบิกได้มีความว่าจะโดนตัดเชื่อผมเถอะไม่ทันหรอกครับไม่ทันได้ตัดหรอกมันจะเปลี่ยนแต่คนจำนวนอ่ะโดนตัดแน่นอนจำนวนที่รับจะน้อยลงเยอะมากๆแต่สิทธิ์จะไม่ทางน้อยลงขนาดน่าเกลียดแน่นอนยังดีกว่าหลายที่แน่ๆในราชการต้องดีกว่าไม่งั้นจะเอาคนเก่งมาทำงานไม่ได้จะหาคนเสียละไปทำงานไกลๆก็ไม่ได้ตอนนี้ทองภูมิก็มีปัญหานะครับเพราะว่าราชการพื้นที่ครูก็ไม่ใช่มีคนพื้นถิ่นแต่ถ้าเกิดมีใครเรียนจบแล้วไปเรียนปริญญาตรีมาเป็นครูได้สอบได้เป็นราชการคุณจะเป็นไอดอลคุณจะเป็นตัวแรงบันดาลใจให้คนมากมายผมภูมิใจจังที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากบอกและพัฒนาชุมชนและประเทศชาติได้จริงๆครับผมเริ่มต้นวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีกว่าขอทุกคนในชุมชนนี่ครับโอกาสทางการศึกษามาถึงแล้วขอเพียงเราช่วยกันส่งต่อเพื่อไม่ให้ใครต้องพลาดโอกาสดีในชีวิตแม่ผมเขียนไปไม่ดีเท่านี้นะแต่ Chat GPT เขียนได้ดีจริงๆจนผมอ่านยังซึ้งเลยนะครับเด็กจะมีโอกาสมากมายสายอาชีพจำเป็นมากมายครับผมดร.อัญญาเลืองเพ็ญครับพอ อภิจิตผู้อำนวยการวิทยาการอาชีพทองภูมิครับท่านเป็นวิศวกรโยธานะครับสอนโยธาจนเป็นรองวิชาการแล้วก็ไปเป็นผอท่านสองทุกอย่างเป็นผมไม่เก่งไม่กล้าพูดนะแต่ท่านทั้งเรื่องออกแบบทั้งเรื่องประเมินเป๊ะหมดเพราะด้วยความวิศวกรผู้หญิงที่เป็น C9 เป็นผู้เชี่ยวชาญแถมเก่งขนาดนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับแล้วโหเห็นลุยเห็นพูดเห็นโอ้พูดได้หมดผมถึงบอกว่าโอ้คนอาชีวะผมเนี่ยเก่งหลายคนจริงๆจึงอยากเชิญชวนและผู้หญิงด้วยเห็นไหมอยากเป็นครูแบบนี้ไหมอยากเป็นครูก่อสร้างไหมอยากเป็นผอ.ผู้หญิงที่เก่งไหมเห็นไหมสายอาชีพเรียนต่อไปจนจบปริญญาตรีจนโทจนเป็นด็อกเตอร์ผอ.เป็นด็อกเตอร์แล้วนะครับเห็นไหมการศึกษาเปลี่ยนชีวิตได้มากมายครับแต่ท่านอยู่

ผมจำได้ว่านะอยู่หาดใหญ่อยู่สงขลาแหละแต่คนพื้นที่คนจังหวัดไหนผมไม่มั่นใจนะแต่โอกาสท่านอาจจะต้องกลับบ้านแต่เชื่อเลยว่าสิ่งท่านทำไว้จะดีงามจริงๆครับนี่แหละครับคือสิ่งอยากชื่นชมผอ.ที่ตั้งใจและสอนและให้ความรู้กับเด็กมากๆครับเหมือนที่คำว่าอาชีวะสร้างคนสร้างงานเรียนดีมีทักษะพัฒนาชุมชนพัฒนาท้องถิ่นเสียดายการชีพทองกระพุ่มยังไม่มีโยธานะยังไม่มีก่อสร้างแต่เชื่อสิครับโอกาสยังมีเพราะก่อสร้างจะเป็นมากผมว่าควรเปิดจริงๆก่อสร้างของเปิดรับสมัครนะแต่เด็กยังไม่มีเรียนเยอะไงช่างโยนเยอะเพราะคนชอบช่างโยนเด็กอะแต่ก่อสร้างบ้านเบิร์นอะโยธาจำเป็นจริงๆนะช่างโคนเชื่อมจำเป็นหมดแหละแต่ต้องให้คนพองเขาภูมิคนสังฆะคนสยโยกเห็นแล้วมาเรียนกันรับรองงบประมาณจะมาและคุณก็จะมีโอกาสได้เรียนดีๆลูกเราหลานเราก็จะมีโอกาสได้พัฒนาตัวเองเป็นระดับไหนมากมายจงเชื่อในการไม่ถึงเราก็จริงแต่เราบอกได้เราชวนได้เราช่วยกันได้ครับผมการที่ทองภูมิจะดีขึ้นแน่ๆนะครับผมช่วยกันครับผมอันนี้คือข้อมูลที่ไม่เป๊ะนะแต่ให้ดูแนวทางเพราะอินโฟทำไว้สาขาวิชาที่เปิดสอนครับวิไลการที่ทองภูมิพัฒนาทักษะสร้างอาชีพสู่อนาคตที่มั่นคงปชเนี่ยเปิดแล้วตั้งแต่66ใช่ไหมครับช่างไฟฟ้ากำลังคอมพิวเตอร์ธุรกิจการโรงแรมและที่จริงมีช่างยนต์ด้วยนะครับและช่างยนต์เปิดทีหลังก็จริงแต่คนมาเรียนเยอะมากด้วยความช่างยนต์นะแต่ผมอะอยากให้คนเห็นคุณค่าของแต่ที่สำคัญก่อสร้างโยธาเพราะเรื่องบ้านเรื่องอะไรมันจำเป็นไงโหแค่ดูแลไฟฟ้าบวกโยธานะสุดเพราะคุณสามารถสร้างบ้านเดินไฟเดินก่อสร้างสุดจริงๆไม่ต้องมาเป็นราชการก็ได้เป็นเอกชนรับงานเหมาก่อสร้างที่บ้านที่ภูมิทองกระพุ่มคุณก็มีโอกาสมากมายครับโอเคนะแต่เครื่องยนต์แน่นอนเพราะเรียนเยอะก็ดีแหละแต่อย่างที่บอกไงก็รถยนต์ก็มีนะผมจึงอยากให้เฉลี่ยความสำคัญแหละอ่ะยนต์ไฟฟ้าก่อสร้างต้องมียังไงวิงวอนทุกคนช่วยกันเตือนช่วยกันเล่าช่วยกันบอกนะผมจึงอยากให้นะแล้วจะทำให้คนที่มีเด็กช่างเก่งแถวบ้านราคาก็ประมาณหนึ่งไม่แพงมากแล้วก่อสร้างบ้านออกมาดีเห็นไหมครับอาชีพเห็นไหมบ้านก่อสร้างเนี่ยจำเป็นจริงๆที่ผมอยากส่งต่อนะปสครับตอนนี้จากที่ผมดูอ่ะมีเปิดแล้วแต่ว่ายังไม่แม่นนะแน่นอนไฟฟ้าการโรงแรมเทคโนโลยีธุรกิจที่ท่านที่อื่นมาเรียนไม่มีอยู่แล้วก็ต้องหวังปชไปเรียนหรือจบม.6ไปไหนไม่ได้มาเรียนปสไหมครับผม3ปี2ปีโอกาสก็มีมากมายจึงอยากส่งต่อให้กับเด็กแถวบ้านที่เรียนที่ถูกทองภูมิที่มีวุฒิม.6และไม่ได้ไปไหนนะลองดูนะครับมาสมัครหรือหาข้อมูลดูเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมหามาเพิ่มแต่เชื่อผมเถอะปวส.ราชการขาดมากมายโยธารับเยอะอิเล็กไฟฟ้ารับมหาศาลช่างยนต์ในราชการไม่เยอะแต่เอกชนรับเยอะแต่บ้านเราต้องนิคมแหละถึงจะต้องมีนิคมอุตสาหกรรมนะครับแต่ทองภูมิไม่มีไงผมก็เลยมองไม่เห็นเท่าไหร่แต่เปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์รถยนต์ก็ได้จริงไหมครับโอเคนั่นเองครับหลักสูตรเสริมระยะสั้นเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับมาดูกันหลักสูตรระยะสั้นอันนี้จากข้อมูลเลยเพิ่มทักษะสร้างอาชีพเพิ่มรายได้อันนี้ดูในเพจ Facebook ได้เลยนะครับอันนี้ผมให้ดึงมาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระยะสั้นเรียนฟรีใช่ไหมครับแน่นอนแล้วก็ให้ดูครับผมช่างเชื่อมโลหะครับ30ชั่วโมงช่างปรับอากาศครับนี่โอเคไหมครับเชื่อมนี่ก็มีนะครับอันนี้เชื่อมช่างปรับอากาศแน่นอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการใช้สำนักงาน30ชั่วโมงนะครับการถ่ายภาพและตัดต่อวิดีโอทำคอนเทนต์คุณจะมีเพจคุณตามเปิดปากตะกร้า TikTok นะการประกอบอาหารไทยระยะเวลา30ชั่วโมงเบเกอรี่ขนมการบริการโรงแรมและการต้อนรับเรามีห้องที่ไปทดลองเลยให้ดูวิธีการพับผ้าวิธีการทำอะไรระบบหมดเลยนะครับอันนี้ชัดเจนครับผมนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพการจักษานและงานฝีมืออันนี้อาจจะเก่าไปนิดนึงย้ำนะครับข้อมูลนี้ยังไม่เป๊ะนะแต่มีแน่นอนเพราะผมเห็นแล้วประโยชน์ที่ได้รับครับมีความรู้ทักษะนำไปใช้ได้จริงเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพสร้างรายได้เสริมพัฒนาความสามารถให้ทันต่อความต้องการของตลาดแรงงานเรียนจบรับวุฒิบัตรจากวิทยาลัยอาชีพทองกระพุ่มวุฒิบัตรก็ถือว่าไปดูได้กลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไปนักเรียนนักศึกษาผู้สนใจพัฒนาทักษะเพิ่มประกอบอาชีพผู้ต้องการหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้เห็นไหมพอมีการอาชีพทองภูมิอยู่คุณก็สามารถเรียนได้โดยการเรียนออนไลน์ก็เรียนได้แหละแต่การเรียนนี้มีของมีคุณภาพมีให้คุณทดลองมันเลยทำให้เด็กทำให้คนที่ไม่มีวุฒิการศึกษาได้พัฒนาตัวเองและเขามีอาชีพอะไรก็ดีขึ้นนี่แหละครับความเจ๋งของสายอาชีพครับเรียนรู้ปฏิบัติจริงนำไปใช้ได้จริงเบอร์โทรบอกแล้วนะครับมาเรียนกันนะครับมันเปิดเรื่อย

นะลองหาข้อมูลในเว็บไซต์จะเข้าใจนะครับม .3 หรือเท่านี้ในเพจกาชีพทองอภูมิเลยนะครับช่างยนต์ช่างไฟฟ้าการโรงแรมการบัญชีเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลนะครับปวช.นะที่ปศ.ผมยังไม่เห็นนะแต่อันนี้มันปิดรับสมัครไปแล้วนะแต่เผื่อเป็นแนวทางหลายคนอาจจะไม่ได้เรียนมานานแต่คุณยังอายุ16 17ทันมั้ยทันครับถึงอายุจะมากกว่าเขาแต่เชื่อเถอะไปได้ครับแต่เทปโอนเสาร์อาทิตย์ไม่มีไงงั้นเราต้องเรียนครับผมหรือใครจะมีกศน.รอมีม.6แล้วจะรอเรียนปวส.เดี๋ยวรอลุ้นนะครับถ้าเปิดเมื่อไหร่หรือยังไงโอกาสคุณมากมายโพสต์เตือนโพสต์เล่าแล้วคุณจะรู้ว่าเชื่อผมเถอะผมผ่านเรื่องพวกนี้มาเป็น10ปีแล้วนะครับผมแน่นอนครับข่าวดีวิลาการชีทองอภูมิอนุญาตดำเนินการธนาคารธุรกิจแล้วจากเดิมพาณิชย์อ่ะเรียน4ปีเหลือ3ปีมีพุทธปศแต่มันจะมีระเบียบอยู่ผมไม่แม่นผมถามท่านผอ.แล้วท่านผอ.ก็บอกอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันลดวิชาที่เป็นวิชาสามัญลงแล้วสามารถเก็บได้จึงทำให้ปศเรียนน้อยลงเห็นไหมจาก4เหลือ3ได้ความรู้ด้วยได้วุฒิด้วยโอกาสคุณมากมายครับผมย้ำครับผมอ่ะอยากให้ดูตอนแรกๆเมื่อตอน665มั้งก่อนยังเป็นแค่อาคารธรรมดานะมีแต่ดินแดงเลยครับนี่แหละครับวิทยาการอาชีพทองอภูมิแต่ด้วยความคิดของคนทั้งผู้แทนพระองค์หลายท่านผมอ่านหมดแล้วก็ซึ้งหมดแหละครับแล้วสุดท้ายก็มีการทำบุญมีการบริจาคท่านเจ้าวาดให้ที่โอ้เยอะมากผมอ่านแล้วก็อย่างที่ผมบอกเพราะมีผู้ใหญ่ดีๆที่เห็นถึงการศึกษาและมาร่วมด้วยช่วยการสร้างจึงมีวิทยาการอาชีพทองอภูมิขึ้นมา3ปี4ปีแล้วแล้วมันจะดีขึ้นจริงๆถ้าทุกคนถึงไม่ได้มีเงินช่วยแต่ช่วยบอกช่วยเล่าและเห็นการศึกษาว่ามันจำเป็นเชื่อผมเถอะและหลายคนที่จบไปแล้วช่วยบอกรุ่นน้องหรือทำตัวอย่างผมจะได้เอามาอวดนี่ครับการที่ทองภูมิจบแล้วผมป้ายยาหลายคนทั้งครูทั้งอะไรไปแล้วนะครับว่าฝากด้วยนะครับสวทสังขาผมยังขันในช่างไฟฟ้าราชการอยู่สองคนมีปวส.ไฟฟ้าอิเล็กเทคนิคคอมเทคโนโลยีสารเทศด้วยนะตอนนี้บีกอพภาคกซึ่งปวส.ไม่ยากเท่าไหร่เลยคุณจะได้ไปร่วมงานกันสังฆะสวทสังฆะสวยมากมายผมเคยทำรีวิวให้ดูแล้วคุณจะรู้ว่าเงินเดือนปศ15,000แล้วนะครับ14,000กับ15,000และแถมเบิกจ่ายครับผมและได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องดนตรีที่คนชอบผมเห็นหลายคนที่ชอบดนตรีเลยอยากมาชวนไปอยู่กรมประชาพันธ์กันนะครับผมคุณจะได้สร้างสิ่งดีๆมากมายจริงๆครับเห็นไหมการศึกษามันดีงามจริงครับผมย้ำครับผมผมเลยให้ดูนะตอนนี้เรามีคนเรียนมา202คนนะครับอันนี้ข้อมูลปี68นะครับชาย138คนหญิง64คนครับปีนี้น่าจะเยอะกว่านี้นะแต่นี่คือข้อมูลปีเก่านะครับย้ำครับช่างยนต์มี58คนครับมีปช1ปช2ปช3ยังไม่มีเพราะว่านี่เพิ่งเปิดมา2ปีช่างยนต์เปิดทีหลังนะแล้วก็มีช่างไฟฟ้ามีเปิดมา3ปีครับก็มี64คนเห็นป่ะไฟฟ้าเดี๋ยวปวส.ก็มีแล้วแต่ไม่มีข้อมูลเลยไม่กล้าเขียนแต่จริงมีแล้วแหละแน่นอนก็คงมีประมาณหลัก10คนแต่ถ้าเป็น20 30ล่ะแต่ผมย้ำนะเห็นมั้ยถ้าคุณดูง่ายปีแรก24คนปีที่2เหลือ22คนปี3เหลือ18คนจบจะเท่าไหร่จงเห็นความสำคัญของการเรียนและให้ความรู้และต้องเรียนให้จบวุฒิคุณจะต่อยอดได้ผมเจอน้องหลายคนที่บอกเก๋กันเลยไม่จบเห็นไหมครับผมไม่ได้ว่าใครผมเจอใครผมไม่ได้ว่าใครอยู่แล้วผมแค่คุยแต่ถ้าคุณเชื่อในเรื่องการศึกษาเชื่อในเรื่องความรู้และวุฒิคุณจะไปต่อได้ง่ายกว่าจริงๆครับผมการโรงแรมครับผม13คน4คน3คนน้อยจังเลยนะแต่เชื่อดิถ้าเขาเห็นความสำคัญเขาจะมีโอกาสดีๆแล้วเดี๋ยวการโรงแรมจะมีเอาห้องพักให้เด็กแล้วคุณจะได้มาเรียนแล้วไม่ต้องไปเดินทางไกลเดินประมาณ30เมตรถึงที่โรงเรียนเลยแล้วค่าน้ำค่าไฟอะไรประหยัดแน่นอนเพราะเขาให้คุณอยากให้คุณเรียนไงนี่แหละครับสายอาชีพคือความดีงามครับผมการบัญชีมี22คนครับคือ9คนปช3ยังไม่มีนะครับจริงปีนี้มีแล้วแหละเพราะปี69ย้ำครับผมเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลครับอันนี้แหละที่จริงก้ำกึ่งระหว่างสารเทศนะที่ผมดู38คนแล้วผมมีเด็กเจ๋งเลยดนตรีก็ได้แล้วแถมโอ้ใช้ได้โหผมเห็นแล้วปลื้มใจคุมคอมคุมอะไรเจ๋งหมดถ้าได้เด็กนี่หลายๆคนไปเป็นราชการปวช.สังขาผมนะหรือที่อื่นที่ผมยังโหเยอะแยะผมน่าจะภูมิใจจริงๆนั่นเองนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมอยากบอกพวกคุณย้ำครับผมก่อนจะคุยอะไรก็ต้องบอกว่าเห็นไหมครับทองอภูมิเมืองแห่งขุนเขาสายน้ำและวิถีแห่งความสุขมันดีจริงๆมันบรรยากาศแต่ฝนตกบ่อยไปนิดนึงแต่ก็คนนะผมก็อยากชวนแหละครับคนเที่ยวเยอะเห็นไหมผมย้ำนะครับระยะทางพื้นที่อันดับ2ของประเทศนะเป็นอำเภอที่ใหญ่อันดับ2รองจากอุ้งผางเพราะเป็นป่าไม้เยอะพื้นที่1,800

ตารางกิโลเมตรประชากร 61,000 คนคิดดูมีเด็กอย่างน้อยเป็นมันต้องเป็นหมื่นคนแหละถ้ามาเรียนนี่ถ้าหลักพันหลักร้อยเอาหลักพันเลยผมเป้าหมายหลักมันจะดีงามขนาดไหนเห็นไหมครับตั้งอยู่ที่ตำบลท่าขนุนครับและทางจากจังหวัด210กิโลเมตรไกลไหมครับเห็นไม่ไกลแต่จิตไกลกว่านั้นเยอะด้วยความที่จริงถ้าถึงวิไลกาชีพแค่150โลแต่เวลา2ชั่วโมงเลยครับเพราะว่ามันขึ้นเขานะครับทิศเหนือติดสังขะทิศใต้ติดไซโยกตะวันออกติดอำเภอศรีวัฒน์ทิศตะวันตกติดมอญประเภทพม่าครับผมปีล็อกใช่ไหมครับจุดเด่นครับธรรมชาติอุดมสมบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตรกรสำคัญชายแดนไทยเมียนมาท่องเที่ยวกับโรงแรมเลยจำเป็นมากๆมาเรียนกันนะครับแล้วไฟฟ้าล่ะต้องมีสิโยธาก่อสร้างที่ต้องทั้งสร้างบ้านสร้างเกสต์เฮาส์คุณถ้าเจ๋งคุณมีโอกาสมากมายช่างยนต์เครื่องรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์การปกครองครับ5ตำบล52หมู่บ้านครับผมอำเภอสังขะอันนี้ต้องจริงครับผมมาดูกัน 1,700 ครับผมข้อมูลโอ้โห 50,000 คนได้มาสัก 1,000 คนไม่รวมกลายเป็นวิทยาการที่ทอผู้มีคนเรียน 2,000 คนเชื่อถึงมันเป็นไปได้แหละแล้วคุณจะมีความรู้มีอะไรมากมายนั่นเองนะครับจุดเด่นเมืองสองวัฒนธรรมชาวไทยมอญไปดีหลายภาษาทะเลอุดมสมบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญสะพานมอญวัดอะไรใครติดต่อทิศเหนือไซโยกทิศใต้เพียนมาตะวันออกทองขอภูมิตะวันตกติดเพียนมาเห็นไหมครับ5ตำบล52หมู่บ้านน้ำตกจักรดิ่งไม่ใช่วัดวังใช่เห็นไหมครับอันนี้รวมกันแล้วสังขะกับทองกระพุ่มอันนี้ข้อมูลผิดนะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะครับสะพานมอญใช่เมืองบาดาลใช่วังวิเวงใช่น้ำตกจักรดิ่งไม่ใช่เพราะมันเป็นทองกระพุ่มหมู่บ้านมอญใช่โอเคไหมครับสังขะบุรีเมืองสวยรวยธรรมชาติ2วัฒนธรรมงานวิถีมอญโอ้โหสะพานไม้ยาววัดเก่าเล่าประวัติศาสตร์นะครับผมโอเคเห็นไหมครับนี่แหละครับที่อยากบอกถ้าคุณทำงานที่บ้านและได้วุฒิได้การศึกษาโอกาสทั้งราชการเอกชนมากมายจงเชื่อในการศึกษาจงเชื่อในความรู้จงเชื่อในการพัฒนาตัวเองและจงเชื่อในตัวเองครับคุณจะไปได้ทุกสิ่งและถ้ามีอะไรที่ผมพอช่วยได้ขอเพียงบอกมาผมจะเล่าต่อส่งคุณไปได้แน่นอนนะครับย้ำนะครับที่ผมอยากอวดครับกิจกรรมที่ไปทำมาที่ผมไปนะครับได้ประโยชน์ก่อนครับขอบคุณพ.อภิจิตอนัญญาเรืองเพ็ญครับที่ให้ผมไปให้ทำให้เด็กเข้าใจภาษาอังกฤษทันเทคโนโลยีมีเป้าหมายผมเลยได้เป็นวิทยากรกับอาจารย์พี่พึ่ง49ครับอาจารย์ติ๋ว48อาจารย์เอียด49ข้าราชการบำนาญที่เก่งภาษาอังกฤษแล้วก็เก่งเทคโนโลยีมากนะผมก็เลยได้ไปเสริมด้วยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับอย่างที่ผมบอกครับเมื่อคุณเก่งภาษาอังกฤษมีเทคโนโลยีดนตรีได้อีกคุณไปทุกทางมีวุฒิการศึกษาด้วยสุดยอดครับผมป้ายาขนมปังไปหลายคนและผมเชื่อว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้หลายท่านได้จริงๆครับและมาทำงานกรมสถาบันการสทสังขะว่าง2ตำแหน่งในช่างไฟฟ้าครับผมและอีกเยอะแยะอย่างที่ผมบอกเชื่อผมเถอะมาเรียนเถอะไม่ต้องกลัวว่าแข่งขันเพราะว่ามีโอกาสให้คุณจริงๆครับโอเคผมย้ำครับผมเชื่อถือธรรมผมจะเป็นข้าราชการที่ดีไม่ใช่เพื่อหาประโยชน์แต่เพื่อช่วยคนให้มีโอกาสดีๆเหมือนที่ผมได้มากรมสถาบันมีบุญคุณกับผมสายอาชีพมีบุญคุณกับผมผมอยากช่วยทุกคนจริงๆครับมาทำงานกรมนั้นครับขอบคุณดร.พิจินะครับพ.พิจิที่ให้การดูแลและก็ให้ความรู้แนวทางกับผมมากมายครับพี่พึ่งพี่ติ๋วนะครับผมดอดพูดนะครับเด็กก็ตั้งใจดีทำให้ทำอะไรก็ทำนะครับชื่นชมทุกคนนะครับอย่างที่ผมบอกโอกาสจะมากมายขอบคุณแฟนผมที่ไปด้วยนะครับบิวนะครับอันนี้ตอนพี่พึ่งสอนนะครับตอนดนตรีพี่พึ่งก็โชว์ได้เยอะมากมายครับเด็กชอบมากๆครับอันนี้พี่เอียดอีกท่านหนึ่งนะครับที่ช่วยกันสอนช่วยกันบอกทั้งหมดแล้วก็อย่างที่บอกทุกคนนี่49 49 48 49ครับผม44แต่ที่ผมพูดนะผมภูมิใจและผมอยากช่วยจริงๆครับเชื่อผมเถอะและโอกาสคุณจะมากมายนะครับผมขอบคุณโอกาสดีๆที่ท่านผอ.และก็พี่พึ่งให้มานะครับก็จบไปแล้วนะครับสัปดาห์นี้เป็นไงบ้างครับเห็นไหมครับการชี้ทอภูมิทำให้คุณมีโอกาสได้เรียนได้มีวุฒิและเชื่อที่ถ้าให้ความรู้มีวุฒิการศึกษาจะราชการเอกชนก็มากมายครับแต่ถ้าคุณไม่เชื่อและไม่เริ่มทำและไม่ช่วยกันบอกเล่าชวนโอกาสก็น้อยลงและงบประมาณที่จะลงก็น้อยลงครับผมอยากบอกนะเชื่อผมเถอะรับรองว่าสายที่มันตอบโจทย์มากมายและโอกาสดีๆทั้งหลักสูตรระยะสั้นเอ่ยและก็วุฒิการศึกษาที่จะมีเพิ่มขึ้นที่ผมอยากแน่นอนก่อสร้างนะเชื่อว่าอีกไม่นานคงมีและจะทำให้เด็กมีสร้างบ้านแต่อีกเยอะแยะและมันจะเสริมกันทุกอย่างเลยครับผมนี่แหละครับคือความเจ๋งของสายอาชีพ

0: และแน่นอนความเจ๋งของการให้โอกาสคนเราเมื่อได้โอกาสแล้วและรู้จักให้คุณนั้นจะเป็นคนที่ดีงามสังคมนี้จะดีจริงๆครับและผมถึงบอกนะครับว่าแต่ถ้าเราไม่เชื่อเราไม่เปลี่ยนแนวคิดสุดท้ายอะไรก็แย่ลงครับเพราะคนไม่มีการศึกษาคนไม่เชื่อในเรื่องความพยายามคนเชื่อแต่เรื่องทุจริตอย่างที่ข่าวโกงกันเห็นไหมครับเห็นไหมเพราะเขาเชื่อกันเรื่องอะไรขอเป็นราชการไม่ใช่ครับแต่เชื่อผมสิผมมีตัวอย่าง3เดือน4เดือนเป็นราชการแล้วเพราะเขาแค่ไม่รู้ผมแค่สอนเขาให้เขาเข้าใจสุดท้ายเขาก็มาสอบได้เองด้วยทั้งภาคกอก็ไม่อยากเกินไปภาคขอก็ไม่อยากและแถมทำงานก็ได้แน่นอนเพราะเขาเข้าใจและผมช่วยซัพพอร์ตแน่นอนย้ำผมภูมิใจเหลือเกินว่าสิ่งที่ผมทำมีประโยชน์ช่วยคนได้ทำให้คนเห็นโอกาสและพอเขาเห็นโอกาสเขาจะทำจนเขาประสบความสำเร็จและเขาจะดูแลครอบครัวและสังคมนี้อะไรก็จะดีขึ้นผมจึงบอกไงว่าสายอาชีพดีงามและวิชาการอาชีพทองพระภูมิใกล้บ้านมีโอกาสให้คุณจริงๆผมจึงอยากเชิญชวนและให้ทุกคนได้เรียนกันนะครับและโอกาสคุณจะมากมายถ้ามีอะไรที่ผมช่วยได้บอกได้ขอเพียงบอกมาผมยินดีเสมอครับเพราะผมภูมิใจจริงๆที่ช่วยคุณได้ครับผมสำหรับตอนนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับตอนนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น
2: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นๆที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพ พลักษณ์ที่ดี
3: และนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน

0: มืองไทยดีๆเมืองไทยดี
1: ๆแฟชั่นสำหรับหลายคนอาจหมายถึงเสื้อผ้าบนรันเวย์หรือแบรนด์ระดับโลกแต่สำหรับชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งริมคลองน้ำเชี่ยวจังหวัดตราดแฟชั่นอาจเริ่มต้นจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวกว่านั้นจากไม้ไผ่หรือจากใบจากจากสองมือของช่างฝีมือในชุมชนและจากภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาหลายชั่วอายุคนนี่คืองอบน้ำเชี่ยวหมวกพื้นบ้านที่เคยมีหน้าที่เพียงปกป้องผู้คนจากแดดและฝนแต่วันนี้กำลังได้รับการตีความใหม่ในฐานะแฟชั่นไอเทมที่สะท้อนตัวตนของความเป็นไทย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กันที่ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวจังหวัดตราดค่ะหลายคนอาจจะเคยเห็นและรู้จักงอบกันนะคะแต่เชื่อไหมคะว่างอบใบหนึ่งมีเรื่องราวมากกว่าที่คิดและงอบที่เป็นสินค้าชุมชนพื้นบ้านจะกลายเป็นสินค้าซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นของประเทศไทยได้อย่างไรคำตอบอยู่ข้างในค่ะเดี๋ยวเราตามไปหาคำตอบกันด้านนี้ค่ะ

0: ู้ชมงอบเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ว่ากว่าจะเป็นงอบ1ใบนะคะน่าจะมีกระบวนการขั้นตอนแล้วก็เรื่องราวของงอบที่น่าสนใจมากแน่ๆเดี๋ยวไปตามหาผู้รู้กันดีกว่าค่ะว่าให้เขาเล่าเรื่องราวของงอบบ้านน้ำเชี่ยวว่าเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนยังไงบ้างและตอนนี้นะคะแมวเจอคนที่จะมาให้ข้อมูลเรื่องงอบกับเราแล้วค่ะตอนนี้อยู่กับท่านรองประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อมรสุมชื่อน่ากลัวตัวน่ารักครับ
0: พี่มรสุมงอบโดยเฉพาะที่จังหวัดตราดงอบน้ำเชี่ยวค่ะถ้าจะให้นิยามหนึ่งคำเลยเกี่ยวกับคำว่างอบอยากให้คนรู้จักเราแบบไหน
1: คืองอบเนี่ยมันเป็นชื่อมันไปผูกติดกับแหลมงอบคนรู้เลยว่า
0: ของตราด
1: แน่นอนแต่ถ้าเอ่ยถึงงอบเนี่ยนึกถึงบ้านน้ำเชี่ยวก่อน
0: ค่ะ
1: เพราะว่าน้ำเชี่ยวมีวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวที่ทำชูงอบในเรื่องภูมิปัญญาภูมิปัญญาสารงอบมาให้นักท่องเที่ยวดูจากคุณค่าทางภูมิปัญญาคุณค่าสู่มูลค่าคือผ่านกระบวนการเล่าเรื่องสตอรี่ให้นักท่องเที่ยวลงมือทำด้วยตัวนี้
0: มันก็เลยกลายเป็นที่มาว่าถ้างอบก็คือแหลมงอบของตราด
1: ครับ
0: แต่ว่างอบที่ทำอยู่ที่น้ำเชี่ยว
1: ครับ
0: ไม่ได้อยู่ที่แหลมงอบ
1: ใช่ครับ อยู่ที่บ้านน้ำเชี่ยว
0: ค่ะ
1: เพราะบ้านน้ำเชี่ยวขายเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราก็จะดึงเรื่องภูมิปัญญาขึ้นมาอาหารภูมิปัญญาเรื่องศาสตร์จักสารเรื่องอาหารท้องถิ่นในประมาณนั้นภูมิปัญญาแล้วก็คุณค่าทางวิถีชีวิตคุณค่าทางวัฒนธรรมมาในการขายเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน
0: เมื่อก่อนใช้งอบทำอะไรกันบ้าง
1: งอบมันมีอยู่หลายทรงจะบ่งบอกถึงอาชีพ อย่างเช่นตัวอย่างทรงนี้จะเป็นทรงของกระโหลกหรือหมวกแก๊ปตัวนี้จะเป็นของทรงของชาวประมงชาวประมงส่วนมากจะตัวนี
0: ้เหมือนแบบถ้าสมัยนี้ก็เสื้อนี้อยู่กรมไหนอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็คืองอบเนี่ยทรงเนี้ยอาชีพอะไร
1: อาชีพอะไรรู้
0: อันนี้คือประมง
1: ครับ
0: มีหลายทรงไหมคะ
1: มันมีอยู่5ทรงครับอันนี้จะเป็นทรงของชาวประมงคือทรงกระโหลกหรือหมวกแก๊ป
0: หมวกแก๊ป
1: เพราะว่าเวลาตอนเราเวียงแหทำอาชีพเนี่ยมันจะไม่ติดแหอะไรพวกนี้เพราะมันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวนี้มันจะใช้วิทน้ำด้วยน้ำเรือสมัยก่อนจะมีแจวเรือแล้วไม่มีอะไรวิทน้ำเรือมากใช้หมวกนี่วิทได้วิทน้ำ
0: อเนกประสงค์มากอ
1: เนกประสงค์เลย
0: อ๋อมันน้ำไม่รั่วใช่ไหมคะ
1: ไม่รั่วครับเขาใช้สมัยก่อนจะใช้ยากับน้ำมันยางแต่นี้คนก็มาทำให้สวยมาใช้พวกยูนิเทนและเคอร์อะไรให้มันเป็นการตลาดตัวนี
0: ้
1: ให้สวย
0: คราวนี้ก็คือสมัยก่อนด้วยอาชีพด้วยอะไรก็จะใช้หมวกแต่ละรูปทรงใช้งอบ
1: รู้
0: ต
1: ้
0: องถามก่อนเดี๋ยวงอบหมวกอันเดียวกันไหมคะ
1: งอบหมวกเละอันเดียวกัน
0: แล้วแต่จะเรียก
1: เรียกครับ
0: อ๋อค่ะเข้าใจได
1: ้
0: คราวนี้เขามีเสน่ห์ในแต่ละแบบในแต่ละทรง
1: ใช่ใช
0: ่ใช่ไหมคราวนี้เราเทียบกับคนรุ่นใหม่ที่เขาแบบอยากที่จะเข้ามาใช้งอบอย่างเงี้ยค่ะอยากจะซื้อไปใช้เขาจะเอาไปทำอะไรได้บ้าง
1: คนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงอบนี่ก็มาเรียนรู้ภูมิปัญญาตัวนี
0: ้ค่ะ
1: งอบใบจากเนี่ยคือเราตอนนี้มันเข้าอยู่ในหลักสูตรของโรงเรียนวัดน้ำเชี่ยวเข้าอยู่สูตรโรงเรียนเลยเพื่อไม่ให้มันห่างหายไปให้มีการสานต่อของเด็กรุ่นใหม่อะไรประมาณนั้นทำให้งอบจะคงอยู่ต่อไปนะ
0: เป็นเหมือนหนึ่งเรื่องราวของชุมชนเลยนะ
1: ใช่ครับเป็นเรื่องราวเลยพองอบนี่ตอนนี้เมื่อก่อนน่ะเราทำงอบเอามาขายให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนักท่องเที่ยวไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: แต่สมัยนี้แล้วก็มันก็มีการตลาดเรื่องproduct promotion
0: ค
1: ือนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมาแพ็คเกจ2วัน1คืนมานอนค้างกับเรามานอนค้างพักกับเราเราก็มีงอบเป็นโปรโมชั่นให้นักท่องเที่ยวไปคนละ1ใบ
0: แล้วเขาจะเลือกทรงไหนก็แล้วแต่เขา
1: แล้วแต่เขาถ้ามา50คนก็50ใบ
0: ค่ะ
1: เป็นการตลาดขายไปในตัวเสร็จในการโฆษณา
0: แบบนั้นเนาะก็คือให้มาเที่ยวที
1: ่บ้านน้ำเชี่ยว
0: บ้านน้ำเชี่ยวเนี่ยแหละนักท่องเที่ยวที่มามีแบบต่างชาติไหมคะแบบว่าโอ้ว้าวชอบงอบยูมาก
1: มีครับมีก็มีมาฝรั่งอะไรประมาณนั้นมีมาใส่ละว้าวใส่แล้วก็ถ่ายแบบเขาไปต่างประเทศนะบิดไปบิดมาถ่ายเป็นนางแบบ
0: ใช่ไหมอันนี้คือจุดที่ทำให้รู้สึกได้ไหมคะว่าตัวงอบของเราอ่ะ ไปไกลในระดับโกอินเตอร์แล้วนะ
1: ใช่ใช่ครับงอบเดี๋ยวนี้มันก็จะไปตกแต่งอยู่ตามร้านกาแฟอะไรพวกนี้
0: เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีโอกาสมาถึงชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวแล้วแมวอยากจะลองลงมือพี่มรสุมว่าสามารถที่จะทำงอบกับเขาได้บ้างหรือเปล่านะฝีมือเราจะไปไกลระดับแฟชั่นเลยแบบระดับโลกเหมือนได้ไหม
1: ได้
0: ไ
1: ห
0: มคะว
1: ัน
0: น
1: ี้ได้ครับเดี๋ยวเราจะพาไปเจออีกคนหนึ่ง
0: สอนแมวทำเน
1: า
0: ะ
1: สอนทำแล้วคนนี้ก็คือคนที่เป็นตัวเป็นคนที่ว่าสอนนักท่องเที่ยวทำท่องเที่ยวลงมือทำน
0: ัก
1: ท่องเที่ยวลงมือทำไอ้งอบเนี่ยมันท่องเที่ยวในเชิงสร้างสรรค์ให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือทำไปกับเรา
0: โอเคนึกซะว่าเราเป็นนักท่องเที่ยว1คนเดี๋ยวแมวจะไปลองลงมือทำงอบอยากจะรู้จริงๆเลยว่าสินค้าชุมชนที่ไปไกลระดับโลกชาวต่างชาติชื่นชอบมากมายแล้วก็มีเอกลักษณ์ในรูปทรงเนี่ยค่ะทำยากแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันค่ะ
2: สิ่งที่ทำให้งอบน้ำเชี่ยวแตกต่างไม่ใช่เพียงรูปทรงหรือวัสดุที่ใช้แต่คือเรื่องราวของผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ซ่อนอยู่ในทุกขั้นตอนการผลิต
0: คันไม้คันมือแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาทำงอบกันดีกว่าที่เขาบอกว่ายากนักยากหนาเนี่ยจะขนาดไหนป้าแนนค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ทำไมทำงอบวันนี้แมวได้กลับบ้านไหม
3: ไม่ได้กลับอะค่ะจริงแล้วไม่ได้กลับอะ
0: ทำไมอะ
3: เพราะว่ามันต้องขึ้นต้นอันแรกก่อนแล้วนั่งต้องนั่งเย็บทีละรอบละรอบเลยค่ะ
0: รอบ
3: จ้ะต้องเย็บให้เสร็จ
0: ยากใช่ไหมป้าแนน
3: ยากค่ะ
0: ป้าแนนแนะนำตัวคุณผู้ชมก่อนค่ะ
3: ค่ะสวัสดีนะคะป้าชื่อป้าแนนไม่ใช่คนตาจะทำงอบเป็นค่ะ
0: เอาแหละเราจะต้องมาสู้กับป้าแนนแล้วป้าแนนคะถามนิดนึงงอบหนึ่งใบก่อนที่จะลงมือทำค่ะต้องผ่านกี่มือถึงจะออกมาเป็นงอบ
3: คืองอบหนึ่งใบจะช่วยเหลือได้6ข้อ

0: ว่าคนถนัดแบบไหนให้ทำอย่างนั้นมันจะได้เร็วขึ้น
1: แต่ตอนนี้เรามีอะไรอยู่ที่มือแล้วบ้าง
0: ตอนนี้เหรอเรามีครบแล้วถ้าคนถ้าเขาทำไม่เป็นเลยอ่ะเราต้องไปหาจากมาให้ครบ33ใบแล้วเราตัดหัวตัดท้าย
1: แบบนี้33
0: ใบเลือกใบสีสวย
1: แล้วต้องเท่ากันด้วยไหมคะป้าแนน
0: ต้องแบบมันก็มันมีไซส์แบบว่าเล็กมั่งใหญ่มั่งอะไรเงี้ย
1: SML
0: ใช่แล้วก็มา แล้วเราก็มาคัดค่ะเสร็จแล้วเราตัดเสร็จแล้วเราจะพับครึ่งระหว่างกลางของใบที่เราตัดเมื่อกี้นะคะ
1: ค่ะ
0: ตัดเสร็จแล้วเราก็จะเอาเข็มตัวเนี้ยเย็บร้อยให้ครบหมดเลย33ใบเมื่อครบเสร็จแล้วเราก็มัดมัดเสร็จแล้วแล้วก็มาคลี่เรียงออกอย่างนี้ทีละใบแบบนี้เลยค่ะเรียงออกแบบนี้เลย
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วหางจากเนี่ยมันจะสอดอยู่ด้านล่างเห็นไหมคะเนี่ยด้านล่าง
1: ให้ก็ดูนี่นะคะ
0: หางจากจะสอดอยู่ด้านล่างเสร็จแล้วบางอย่างป้าทําอ่ะป้าจะไม่สอดใบนะคะจะไม่สอดใบไม่สอดใบคือจะเย็บแบบนี้เลยบางคนเขาจะสอดใบลงไปอย่างนี้เพื่อที่จะล็อกไม่ให้หมวกมันเลื่อน
1: อ๋อ
0: พอเสร็จแล้วจ้ะพอเสร็จแล้วเราก็จะเอาเข็มตัวเนี้ยทิ่มไปตรงกลางขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่กำลังจะทำที่ป้าแนนบอก
0: ใช
1: ่ก็คือเรียกว่าขั้นตอนการเย็บ
0: การทำขีดรอยก่อนนะคะ
1: มาเรามาพร้อมๆกันเลยค่ะ
0: พร้อมกันเลย
1: ได้ที่ใช้นี่ต้องเป็นได้เฉพาะด้วยไหมคะเนี่ยอ
0: ันนี้คือได้เย็บกระสอบ
1: ได้เย็บกระสอบ
0: แต่ของป้าจะใช้ได้เย็บกางเกงยีน
1: มันมีความแตกต่างกับได้ทั่วไปยังไงอะคะ
0: คืออันนี้มันจะเหนียว
1: ทำให้งอกของเราทน
0: ใช่ค่ะไม่ใช่ทนอย่างเดียวแล้วก็แข็งแรงด้วยค่ะ
1: อืมค่ะ
0: แล้วมันเป็นเส้นที่ว่าไม่เล็กไม่ใหญ่ไม่เทอะทักเกินไปอะค่ะ
1: หูป้าแนนร้อยเข็มครั้งเดียวเข้าฟุ๊บเลย
0: ทีก็ไม่เข้าหลายทีเสร็จแล้วเราก็แทงตรงกลางนี้เลยนะคะเนี่ยแทงตรงกลางน
1: ี้ช่วยจับ
0: จ้าเนี่ยแทงตรงกลางนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเลยเพื่อที่เราจะกรีดรอบให้มีรอยเย็บ
1: ค่ะ
0: รอบแรกนะคะเรากะเอาความสวยงามค่ะ
1: ค่ะ
0: เอาประมาณแค่เซนถึง2เซนก็พอเพราะว่าที่เรามันจะได้ดูเพื่อความสวยงามเนี่ยกรีดเป็นงี้เลยนะคะให้ได้ครบ12รอบเนี่ย
1: ใช่
0: ใช่ให้ครบ12รอบเลยค่ะเนี่ยตามรอยงี้เลยนะคะเนี่ยกรีดให้ได้13รอบ
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ15นาที
1: ทำไมเราทิ้งไว้อ่ะป้าแนน
0: เพื่อที่ให้รอยที่มันจะขึ้นถ้าเกิดขีดใหม่ๆมันจะไม่ค่อยมีรอยมันจะมองไม่ค่อยเห็น
1: อันนี้คือเราขีดเรียบร้อยละทั้งหมดที่เราเห็นวงนี้ใช่มั้ยคะ
0: ใช่จ้ะใช่
1: ใช้ปลายเข็มขีด
0: ใช้ก้นเข็ม
1: ก้นเข็ม
0: จ้ะ
1: 13แล้วทำยังไงต่อ
0: เสร็จแล้วเราก็ดึงเข็มออกเลยค่ะด
1: ึงออกเลยนะคะ
0: ดึงออกมาเลยค่ะ
1: โอ้ยตื่นเต้นอ่ะ
0: ตื่นเต้น
1: เคยมีนักท่องเที่ยวที่มาอย่างเงี้ยแล้วเขาขอลองทำบ้างไหม
0: ทำได้มีของฝรั่งชาวสวีเดนครับติดต่อมาที่กลุ่มเนี่ยค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วมาทำเอากลับบ้านด้วย
1: เขาทำเสร็จเนาะ
0: ทำเสร็จเลยค่ะ
1: เขาชอบแบบทรงไหนกันบ้างอ่ะ
0: เขาส่วนมากจะทรงเป็นที่ผ่านมาเมื่อต้นปีไอ้ต้นเดือนเนี่ย
1: ค่ะ
0: ถ้าเอาทรงนเรศวร
1: ทรงสมเด็จค่ะทรงสมเด็จ
0: นี่ทรงนี้ค่ะ
1: นี่อะค่ะ
0: จ้ะทรงสมเด็จ
1: ทรงสมเด็จก็คือชอบแบบนี้
0: ชอบแบบนี้แต่เอาแบบไม่ลงน้ำมัน
1: ที่ป้าแนนอยู่มานี่คือเท่าที่เห็นการขายงอบทรงไหนขายดีสุดคะ
0: ทรงไหนที่ขายดีสุดส่วนมากจะเป็นทรงกระทะกับทรงนเรศวรจ้ะที่ขายดีชอบค่ะคือทรงกระทะเนี่ยมันใช้ได้หลากหลายแล้วนเรศวรเนี่ยก็เหมาะสำหรับว่าเราไปเข้าสวนแล้วขึ้นต้นไม้หรืออะไรเนี่ยมันจะไม่เกะกะแต่ถ้าเป็นทรงกระทะเหมาะสำหรับที่อยู่กับพื้นคือเราจะนั่งทำแล้วหรือจะตากแดดหรือจะเก็บผ้าเก็บอะไรเวลาฝนตกอะค่ะ
1: วัยรุ่นคนไทยเดี๋ยวนี้มีมาซื้องอบบ้างไหมคะป้าแนน
0: มีค่ะแล้วก็แทงไปตรงนี้
1: เขามาซื้อเอาไปใส่
0: หรือไปฝากพ่อฝากแม่แล้วก็เอาไปใส่ทำงานเองค่ะ
1: ตึงแล้วค่ะป้าแนน
0: อีกที
1: แล้วถ้าเกิดสมมติว่าป้าแนนได้มีโอกาสสมมติน
0: ะ
1: มีโอกาสออกแบบงอบให้แบบวัยรุ่นหรือว่าแบบศิลปินอย่างเงี้ยค่ะป้าแนนคิดว่าทรงไหนที่ป้าแนนอยากที่จะออกแบบ
0: ที่เคยทำให้อ่ะของที่หนูลืมชื่อไปแล
1: ้
0: ว
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: เป็นดาราวัยรุ่น
1: เหรอเขาทำทรงยังไง
0: ทรงนี้ค่ะเอาไปใส่สวมออกใน
1: ก็คือทรงฮิตวัยรุ่นแหละทรงกะโหลก
0: ใช่เอาไปออกในการทำแสดงหนังค่ะ
1: อ๋อเอาไปใช้ในออก
0: การทำแสดงหนังเลยค่ะ
1: อยากฝากอะไรถึงแบบ

0: รุ่นใหม่ที่เขามองงอบว่าถ้าเขายังไม่รู้จักอาจจะมองว่าเป็นแบบใช้ในแค่บางชุมชนอะไรเงี้ยป้าอยากฝากอะไรให้เขาได้รู้จัก
1: ป้าถ้าหมดคนรุ่นอย่างป้าแล้วอาจจะไม่มีแต่ป้าอยากให้คนรุ่นใหม่อ่ะมาหัดมาเรียนมาทำถึงแม้ว่ามันจะเงินเป็นเงินน้อยหรือว่าได้มากมันก็ดีคือว่าสืบสานที่ว่าของในจังหวัดเราจะไม่ได้สูญหายคือยังไงแบบบางทีเนี่ยคนแก่อยู่บ้านเฉยอะไรเงี้ยเราก็ทำ
0: ค่ะ
1: คือให้เขามีงานทำช่วยเหลือในครัวเรือนแล้วก็ให้เด็กคนที่ว่ามานั่งทำเนี่ยได้รู้ว่าเออกว่าจะได้เงินตลบาทอะไรเนี่ยมันยากขนาดไหนเราอยากเขาเรียนรู้ในนี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะต้องใช้สมาธิมากๆเลยเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะสำเร็จหรือเปล่าตามมาค่ะ
2: มาดูเลย
1: ทั้งนี้เลยค่ะ
3: ทุกวันนี้โลกแฟชั่นไม่ได้แต่ยังมองหาความยั่งยืนความเป็นธรรมชาติและเรื่องราวเบื้องหลังผลิตภัณฑ์ด้วยซึ่งทั้งหมดนี้มีอยู่ในงอบน้ำเชี่ยวอย่างครบถ้วนเลยล่ะค่ะฟังคุณป้าเล่ามาตั้งนานหลายคนอาจยังนึกภาพไม่ออกว่างอบน้ำเชี่ยวจะกลายเป็นแฟชั่นได้อย่างไรวันนี้ทีมงานขอลองสนุกกันสักหน่อยค่ะ
4: โอเค let's go

0: This hat is a unique for this community. I'm here to enjoy and to learn about the culture of Thailand, the Thai people, and especially here in Tarat. And this hat is something that I feel that might be a very unique thing to this place. One of the best things is that I could join to the community here to make this hat, and I think it will be amazing for me to take it with me to my country and to have a souvenir from the time that I enjoyed here, and that's it. Thanks. I think it's both. It depends if I'm taking pictures, you know, for I don't know, for a fashion pictures, and with a nice, I don't know, white traditional tie, or even European dress, white dress. This could be very very nice to put on the hand, on the head, and I think also just for a daily day use here in the area. I'm connected to the one that I made, so I guess I would go on with the one that I made, but it will be great to see this hat somewhere else in Thailand, and to know and understand where it came from and who made the hat. I think it's a great experience for me to be here. Okay. This hat is a traditional hat for the community here in Tarat. Tarat is the place of the area. And it's a hat that you can make here in this with this community, with the people here that are very, very nice. It's a very traditional fisher village. I enjoyed here for the couple of days that I'm here, and making the hat is one of the top activities that I did here. It's amazing.
1: เป็นหัตถกรรมของชุมชนนะคะจากเมื่อก่อนนะคะคือนักท่องเที่ยวนะคะเวลามาเที่ยวเขาก็คือจะถามหางอกแต่เมื่อก่อนก็คือผู้ที่ผลิตอะค่ะจะน้อยมากแต่เดี๋ยวนี้พอเราได้ดึงงอกเข้ามาเป็นในเรื่องของกิจกรรมการท่องเที่ยวนะคะทำให้คนรู้จักได้มากยิ่งขึ้นและเราก็เอาในเรื่องของงอกอะค่ะเอามาเป็นกิจกรรมมาให้นักท่องเที่ยวเวลามาเที่ยวมาพักค้างคืนนะคะหรือไม่ได้มาพักค้างคืนต่อให้จะมาทํากิจกรรมของชุมชนเขาก็จะได้มาสัมผัสเพราะหลายคนจะชอบบางคนจะสามารถที่จะนําไปต่อยอดได้เอาเป็นอาชีพของตัวเองได้ค่ะการที่เราได้เอางอบนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดตราดเลยก็ว่าได้เนาะก็คือเวลานักท่องเที่ยวมานะคะถ้าเป็นชาวบ้านไปขายเองน้อยมากคนที่จะรู้จักนะคะแต่สมมุติหรือจำนวนที่ขายค่อนข้างที่จะน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเราดึงเอากิจกรรมตรงนี้มาให้ชาวบ้านเอามาให้คนทั่วโลกเอามาให้คนต่างจังหวัดได้รับทราบได้รับรู้กันนะคะเขาก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งงอบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะการทำก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงขึ้นอยู่กับฝนฟ้าอากาศด้วยแล้วก็คือทำให้สร้างรายได้ให้กับชุมชนหลายๆคนที่เรียกว่าสืบสานต่อไปเรื่อยๆนะคะงอบนะคะเป็นงอบของจังหวัดตราดนะคะไม่ใช่แค่บ้านน้ำเชี่ยวอย่างเดียวแต่งอบนะคะค่อนข้างที่จะขึ้นชื่อนะคะของมันจะขึ้นชื่อตรงที่ว่างอบเวลาคนรู้จักจะรู้จักคำว่างอบบ้านน้ำเชี่ยวนะคะก็คือจะเป็นคนที่รู้จักตรงนี้นะคะงอบนะคะเวลาเข้ามาอยู่ตรงจุดในเรื่องของการท่องเที่ยวที่เราดึงเข้ามาแล้วนะคะต่างชาตินะคะเขาก็จะรู้จักนะคะซึ่งจะมีต่างชาติเวลาเข้ามาเขาอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ตรงนี้กลับไปด้วยซ้ำแต่ด้วยการขนส่งมันค่อนข้างที่จะยากนะคะในอนาคตเราก็ถึงอาจจะมีการผลิตเป็นตัวเล็กตัวจิ๋วเป็นงอบจิ๋วนะคะเป็นที่ระลึกให้กับทางต่างชาตินะคะได้เอาไปเป็นที่ระลึกนะคะแล้วก็ชาวต่างชาติเองเวลาเข้ามาเที่ยวที่นี่ช่วงหลังๆก็จะมีวอล์กอินมาเรื่อยๆแม้กระทั่งถ้าไม่ได้วอล์กอินก็จะมีแบบจองที่พักเป็นโฮมสเตย์เขาก็จะเอากิจกรรมในเรื่องของงอบเนี่ยค่ะเอาไปบอกต่อนะคะทางสื่อโซเชียลก็แล้วแต่หรือที่เขามานั่งทำกิจกรรมกับชุมชนก็ทำให้ชาวต่างชาตินะคะจะได้รับรู้มากยิ่งขึ้นไปด้วยค่ะวัยรุ่นไทยตอนนี้นะคะก็เริ่มมีแต่ยังไม่ได้เยอะเท่าที่ควรนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยเวลาทำนะคะมันต้องอาศัยเวลานิดนึงนะคะฝาจะได้งอบในแต่ละใบแต่ว่าเรามีการบรรจุในเรื่องของ ในกิจกรรมเนาะเวลานักท่องเที่ยวมาหรือว่านักศึกษามาคนที่มาศึกษาดูงานกับเราเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมตรงนี้ให้เขาได้เรียนรู้ค่ะ
2: จากหมวกพื้นบ้านที่เกิดจากวิถีชีวิตริมคลองสู่สินค้าวัฒนธรรมที่สร้างรายได้และสร้างคุณค่าให้ชุมชนงอบน้ำเชี่ยวจึงเป็นตัวอย่างของซอฟต์พาวเวอร์ที่จับต้องได้สะท้อนให้เห็นว่าภูมิปัญญาไทยยังสามารถก้าวไปพร้อมกับโลกยุคใหม่ได้อย่างสง่างาม
3: งอบอาจจะเป็นเพียงแค่หมวกสำหรับใครหลายๆคนนะคะแต่สำหรับคนชาวชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวจังหวัดตราดงอบเนี่ยแหละค่ะคือขุมทรัพย์ทางปัญญาคือมรดกทางวัฒนธรรมและกำลังกลายเป็นแฟชั่นไอเทมระดับโลกค่ะเมืองไทยดีๆวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

พราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจสืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: ผ้าลายกระหมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักรสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับสีเข้มอ่อนอย่างมีเอกลักษณ์ผืนผ้าที่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาถูกฟื้นคืนจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวันนี้ลายกระหมุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นพื้นบ้านแต่ถูกต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและงานดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่จากผ้าพื้นถิ่นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกระหมุกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สิริเสาวภาเปิดรายการ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากพระมหากิจอภิรัมโมในตอนพ้นภัยด้วยความเพียรนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ
0: บริเวณหน้าลานคนเมือง

0: ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถพี่ละโมบรรยายธรรม
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโจรังหะรันตังวาเรนติหะรันโตสมันโอปิโยสมันอังปุนับปุนอายันตังอภินันทันติปันดิตาตีณบัดนี้จักได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาประนาศาสนธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนกุศลบุญราศีในส่วนของการสดับพระสัทธรรมเทศนาที่เรียกว่าธรรมัสสวนะใหม่บุญที่เกิดขึ้นจากการฟังเทศฟังธรรมฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์ฟังสิ่งที่นำความรู้นำความสุขมาให้แก่ชีวิตของเราเพราะการฟังนี้ถือว่ามีความสำคัญในเบื้องต้นชีวิตของเราเพราะถ้าหากว่าเราฟังอะไรก็ตามแล้วเรานำมาพินิจพิจารณาเราก็จะได้ข้อคิดจากการที่เราได้ฟังได้ข้อคิดในการดำเนินการชีวิตว่าชีวิตของเราจะไปในทิศทางใดจะดำเนินชีวิตของเราให้เป็นไปอย่างไรก็เกิดขึ้นจากการฟังเกิดขึ้นจากการแนะนำของท่านผู้รู้ต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการฟังธรรมจึงถือว่ามีความสำคัญในชีวิตของเราการที่สาธุชนทั้งหลายได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ถือว่าได้บุญกุศลในส่วนหนึ่งและหลังจากนั้นก็ได้นำหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความสุขในชีวิตของตนเองก็เกิดเป็นผลอีกส่วนหนึ่งเพราะการฟังเทศฟังธรรมก็เป็นเครื่องประคองจิตของเราให้เกิดความผ่องใสเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการฟังเทศฟังธรรมเนี่ยจึงถือว่ามีความสำคัญในชีวิตของเราโดยเฉพาะในวันนี้อาตมาภาพได้ยกอุเทศบทซึ่งเป็นพระพุทธพจน์แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ปรากฏอยู่ในสังยุตตนิกายสคาถวรรคว่าโจรังหรันตังวาเรนติดังนี้เป็นอาทิบัณฑิตขัดขวางโจรผู้นำของไปส่วนสมณะนำไปย่อมเป็นที่รักบัณฑิตย่อมยินดีต้อนรับสมณะผู้มาบ่อยเมื่อเราท่านทั้งหลายได้พินิจพิจารณาพระพุทธพจน์บทนี้แล้วก็จะเห็นได้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้พระองค์ได้ให้เราท่านทั้งหลายได้พินิจพิจารณาว่าบัณฑิตคือคนดีนะขัดขวางโจรผู้นำของไปไม่ว่าโจรจะนำไปด้วยวิธีอะไรก็ตามนะบัณฑิตคือคนดีเนี่ยก็จะขัดขวางโจรไม่ให้นำสิ่งของสิ่งนั้นไปแต่ว่าสมณะนำไปนี่ย่อมเป็นที่รักนี่ให้เราท่านทั้งหลายได้พินิจพิจารณาว่าสมณะหรือว่าท่านผู้ที่มีกายวาจาใจที่สงบนั่นเนี่ยนำไปแต่กลับว่าบัณฑิตทั้งหลาย คนดีทั้งหลายเนี่ยย่อมยินดีต้อนรับสมณะผู้มาบ่อยๆก็จะเห็นความแตกต่างกันว่าโจรกับสมณะเนี่ยมีกิริยาอาการเนี่ยในการนำสิ่งของสิ่งนั้นไปเนี่ยบางครั้งก็เหมือนกันบ้างบางครั้งแตกต่างกันบ้างแต่ว่าเจ้าของซึ่งเป็นบัณฑิตเนี่ยมีกิริยาอาการที่แตกต่างกันโดยบัณฑิตเนี่ยได้ขัดขวางโจรผู้นำของไปแต่ว่าสมณะนำไปเนี่ยบัณฑิตกลับยินดีกับต้อนรับกับชื่นชอบให้เราท่านทั้งหลายมาพินิจพิจารณาว่าทำไมเนี่ยถึงมีความแตกต่างกันในระหว่างโจรและสมณะให้เราท่านทั้งหลายได้มาพินิจพิจารณาว่านำไปเช่นเดียวกันนี่แหละบางครั้งก็นำสิ่งของชนิดเดียวกันไปแต่ว่าเจ้าของเนี่ยมีกิริยาอาการที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงได้ตรัสให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยได้พินิจพิจารณาตามว่าการที่ท่านผู้ที่นำสิ่งของไปแล้วเนี่ยมีคุณธรรมที่แตกต่างกันโดยเฉพาะโจรเนี่ยเป็นผู้ที่ไร้คุณธรรมแต่ว่าสมณะเนี่ยเป็นผู้ที่มีคุณธรรมเมื่อสมณะนำไปแล้วเนี่ยยังเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนทั้งหลายอีกด้วยโดยในข้อนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสไว้ในขุททกนิกายธรรมบทว่าศีลทัศนสัมปันนังธรรมัตถังสัจวาทินังอัตโนกัมมกุปภานังตัญชโนกุรุเตปิยังชนย่อมทำท่านผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลและทัศนะผู้ตั้งอยู่ในธรรมผู้มีปกติกล่าวแต่วาจาสัตย์ผู้กระทำการงานของตนนั้นให้เป็นที่รักได้เราท่านทั้งหลายก็จะเห็นได้ว่าสมณะและโจรเนี่ยมีความแตกต่างกันทางด้านคุณธรรมบุคคลใดก็ตามนี่เป็นผู้ที่ประกอบด้วยศีลด้วยทัศนะแล้วดังนี้เป็นต้นย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของบุคคลทั้งหลายเมื่อจะนำสิ่งของไปเนี่ยผู้ที่เป็นเจ้าของเนี่ยก็ไม่ได้ขัดขวางอะไรบางครั้งยังยินดีอีกด้วยว่าบุคคลผู้เป็นที่รักเนี่ยได้นำสิ่งของสิ่งนี้ไปให้เราท่านทั้งหลายได้พินิจพิจารณาเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วนี่เราก็จะได้รู้และได้วางตนของเราให้เป็นที่รักได้เพราะบางคนบางท่านเนี่ยอยากจะให้บุคคลอื่นรักตนเองแต่ว่าไม่ได้สร้างเสน่ห์ให้บังเกิดขึ้นไม่ได้สร้างความรักให้บังเกิดขึ้นในตนเองคนอื่นทั้งหลายเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรักได้คนอื่นทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะเอ็นดูได้ก็เนื่องจากว่าตนเองเนี่ยไม่ประกอบด้วยศีลด้วยธรรมโดยเฉพาะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายดังที่ได้กล่าวมาในส่วนเบื้องต้นว่าศีลทัศนสัมปันนังธรรมัตถังสัจวาทินังอัตโนกัมมกุปภานังตัญชโนกุรุเตปิยังหากว่าเราจะทำตนเองให้เป็นที่รักเนี่ยเราต้องประกอบไปด้วยศีลศีลไหนที่นี้นี่อันได้แก่ปาติโมกสังวรศีลอินทรียสังวรศีลอาชีวะปาริสุทธิศีลและอาปัจจยศีลให้เราท่านทั้งหลายได้พินิจพิจารณาว่าเราจะเป็นที่รักของบุคคลอื่นได้เราต้องเป็นผู้ที่มีศีลเสียก่อน มื่อเรานำสิ่งของไปเนี่ยคนมีศีลเนี่ยนำสิ่งของไปเนี่ยจะถืออะไรไปเนี่ยผู้ที่เป็นเจ้าของเนี่ยก็ยินดีเกิดความปรับเพิ่มยินดีซะอีกเพราะอะไรเพราะผู้มีศีลนำไปแล้วเนี่ยใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะผู้ที่มีศีลนำไปแล้วเนี่ยสิ่งของสิ่งนั้นเนี่ยเมื่อใช้แล้วผู้ที่เป็นเจ้าของเนี่ยผู้ที่ให้ไปเนี่ยก็ได้รับอานิสงส์ด้วยแตกต่างจากท่านผู้ที่ไม่มีศีลอันได้แก่โจรนำไปซึ่งโจรเป็นผู้ที่ไร้ศีลเนี่ยเจ้าของสิ่งของเนี่ยก็ไม่ได้รับอานิสงส์ด้วยบางครั้งโจรเนี่ยก็นำสิ่งของนั่นแหละไปทำร้ายทำอะไรทำอันตรายแก่บุคคลอื่นด้วยนี่ก็จะเห็นว่าการตรงข้ามกันเนี่ยระหว่างโจรกับผู้ที่มีศีลเนี่ยให้เราทั้งหลายได้พินิจพิจารณาไม่ว่าจะมีศีลอะไรก็ตามให้เราทั้งหลายนี่เป็นผู้ที่ประกอบด้วยศีลไม่ว่าจะเป็นปาติโมกขสมรศีลอันได้แก่ศีลที่เราท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็เป็นศีล5ถ้าเป็นพระก็227ในข้อนี้อินทรียสังวรศีลอันได้แก่ศีลคือการสำรวมอินทรีย์ของตนเองตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มาที่ใจเราเห็นอะไรที่มันเป็นวิสภาคารมเราก็สำรวมไม่ไปดูสิ่งนั้นไม่ฟังสิ่งนั้นดังนี้เป็นต้นอาชีวะปาริสุทธิศีลเนี่ยอันหมายถึงว่าศีลคือการประกอบอาชีพการงานที่สุจริตไม่ได้ไปทุจริตไม่ได้ไปแย่งชิงสิ่งของนั้นมาเป็นของตนเองประการต่อมาคือปัจจยสันนิสัตศีลหรือว่าปัจจยตาสันนิตยศีลเนี่ยคือการพิจารณาปัจจัยหรือว่าปัจจเวคขณะศีลคือการพิจารณาสิ่งของที่เราจะใช้โดยเฉพาะปัจจัยศีลภิกษุสมณเณรเมื่อก่อนจะใช้ก็ต้องพิจารณาหรือว่าเมื่อใช้แล้วก็ต้องพิจารณาตอนเช้าก็พิจารณาปฏิสังขายโยเมื่อตอนเย็นก็มาพิจารณาอีกว่าอะไรที่เรายังไม่ได้พิจารณาในตอนเช้านี่เราก็มาพิจารณาในช่วงตอนเย็นอัชมยะที่พระสมณเณรได้สวดกันเป็นประจำทั้งเช้าทั้งเย็นอันนี้ให้เราทั้งหลายได้พิจารณาประการต่อมาคือเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยทัศนะคือเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐินั่นเองเมื่อบุคคลใดก็ตามมีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำแล้วการจะดำเนินชีวิตก็เป็นไปในทางที่ถูกต้องจะทำอะไรก็ถูกต้องไม่ผิดพลาดในชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสัมมาทิฏฐิจึงถือว่ามีความสำคัญเป็นตัวนำในชีวิตของเราจะทำอะไรก็ตามจะพูดอะไรก็ตามหากว่าเรามีสัมมาทิฏฐิกำกับแล้วชีวิตของเรานี่ก็จะไม่เดินผิดทางก็เลยจากว่ามีสัมมาทิฏฐินี่เป็นเครื่องกำกับอยู่ประการต่อมาคือผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมย่อมเป็นที่รักของคนทั้งหลายจะหยิบฉวยอะไรไปเนี่ยผู้ที่เป็นที่รักเนี่ยย่อมเป็นที่ชอบใจดีใจของท่านผู้ที่เป็นเจ้าของผู้ที่เป็นเจ้าของนี่ไม่ได้ห่วงห้ามอะไรเลยกลับมีความยินดีเสียอีกว่าท่านผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมท่านได้นำสิ่งของสิ่งนี้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ท่านผู้ที่เป็นเจ้าของเนี่ยมีความยินดีมีความปลาปลื้มใจต่างจากโจรผู้ที่ไร้ศีลไร้ธรรม เมื่อหยิบของสิ่งสิ่งนั้นไปแล้วเนี่ยท่านผู้ที่เป็นเจ้าของเนี่ยเกิดความเสียดายบ้างเกิดความหงแหนบ้างขวางบ้างกันบ้างไม่ให้หยิบฉวยสิ่งนั้นไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าบุคคลใดก็ตามซึ่งเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมเนี่ยเมื่อได้หยิบของสิ่งสิ่งนั้นไปแล้วเนี่ยเจ้าของก็ไม่เกิดการหงแหนมีแต่เกิดความยินดีประการต่อมาคือผู้มีปกติกล่าวแต่วาจาสัตย์บุคคลใดก็ตามซึ่งเป็นผู้ที่กล่าววาจาสัตย์ไม่พูดคำหยาบไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อบุคคลนี้ไปที่ไหนก็ตามก็จะมีแต่คนต้อนรับก็จะมีแต่คนนับถือมีแต่คนเชื้อเชิญต่างจากท่านผู้ที่ไม่มีวาจาสัตย์คนที่ไม่มีวาจาสัตย์พูดกลับกอกบ้างพูดคำหยาบบ้างพูดเท็จพูดส่อเสียดยุยงคนนั้นคนนี้ให้แตกกันบ้างสุดท้ายแล้วตัวเองก็เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจด้วยตนเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้เราท่านทั้งหลายได้พินิจพิจารณาว่าผู้ที่มีวาจาสัตย์แตกต่างจากท่านผู้ที่พูดคำหยาบพูดเท็จพูดส่อเสียดเป็นต้นแต่ถ้าหากว่าบุคคลใดก็ตามเป็นผู้ที่มีวาจาสัตย์ไปที่ไหนเข้าสมาคมใดก็จะมีแต่คนต้อนรับและผู้ที่ทำการงานของตนนั้นอันหมายถึงว่าทำหน้าที่ของตนเองเราทั้งหลายก็จะเห็นได้ว่าบุคคลใดก็ตามเนี่ยมีหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายหรือว่าหน้าที่ที่เป็นไปโดยธรรมชาติประกอบหน้าที่ของตนเองให้สม่ำเสมอประกอบหน้าที่ของตนเองไม่บกพร่องเลยเนี่ยบุคคลคนนั้นเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่เป็นที่รักของบุคคลอื่นทั้งหลายโดยในเรื่องนี้เนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสยกให้ภิกษุทั้งหลายได้เห็นว่าเมื่อคราวหนึ่งพระองค์ได้เสด็จไปที่ด้านนอกเมืองเมื่อเป็นดังนั้นแล้วเนี่ยก็มีเด็ก500คนในวันนั้นเนี่ยก็เป็นงานมรสพที่จัดขึ้นที่ในเมืองราชคฤห์เด็ก500คนเนี่ยก็ได้เดินถือกระเช้าขนมแล้วก็เดินผ่านองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมภิกษุทั้งหลายเนี่ยในขณะที่เดินผ่านไปเนี่ยเด็กทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ได้ทำความเคารพผู้เจ้าเลยไม่ได้กราบไหว้ภิกษุทั้งหลายก็เดินสวนทางกันไปเมื่อถึงต้นไม้ใหญ่นั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประทับนั่งพักอยู่ที่ใต้ต้นนั้นต้นไม้นั้นพร้อมกับภิกษุทั้งหลายแล้วก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นเด็กทั้งหลายเนี่ยที่ถือขนมมาไหมเห็นพระเจ้าค่ะแล้วอยากจะกินขนมนี้ไหมภิกษุทั้งหลายก็ทูลตอบว่าขนมนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นของข้าพุทธเจ้าทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเดี๋ยวนั่งรอผู้ที่เป็นเจ้าของมาก่อนนั่งรอท่านผู้ที่เป็นเจ้าของมาก่อนเมื่ออีกสักพักหนึ่งพระมหากัสสปเถระท่านก็เดินตามมาทีหลังเด็ก500คนเนี่ยเมื่อได้เห็นพระมหากัสสปเถระพร้อมภิกษุอีกจำนวนหนึ่งเดินมาก็นำขนมเนี่ย ทั้ง500เนี่ย500กระเช้าเนี่ย500คนเนี่ยเข้าไปถวายพระมหากัสสปเถระพระมหากัสสปเถระก็ถามเด็กทั้งหลายว่าเมื่อสักครู่เดินผ่านมาเนี่ยได้เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดินผ่านมาทางนี้ไหมเด็กทั้งหลายก็ตอบว่าเห็นแต่ว่าไม่ได้ถวายขนมแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมภิกษุทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยพระมหากัสสปะท่านก็แนะนำให้เด็กทั้งหลายเนี่ยนำกระเช้าขนมทั้ง500เนี่ยไปถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมภิกษุทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยภิกษุทั้งหลายก็ที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์หรือว่าเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยท่านก็พนทนากันขึ้นหรือว่าพูดกันขึ้นว่าเด็กทั้งหลายเนี่ยได้ถวายขนมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแก่พระมหากัสสปเถระเนี่ยโดยที่ไม่ได้เห็นแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้สดับเช่นนั้นแล้วเนี่ยพระองค์จึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการที่เด็ก500คนเนี่ยได้ถวายขนมแก่พระมหากัสสปะก็เนื่องจากว่าพระมหากัสสปะเนี่ยท่านได้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมท่านพระมหากัสสปะเนี่ยท่านได้สั่งสมบุญบารมีของท่านและเด็กทั้ง500คนเนี่ยเมื่อได้เห็นพระมหากัสสปะเถระแล้วก็ได้ถวายขนมนั้นก็เนื่องจากว่าบุญบารมีของท่านและพระมหากัสสปเถระเป็นผู้ที่ประพฤติธุดงค์จึงเป็นที่รักของเทวดาของมนุษย์ทั้งหลายและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ตรัสพระคาถาดังที่ได้กล่าวในส่วนเบื้องต้นนั่นแหละว่าสีละทัศนสัมปันนังดังนี้เป็นอาทิชนย่อมทำท่านผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลและทัศนะผู้ตั้งอยู่ในธรรมมีปกติกล่าวแต่วาจาสัตว์ผู้ที่ทำงานของตนนั้นเนี่ยให้เป็นที่รักเราก็จะเห็นได้ว่าบุคคลใดก็ตามหากว่าอยากจะให้ตนเองเป็นที่รักของบุคคลอื่นก็ต้องประกอบด้วยคุณธรรมเหล่านี้เป็นการสร้างเสน่ห์ในตนเองไม่ใช่ว่าไปสร้างเสน่ห์ในทางที่ไม่ถูกต้องสร้างเสน่ห์ด้วยธรรมะเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยก็จะมีความสุขชีวิตของเราเนี่ยเดินไปที่ไหนนี่ก็จะมีแต่คนรักมีแต่คนเอ็นดูมีแต่คนเมตตาก็เนื่องจากว่าประกอบด้วยคุณธรรมต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสาธุชนทั้งหลายที่ได้สดับพระสัทธรรมเทศนามาหากว่าอยากจะเป็นที่รักของใครเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติคุณธรรมเหล่านี้คุณธรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นเครื่องสร้างเสน่ห์ให้บังเกิดขึ้นในตัวเราเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่มีเสน่ห์เป็นที่รักของบุคคลทั้งหลายไปที่ไหนเนี่ยก็จะมีแต่คนเอ็นดูไปที่ไหนก็มีแต่คนเมตตาเพราะฉะนั้นแล้วพระสัทธรรมเทศนาที่อาตมาภาพได้แสดงในวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่บุคคลใดก็ตามอยากจะให้ตนเองเป็นที่รักของคนอื่นก็ต้องประกอบด้วยคุณธรรมดังที่ได้กล่าวมาเทศนาปริโยสาเนในท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระสัทธรรมเทศนาด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายเจริญไปด้วยอายุวันนะสุขภระปฏิพานธรรมสาระสมบัติประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่เหลือวิสัยแห่งความเป็นมนุษย์ที่จะพึงได้พึงถึงก็ขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จรับประทานแสดงวิสัชนาพระสัทธรรมเทศนามาสมสมัยได้เวลาขอยุติพระสัทธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
2: คุณผู้ชมคะภายในชีวิต4ประการคือความอดทนต่อคำสอนความเห็นแก่ปากท้องไม่รู้จักพอประมาณในการบริโภค กามคุณ5ชนิดและวิสภาคารมเราจะกำจัดภัยเหล่านี้ได้จะต้องยึดความเพียรเป็นความปลอดภัยในชีวิตนะคะจึงจะทำให้เรานั้นรอดพ้นจากภัยต่างๆได้ชีวิตก็จะมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอมสินและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: คุณสิริสวัสดิ์ภาไหว้ลาผู้ชมรายการพี่โลโก้เอ็นบีทูเอ็นบีบนกราฟิกดอกบัวสีฟ้า
3: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
4: ลิงก์แตกห้ามกด
5: เงินสดห้ามโอน
6: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
7: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
8: โอเค

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะย้อนรอยกลับไปเมื่อครั้งในหลวงรัชกาลที่9และพระพันปีหลวงเคยเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคอีสานชาวอำนาจเจริญมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างไรติดตามได้ในใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ค่ะ

0: จากภาพจำหลายคนอาจจะมองสะท้อนย้อนไปในหลายทศวรรษพื้นดินแห่งนี้อาจเป็นเพียงภาพจำของความแห้งแล้งและห่างไกลแต่สำหรับชาวบ้านป่าหวายเสนางคณิคมความทรงจำที่ล้ำค่าที่สุดคือวันที่แสงสว่างได้ส่องลงมาใจกลางเสนางคณิคมเมื่อวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในเขตกิ่งอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอุบลราชธานีสมัยนั้นซึ่งปัจจุบันคืออำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญมีประชาชนกว่า 30,000 คนมารอรับเสด็จทั้งสองพระองค์ทรงสอบถามความทุกข์สุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดและมิได้ถือพระองค์บางช่วงได้ประทับนั่งลงกับพื้นดินพร้อมตรัสแก่ประชาชนว่าจากนี้ต่อไปในหมู่บ้านเขตกิ่งอำเภอเสนางคณิคมจะสงบสุขไม่มีภัยใดๆจะมาทำร้ายอีกหลังจากในหลวงเสด็จกลับผืนแผ่นดินเสนางคณิคมก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งจากความทรงจำการเสด็จพระราชดำเนินของทั้งสองพระองค์ไม่ใช่แค่เพียงการรับเสด็จแต่คือการจุดประกายพระราชปณิธานให้อย่างรากลึกในหัวใจของราษฎรของทั้งสองพระองค์
1: เมื่อครั้งตอนเด็กๆนะครับผมและครอบครัวนะครับแล้วก็พร้อมญาติพี่น้องนะครับได้เดินเท้าไปรับเสด็จพระองค์ท่านนะครับที่กิ่งอำเภอเสนางคณิคมนะครับตอนนั้นยังขึ้นอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีอยู่นะครับเดินเท้าไปกลับมากกว่า14กิโลครับขณะเดินทางนะครับไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยแล้วนะครับมันมีกำลังใจที่จะจดจ่อที่จะไปรับเสด็จพระองค์ท่านนะครับแดดร้อนก็ไม่ใช่อุปสรรคนะครับเพราะว่าจิตใจเราพร้อมที่จะไปรับเสด็จพระองค์ท่านที่กิ่งอำเภอเสนางแล้วครับหลังจากตอนไปรับเสด็จตอนเด็กๆนะครับแล้วก็เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ในวัยทำงานนะครับก็ได้ไปทำงานที่ต่างจังหวัดแล้วก็ที่กรุงเทพมหานครนะครับหลายครั้งหลายครานะครับที่ผมได้รับเสด็จพระองค์ท่านนะครับพระองค์จะเสด็จผ่านถนนราชดำเนินท้องสนามหลวงไปยังวัดพระแก้วนะครับท่ามกลางพระสงฆ์นิกรที่ร้องคำว่าที่พูดว่าทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญเสียงกึกก้องทั่วฟ้าแผ่นดินสยามมันมีความปิติปลื้มแล้วก็ทุกๆครั้งที่รู้ว่าขบวนพระองค์จะเสด็จผ่านเราจะตั้งหน้าตั้งตาตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อไปรับเสด็จพระองค์ท่านนะครับ
0: จากหยาดเหงื่อสู่หยาดน้ำตาแห่งความปิติพี่ประถมจิตรักประธานกลุ่มเกษตรกรศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบบ้านป่าหวายตำบลไร่ศรีสุขอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญที่ได้ถ่ายทอดความรู้สึกหนึ่งในตัวแทนชาวบ้านที่เคยมีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดความรู้สึกในวันนั้นยังคงแจ่มชัดและเป็นแรงผลักดันให้พี่ประถมอดีตที่เคยหันหลังให้เมืองกรุงที่ไม่ใช่คำตอบเดินทางกลับมาหาดินที่ชื่อว่าบ้านสู่การเริ่มต้นใหม่ปลูกความสุขในที่ดินพี่ประถมบอกว่าอาจฟังดูเหมือนการถอยหลังในสายตาคนอื่นแต่สำหรับพี่ประถมที่เคยติดลบนี่คือการรีเซ็ตชีวิตครั้งสำคัญ
1: ถ้าพูดถึงพ่อกับแม่นะครับสิ่งที่กลัวที่สุดกลัวหูดับกลัวช็อตไมค์กลัวร้องไห้แต่ทุกๆครั้งถึงจะร้องไห้แต่ก็ร้องไห้ด้วยความสุขเพราะพ่อและก็ผ้าพันปีหลวงนะครับทรงพระราชทานโครงการมากมายนะครับให้พระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านนะครับถิ่นทุรกันดารพ่อยังเสด็จไปถึงไม่เคยเหน็ดไม่เคยเหนื่อยนะครับนี่แหละคือสิ่งที่ลูกจะต้องสืบสานนะครับตามรอยเท้าพ่อครั้งแรกที่ทำมันเหมือนรอยยิ้มที่บนผืนทรายเพราะว่า เราไม่มีที่เราจะต้องมีความขยันมีความอดทนเราเหนื่อยแค่ไหนแต่พ่อเราเหนื่อยมากกว่าพ่อไม่เคยบ่นแล้วก็พระบรมชนนีพันปีหลวงก็เสด็จตามพระองค์เสด็จตามพ่อไม่เคยบ่นไม่เคยย่อท้อผมเหนื่อยแค่นี้ผมทนได้เพราะว่าพ่อเราเหนื่อยมากกว่าผมไม่รู้กี่ร้อยเท่าพันเท่ามันทําให้ผมไม่เหนื่อยเลยครับตื่นเช้ามามีกําลังใจอยากจะทํางานอยากจะสานต่อสืบสานตามรอยเท้าพ่อนะครับแล้วก็น้อมนําเอาศาสตร์ต่างๆของพ่อรักเชื่อแล้วก็ศรัทธาเอามาปรับเอามาใช้เพื่อที่จะเข้าบริบทในพื้นที่ของผมด้วยครับผมมั่นใจว่าทําให้ชีวิตผมดีขึ้นแน่นอนแล้วก็มีความสุขฉะนั้นแล้วในสิ่งที่ผมเจอปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาด้วย3ห่วง2เงื่อนไขนอกจากองค์ความรู้แล้วก็คุณธรรมที่จะนํามาใช้ในครอบครัวเราจนผมเห็นแล้วมันมีความถูกต้องมันทําให้มีความเจริญก้าวหน้าแล้วขยายผลไปสู่ชุมชนจนสามารถทําให้ชุมชนผมเป็นชุมชนคุณธรรมโดดเด่นซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับรางวัลนะครับซึ่งท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับบ้านโคกสะอาดนะครับได้เดินทางไปรับรางวัลโล่รางวัลที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาครับ
0: หากย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นความอุดมสมบูรณ์ที่บ้านป่าหวายในวันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากโชคช่วยแต่เกิดจากความเข้าใจในหลักธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ดังพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เคยตรัสไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าพระราชปณิธานนี้เองที่เปรียบเสมือนเข็มทิศให้พี่ประถมและสมาชิกในกลุ่มได้ระหนักว่าเมื่อมีน้ำก็ต้องมีป่าเมื่อมีป่าก็จะมีน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตอย่างไม่รู้จบการกลับมาเดินตามรอยศาสตร์พระราชาของเกษตรกรที่นี่จึงไม่ใช่แค่การปลูกพืชเพื่อเลี้ยงชีพแต่คือการสืบสานความรักระหว่างป่าและน้ำให้คงอยู่คู่แผ่นดินบ้านเกิด

หลังจากที่ดูจากข่าวและก็น้อมนำเอาศาสตร์พระราชาของพระองค์ท่านมาใช้ในพื้นที่ทั้งที่ตอนนั้นผมยังไม่มีที่ทำสวนนะครับแต่ใจอ่ะรักเชื่อแล้วก็มีความศรัทธาในศาสตร์ของพระองค์ว่าสักวันหนึ่งอ่ะเกษตรตัวน้อยๆคนนี้จะต้องทำให้ได้แล้วก็น้อมนำเอาศาสตร์ของพ่อเราพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็เอาศาสตร์ของพระชนนีพันปีหลวงว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำข้าพเจ้าจะเป็นป่าที่มีความจงรักภักดีต่อน้ำนี่แหละครับทำให้ผมทนุถนอมเลี้ยงดูต้นไม้แต่ละต้นไม้มีความงอกงามเจริญงอกงาม

0: ตามหัวไร่ปลายนานะครับมาดูแลมาทนุถนอมประชาชนทั่วไปหรือแม้แต่ทุกๆหน่วยงานนะครับที่สนใจในศาสตร์ของพ่อผักไม่มีรอบรั้วขอบชิดแล้วยังสามารถที่จะติดตามผลงานแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็ลงพื้นที่แปลงได้มากกว่า24ชั่วโมงด้วยซ้ำครับเพราะว่าพ่อกับแม่ยังไม่เหนื่อยแล้วผมจะเหนื่อยได้ยังไงครับการน้อมนำเอาศาสตร์ของพ่อแล้วก็พระบรมชนนีพันปีหลวงน้อมนำมาปฏิบัติในครัวเรือนแล้วขยายผลมีความเข้มแข็งสู่ชุมชนจนสามารถที่จะคว้ารางวัลผลงานเป็นที่ประจักษ์ไม่ว่ารางวัลต่างๆรางวัลระดับหมู่บ้านรางวัลระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับเขตแม้แต่รางวัลระดับประเทศนี่คือผลมาจากคำว่าเชื่อรักแล้วก็มีความศรัทธาของศาสตร์ของพ่อน้อมนำมาปฏิบัติในพื้นที่จริงแล้วเป็นผลที่ประจักษ์ต่อสายตาคณะกรรมการ360องศาทำให้กรรมการเชื่อแล้วก็ประชาชนเชื่อแล้วก็ผู้ที่สนใจน้อมนำเอาศาสตร์ของพ่อไปขยายงานต่อทำให้ชุมชนเรามีความเข้มแข็งส่งเข้าประกวดได้ครับแล้วก็สามารถคว้ารางวัลโล่รางวัลมาได้ครับ
1: จากพระราชเสาวนีสู่การปฏิบัติจริงพี่ประถมและชาวบ้านป่าวายได้เปลี่ยนแนวคิดการทำเกษตรแบบดั้งเดิมปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นการปลูกพืชผักสวนครัวไม้ผลไม้ยืนต้นแบบผสมผสานพัฒนาพื้นที่ในชุมชนตามศาสตร์พระราชาจนวันนี้พื้นที่ทำกินของพวกเขาไม่เคยขาดแคลนน้ำเพราะมีอินทรีย์ปลอดสารปลอดภัยร่วมกันสร้างคอยอุ้มชูและคืนความชุ่มชื้นกลับสู่ดินในชุมชนการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เริ่มต้นจากเพียงคนคนเดียวแต่ต้องอาศัยความเชื่อมั่นและการเป็นแบบอย่างเมื่อศาสตร์พระราชาเริ่มผลิดอกออกผลในพื้นที่นำร่องภารกิจสำคัญคือการขยายผลสู่ทั้งชุมชนโดยมีผู้นำท้องถิ่นอย่างกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวขบวนในการสร้างความเข้าใจ
2: ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็คือชุมชนของเราชาวบ้านเราก็คือได้รับหลังจากฤดูทำนาเสร็จแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับรายได้นะคะไม่พอใช้จ่ายทีนี้ก็เลยมาเห็นโครงการของน้องประถมนะคะก็เลยมาเอาต้นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีเอาไปทำแล้วก็ไปบอกต่อกับชุมชนของเรานะคะและชาวบ้านก็เกิดความคิดนะคะว่าอยากสร้างรายได้ให้กับตัวเองเพื่อเป็นการต่อยอดสร้างรายได้ให้กับชุมชนครัวเรือนของเราก็เลยเกิดความคิดที่อยากจะสานต่อก็คือสร้างรายได้ให้กับตัวเองเพื่อเลี้ยงครอบครัวให้มีรายได้คือหนึ่งผู้ใหญ่ต้องประสานในระหว่างเครือข่ายหรือชุมชนนะคะโดยการนำข้อมูลต่างๆไปติดต่อหน่วยงานเพื่อเป็นการในการมาซื้อหรือนำไปจำหน่ายเป็นตัวแทนให้กับชุมชนเพื่อเป็นการขายต่อยอดชุมชนของเราดีขึ้นค่ะมีรายได้ให้กับครอบครัวมีเงินจับจ่ายใช้สอยในชุมชนดีขึ้นค่ะที่เราได้ดูได้ศึกษาและได้จากสวนเศรษฐกิจพอเพียงหรือสวนของน้องประถมเนี่ยนะคะก็คือชาวบ้านได้นำไปใช้ในครอบครัวแล้วก็ปลูกต่อสานต่อไปให้มันมีรายได้แบบยั่งยืนนะคะ
3: ศูนย์เรียนรู้คุณประถมเนี่ยเป็นศูนย์ระดับตำบลระดับหมู่บ้านระดับตำบลและระดับอำเภอด้วยส่วนในด้านของผู้นำท้องที่เคยเอาประชาชนเคยเอาเยาวชนมาฝึกเอาอบรมกิจกรรมต่างๆหลายครั้งเลยครับเป็นศูนย์ตัวอย่างเป็นศูนย์ตัวอย่างชาวบ้านหลายๆครัวเรือนนำไปเป็นธุรกิจเสริมหลายๆครัวเรือนหลายครับเคยอบรมด้วยครับหลังจากที่คุณประถมเราทำตรงจุดนี้มาหลายสิบปีแล้วรู้สึกว่ามันเจริญเติบโตงอกงามแล้วชาวบ้านก็เข้ามาดูมาศึกษาด้วยครับก็มีหลายๆอย่างนะที่คุณปฐมต้องทำต่อทำเพิ่มเติมเพราะว่าแกเป็นคนที่ไปพริบดีปฏิภาณดีเพิ่มเติมขึ้นทุกอย่างหลายๆอย่างที่ไม่เคยเห็นเช่นตัวอย่างนี่

ผักกะแยงนี่เพิ่งเห็น2ปีแล้วนี่2ปี3ปีที่ผ่านมานี่เพิ่งมีเป็นต่อยอดของแกด้วยดีครับดีครับผมในฐานะผู้นำท้องที่ระดับตำบลรู้สึกภาคภูมิใจกับคุณปฐมที่แกตั้งใจและมุ่งมั่นเพราะว่าแกเคยทำงานที่กรุงเทพแล้วก็หลายสิบปีไปไม่ได้กลับมาทำตรงจุดนี้ได้หลายสิบปีแล้วก็ภูมิใจกับแกครับ

0: พลังของชุมชนที่เข้มแข็งเมื่อผนวกกับการสนับสนุนอย่างเป็นระบบจากภาครัฐกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลเข้ามาเป็นจิ๊กซอตัวสำคัญในการเติมเต็มองค์ความรู้คอยเป็นพี่เลี้ยงที่ช่วยถอดรหัสความพอเพียงให้กลายเป็นแนวทางปฏิบัติที่จับต้องได้อย่างยั่งยืน
1: ครับทางสำนักงานเกษตรอำเภอครับหลังจากที่ได้มาเข้ามาอบรมในพื้นที่ให้เกษตรกรทำการเกษตรโดยรูปแบบเกษตรปลอดภัยเกษตรยั่งยืนแล้วครับเรามีการติดตามการดำเนินงานต่อเนื่องครับเราลงพื้นที่เราเข้าไปสำรวจพื้นที่เกษตรกรที่มีการอบรมครับเราหลังจากเราติดตามแล้วเราก็จะมาประเมินผลครับเราพบปัญหาตัวไหนบ้างเกษตรกรไม่สามารถจัดการแนวทางตามแนวทางการจัดการของเราได้เราก็จะช่วยตรงนี้ด้วยครับซึ่งหลังจากที่การดำเนินงานของเราแล้วก็พบว่าประสบความสำเร็จครับซึ่งศูนย์ตรงนี้ก็ถูกผลักดันให้เป็นศูนย์ในการส่งเสริมเกษตรกรหลากหลายศูนย์ครับอย่างแรกจะเป็นสปกครับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรครับผมแล้วก็เป็นศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนครับซึ่งตัวพี่ปฐมจิตรักเองก็ได้รับการผลักดันให้เป็นเกษตรกรต้นแบบเป็นยังสมาร์ทฟาร์เมอร์แล้วก็เป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์ของจังหวัดอำนาจเจริญด้วยครับครับตอนนี้ทางสำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคณิคมดำเนินการด้านการตลาดอยู่ครับซึ่งเราได้เปิดจุดเราได้ประสานงานจุดในการจำหน่ายเป็นจุดรวบรวมสินค้าเกษตรครับเป็นจุดตลาดนัดเกษตรกรด้วยครับและอีกแผนการนึงที่เรากำลังจะดำเนินการก็คือการส่งเสริมให้เกษตรกรทำการตลาดออนไลน์ครับจะมีการส่งเสริมให้เกษตรกรเปิดเพจครับการหาช่องทางในการจัดการการตลาดออนไลน์ครับผม
2: ค่ะโดยสำนักงานเกษตรอำเภอศรีนางคณิคมนะคะได้มีการมาสนับสนุนแปลงของพี่ประถมนะคะโดยการส่งเสริมเป็นเกษตรกรต้นแบบนะคะแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้ค่ะทั้งศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะคะศูนย์เรียนรู้การจัดการศัตรูพืชชุมชนค่ะโดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะมาใช้ในศูนย์ค่ะเพื่อเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรในพื้นที่หรือว่าเกษตรกรผู้ที่สนใจนะคะและก็นักเรียนนักศึกษานะคะมาศึกษาดูงานค่ะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ค่ะเพื่อนำไปต่อยอดสำหรับแปลงเกษตรกรนะคะในพื้นที่ต่างๆค่ะ
0: วันนี้บ้านป่าหวายไม่ได้เป็นเพียงหมู่บ้านเกษตรกรรมทั่วไปแต่ได้ยกระดับสู่ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มที่เกิดจากการมีกินมีใช้และการพึ่งพาตนเองได้อย่างสง่างาม
3: รู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นแล้วก็ได้นำความรู้จักน้องปฐมเนี่ยไปใช้ในชีวิตครอบครัวผมก็ได้มาเอาผักเอาหลายๆอย่างมะนาวมะพร้าวมะม่วงนี่แหละก็นำไปปลูกครอบครัวก็พอได้กินได้ลดรายจ่ายในครอบครัวบอกชาวบ้านลูกบ้านต่อๆกันบอกว่าอยู่ที่สวนปฐมนี่มีทุกอย่างเป็นตะไคร้เป็นข่าแล้วก็พืชผักสองครัวนี่เยอะคณะกระลำผักบางรักครับนี่และก็มีแม่ค้าพ่อค้ามารับทุกวันครับเนี่ยนำไปใช้ไปขายที่ตลาดเพราะว่ามันเป็นผักปลอดสารพิษครับมันไม่มีสารเคมีนี่แต่ใช้ปุ๋ยคอกขี้วัวนะครับที่เรานำมาใส่สารเนเพราะอันนี้หลายๆอย่างนะครับยั่งยืนครับดีกว่าไปซื้อผักที่ตลาดไม่รู้ว่าเขาอะไรบ้างเพราะสารเคมีก็เยอะทุกวันนี้มันเพราะไปที่จังหวัดก็ไปดูผักเขาสวยจริงแต่ใช้สารเคมีภาคภูมิใจผมตั้งมาเนี่ยก็มีชาวบ้านหลายอำเภอหลายต่างจังหวัดหลายตำบลมาเรียนรู้แล้วก็ได้นำความรู้จากน้องปฐมเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันของครอบครัวครับก็ได้ผลสำเร็จครับชีวิตชุมชนดีขึ้นครับในตำบลและก็ตำบลใกล้ๆเคียงเขาก็ได้มานำเอาไป ช้จ่ายเหมือนกันครับไปปลูกในแต่ละครัวเรือนนะครับตำบลใกล้ๆรอบข้าง
0: ภาพของพื้นป่าสีเขียวที่อบล้อมแหล่งน้ำในศูนย์เรียนรู้แห่งนี้คือประจักษ์พยานแห่งความจงรักภักดีเป็นสายสัมพันธ์ที่ร้อยระหว่างน้ำจากพ่อหลวงและป่าจากแม่หลวงเข้าไว้ด้วยกันในหัวใจของราษฎรเพื่อส่งต่อความชุ่มชื้นนี้ให้กับลูกหลานสืบไปตราบนานเท่านาน

0: ในสิ่งที่ผมทำนี่คือเป็นทางเลือกแล้วก็ทางรอดอยากจะให้สมาชิกกลุ่มได้น้อมนำแล้วก็ขยายผลไปสู่ระดับชุมชนระดับอำเภอระดับจังหวัดหรือแม้แต่ระดับที่กว้างออกไปอีกนะครับนี่ทำให้สืบสานแล้วก็ตามรอยเท้าพ่อนะครับนี่คือสิ่งที่ปลื้มแล้วก็น่าภาคภูมิใจที่พ่อทรงพระราชทานพ่อมองลงมาพ่อน่าจะยิ้มรู้ว่าพ่อกับแม่คงมองพระสงฆ์นิกรที่มีความเป็นอยู่ดีกินดีขึ้นความภาคภูมิใจนะครับนอกจากผมแล้วก็สมาชิกกลุ่มแล้วพ่อหลวงรัชกาลที่9พระบรมชนนีพันปีหลวงท่านคงทรงพระเนตรทอดพระเนตรนะครับมองลงมาว่าพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านได้อยู่ดีกินดีลูกๆจะสืบสานงานของพ่อตามรอยเท้าพ่อต่อไปนะครับ
1: เกษตรกรที่นี่ไม่ได้เดินตามรอยพระบาทเพียงเพื่อความอยู่รอดแต่เดินตามเพื่อรักษามรดกแห่งทางรอดไว้ให้กับลูกหลานส่งต่อรุ่นสู่รุ่นเพราะความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การมีให้มากที่สุดแต่คือการรู้จักพอและแบ่งปันอย่างยั่งยืน

ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเราเห็นความเข้มแข็งของราษฎรโดยเฉพาะในการรวมกลุ่มเกษตรกรการสืบสานพระราชปณิธานและความยั่งยืนที่ทำให้เห็นแล้วว่าชาวอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชาและด้วยพระบารมีของแม่หลวงทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

อดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจสืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนุ่มศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล
4: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
5: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
6: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
7: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
8: โอเค

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนคุยข่าวค่ะกับดิฉันสุวรรณสามาหมั่นค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะผ่านเพจ Facebook TikTok YouTube ของคนคุยข่าวค่ะหากเราพูดถึงสิ่งที่สามารถสะท้อนความเป็นไทยให้คนทั่วโลกมองเห็นได้ทันทีนะคะหลายคนค่ะอาจจะนึกถึงรอยยิ้มอาหารไทยศิลปะไทยค่ะหรือว่าจะเป็นสถานที่สำคัญของประเทศแต่มีอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่เมื่อปรากฏบนเวทีนานาชาติก็สามารถบอกเล่าความเป็นไทยได้อย่างสง่างามเช่นเดียวกันนั่นก็คือชุดไทยค่ะผืนผ้าอันงดงามลวดลายที่ละเอียดประณีตมีการตัดเย็บที่มีเอกลักษณ์และรูปแบบการแต่งกายที่สะท้อนทั้งประวัติศาสตร์ศิลปะและวิถีชีวิตค่ะย้อนกลับไปเมื่อปีพ.ศ. 2503ค่ะประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาที่มีความสัมพันธ์และการติดต่อกับนานาชาติมากขึ้นค่ะในปีนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆในทวีปยุโรปการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นถือเป็นช่วงเวลาสำคัญค่ะที่ประเทศไทยได้เผยแพร่ภาพลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติสู่สายตานานาชาติค่ะในเวลานั้นจึงเกิดคำถามสำคัญค่ะว่าหากสตรีไทยจะเป็นตัวแทนของชาติบนเวทีนานาชาติควรมีเครื่องแต่งกายแบบใดที่สามารถสะท้อนความเป็นไทยได้อย่างสง่างามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้เชี่ยวชาญศึกษาเรื่องการแต่งกายของสตรีไทยในอดีตค่ะโดยเฉพาะรูปแบบการแต่งกายในราชสำนักการศึกษาครั้งนั้นไม่ได้เป็นเพียงการนำเสื้อผ้าโบราณกลับมาใช้เหมือนเดิมทั้งหมดค่ะแต่เป็นการมองย้อนกลับไปเพื่อค้นหาแก่นของความเป็นไทยค่ะจากนั้นจึงนำองค์ความรู้จากอดีตมาประยุกต์ใช้เข้ากับชีวิตและสังคมร่วมสมัยค่ะกล่าวคือนะคะยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเอาไว้ค่ะแต่ทำให้สามารถสวมใส่ได้จริงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับยุคสมัยจนเกิดเป็นชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างสำคัญของการนำวัฒนธรรมดั้งเดิมมาต่อยอดไม่ใช่การหยุดวัฒนธรรมเอาไว้ในอดีตค่ะแต่เป็นการทำให้วัฒนธรรมสามารถเดินหน้าต่อไปพร้อมกับยุคสมัยชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนั้นจึงไม่ได้มีคุณค่าเพียงในฐานะเครื่องแต่งกายที่งดงามนะคะแต่ว่ายังเป็นผลลัพธ์ของการศึกษาอย่างลึกซึ้งด้วยค่ะเป็นการรวบรวมองค์ความรู้เป็นการทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ค่ะและเป็นการนำภูมิปัญญาดั้งเดิมมาตีความใหม่อย่างมีความหมายค่ะเมื่อชุดไทยปรากฏบนเวทีนานาชาติสิ่งที่โลกได้เห็นจึงไม่ใช่เพียงความงามของผ้าค่ะแต่ยังเห็นความงามของวัฒนธรรมไทยตลอดระยะเวลากว่า60ปีนะคะชุดไทยได้เดินทางไกลค่ะจากจุดเริ่มต้นจากฉลองพระองค์ที่ทรงในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศสู่การเป็นเครื่องแต่งกายที่คนไทยรู้จักและนำมาใช้ในโอกาสสำคัญค่ะและค่อยๆกลายเป็นภาพจำหนึ่งของความเป็นไทยในสายตานานาชาติค่ะเมื่อมีงานสำคัญงานต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะคะงานวัฒนธรรมงานพิธีหรือว่ากิจกรรมที่ต้องการนำเสนออัตลักษณ์ของประเทศไทยชุดไทยก็มักเป็นหนึ่งในสิ่งที่ถูกเลือกขึ้นมาค่ะเพราะเพียงการปรากฏตัวในชุดไทยนะคะก็สามารถสื่อสารได้โดยแทบไม่ต้องใช้คำพูดเลยค่ะว่าผู้สวมใส่นั้นมาจากประเทศใดมีรากทางวัฒนธรรมอย่างไรค่ะและให้ความสำคัญกับมรดกทางภูมิปัญญามากเพียงใดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการศึกษาต่อยอดค่ะและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านเครื่องแต่งกายไทยสู่บริบทร่วมสมัยและเวทีนานาชาติทรงพระวิริยะอุตสาหะในการศึกษาต่อยอดองค์ความรู้และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยค่ะเพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตตลอดจนเผยแพร่เรื่องราวของชุดไทยให้เป็นที่เข้าใจในระดับนานาชาติและในปัจจุบันนะคะเส้นทางของชุดไทยกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญอีกครั้งค่ะเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่26มีนาคมพ.ศ. 2567ค่ะเห็นชอบให้เสนอชุดไทยความรู้งานฝีมือและแนวปฏิบัติ
การแต่งกายชุดไทยประจำชาติเข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกค่ะชื่อรายการนี้มีความหมายสำคัญค่ะเพราะสิ่งที่ประเทศไทยต้องการนำเสนอไม่ได้มีเพียงชุดที่เรามองเห็นนะคะแต่รวมไปถึงความรู้งานฝีมือและแนวปฏิบัติในการแต่งกายค่ะปัจจุบันรายการดังกล่าวอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาในรอบปี2569นี้ค่ะหากได้รับการขึ้นทะเบียนนั้นสิ่งที่ประเทศไทยจะได้รับจึงไม่ใช่เพียงความภาคภูมิใจค่ะหากยังเป็นโอกาสสำคัญในการอนุรักษ์องค์ความรู้งานฝีมือและการสืบทอดวัฒนธรรมเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักเข้าใจและภาคภูมิใจในความเป็นไทยค่ะเส้นทางของชุดไทยจึงเป็นมากกว่าเรื่องของแฟชั่นค่ะไม่ใช่เพียงเรื่องของเสื้อผ้าและไม่ใช่เพียงเรื่องของความงามค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวของพระราชดำริค่ะเป็นเรื่องราวของงานช่างฝีมือนะคะและเป็นเรื่องราวของภูมิปัญญาที่ได้รับการส่งต่อมาอย่างยาวนานค่ะเมื่อพูดถึงศิลปะการแสดงไทยนะคะแน่นอนล่ะค่ะหลายคนอาจจะนึกถึงโขนละครไทยหรือว่าหุ่นกระบอกค่ะแต่ว่าเรายังมีศิลปะการแสดงอีกแขนงหนึ่งค่ะที่รวบรวมความงดงามของศิลปกรรมไทยไว้แทบทุกมิติเลยค่ะมีทั้งงานวาดงานแกะสลักนะคะงานช่างหนังนาฏศิลป์ดนตรีการพากย์และวรรณคดีค่ะศิลปะการแสดงนั้นก็คือหนังใหญ่ค่ะล่าสุดนะคะการผลักดันให้หนังใหญ่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติกำลังก้าวไปอีกขั้นค่ะทางด้านนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ลงพื้นที่พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนจังหวัดราชบุรีค่ะเพื่อขับเคลื่อนการนำหนังใหญ่ไปสู่การขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกและเรื่องนี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของการเสนอชื่อศิลปะการแสดงไทยสู่เวทีโลกเท่านั้นค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องของการรักษาชีวิตของภูมิปัญญาที่สืบทอดมาอย่างยาวนานสิ่งที่ทำให้หนังใหญ่ได้รับการยกย่องว่าเป็นมหรสพชั้นสูงนะคะก็คือหนังใหญ่เนี่ยไม่ได้ประกอบขึ้นจากศิลปะแขนงเดียวค่ะแต่ว่าเป็นการรวมศาสตร์และศิลป์หลากหลายประเภทเข้าด้วยกันโดยเริ่มจากจิตรกรรมไทยค่ะก่อนที่จะมีตัวหนังหนึ่งตัวนะคะคุณผู้ชมต้องมีการออกแบบภาพตัวละครค่ะและลวดลายทุกเส้นทุกท่วงท่าและทุกองค์ประกอบมีความเชื่อมโยงกับศิลปะไทยค่ะจากนั้นก็คืองานแกะสลักและงานช่างหนังช่างเนี่ยต้องนำลวดลายมาต่อค่ะและแกะลงบนแผ่นหนังอย่างละเอียดบางส่วนของลายนะคะอาจจะมีขนาดเล็กมากค่ะและต้องใช้ความชำนาญอย่างสูงเพราะหากว่าเกิดความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็อาจจะส่งผลต่อความสมบูรณ์ของตัวหนังทั้งตัวได้ค่ะและเมื่อได้ตัวหนังมาแล้วนั้นนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการเชิดค่ะผู้เชิดหนังต้องรู้วิธีจับรู้วิธีเคลื่อนไหวรู้จังหวะและต้องทำให้เงาของตัวละครบนจอเนี่ยมีชีวิตแต่หนังใหญ่จะยังสมบูรณ์ไม่ได้ค่ะหากไม่มีการพากย์และการเจรจาเพราะเสียงนะคะคือสิ่งที่ทำให้ตัวละครเนี่ยสามารถสื่ออารมณ์และดำเนินเรื่องได้ค่ะและยังรวมไปถึงดนตรีปี่พาทย์ที่ช่วยสร้างบรรยากาศสร้างความตื่นเต้นสร้างความสนุกและก็ทำให้เรื่องราวเนี่ยมีชีวิตชีวาขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นหนังใหญ่นะคะจึงเป็นมากกว่าการแสดงเงาค่ะแต่ว่าคือการรวมตัวของศิลปินและช่างฝีมือจากหลากหลายแขนงค่ะทุกคนมีหน้าที่แตกต่างกันแต่ว่าจะต้องทำงานร่วมกันนะคะและเมื่อทุกองค์ประกอบมารวมกันจึงเกิดเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงที่มีเอกลักษณ์ค่ะโดยในอดีตนะคะพื้นที่บริเวณวัดขนอนเคยเป็นด่านเก็บภาษีอากรทางน้ำค่ะหรือที่เรียกว่าด่านขนอนในสมัยอยุธยาจึงเป็นพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงกับการคมนาคมและวิถีชีวิตของผู้คนมาตั้งแต่อดีตค่ะและต่อมานะคะวัดขนอนก็กลายเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญในการอนุรักษ์ศิลปะค่ะหนังใหญ่ของประเทศไทยโดยในสมัยรัชกาลที่5มีการสร้างตัวหนังใหญ่ขึ้นโดยหลวงปู่กล่อมอดีตเจ้าอาวาสวัดขนอนตัวหนังเหล่านี้นะคะได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นจำนวนมากค่ะและมีตัวหนังที่สมบูรณ์อยู่มากกว่า300ตัวแม้หนังใหญ่จะเป็นศิลปะการแสดงที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะคะแต่ปัจจุบันยังคงมีชุมชนและคณะหนังใหญ่ที่ช่วยกันสืบทอดอยู่ค่ะ
โดยคณะหนังใหญ่ที่ยังคงสืบทอดมาถึงปัจจุบันนะคะก็ได้แก่คณะหนังใหญ่วัดขนอนจังหวัดราชบุรีค่ะคณะหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรีและคณะหนังใหญ่วัดบ้านดอนจังหวัดระยองค่ะโดยทั้ง3แห่งนี้นะคะมีความสำคัญอย่างมากค่ะพอไม่ได้เป็นเพียงสถานที่เก็บรักษาตัวหนังเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ค่ะมีการฝึกผู้เชิดมีการถ่ายทอดทักษะงานช่างค่ะมีการแสดงและมีการส่งต่อความรู้จากรุ่นสู่รุ่นด้วยค่ะการสืบทอดและฟื้นฟูหนังใหญ่วัดขนอนไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะที่ผ่านมาค่ะมีความพยายามของชุมชนในการดูแลและฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติค่ะเมื่อปีพ.ศ. 2510การสืบทอดและฟื้นฟูหนังใหญ่วัดขนอนได้รับรางวัลจากยูเนสโกค่ะและได้รับการยกย่องให้เป็น1ใน6ชุมชนดีเด่นของโลกที่มีผลงานในการอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมเชิงนามธรรมค่ะกระทรวงวัฒนธรรมได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของหนังใหญ่มาอย่างต่อเนื่องค่ะหนังใหญ่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเมื่อปีพ.ศ. 2552ค่ะโดยล่าสุดนะคะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนการเสนอค่ะการฟื้นฟูหนังใหญ่โดยชุมชนหนังใหญ่ในประเทศไทยเพื่อขอขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโกสิ่งที่น่าสนใจเลยนะคะก็คือการเสนอครั้งนี้เป็นการขอขึ้นทะเบียนในบัญชีประเภทแนวปฏิบัติที่ดีในการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นี่ถือเป็นการเสนอรายการแรกของประเทศไทยในประเภทนี้ค่ะซึ่งความหมายจึงแตกต่างจากการขึ้นทะเบียนที่เน้นเพียงตัวศิลปะวัฒนธรรมค่ะเพราะว่าสิ่งที่ประเทศไทยกำลังนำเสนอนะคะไม่ได้มีเพียงหนังใหญ่ค่ะในฐานะศิลปะการแสดงแต่ว่ายังรวมไปถึงวิธีการรักษาและฟื้นฟูหนังใหญ่รวมไปถึงบทบาทของชุมชนในการสืบทอดการจัดการองค์ความรู้การถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ค่ะและแนวทางที่ทำให้มรดกทางวัฒนธรรมสามารถดำรงอยู่ได้จริงเรื่องนี้จึงน่าสนใจอย่างมากค่ะคุณผู้ชมเพราะหากโลกเนี่ยได้เรียนรู้แนวทางการฟื้นฟูหนังใหญ่ของไทยนะคะก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชุมชนอื่นๆในระดับนานาชาติด้วยค่ะการเสนอชื่อดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26มีนาคมพ.ศ. 2569ค่ะโดยขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของยูเนสโกตามลำดับค่ะเรื่องราวของหนังใหญ่ในวันนี้นะคะจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของศิลปะค่ะจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของศิลปะการแสดงโบราณนะคะแต่เป็นเรื่องของการพิสูจน์ค่ะว่ามรดกจากอดีตสามารถมีชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันได้ค่ะหากมีคนเห็นคุณค่านะคะมีชุมชนร่วมกันดูแลค่ะแล้วก็หากมีครูพร้อมที่จะถ่ายทอดนะคะแล้วก็หากมีคนรุ่นใหม่เนี่ยพร้อมที่จะเรียนรู้ค่ะหนังใหญ่ก็จะไม่เป็นเพียงเงาที่ปรากฏบนจอนะคะแต่ว่าจะเป็นแสงค่ะที่ช่วยให้คนรุ่นใหม่ได้มองเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยค่ะจากแผ่นหนัง1แผ่นนะคะสู่ผลงานศิลปะนะคะจากผลงานศิลปะไปสู่การแสดงค่ะจากการแสดงสู่การสืบทอดของชุมชนค่ะแล้วก็จากในชุมชนในประเทศไทยนะคะไปสู่ความหวังในการได้รับการยอมรับบนเวทีโลกค่ะการผลักดันหนังใหญ่ในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการนำชื่อของประเทศไทยไปปรากฏในบัญชีของยูเนสโกค่ะแต่ว่าคือการประกาศให้โลกได้เห็นค่ะว่าประเทศไทยมีมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตค่ะมีชุมชนที่ยังคงรักษาเอาไว้นะคะและมีความพยายามที่จะส่งต่อภูมิปัญญานี้ไปยังคนรุ่นต่อไปค่ะเพราะมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าที่สุดอาจไม่ใช่สิ่งที่เราเพียงเก็บรักษาเอาไว้ค่ะแต่คือสิ่งที่เรายังใช้เรียนรู้นะคะยังถ่ายทอดค่ะและยังทำให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้และนี่คือเส้นทางสำคัญของหนังใหญ่ค่ะจากมหรสพชั้นสูงของไทยสู่ความภาคภูมิใจของชุมชนและกำลังจะก้าวต่อไปค่ะสู่การเป็นแบบอย่างในการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้บนเวทียูเนสโกค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ

0: ุงสมบูรณ์ดีขึ้นยังครับ
1: โอ้ยไม่น่าเลยอายุยิ่งมากยิ่งแย
2: ่นี่แหละสาเหตุที่แท้จริงหยุดเผาหยุดควันหยุด PM 2.5 อากาศที่ดีสร้างสุขภาพที่ดี
3: เพื่อโลกที่สดใสลดปัญหาฝุ่นเพื่ออากาศที่ดี

0: ฮัลโหลแกอยู่ที่นี่หรอก็ดีนะแต่แบบฝุ่นเยอะมากรถก็ติดมีแต่โรงงานอุตสาหกรรมอ่ะคือแบบ ไหวอยู่แต่แบบแย่มากอ่ะคืออากาศมีแต่มลพิษทั้งนั้นเลยเว้ยโอเคโอเค
1: ทุกคนคะฝุ่นมีสารพิษที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆรวมถึงโรคมะเร็งปอดด้วยค่ะซึ่งมันน่ากลัว

0: แล้วก็อันตรายมากๆอีกทั้งการหายใจในอากาศที่มีมลพิษสะสมทำให้ความเสี่ยงโรคสูงขึ้น
1: แต่เราสามารถทำทุกอย่างให้ดีขึ้นได้ถ้าทุกคนร่วมมือกัน
2: เริ่มจากการปลูกต้นไม
3: ้เลิกการเผาขยะ
1: เพื่อลดมลพิษทางอากาศ
4: ร่วมกันลดฝุ่นสร้างสังคมที่สะอาดสุขภาพดีเริ่มที่เรา
5: บางครั้งพลังแห่งความเป็นไทยอยู่ใกล้กว่าที่คิดที่จันทบุรีพื้นเสื่อกกแต่ละผืนไม่ได้ทอด้วยมือเท่านั้นแต่ทอด้วยหัวใจ

0: จากเสื้อกกพื้นบ้านสู่แรงบันดาลใจไอเทมไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่เสื้อจันทบูรณ
1: ์จะขอจงรักภักดีองค์ราชินีตลอดไป
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนคุยข่าวค่ะสำหรับในปัจจุบันนะคะช่วงที่เกิดฝนตกหนักค่ะน้ำท่วมฉับพลันหรือว่าเกิดภัยพิบัติภาพหนึ่งภาพบนโลกออนไลน์นะคะสามารถเดินทางได้เร็วกว่าน้ำที่กำลังท่วมค่ะเพียงไม่กี่วินาทีหลังจากมีคนโพสต์นะคะภาพก็อาจจะถูกแชร์ต่อไปเป็นนับร้อยนับพันหรือว่าหมื่นครั้งค่ะโดยเฉพาะภาพเหตุการณ์ที่สะเทือนใจค่ะภาพเด็กติดอยู่ท่ามกลางน้ำนะคะหรือว่ารถยนต์ที่ถูกกระแสน้ำพัดไปภาพบ้านเรือนที่พังเสียหายค่ะหรือว่าจะเป็นภาพสัตว์เลี้ยงที่กำลังรอความช่วยเหลือเหตุการณ์เนี่ยอาจเกิดขึ้นจริงนะคะแต่ว่าภาพที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่ภาพจริงค่ะโดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะเพราะยิ่งเป็นสถานการณ์ที่ผู้คนกำลังตื่นตระหนกข้อมูลที่ผิดพลาดเพียงชิ้นเดียวเนี่ยก็อาจจะสร้างความสับสนได้ค่ะและทำให้ผู้คนเข้าใจสถานการณ์ผิดไปจากความเป็นจริงทางด้านตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB นะคะจึงออกมาแนะนำประชาชนให้เรามาระวังภาพภัยพิบัติจาก AI ค่ะพร้อมเผย5จุดสังเกตง่ายๆเลยก่อนเชื่อก่อนแชร์จุดแรกนะคะที่สามารถช่วยให้เราสังเกตภาพที่อาจสร้างขึ้นด้วย AI ได้เนี่ยก็คือภาพคนและร่างกายค่ะหากเห็นภาพบุคคลในเหตุการณ์นะคะเราอย่าเพิ่งมองเพียงภาพรวมว่าภาพนั้นเนี่ยดูสมจริงหรือไม่แต่ให้เราลองซูมเข้าไปค่ะคุณผู้ชมรายละเอียดเล็กๆโดยเฉพาะนิ้วมือแขนขาใบหน้าดวงตาหูรวมไปถึงสัดส่วนอื่นๆของร่างกายค่ะเพราะว่าภาพที่สร้างจาก AI แม้จะสามารถทำภาพรวมให้ดูสมจริงมากๆนะคะแต่ในบางครั้งค่ะรายละเอียดของร่างกายยังมีความผิดปกติค่ะเช่นนิ้วมือมีจำนวนที่ไม่สมเหตุสมผลค่ะอาจจะเกินหรืออาจจะหายไปนะคะแขนหรือขาบิดไปในทิศทางที่ผิดธรรมชาติใบหน้าค่ะดูเหมือนมีความผิดปกติหรือว่าบางส่วนของร่างกายมีการซ้อนทับกันค่ะเมื่อมองผ่านๆเนี่ยเราอาจจะดูเหมือนเป็นภาพข่าวจากสถานที่จริงนะคะแต่เราต้องลองซูมเข้าไปดูค่ะมือของบุคคลในภาพอาจจะพบว่านิ้วมืออย่างที่บอกค่ะผิดจำนวนไปรูปร่างบิดเบี้ยวดูไม่เป็นธรรมชาตินั่นอาจจะเป็นสัญญาณเตือนค่ะว่าเราไม่ควรเชื่อภาพนั้นทันทีอย่างไรก็ตามนะคะต้องย้ำก่อนค่ะว่าภาพที่มีความผิดปกติเล็กน้อยไม่ได้แปลว่าจะเป็นภาพ AI เสมอไปค่ะเพราะภาพจริงนะคะอาจจะเกิดการบิดเบือนจากการบีบอัดไฟล์ได้ค่ะมีความละเอียดต่ำหรือว่าเกิดการเคลื่อนไหวหรือจากการตัดต่อค่ะดังนั้นการสังเกตความผิดปกติจึงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการตั้งข้อสงสัยค่ะจุดต่อมานะคะก็คือรถและสิ่งของค่ะภาพน้ำท่วมมักจะมีรถยนต์บ้านเรือนเรือเสาไฟหรือว่าสิ่งต่างๆอยู่ภายในภาพค่ะลองสังเกตดูค่ะว่าสิ่งเหล่านี้มีรูปทรงที่มันสมเหตุสมผลไหมคะตัวอย่างเช่นล้อรถเนี่ยสมมาตรกันหรือเปล่าเท่ากันหรือเปล่าประตูรถอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องไหมกระจกรถมีรูปร่างแปลกไหมค่ะสิ่งของ2ชิ้นดูเหมือนเชื่อมติดกันอย่างผิดธรรมชาติแบบแปลกไปหรือเปล่าค่ะบางภาพนะคะอาจดูเหมือนวัตถุกำลังละลายหรือว่ามีชิ้นส่วนที่ไม่สามารถอธิบายได้ค่ะว่าเกิดขึ้นจริงได้อย่างไรตัวอย่าง

เช่นรถคันหนึ่งนะคะดูปกติค่ะแต่เมื่อเราซูมเข้าไปค่ะกลับพบว่าล้อรถด้านหนึ่งมีรูปร่างที่แปลกค่ะหรือว่ารถสองคันที่ควรแยกออกจากกันกลับมีบางส่วนเชื่อมติดกันสิ่งเหล่านี้นะคะอาจจะเป็นร่องรอยที่ทำให้เราต้องตั้งคำถามกับภาพนั้นค่ะเพราะ AI อาจสร้างภาพรวมได้นะสร้างภาพได้สวยงามน่าทึ่งเลยค่ะแต่รายละเอียดเล็กๆของวัตถุโดยเฉพาะวัตถุที่มีโครงสร้างซับซ้อนเนี่ยอาจจะยังเกิดข้อผิดพลาดได้ค่ะอีกวิธีหนึ่งที่ทำได้ง่ายมากก็คือดูตัวอักษรค่ะหากในภาพมีป้ายร้านป้ายถนนป้ายทะเบียนรถหรือป้ายต่างๆค่ะหรือว่าจะเป็นข้อความนะคะลองซูมดูให้ชัดค่ะว่าข้อความเหล่านั้นเราอ่านออกไหมตัวอักษรสะกดถูกหรือเปล่ามันพลิกหลังพลิกหน้าหรือเปล่าค่ะและมีความหมายไหมแต่ถ้าว่าเราอ่านแล้วมันกลับไม่มีความหมายแน่นอนละค่ะต้องตั้งข้อสังเกตไว้เลยว่าเนี่ยคือสร้างจาก AI กรณีอาจมีข้อความที่ดูคล้ายภาษาไทยนะคะแต่เมื่อซูมเข้าไปค่ะจริงๆกลับพบว่าตัวอักษรบิดเบี้ยวไปเลยพยัญชนะและสระเชื่อมติดกันผิดนะคะคำสะกดไม่มีความหมายหรือว่ามีตัวอักษรที่ไม่ตรงกับภาษาใดภาษาหนึ่งเลยค่ะและจุดที่4ค่ะจุดนี้อาจจะต้องใช้การสังเกตมากขึ้นเล็กน้อยค่ะนั่นคือเรื่องของแสงเงาและภาพสะท้อนในโลกความเป็นจริงนะคะแสงมาจากทิศทางใดเงาก็ควรไปในทิศทางที่สัมพันธ์กับแสงนะคะหากมีคนยืนอยู่กลางแจ้งค่ะมีรถจอดอยู่ข้างกันและมีอาคารอยู่ด้านหลังเงาของสิ่งเหล่านั้นนะคะก็ควรจะมีทิศทางที่สมเหตุสมผลค่ะไปที่ถูกต้องแต่ถ้าหากภาพหนึ่งมีแสงส่องมาจากด้านซ้ายเงาของคนกลับไปทางซ้ายเช่นเดียวกันอันนั้นน่ะให้สงสัยไว้เลยค่ะว่าอาจจะเป็น AI ค่ะคุณผู้ชมเราก็ต้องตั้งข้อสงสัยไว้เลยนะคะรวมไปถึงภาพสะท้อนบนผิวน้ำเช่นกันค่ะภาพที่สะท้อนลงมานะคะผิวน้ำกระจกหน้าต่างหรือพื้นผิวที่มีความเงาสิ่งเหล่านี้ควรมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่รอบตัวค่ะโดยเฉพาะภาพน้ำท่วมซึ่งมักมีผิวน้ำขนาดใหญ่เป็นองค์ประกอบสำคัญค่ะหากภาพสะท้อนของอาคารในน้ำไม่ตรงกับอาคารจริงหรือวัตถุบางอย่างควรปรากฏในเงาสะท้อนแต่กลับไม่มีก็อาจเป็นสัญญาณว่าภาพนั้นน่ะมีความผิดปกติแต่อย่างไรก็ตามนะคะในสภาพน้ำท่วมจริงผิวน้ำอาจจะมีคลื่นค่ะมีตะกอนหรือว่ามีการเคลื่อนไหวทำให้ภาพสะท้อนไม่ชัดเจนได้ค่ะเพราะฉะนั้นการตรวจสอบเรื่องแสงและเงาควรใช้เป็นเพียงส่วนประกอบในการพิจารณาค่ะเรายังไม่ควรนำมาตัดสินเพียงอย่างเดียวและจุดสุดท้ายนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในยุคนี้นั่นคือภาพใหญ่ดูสมจริงมากแต่รายละเอียดเล็กๆกลับผิดเพี้ยนนี่คือสิ่งที่ทำให้ภาพจาก AI มีความน่ากังวลมากขึ้นค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถสร้างภาพที่มีความสมจริงได้สูงทั้งแสงสีบรรยากาศรวมไปถึงสภาพอากาศค่ะและก็อารมณ์ของผู้คนในภาพภาพรวมนะคะอาจดูเหมือนภาพข่าวที่ถ่ายมาจากสถานที่จริงค่ะจนทำให้คนดูเนี่ยไม่มีเหตุผลที่จะต้องสงสัยนะคะว่านี่คือ AI หรือเปล่าแต่จุดผิดปกติอาจซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆค่ะเช่นมืออย่างที่บอกค่ะเช่นมือของคนคนหนึ่งหรือว่าล้อรถเพียงล้อเดียวค่ะการเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์นั้นนะคะหากเป็นภาพที่อ้างว่าเป็นสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หนึ่งในวันนี้นะสมมติเขาบอกว่าวันนี้น้ำท่วมในจังหวัดนี้ให้ลองตรวจสอบข่าวจากหน่วยงานราชการก่อนค่ะตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัตินะคะหรือว่าตรวจสอบจากสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือค่ะดูว่ามีรายงานเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันหรือไม่บางครั้งนะคะภาพที่ถูกแชร์ว่าเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยวันนี้อาจจะเป็นภาพเก่าค่ะที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเมื่อหลายปีก่อนหรือบางครั้งนะคะอาจจะเป็นภาพจริงที่ถูกนำไปสร้างใหม่ค่ะดังนั้นเช็คก่อนเชื่อคิดก่อนแชร์พอภาพปลอมเพียงภาพเดียวอาจสร้างความตื่นตระหนกได้มากกว่าที่เราคิดค่ะและการที่เราหยุดตรวจสอบเพียงไม่กี่นาทีนะคะอาจจะช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่ผิดพลาดเนี่ยถูกส่งต่อออกไปอีกนับหมื่นครั้งค่ะสำหรับรายการในวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกอย่าง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
1: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
2: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
3: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
1: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
2: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล
4: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แบล็คลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
5: ลิงก์แตกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
6: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
7: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
8: โอเค
9: ในรั้วมหาวิทยาลัยความคิดหนึ่งโพสต์อาจส่งผลไกลกว่าที่คิดข่าวที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบอาจกระทบความเชื่อมั่นสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนคนรุ่นใหม่ต้องคิดอย่างมีวิจารณญาณตรวจสอบแหล่งที่มาและเปรียบเทียบข้อมูลก่อนแชร
10: ์ Smart Students Stop Fake News คิดก่อนแชร์เพื่ออาเซียนที่เข้มแข็ง

0: นายกอบต.ไร่โว่และปลัดอำเภอสังขละบุรีนำทีมฝ่ากระแสน้ำช่วยเหลือยายวัย70ปีหลังบ้านถูกไฟไหม้จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบุรีเปิดงานเต้นสร้างสุขสุขภาพดีทั้งเมืองเพชรครั้งที่2ขับเคลื่อนสู่เมืองสุขภาพดีอย่างยั่งยืนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพกม.ที่อำเภอบางคนทีมุ่งยกระดับพัฒนาหมู่บ้านสู่เมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืนผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรลพบุรีติดตามแก้ปัญหาราษฎรคุ้งมรกงทับซ้อนพื้นที่ทหารเร่งรัดจ่ายค่าชดเชยปีที่71ติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลาง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชม
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางกับดิฉันกฤติกาเง่าพันธ
1: ์และดิฉันเมธาพรพันธ์บุญเลิศค่ะพบกันเย็นวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ค่ะ
2: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางทีวีดิจิทัลหมายเลข11หรือทาง Facebook Live Live NBT ภาคกลางค่ะ
1: ค่ะวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามนะคะเริ่มต้นกันด้วยที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลและพระกุศลประจำเดือนกันยายน2569ณวัดราชศรัทธาค่ะจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีนางณัฐินีคงบูชาเกียรตินายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีนายพลกฤตพวงวลัยศิลป์ปลัดจังหวัดเพชรบุรีนายอำเภอบ้านแหลมหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐเอกชนและประชาชนร่วมพิธีที่วัดราชศรัทธาตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระวิสุทธิวรกิจที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค15เจ้าอาวาสวัดคงคารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทางนี้มหาเถระสมาคมเห็นชอบแนวทางพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม2569จนถึงเดือนที่จะถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยในเดือนกันยายน2569จัดขึ้นในวันที่25กันยายน2569ที่วัดพุพลูตำบลยางน้ำกลัดใต้อำเภอหนองยาบล่องจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
2: องคมนตรีบรรยายพิเศษเรื่องจับประพฤติปฏิบัติสิ่งใดขอให้รำลึกในความเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมีให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องจะประพฤติปฏิบัติสิ่งใดขอให้รำลึกในความเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมีให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนกันนสูตรศึกษาลัยที่ห้องประชุม ICT โรงเรียนกันนสูตรศึกษาลัยโดยมีผู้บริหารคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจากนั้นเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องจะประพฤติปฏิบัติสิ่งใดขอให้รำลึกในความเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมีให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยที่หอประชุมโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยอำเภออู่ทองโดยมีนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมค่ะและ สำหรับการบรรยายในวันนี้มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่มผู้นำนักเรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมนำแนวพระราชดำริรวมถึงหลักปรัชญาต่างๆมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมด้วยความสุจริตและคุณมีคุณธรรมค่ะ
1: ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรลพบุรี

0: ือติดตามแก้ปัญหาราษฎรคุ้งมรกงทับซ้อนพื้นที่ทหารเร่งรัดจ่ายค่าชดเชยปี71ค่ะที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอดอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพลตำรวจเอกสรายุทธสงวนโพไคผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมด้วยนางสาวคมขวัญกาญจนกุลชรรองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนครั้งที่61โดยมีนายวีรพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมกว่า400คนซึ่งพลตำรวจเอกสรายุทธบรรยายพิเศษในหัวข้อ Talk Anyway ผู้ตรวจการแผ่นดินกับการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้การแนะนำช่องทางร้องเรียนและการใช้แอปพลิเคชันของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินต่อมาในช่วงบ่ายคณะผู้ตรวจการแผ่นดินและว่าที่ร้อยตีทรงพลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่ประชุมที่ว่าการอำเภอสาโบดเพื่อติดตามผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรพื้นที่คุ้งมรกงจำนวนกว่า100รายที่ได้รับผลกระทบจากกรณีพื้นที่ฝึกยุทธวิธีของกองทัพบกทับซ้อนกับที่ดินสปก.จากการผลักดันอย่างต่อเนื่องของคณะผู้ตรวจการแผ่นดินล่าสุดกองทัพบกได้ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่จากสปก.แล้วส่วนด้านงบประมาณทางสำนักงบประมาณเห็นควรให้กองทัพบกบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือเงินนอกงบประมาณมาสมทบจ่ายค่าชดเชยขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างการหารือหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายกับกรมบัญชีกลางและคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินชดเชยให้แก่ประชาชนได้ภายในปี2571ทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถส่งเรื่องร้องเรียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านสายด่วน1676ไปรษณีย์ถึงสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือผ่านแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินและ LINE Official ค่ะ
1: คณะกรรมการการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภาลงพื้นที่สระบุรีวันที่2ติดตามการบริหารราชการแบบบูรณาการขับเคลื่อนโครงการคุณธรรมชีวิตดีคนสระบุรีไม่ทอดทิ้งกันพร้อมเยี่ยมชมโรงเรียนผู้สูงอายุร่วมสุขอำเภอหนองแซงค่ะคณะกรรมการการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภานำโดยนายทวัชสุรบาลประธานคณะกรรมการเดินทางศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดสระบุรีเป็นวันที่2โดยมีนายสุรพันธ์ศิลปะสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้รับมอบหมายจากนายบัญชาชาวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีให้ร่วมต้อนรับและประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นณห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอหนองแซงและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวโพอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยการลงพื้นที่อำเภอหนองแซงครั้งนี้เพื่อเยี่ยมชมการขับเคลื่อนโครงการคุณภาพชีวิตดีคนสระบุรีไม่ทิ้งกันซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของจังหวัดสระบุรีที่มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผ่านกลไกพัฒนาชุมชนจังหวัดพัฒนาชุมชนอำเภอและพัฒนาชุมชนตำบลด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนจากนั้นคณะได้เดินทางไปยังโรงเรียนผู้สูงอายุร่วมสุของค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวโพซึ่งบริหารงานโดยนายชนะวัชสิริผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อดูงานการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิตการดูแลคุ้มครองสิทธิและการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุในการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ชุมชนทั้งนี้คณะกรรมการจะนำข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้จากการศึกษาดูงานไปประกอบการพิจารณาจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงและการอำนวยความสะดวกในการบริหารประชาชนเพื่อนำไปสู่การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะ
0: จังหวัดลพบุรีผนึกกำลังสำนักงานชลประทานที่10และทุกภาคส่วนบูรณาการแผนบริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ปัจจุบันพร้อม

0: หน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้รวมถึงเจ้าหน้าที่เข้าประจำจุดเสี่ยงเพื่อบรรเทาผลกระทบแก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงทีด้านนายองอาจแสนอุบลผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่10กล่าวว่าได้เดินหน้าขับเคลื่อนตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนอย่างเข้มงวดควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำแบบ2มิติคือรับมือเหตุอุทกภัยและการกักเก็บน้ำสำรองยามภัยแล้งเพื่อรับมือความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศอย่างสมดุลและนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามการดำเนินงานของระบบศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะในการยกระดับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้มั่นใจว่าระบบเตือนภัยให้ครอบคลุมรวดเร็วและแม่นยำสูงสุดในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีอย่างเต็มศักยภาพค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าไปติดตามดีเดย์เปิดทดลองวิ่งฟรี M82 ที่สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วและไปติดตามการประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมที่จังหวัดอยุธยาค่ะ

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แปลกห้ามกด
2: เงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค
6: โขนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติภาษาดนตรีไทยและศิลปะชั้นสูงแห่งแผ่นดินอัตลักษณ์และเสน่ห์ทางวัฒนธรรมวิวัฒนาการจากอดีตปัจจุบันสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกประณีตศิลป์และการสืบสานความภูมิใจระดับโลกสะท้อนรากเหง้าความเป็นไทยผ่านพลังซอฟต์พาวเวอร์

0: ติดตามข่าวกันต่อค่ะยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่น
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมดีเดย์เปิดทดลองวิ่งฟรี M82 สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วตลอดสาย2ปีบรรเทารถติดพระราม2ค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82หรือ M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเพิ่มเติมในส่วนของช่วงเอกชัยบ้านแพ้วณด่านบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครโดยเปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการฟรีตลอดสายเป็นระยะเวลา2ปีค่ะโดยโครงการมอเตอร์เวย์ยกระดับ M82ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขการจราจรหนาแน่นและเพิ่มประสิทธิภาพขีดความสามารถบนถนนพระรามที่2หรือทางหลวงหมายเลข35ซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญในการเชื่อมโยงกรุงเทพมหานครปริมณฑลและพื้นที่ภาคใต้การเปิดใช้ทางยกระดับจะช่วยแยกการจราจรระยะไกลออกจากพื้นที่ลดจุดขัดแย้งของกระแสจราจรและอำนวยความสะดวกทั้งการเดินทางทัวริซึมและการขนส่งสินค้าสำหรับการดำเนินงานแบ่งออกเป็น2ช่วงได้แก่ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยระยะทาง 8.3 กิโลเมตรซึ่งกรมทางหลวงเปิดทดลองวิ่งฟรีมาตั้งแต่วันที่22ตุลาคม2568และช่วงเอกชัยบ้านแพ้วเฟส2ระยะทาง 16.4 กิโลเมตรวงเงินลงทุน 18,759 ล้านบาทซึ่งเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2565

0: ปัจจุบันมีความคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 98% จึงพร้อมเปิดทดลองให้บริการเพิ่มเติมซึ่งการเปิดทดลองในครั้งนี้ทำให้โครงข่าย M82 เชื่อมโยงตั้งแต่จุดตัดถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนยาวไปจนถึงด่านบ้านแพ้วรวมระยะทางกว่า25 กิโลเมตรทั้งนี้กรมทางหลวงได้เตรียมความพร้อมทางด้านโครงสร้างระบบจราจรป้ายเตือนอุปกรณ์ความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24 ชั่วโมงค่ะโดยจะมีการประเมินผลพฤติกรรมการขับขี่และการบริหารจราจรอย่างใกล้ชิดเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงก่อนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในอนาคตค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพกม.ที่อำเภอบางคนทีมุ่งยกระดับพัฒนาหมู่บ้านสู่เมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืนค่ะที่โรงแรมเดอะเกรทอัมพวาอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามนายชัยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกม.ตามแนวทางแผ่นดินทำแผ่นดินทองประจำปีงบประมาณ2569รุ่นที่3อำเภอบางคนทีโดยมีนายกสวัสดิ์ขุนประเสริฐจากจังหวัดสมุทรสงครามเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเพื่อมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของจังหวัดสมุทรสงครามแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมโดยเน้นย้ำความสำคัญของคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งเป็นกลไกหลักในระดับฐานรากที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการหมู่บ้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติเพื่อขับเคลื่อนสมุทรสงครามให้เป็นเมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืนสำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงครามได้จัดทำขึ้นโดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น3รุ่นกลุ่มเป้าหมายรวม568คนจาก284หมู่บ้านหมู่บ้านละ2คนซึ่งการอบรมในวันนี้เป็นการอบรมรุ่นที่3อำเภอบางคนทีมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านจาก101หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอบางคนทีรวมทั้งสิ้น202คนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการซึ่งการอบรมในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่และข้อกฎหมายของคณะกรรมการหมู่บ้านประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างแนวทางการดำเนินชีวิตและการทำงานในระดับชุมชนฝึกทักษะการปฏิบัติจริงการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและการวิเคราะห์สวอตเพื่อเชื่อมโยงแผนพัฒนาหมู่บ้านสู่ระดับท้องถิ่นอำเภอและจังหวัดและเตรียมการนิเทศงานเพื่อถอดบทเรียนขยายผลสู่การเป็นหมู่บ้านต้นแบบตามแนวทางแผ่นดินทำแผ่นดินทองต่อไปค่ะ
0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมพิจารณาการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมค่ะที่ห้องประชุมมงคลบพิตรอาคาร1ชั้น4สารกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบหมายให้นางพุทธิพรพลอยผักแว่นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่3/2569โดยมีคณะอนุกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่2/2569เมื่อวันที่16 กรกฎาคม 2569ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดทำและแจ้งให้คณะอนุกรรมการทราบแล้วโดยไม่มีการแจ้งขอแก้ไขรายงานการประชุมค่ะซึ่งมีการพิจารณาการอนุมัติให้ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจำนวน14รายแบ่งเป็นกรณีได้รับยกเว้นการทดลองเลี้ยงดูเด็กมาตราขออภัยค่ะตามมาตรา19 วรรค 2แห่งพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมพ.ศ. 2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมและกฎกระทรวงฉบับที่9พ.ศ. 2543จำนวน9รายและกรณีผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมต้องทดลองเลี้ยงดูเด็กอย่างน้อย6เดือนตามมาตรา19 วรรค 1จำนวน5รายซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพิจารณา

0: และดำเนินการด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดโดยคำนึงถึงประโยชน์และความเหมาะสมของเด็กเป็นสำคัญค่ะ
1: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการติดตามภารกิจสำคัญพร้อมขับเคลื่อนการบริหารราชการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะที่ห้องประชุมอโยธยาอาคาร1ชั้น3ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่8ประจำปี2569ประจำเดือนสิงหาคมพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมมีการมอบเกียรติบัตรแก่สำนักงานจังหวัดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่หน่วยงานที่สามารถบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบทัฟฟี่ฟองดูได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมมอบบันทึกความเข้าใจ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการกำกับดูแลแรงงานต่างด้าวการป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมายและการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสงบในพื้นที่จังหวัดให้แก่สถานประกอบการจำนวน11แห่งรวมถึงมอบประกาศเกียรติคุณแก่ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบประจำปีงบประมาณ2569จำนวน10การเรียนรู้จากนั้นที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินโครงการหน้าบ้านหน้ามองในบ้านหน้าอยู่หลังบ้านหน้าดูจังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณโดยเน้นย้ำให้ส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายพร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆของจังหวัดค่ะ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดปทุมธานีครั้งที่5ทับ2569ค่ะที่ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดปทุมธานีครั้งที่5ทับ2569โดยมีนายองครักษ์ทองนิรมนรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมค่ะซึ่งมีการติดตามความคืบหน้าเรื่องการแก้ไขปัญหาจราจรของถนนทางหลวงหมายเลข305ตอนรังสิตนครนายกและรายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานีการรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดปทุมธานีพร้อมทั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาโครงข่ายคมนาคมถนนทางหลวงหมายเลข305ตอนรังสิตนครนายกเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรเพิ่มเติมและการปรับปรุงจุดรับส่งผู้โดยสารในทางหลวงหมายเลข346ตอนแยกบ้านกลางต่างระดับลาดหลุมแก้วค่ะบริเวณปากทางเข้าวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้มอบป้ายรับรองของดีเมืองปทุมธานีโดยหอการค้าจังหวัดปทุมธานีเพื่อเป็นการส่งเสริมร้านค้าให้มีชื่อเสียงเป็นร้านของดีประจำจังหวัดและเป็นเครือข่ายร่วมกับหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศโดยมีผู้ได้รับการคัดเลือกทั้ง7อำเภอทั้งหมด43ร้านค้าแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทร้านอาหารจำนวน25ร้านและประเภทสตรีทฟู้ดแผงลอยจำนวน18ร้านค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้าติดตามช่วงไทยช่วยไทยที่ร้านบุฟเฟ่เฝอสุดพรีเมียมในราคา299บาทติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ

ทุกก้าวที่เราเดินทุกลมหายใจที่เราใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนเพราะความรักชาติไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการลงมือทำเพื่อบ้านของเรา

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: ดตามข่าวกันต่อยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วที่ร้านบุฟเฟ่เฟอร์สุดพรีเมียม299บาทแต่เมื่อใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย6040รัฐช่วยจ่าย179บาท40สตางค์คุณจ่ายจริงเพียง119บาท60สตางค์เท่านั้นคุณสมรรัฐพาไปอิ่มอร่อยในราคาสบายกระเป๋าพร้อมช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุดหนุนร้านค้าไทยไปด้วยกันค่ะ

0: วันนี้ค่ะลูกคุณหนูคุณใจรุราไฮโซแบบเราพามาที่ร้านเฟอร์แฟคเตอรี่ค่ะแล้วที่นี่ค่ะใช้ไทยช่วยไทยได้ด้วยประหยัดแบบที่ไม่ต้องรอค่ะตามมาค่ะ
1: ร้านเราเปิดบริการนะครับตั้งแต่มีนาคม2566ครับผมร้านเราจะขายอาหารประเภทชาบูนะครับผมจะมีผักหมูเนื้ออาหารทะเลของสดต่างๆนะครับแล้วจะมีไอศกรีมกับน้ำลมน้ำหวานให้บริการครับตอนนี้ร้านเรานะครับมี2ราคานะครับผมถ้าเป็นแบบธรรมดาที่อยู่ที่258บาทถ้าเป็นแบบพรีเมียมจะอยู่ที่299บาทครับผมจะมีเมนูเพิ่มเติมจากธรรมดานะครับก็จะมีเบคอนหมูลมฟันกุ้งดองซีอิ๊วมีเนื้อออสเตรเลียนะครับแล้วจะมีของหวานเพิ่มเติมก็จะมีช็อกโกแลตนมสดข้าวโพดตกเนยซาบาวไส้ครีมครับแล้วก็รวมถึงซูชิหน้าต่างๆด้วยครับลูกค้าร้านเรานะครับจะเป็นกลุ่มครอบครัวนะครับของผู้สูงอายุแล้วก็เด็กๆนะครับส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มครอบครัวมากกว่า
2: ในส่วนของรายได้ค่ะเป็นยังไงบ้าง
1: ก็ยอดขายดีขึ้นนะครับผมจากปกติตอนนี้ร้านเราก็ขายยอดขายโอเคครับคือยังเกณฑ์ที่พอใจครับร้านเรานะครับรับโครงการไทยช่วยไทยนะครับผม60/40ของรัฐบาลด้วยครับถ้าผมยอดขายร้านเรานะครับค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจนะครับมากขึ้นจากเอกพอสมควรแล้วครับลูกค้าจะทานก็อาจจะต้องต่อคิวรอนิดนึงนะครับเพราะผมลูกค้าค่อนข้างเยอะครับโดยเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์ผมอันนี้ต้องขอขอบคุณรัฐบาลนะครับโครงการนี้โครงการนี้กระตุ้นยอดขายให้ร้านเรายอดขายดีขึ้นนะครับผมแล้วก็เป็นการกระจายรายได้กับคนในพื้นที่นะครับชุมชนเพราะเราก็สร้างซื้อวัตถุดิบมาจากที่ต่างๆนี่ด้วยครับเชิญชวนนะครับผมมาลองร้านเฟิร์นโฮสาขาชัยนครินทร์นะครับร้านเรานะครับเปิดให้บริการตั้งแต่11โมงเช้าจนถึง4ทุ่มนะครับผมก็มีชาบูให้เลือก2ราคาครับ258บาท299บาทนะครับผมถ้าท่านผู้ใดสนใจก็ลองมาทดลองที่ร้านได้ครับร้านเรามีน้ำจิ้มมีน้ำซุปซึ่งเป็นซิกเนเจอร์
0: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะบุฟเฟ่เฟอสุดพรีเมียมราคา299บาทคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพแน่นแน่นทั้งเนื้อสัตว์เกรดดีและผักสดสะอาดยิ่งใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย 60/40 รัฐช่วยจ่าย 60% ในราคา179บาท40สตางค์ส่วนเราจ่ายเองเพียง 40% แค่119บาท60สตางค์เท่านั้น
3: ช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายแบบเขาเรียกว่าอะไรค่าครองชีพอะค่ะแล้วก็คิดว่าเวิร์กนะคะแบบนี้เพราะว่าเหมือนเราจ่ายน้อยกว่าแล้วก็เหมือนคล้ายๆว่า

0: ันเหมือนช่วยค่าของชีพแต่ละวันของประชาชนไปจะดีอะค่ะเพราะว่ามาใช้บริการบ่อยแล้วก็เหมือนซื้ออย่างอื่นด้วยอะค่ะใช้อย่างอื่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะใช่
1: ไทยมันก็ดีอะค่ะแต่ว่าอยากให้แบบยอดมันเหมือนแบบเยอะกว่านี้มันน้อยไปหน่อยสิ
0: หนูรู้แล้วอยากได้วงเงินแล้วเหมือนว่าเหมือน
1: ช่
0: วงเป็นใช่ค่ะเป็นทุกวันเลยก็เป็นก้อนมาเลย
2: แล้วที่เรามากินร้านเนี้ยทำไมเราถึงเลือกมากินร้านนี
0: ้ก็เพราะว่าเขาเสือซึ่งเติมความรักใช้ไทย
1: ใช
0: ่ไห
1: ม
2: พอดี
1: มาถึง
2: รสชาติ
1: มาถึงรสชาติ
3: อร่อย
4: อิ่มอร่อยคุณภาพสูงในราคาเบาๆที่ใครก็แตะต้องได้มาช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุดหนุนร้านค้าไทยและใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยได้แล้ววันนี้ค่ะ
5: ไทยทำไทยใจดีมีต้องคุ้มเองต้องขึ้นไปหากไทยไม่ช่วยไทยก็แล้วใครจะมาช่วยเรา
6: ขอบคุณทาง NBT ภาคกลางค่ะ
7: ค่ะลงพื้นที่กันต่อที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะนายกอบต.ไล่โว่และปลัดอำเภอสังขละบุรีนำทีมฝากกระแสน้ำช่วยเหลือยายวัย70ปีหลังบ้านถูกไฟไหม้ค่ะนายสมชายวุฒิพิมลวิทยานายกองค์การบริหารส่วนตำบลไล่โว่พร้อมด้วยนายจอมไตรตันติเสวีปลัดอาวุโสอำเภอสังขละบุรีนำทีมเจ้าหน้าที่อบต.อส.กิ่งกาชาดและประชาชนจิตอาสาฝ่าภารกิจสุดโหดนั่งรถขับเคลื่อน4ล้อต่อด้วยมอเตอร์ไซค์ลุยโคลนและน้ำป่าที่ท่วมสูงกว่า1เมตรบางจุดต้องช่วยกันแบกรถข้ามกระแสน้ำใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงเพื่อนำเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินบริจาคผ่านกลุ่มจิตอาสาสังขละบุรีจำนวน 73,700 บาทขออภัยค่ะจำนวน 73,700 บาทไปมอบให้กับครอบครัวผู้ประสบภัยที่บ้านเกาะเสดิงหมู่ที่3ตำบลไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งบ้านไม้รวมถึงทรัพย์สินถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลังตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2569เนื่องจากน้ำประปาในหมู่บ้านไม่ไหลและมีเชื้อเพลิงในบ้านพักโดยมีนางนองดาปี้ยายวัย70ปีอาศัยอยู่กับหลานอีก4คนโดยต้นเพลิงมาจากประกายไฟจากแท็บเล็ตของหลานที่ชาร์จทิ้งไว้ในห้องนอนแม้เพื่อนบ้านและผู้นำชุมชนจะพยายามช่วยกันดับไฟแต่ด้วยกระแสลมและเชื้อเพลิงในห้องทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วแต่โชคดีนะคะที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บโดยขณะนี้ยายและหลานต้องไปอาศัยอยู่กับบ้านลูกสาวเป็นการชั่วคราวค่ะ
8: ส่วนใหญ่ชาวบ้านก็จะใช้พวกมอเตอร์ไซค์หรือว่าเดินเท้าตอนนี้ก็น้ำป่ามามอเตอร์ไซค์ก็บางช่วงก็ข้ามไม่ได้ก็ต้องใช้วิธียกรถข้าม
9: เพราะนั้นการเดินทางก็ต้องมากันหลายๆคน
8: ใช่ใช่การเดินทางก็ถ้าจะมามอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ต้องมีสัก4คนถึงจะเดินทางได้ถ้าคนก็เดินได้ตลอดช่วงไหนที่รถยนต์มาได้เราก็รถยนต์มาส่วนช่วงไหนที่จะต้องใช้มอเตอร์ไซค์เราก็ต้องใช้มอเตอร์ไซค์บางช่วงก็ต้องเดินก็ต้องใช้หลายรูปแบบในการเข้ามาพื้นที่ถ้าจะเข้ามาโดยรถยนต์อย่างเดียวเนี่ยบางทีไม่ได้ต้องใช้ทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์แล้วเดินเท้าครับมันต้องผ่าอุปสรรคหลายๆอย่างทั้งน้ำป่าทั้งเส้นทางทั้งทุกสิ่งทุกอย่างแหละตอนนี้เราก็จะมีการปรับปรุงเส้นทางเนี่ยให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถเข้าออกได้ทุกฤดูกาลนะทั้งหน้าฝนหน้าแล้งหน้าหนาวอะไรเงี้ยให้ชาวบ้านสามารถได้เข้าออกได้อย่างในสภาพปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านไม่สามารถที่จะเข้าออกได้เลยคนเจ็บคนป่วยเนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีแบกหาม
10: แรกที่ผมมาเลยนะผมมานี่จะเกิดไฟไหม้อยู่ตรงคนดินข้างหน้าสักบานแค่นั้นแหละ
11: ครับ
10: ทีนี้มันมีเชื้อไฟเยอะมีพวกกากมาอะไรพลาสติกแล้วก็ท่อแล้วก็จะมีเชื้อเพลิงว่าพวกน้ำมันน้ำมันดีเซลกับอย่างนี้ก็เลยผมก็เลยเอาเฉพาะไอ้เชื้อไฟที่ออกก่อนผมออกมันก็เลยดูกระจายแล้วผมก็เลยไม่สามารถออกได้ครับไม่สามารถออกได้ทีนี้ก็เลยวิ่งไปดูน้ำน้ำไม่ไหลพอดีวันนั้นฝนเยอะ
11: ครับ
10: ก็เลยไม่สามารถดับได้ก็อยู่ตอนนี้เลยเขาอยู่กับหลานของผมครับก็ทางผู้นำชุมชนก็ทางผู้ใหญ่ผู้ช่วยก็ช่วยเหลือกันเท่าที่มีครับอย่างข้าวสารแล้วก็เงินเล็กๆน้อยไปเสื้อผ้าผ้าถุงอะไรพวกนี้ครับเบื้องต้นนะแบบน้ำมันก็ช่วยเหลือกันตามนั้นแหละตามที่มีกัน
6: อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีส่วนที่กำลังตรวจเข้มโครงสร้างสะพานมอญหลังฝนถล่มน้ำซองกาเลียทะลักโยธาเตือนงดเดินริมขอบจำกัดคนคาดใช้งบ50ล้านบูรณะใหญ่ยัง ขออภัยค่ะยันยังท่องเที่ยวได้ตามปกติค่ะอำเภอสังขละบุรีส่วนที่กำลังร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีอุทยานแห่งชาติเขาแหลมศุลกากรสังขละบุรีเทศบาลตำบลวังกะนิคมสหกรณ์ผู้นำชุมชนและตัวแทนวัดวังวิเวการามลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของสะพานไม้อุตมานุสรณ์หรือสะพานมอญอย่างเร่งด่วนหลังเกิดเหตุแก่นักท่องเที่ยวและมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำซองกาเรียเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีเศษสวะและท่อนไม้พัดมาปะทะโครงสร้างสะพานจำนวนมากโดยนายจอมไตรตันติเสวีปลัดอำเภออาวุโสอำเภอสังขละบุรีเปิดเผยว่าทางอำเภอได้แบ่งมาตรการรับมือออกเป็น2ระยะโดยแผนระยะสั้นจะเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมจุดเสี่ยงบริเวณเสาพื้นและราวสะพานทันทีส่วนแผนระยะยาวจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการซ่อมแซมสะพานทั้งระบบซึ่งคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณ 40-50 ล้านบาทอย่างไรก็ตามขอยืนยันว่าโครงสร้างภาพรวมของสะพานยังมีความแข็งแรงเพียงพอและเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมได้ตามปกติค่ะขณะที่นายสรรหรัตน์สมบัติทองวิศวกรโยธาปฏิบัติการผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีระบุผลการตรวจสอบว่ามีจุดน่ากังวลที่ต้องเร่งซ่อมแซมโครงสร้างด้านล่างด่วน3จุดเสี่ยงนะคะบริเวณร่องน้ำลึกซึ่งมีระยะช่วงเสายาวจนทำให้สะพานมีอาการแกว่งตัวพร้อมออกข้อแนะนำความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวงดเดินหรือถ่ายรูปบริเวณริมขอบสะพานเนื่องจากมีไม้ผุพังตามกาลเวลาและขอให้จำกัดจำนวนผู้คนบนสะพานในเวลาเดียวกันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมค่ะ
7: จังหวัดนนทบุรีขับเคลื่อนโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสร้างโอกาสบริหารการเงินดีวิถีมีสุขมุ่งเสริมพัฒนาสตรีทุกระดับพัฒนาทักษะและสร้างเครือข่ายตามความร่วมมืออย่างยั่งยืนค่ะที่ห้องประชุมชั้น4ศูนย์จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรสินค้ากลุ่มแม่บ้านสินค้าวิสาหกิจชุมชนสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์โอท็อปจังหวัดนนทบุรีโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรีร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดจัดโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสร้างโอกาสบริหารการเงินดีวิถีมีสุขโดยมีนางระวีพันธ์แก้วเพียงเพ็ญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมด้วยนางจิราพรโมสิกรัตน์ประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดนนทบุรีหัวหน้าส่วนราชการและคณะทำงานขับเคลื่อนสมาชิกกองทุนผู้นำสตรีนักศึกษาและภาคีเครือข่ายโดยมีนางเพ็ญศรีตั้งชัยศรีกุลประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการต่อประธานในพิธีโอกาสนี้นางระวีพันธ์แก้วเพียงเพ็ญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรต่างๆประกอบด้วยการมอบเกียรติบัตรคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ2567จำนวน3ประเภท11รางวัลและการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในนามตัวแทนจังหวัดนนทบุรีส่งผลงานประกวดแผนธุรกิจโครงการ Empower Young Women กรมการพัฒนาชุมชนจำนวน6รายรวมถึงเยี่ยมชมบูธนิทรรศการและบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนจำนวน12ร้านค้าซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้เสริมสร้างความรู้พัฒนาทักษะและสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ
6: จังหวัดเพชรบุรีขับเคลื่อนแผนแม่บทต้านทุจริตมุ่งแก้ปัญหาบุกรุกทางเท้าคุมเข้มโครงการขุดลอกแหล่งน้ำของอปท.3โครงการค่ะนางวันเพ็ญมังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเพชรบุรีครั้งที่4ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ที่ห้องประชุมพริบพรีศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีโดยมีผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพชรบุรีคณะกรรมการทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมโดยที่ประชุมได้ติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์ทางเท้าในองค์กรปกครองส่วน วนท้องถิ่นนำร่องทั้ง3แห่งค่ะโดยเทศบาลตำบลเมืองเพชรบุรีและเทศบาลตำบลท่ายางดำเนินการสำเร็จแล้ว 100% ส่วนเทศบาลตำบลชะอามอยู่ระหว่างการดำเนินการค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมยังร่วมกันพิจารณาข้อเสนอแนะเพื่อการป้องกันการทุจริตและแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐใน3โครงการสำคัญได้แก่โครงการเสาไฟฟ้านวัตกรรมโครงการติดตั้งราวกั้นอันตรายและโครงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อป้องกันการทุจริตพร้อมมอบหมายสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกหน่วยทราบค่ะ
7: จังหวัดปทุมธานีเดินหน้ายกระดับธรรมาภิบาลจัดอบรมเข้มจัดซื้อจัดจ้างบริหารสัญญาติวเข้ม180บุคลากรภาครัฐเอกชนลุยแก้จุดเสี่ยงทุจริตชูหลักโปร่งใสตรวจสอบได้ค่ะที่ห้องนครรังสิตบอลรูม 1-2 โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพฟิวเจอร์พาร์ครังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนายดงพลรุจิธรรมทัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของจังหวัดประจำปีงบประมาณ2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่บุคลากรภาครัฐรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัวแทนภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วมรับการอบรมรวมกว่า180คนโดยการจัดอบรมในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อแก้ปัญหาจุดเสี่ยงเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะขั้นตอนการกำหนดขอบเขตของงานการคำนวณราคากลางการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุเป็นขั้นตอนที่มักพบข้อผิดพลาดและเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตมิชอบสูงทางจังหวัดปทุมธานีจึงมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายเป็นระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกวิธีเพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ2ท่านร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ได้แก่นายนารินทร์ทองดีเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดปทุมธานีบรรยายในหัวข้อการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐตามอำนาจของหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.และนายปิยพงษ์สุภวรรณนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการสำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานีบรรยายในหัวข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ TOR และราคากลางการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุให้ปลอดจากการทุจริตซึ่งโครงการนี้นับเป็นก้าวสำคัญของจังหวัดปทุมธานีในการปลูกฝังวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและยกระดับมาตรฐานการทำงานของบุคลากรในพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและขับเคลื่อนภาครัฐสู่ความโปร่งใสอย่างแท้จริงค่ะ
6: ไปกันที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีกำลังจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พละศึกษาเกมเราไปชมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้จากคุณสุภาวดีเนียมทองกันค่ะ

0: ยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีพร้อมแล้วค่ะสำหรับการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พละศึกษาเกมรวมพลคนกีฬาพัฒนาชาติไทยเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นเสาหลักในการพัฒนากีฬาและผลิตนักกีฬาสู่ประเทศชาติซึ่งจะมีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติทั้ง17วิทยาเขตเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยวิทยาเขตสุพรรณบุรีกระบี่กรุงเทพชลบุรีชัยภูมิชุมพรเชียงใหม่ตรังเพชรบูรณ์มหาสารคามยะลาลำปางศรีสะเกษสมุทรสาครสุโขทัยอ่างทองและวิทยาเขตอุดรธานีค่ะ
1: มีประสงค์ก็คือเพื่อที่จะส่งเสริมให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนี่ยมีการออกกำลังกายมีการเล่นกีฬาแล้วก็ได้รู้จักกฎกติกาของชนิดกีฬาต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีทั้งนักกีฬาทีมชาติแล้วก็นักกีฬาที่มีความสามารถในหลากหลายชนิดกีฬาก็เป็นแบบอย่างให้กับนักกีฬาทั่วๆไปที่มาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะครับว่าในแต่ละชนิดกีฬาเนี่ยต้องมีเริ่มตั้งแต่การฝึกซ้อมเลยนะครับว่าจะฝึกซ้อมยังไงที่จะ

0: ประสบความสําเร็จได้แล้วก็กติกาของชนิดกีฬาต่างๆเนี่ยมียังไงบ้างให้ได้ศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้กันครับ
1: โดยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พละศึกษาเกมมีการแข่งขันทั้งหมด52ชนิดกีฬาแข่งขันระหว่าง 1-10 กันยายน2569พิธีเปิดจัดขึ้นในวันอังคารที่1กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 17:00 น.ณสนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
0: สำหรับสนามที่อยู่ในเขตสุพรรณบุรีและโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีเนี่ยจะมี30ชนิดกีฬานะครับแล้วก็มีหน่วยงานภายนอกซึ่งเป็นโรงเรียนต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยอีก20ชนิดกีฬานะครับแล้วก็ในเอกชนแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยที่จะเป็นสนามแข่งขันในจังหวัดสุพรรณบุรีเราด้วยนะครับผู้ที่สนใจแล้วก็ชื่นชอบในชนิดกีฬาต่างๆนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามในเพจของพละศึกษาเกมครั้งที่49เพื่อจะไปดูกำหนดการแข่งขันชนิดกีฬาต่างๆนะครับเราก็ทยอยลงกำหนดการแข่งขันให้กับผู้ที่สนใจได้เข้ามาดูนะครับว่าแต่ละชนิดกีฬาเนี่ยแข่งที่สนามไหนแล้วก็มีกีฬาอะไรบ้างที่แข่งในแต่ละวันนะครับ
1: ซึ่งตอนนี้นะคะนักกีฬาก็เตรียมร่างกายและฝึกความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมเชิญชวนทุกคนมาร่วมเชียร์และให้กำลังใจไปด้วยกัน
2: ครับเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับมาร่วมชมนะครับกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะครับพละศึกษาเกมส์ครั้งที่49ครับมาร่วมชมร่วมเชียร์น้องๆทุกกีฬาครับมีทั้งหมด52ชนิดกีฬาครับ
3: ก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะร่วมเชียร์ทีมกีฬาจาร่านของสุพรรณบุรีด้วยนะคะอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลวัดป่าค่ะ
4: เข้าร่วมในนามนักกีฬาคอฟบอลครับจะขอกำลังใจจากพี่ๆน้องๆฝากส่งกำลังใจเชียร์พวกผมด้วยนะครับ
1: ก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมให้กำลังใจนักกีฬาในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนานักกีฬาสู่สากลทีมข่าว MBT ภาคกลางรายงาน
5: ขอบคุณ MBT ภาคกลางค่ะ
6: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าติดตามที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะเปิดงานเต้นสร้างสุขสุขภาพดีทั้งเมืองเพชรและ CPF นะคะร่วมกับกาชาดชัยงาดจัดอบรมทำดีทำง่ายให้เลือดค่ะ

0: ข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของเซวอร์ดแคสต์นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือมันสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาด

0: ลับมาติดตามข่าวในช่วงสุดท้ายกันค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีหิ้วตะกร้าเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะที่วัดบางหลวงค่ะนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรในโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนประจำปีงบประมาณ2569โดยได้รับความเมตตาจากพระศรีวัชระปัทธรรมคุณเจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดบางหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพันเอกกิตติศักดิ์วัฒนาเดชรองผอ.มน.จังหวัดปทุมธานีว่าที่ร้อยตีธีรพลโชคนำชัยปลัดจังหวัดปทุมธานีนางรัศมาธารีเกตวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีนางจิระประภาเอี่ยวเจริญผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีนางสาวสุกัญญาดีสวัสดิ์นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวงหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันพร้อมกันนี้ยังร่วมฟังพระธรรมเทศนาถวายสังฆทานและเครื่องไทยธรรมและกรวดน้ำรับพรเพื่อสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนหน้าวัดบางหลวงตำบลบางหลวงอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองชะอำและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเพชรบุรีจัดงานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดงานยิ่งใหญ่ประจำปีเทศกาลกินหอยตกหมึกแอดชะอำครั้งที่25ค่ะโดยการแถลงข่าวจัดขึ้นที่โรงแรมทารามันตราอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีมีร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยนายกเทศมนตรีเมืองชะอำผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเพชรบุรีผู้แทนนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตกนายอำเภอชะอำหัวหน้าส่วนราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงค่ะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่25ระหว่างวันที่12ถึง19กันยายน2569ณบริเวณชายหาดชะอำเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างบรรยากาศทางการท่องเที่ยวในฤดูฝนผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทั้งกิจกรรมออกเรือไปตกหมึกกลางทะเลและการลิ้มรสอาหารทะเลสดๆรสชาติอร่อยของเมืองชะอำพร้อมขับเคลื่อนนโยบายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโกรวมถึงช่วยกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการโรงแรมและชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบุรีเปิดงานเต้นสร้างสุขสุขภาพดีทั้งเมืองเพชรครั้งที่2ขับเคลื่อนสู่เมืองสุขภาพดีอย่างยั่งยืนค่ะบรรยากาศที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระนครคีรีรัชกาลที่4เต็มไปด้วยความคึกคักและรอยยิ้มชาวเพชรบุรีออกมารวมพลังคนรักสุขภาพครั้งใหญ่ในกิจกรรมเต้นสร้างสุขสุขภาพดีทั้งเมืองเพชร Dance for Health at เพชรบุรีครั้งที่2ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสู่เมืองสุขภาพดีเทศบาลเมืองเพชรบุรีประจำปีงบประมาณ2569เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีสนุกสนานและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยโดยมีนายชัยยะอังกินันท์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดนายอำเภอนายกเทศมนตรีตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลบุคลากรเทศบาลและพี่น้องประชาชนที่มาร่วมออกสเต็ปกันอย่างอบอุ่นค่ะ
0: CPF ร่วมกับกาชาดไชน่าจัดอบรมทำดีทำง่ายให้เลือดปลูกฝังเยาวชนเป็นผู้ให้เติมสำรองโลหิตอย่างยั่งยืนค่ะที่ห้องประชุม111รีสอร์ทแอนด์สปาอำเภอภักบุรีจังหวัดไชนาทนายวิทยาชภานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดไชนาทเป็นประธานเปิดการอบรมทำดีทำง่ายให้เลือดตามโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิตประจำปีการศึกษา2569ปีที่26นะคะโดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดไชนาทภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่8นครสวรรค์ผู้แทนส าธารณสุขจังหวัดศึกษาธิการจังหวัดพร้อมด้วยครูอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยนายสมเกียรติมูลโทผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าต่างประเทศโรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรีบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนเผยว่าเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2543เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตอาสารู้จักการเป็นผู้ให้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตหวังผลักดันให้เยาวชนก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในการประชาสัมพันธ์พร้อมพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นจุดศูนย์กลางของการบริจาคโลหิตเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในระบบบริจาคโลหิตของประเทศไทยอย่างยั่งยืนค่ะ
1: วันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะคะเราสองคนและทีมงาน NBT ภาคกลางลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
3: ลิงก์แปลกห้ามกด
4: เงินสดห้ามโอน
5: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
6: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
7: โอเค

0: ทุกข์สามารถดับได้เมื่อเราปล่อยวางความอยากไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆถ้าเรายึดติดแล้วตัวเรานั่นแหละจะเป็นทุกข์ลดความยึดติดเข้าใจตัวเองมากขึ้นความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากทุกอย่างแต่มาจากการเข้าใจและการปล่อยวาง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดดงสลาวนะครับอยู่ในพื้นที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปนะฮะทางวัดเขาจัดเป็นซุ้มที่เราเห็นเนี่ยจะมีลักษณะของมิดดาบนะฮะแล้วก็จะมีทางเดินไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปกันครับนี่แหละครับที่เรากำลังเดินเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะเป็นซุ้มในลักษณะนี้ก็จะมีต้นนะฮะต้นสลาวป่านะฮะนี่เห็นไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าในวัดเนี่ยมีเยอะมากอาจจะเป็นที่มาของชื่อวัดก็ได้วัดดงสลาวแล้วก็มีสถานที่เขาจัดไว้สวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันแล้วก็เดี๋ยวไปหาพระอาจารย์จะพาไปดูเขาทำพิธีกรรมกันอยู่ด้วยครับไปครับครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเรายืนอยู่กับพระอาจารย์แล้วกราบนมัสการครับ
2: ขอเจริญพรจ้า
1: เมื่อสักครู่นี้ผมได้เดินผ่านเป็นซุ้มที่มีลักษณะเหมือนดาบของวัดดงสลาวมีที่มาที่ไปยังไงครับตรงนี้ครับ
2: ซุ้มดาบตรงนี้นะครับให้ทุกคนรอดมาถึงวัดเนี่ยเราจะเดินลอดซุ้มดาบมาเพื่อเป็นการตัดโศกตัดโรคตัดภัยนะครับของซุ้มดาบของวัดดงสลาวเรานี่
1: ครับหมายถึงว่าทางวัดเองก็จะมีเหมือนเป็นปริศนาธรรมอยู่ในนั้นด้วย
2: ใช่เป็นปริศนาธรรมครับเป็นปริศนาธรรมให้ทุกคนเนี่ยได้คิดตาม
1: สถานที่แห่งนี้มีสิ่งใดบ้างเวลาญาติโยมเข้ามาจะมาทำอะไรเป็นส่วนใหญ่บ้างครับ
2: ส่วนมากเนี่ยเขาก็จะมาไหว้หลวงพ่อขุนด่านมากราบหลวงพ่อขุนด่านแล้วก็มาทำพิธีกรรมขอขมากรรมกันทุกวันครับ
1: ครับตรงนี้เป็นเรียกว่าอะไรครับ
2: ตรงนี้ก็จะเป็นโบสถ์มหาอุดที่ประดิษฐานหลวงพ่อขุนด่านพระประธานประจำโบสถ์ของเรา
1: ครับไปกันครับผู้ชมครับ
2: ทางขึ้นเราก็จะขึ้นได้ทุกทางเพราะเราไม่มายึดติดกับทางขึ้นเนาะก็ทางวัดเราก็สามารถคนที่นั่งวีลแชร์ก็สามารถมาได้เพราะว่าโบสถ์เราเนี่ยจะมีทางวีลแชร์ด้านข้างให้ทุกคนได้ขึ้นทุกเพศทุกวัยคนแก่หรือคนขาไม่ดีหรือว่านั่งวีลแชร์เนี่ยขึ้นได้หมดครับ
1: เพราะนั้นทางวัดเองก็จะมี
2: ทางลาด
1: เอาไว้หมดเลยครับผมครับมาถึงข้างบนแล้วนะครับก็จะเห็นว่าจะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นองค์สีดำนะที่องค์ใหญ่มากๆนะอยู่ด้านในให้พระอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมหลวงพ่อขุนด่านใช่ไหมครับมีความสำคัญอย่างไรแล้วที่มาเป็นอย่างไรบ้างครับ
2: ก็หลวงพ่อขุนด่านนะท่านมานิมิตในเจ้าวาดองค์ปัจจุบันคือพระครูโสภิตสุวรรณพรท่านได้มานิมิตให้สร้างเต็มโบสถ์ท่านหาเงินสร้างตัวเองไม่ได้เป็นการบอกบุญบอกกล่าวกับใครแม้แต่คนเดียวท่านหาเงินสร้างด้วยตัวเองก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์ในด้านเรื่องนี้ก็ทุกคนก็จะมาขอโชคขอลาภกันในบารมีของหลวงพ่อขุนด่านก็อยากให้ทุกคนเจริญพรทุกคนให้มาสัมผัสด้วยตนเอง
1: ครับผมอย่างที่เราเห็นอยู่นี้ก็จะมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากก็อย่างที่เราทราบกันเมื่อสักครู่นี้นะก็จะมีพิธีกรรมของทางวัดซึ่งก็จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของญาติโยมที่จะเข้ามาซึ่งตรงนี้คุณผู้ชมก็แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมอาจจะมีศรัทธาหรือว่าอาจจะมีปัญหาหรือว่าเรารู้สึกว่าเราเห็นภาพแบบนี้แล้วเรามีความสบายใจก็สามารถที่จะมาที่วัดแห่งนี้ได้เลยตรงนี้ทำอะไรกันอยู่ครับที่เห็น
2: ตอนนี้เป็นพิธีกรรมขอขมากรรม

0: ครับก็ทางหลวงพ่อก็จะอธิบายตลอดว่าการตัดกรรมเนี่ยมันเป็นยังไงว่าเราตัดกรรมเนี่ยมันเป็นยังไงจะอธิบายเรื่องขอพิธีขอขมากรรมเนี่ยไม่ใช่ให้เรางมงายถามว่าเรามาตัดกรรมกันครั้งแรกเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรเขาจะยอมเราไหมให้โยมลองสมมุติตามว่าอดีตชาติเราเนี่ยเคยไปปล้นไปฆ่าใครไว้เนี่ยแล้วเรามาทำการขอขมากรรมตัดกรรมเนี่ยครั้งเดียวเนี่ยมันคงไม่หายเราก็สามารถทำได้เรื่อยๆโยมการขอขมากรรมตัดกรรมเนี่ยแต่เราทำได้เรื่อยๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเราหลอกให้โยมมาทำที่วัดเรานะพิธีกรรมขอขมากรรมตัดกรรมเนี่ยเราทำได้ทุกวัดที่เขามีพิธีกรรมแบบนี้เราสบายใจเราไปทำได้เลย
1: ครับหลักๆ ก็อาจจะบางทีเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตไปบางอย่างเราอาจจะรู้สึกว่าเราอยากจะทำอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการชดเชย
0: หรือชดเชยขอโทษ
1: เหมือนเราทำผิดแล้วรู้สึกสำนึกประมาณนั้น
0: ประมาณนั้นคือการขอขมากรรมก็คือการขอโทษเรารู้สึกผิดรู้สึกผิดรู้สึกไม่ดีเนี่ยหรือเราเคยไปลบหลู่เจ้ากรรมนายเวรหรืออุบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราก็สามารถมาขอขมากรรมตัดกรรมได้บางทีเราไม่ได้มาขอขมากรรมถอนคำสาบานถอนข่าวสาปแช่งบางทีเราไม่รู้เลยว่าใครสาปแช่งเราไว้เราเคยไปบนบานศาลกล่าวหรือให้คำสัญญากับใครไว้เราอาจจะลืมไป
1: บางทีอ๋อเราเข้าใจแล้วเหมือนว่าเราจะไปขอพรหรือว่าบอกจะให้เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อนะฮะก็รู้สึกไม่สบายใจก็จะใช้วิธีพิธีกรรมอะไรต่างๆเพื่อทำให้เราสบายใจมากขึ้น
0: พอเราไม่สบายใจเราก็จะมาทำการขอขมากรรมตัดกรรมการตัดกรรมไม่ใช่ว่ากรรมเราจะหายไปแต่เป็นการหยุดทำกรรมชั่วละเว้นความชั่วทำแต่กรรมดี
1: ครับผมนี่ก็เป็นหลักๆใจความนะครับว่าพิธีกรรมต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เราระลึกได้ก็คือการคิดดีพูดดีทำดีหรือว่าสิ่งที่เราเคยผิดพลาดพลั้งไปเราก็อาจจะมีพิธีกรรมนี่แหละเพื่อให้ใจของเราสบายขึ้นเมื่อใจเราสบายขึ้นเราก็จะดำเนินชีวิตต่อได้อย่างมีความสุขนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปกันต่อนอกจากพื้นที่ตรงนี้แล้วเนี่ยผมเห็นว่าทางวัดเนี่ยยังมีจุดต่างๆให้สามารถเดินไปสำรวจหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธเนี่ยมากมายอยู่ที่นี่ด้วย
0: ก็จะมีทางวัดเราก็จะพอเราตัดกรรมเสร็จแล้วเราก็จะมีลานบุญให้เราเดินได้ทำบุญได้มองข้อคิดต่าง
1: ครับผมเดี๋ยวไปชมกันครับว่ามีจุดไหนอย่างไรบ้างครับไปครับครับมาจุดนี้คืออะไรครับพระอาจารย์ครับ
0: จุดแรกเราก็จะเป็นการฝากดวงชะตากับพ่อปู่นารายณ์ทรงสุบรรณหรือพ่อปู่นารายณ์ทรงคุด
1: ครับ
0: กับพญาคุดประจำวันเกิดทั้ง7ตนก็เป็นการฝากดวงชะตาที่เราต้องให้ฝากดวงชะตากับพ่อปู่นารายณ์ทรงสุบรรณเนี่ยถ้าเราไปฝากดวงชะตาไว้กับคนหรือมนุษย์เราไม่รู้เลยว่าวันใดวันหนึ่งเขาจะหักหลังเราหักหลังเราเราไม่รู้เลยแต่เทวดาเนี่ยท่านจะไม่หักหลังเราท่านจะดูแลเราปกปักรักษาเราถ้าเราทำดีคิดดีแล้วเทวดาย่อมรักษา
1: ครับผมถ้าในเรื่องของความเชื่อในความเชื่อเนี่ยแต่ละองค์เนี่ยจะมีความหมายต่างกันยังไงบ้างครับ
0: ก็ไม่ได้มีความหมายต่างกันอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีให้มีพญาคุดทั้ง7ตนเนี่ยเพื่อว่าเราจะได้ไหว้พญาคุดประจำวันเกิดของเราบางคนเขาไม่ชอบสีแดง บางคนอาจจะชอบสีอื่นเราก็เลยต้องให้มีทุกองค
1: ์ครับก็เหมือนว่าหากเราเกิดวันไหนเราก็จะไปบูชาในองค์นั้นนั่นเอง
0: ใช่ครับ
1: ครับผมอันนี้ก็จะเป็นจุดแรกนะครับหลังจากจุดที่2แล้วเนาะหลังจากที่เราไปไหว้ด้านบนมาแล้วก็จะมาจุดนี้นะฮะซึ่งทางวัดเองเนี่ยก็จะทำทางเดินมาตั้งแต่ช่วงแรกที่ผมเดินเข้ามาที่เป็นซุ้มดาบนะครับก็เดินผ่านเข้ามาแล้วก็มากราบขอพรก็ได้หรือว่าจะมาทำพิธีตามความเชื่อก็ได้นะครับแล้วก็มาจุดนี้เป็นจุดต่อไปเดี๋ยวจะมีอีกนะครับ
0: มีครับ
1: ไปกันครับไปครับตรงนี้คืออะไรครับเนี่ยถนนโชคดีวัดดงสลา
0: ตรงนี้เป็นถนนโชคดีนะครับที่ให้เดินทำบุญกันให้เรากลับไปมีโชคมีลาภ
1: ครับครับก็จะเป็นถนนเป็นทำเป็นเส้นทางเอาไว้
0: ใช่เป็นทางเดินจงกรมของพระด้วยก็เวลาญาติโยมหมดแล้วพระจะปฏิบัติธรรมก็สามารถเดินจงกรมได้ญาติโยมที่มีจิตศรัทธาที่อยากจะมา

0: มาปฏิบัติธรรมก็สามารถมาเดินจงกรมที่เส้นทางถนนโชคดีได
1: ้ครับผมอ๋อนี่ถนนโชคดีนะครับก็จะเป็นสถานที่เวลาที่ของพระด้วย
0: ใช่
1: เดินจงกรม
0: เวลาพระเดินจงกรม
1: นะครับแล้วก็จะทำเป็นซุ้มเอาไว้ซุ้มระฆังนะครับ
0: เอาไว้เคาะ
1: ไปครับอ๋อมีประวัติด้วยนุ่งมีประวัติด้วย
0: ครับเป็นประวัติ
1: อ๋อในเมื่อก่อนนี้เป็นกอไผ่
0: ใช่แต่ก่อนจะเป็นป่ารกในฝั่งนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูโสภิตสุวรรณพรท่านได้มาพัฒนาวัดได้มาทำให้มันมีแหล่งท่องเที่ยวมีที่ท่องเที่ยวให้โยมได้เดินทำบุญ
1: ครับก็คือจากเดิมเนี่ยก็เป็นป่ารกนะแล้วก็ทางวัดเองก็โดยหลวงพ่อท่านก็เข้ามาพัฒนาในจุดต่างๆให้สามารถเดินได้หรือว่ามีกิจกรรมแบบนี้นะครับไปครับผมจุดนี้คืออะไรครับพระอาจารย์ครับ
0: จุดนี้คือเติมน้ำมันตะเกียงความเชื่อของการเติมน้ำมันตะเกียงคือให้เรามีแสงสว่างในใจให้เราคิดดีทำดีมีความสว่างอยู่ในใจไม่ให้เราคิดเรื่องอคติเรื่องทุกข์เรื่องสิ่งไม่ดีให้เราคิดให้เรามีแสงสว่างอยู่ในใจ
1: ครับผมก็จะเป็นมีนะครับมีพระนะประจำวันเกิดแล้วก็มีองค์พระที่อยู่ด้านนี้นะครับก็จะมีหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็มีสมเด็จพระพุทธจันทร์โตแล้วก็องค์ตรงกลางนี่เรียกว่าอะไรนะครับ
0: พระศิวลี
1: พระศิวลีนะครับพระศิวลีนี่เวลาเราพบก็จะเหมือนกับความอุดมสมบูรณ์
0: ความอุดมสมบูรณ์พระศิวลี
1: ครับผมนะ
0: เป็นความเชื่อครับความเชื่อ
1: ครับไปกันครับเดินทางไปเรื่อยๆก็ทางวัดเนี่ยจะอยู่ด้านหลังทำทางเดินเอาไว้สวยงามมากแล้วก็สามารถเดินไปแต่ละจุดได้อย่างสบายเลยครับผมอันนี้ดูแต่ละจุดเนี่ยอย่างป้ายอย่างอะไรนี่ดูทันสมัยขึ้นมานะครับ
0: หลวงพ่อจะทันสมัยบ้าง
1: ครับ
0: มากหลวงพ่อชอบความทันสมัย
1: ครับ
0: ทางวัดก็จะเขาเรียกว่าอะไรก็จะมีหมดพวก QR code พวกอะไรเนี่ยครับก็อยากให้โยมตามแบบสแกนได้แบบบางทีเราไม่ต้องพกเงินมา
1: ครับครับ
0: เราก็ทำบุญด้วยใจจิตศรัทธาก็ได้ไม่ต้องใช้เงิน
1: ครับผมก็เหมือนกับหลวงพ่อก็ทันสมัยเหมือนว่าแม้สแกนหรือว่าจะดูข้อมูลหรือว่าป้ายต่างๆเราจะดูว่าหรือว่ารูปแบบในการจัดสถานที่เนี่ยดูทันสมัยมากๆนะครับอ๋อแต่ละที่นี่มีเป็นแปลงผักมีอะไรด้วยนะ
0: แต่ก่อนเคยเป็นแปลงผักทำไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรเศรษฐกิจพอเพียงก็จะมีจะเคยทำไว้แต่ช่วงนี้อากาศแรงก็ไม่ได้มี
1: ก็จะเป็นช่วงๆไปเวลาทำเพราะว่าช่วงนี้ก็อาจจะน้ำท่าอะไรอาจจะ
0: ใช่วัดเราอยู่ในป่าอยู่ในเขาเนาะ
1: ครับอย่างตรงนี้เองเนี่ยด่านช้างนี่ห่างจากตัวเมืองเยอะไหมครับหลวงพี
0: ่วัดเราเนี่ยห่างจากอำเภอด่านช้างประมาณ40กิโล
1: อ๋อห่างจากตัวด่านช้างนี่40กิโลแล้วนะ
0: 40กิโล
1: ค่อนข้างลึก
0: ค่อนข้างอยู่ในป่าหน่อยนึงวัดเราจะอยู่ในป่า
1: ต่อมาที่กำลังจะไปนี่มีอะไรบ้างครับ
0: ที่เรากำลังจะมาเนี่ยคือตักบาตรพระประจำวัน
1: ครับ
0: บางทีเราอยากทำบุญอยากตักบาตรไม่มีโอกาสได้ใส่บาตรตอนเช้าเราก็สามารถมาตักบาตรพระประจำวันได้ในลานบุญก็สามารถแล้วก็มีหลวงพ่อกำไรเป
1: ็
0: นส่วนเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมาถวายกำไรให้เราค้าขายได้มีกำไรเนี่ยคือหลวงพ่อกำไรจ้ะ
1: ครับอ๋อก็จะมีญาติโยมบางส่วนเนี่ยก็เอากำไรอะไรมา
0: ใช่
1: ถวาย
0: ก็จะมีโยมบางส่วนเขาเอากำไรมาถวายหรือเขามาบนบานเรื่องหลวงพ่อชอบกำไรอะไรประมาณน
1: ี
0: ้ให้เรามีกำไร
1: ก็เหมือนกับชีวิตหรือว่าพูดง่ายๆคือเรื่องค้าขายอย่างเง
0: ี้ย
1: ก็ได้กำไรแบบนั้นครับผมก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะเดินไปรอบเลยนะจะเป็นเส้นทางไปนะครับเป็นเหมือนสวนป่า
0: ใช่ครับ
1: สวนป่าที่มีป่าธรรมชาติแล้วก็มีต้นที่ปลูกขึ้นมาด้วย
0: ใช่ที่นี่จะอุดมสมบูรณ์มาก
1: ครับคุณผู้ชมครับมาถึงตรงจุดนี้แล้วนะก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีความสำคัญของวัดให้พระอาจารย์เล่าให้ฟังเลยครับ

0: ก็ด้านหน้าจะมีพระพุทธรูปอยู่ด้านหน้าด้วย
1: ก็จะมีเป็นพระพุทธรูปเป็นพระพุทธไตรครับ
0: ครับผมนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทางวัดบอกว่าถ้ามาที่วัดดงสลาวแล้วเนี่ยก็อยากจะให้มาจุดนี้ด้วยนะเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญและที่สำคัญคือเมล็ดที่เอามาปลูกตรงนี้ก็มาจากทางอินเดียด้วย
1: ใช่ครับ
0: ครับผมไปครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นต้นไม้มหัศจรรย
0: ์ครับ
1: ที่เราต้องมาดูเนาะเราต้องมาดู
0: เข้ามาครับคุณผู้ชมครับต้นไม้มหัศจรรย์เป็นยังไงครับ
1: ก็ถ้าในวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ย
0: ครับ
1: ต้นมะกอกเนี่ยต้นมะกอกน้ำเนาะเขาก็จะไม่มีตุ่มหรือจะไม่มีอะไรจะเป็นต้นเรียบๆขึ้นไปแต่ต้นมะกอกน้ำที่นี่มีความมหัศจรรย์ตรงที่ว่าเขาจะมีปุ่มขึ้นมามีปุ่มขึ้นมาแบบคล้ายๆของผู้ชายของลับของผู้ชายเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์และเรื่องที่แปลกมาก
0: ครับครับ
1: ก็ทุกคนก็จะมาขอโชคขอลาบชาวบ้านแถวนี้ก็จะมาขอโชคขอลาบกัน
0: อืมก็คือเป็นตามธรรมชาติเลยที่มี
1: ตามธรรมชาติแล้วต้นมะกอกจะไม่มีปุ่มจะไม่มีปุ่มแต่เนี่ยมันเป็นสิ่งมหัศจรรย
0: ์ก็เลยเรียกว่าต้นปู่โชคดีต้นปู่โชคดีนะครับผมก็มีอีกฝั่งนึงครับหลวงพี่ครับ
1: อีกฝั่งนึงก็จะเป็นต้นหญ้าโชคดี
0: ต้นหญ้าโชคดีนี่มีความหมายยังไงบ้างครับ
1: ต้นหญ้าโชคดีเนี่ยก็จะมีเหมือนมีของลับเหมือนกันแต่ปิดไว้อยู่ก็จะเหมือนของผู้หญิงก็จะมีคนมาขอโชคขอลาบเหมือนกัน
0: ครับผมนี่ก็แสดงว่ามีคนมาได้โชคเหมือนกันนะเพราะว่ามีเราเห็นจากสิ่งที่อยู่ตรงเนี้ยมีเสื้อผ้ามีอะไรเพราะนั้นก็หลายคนก็เชื่อว่าน่าจะได้โชคได้ลาบไปด้วยครับผมนี่ก็จะเป็นเรียกว่าต้นไม้มหัศจรรย์นะ
1: ใช่ต้นไม้มหัศจรรย์ที่เหมือนเคยมีพวกกรมที่เกี่ยวกับพวกต้นไม้เนี่ยเขาก็ยังเขาที่แรกเขาก็ไม่เชื่อว่าต้นมะกอกอะไรจะมีปุ่มเขาก็ต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเอง
0: ก็เลยได้มาเห็นของจริง
1: ของจริง
0: ครับผมไปกันต่อครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะฮะก็ร่มรื่นมากๆนะตอนนี้เราอยู่กันก็ที่เราถ่ายทำก็คือช่วงเย็นๆแล้วนะครับก็ธรรมชาติแล้วก็ร่มเงาแล้วก็สงบเงียบมากครับที่นี่ครับ
1: ที่วัดนี้ก็สงบเงียบอยู่ในป่าเนาะไม่ได้อยู่ในเมืองก็ไม่มีผู้คนพลุกพล่านก็ผู้คนจะน้อยหน่อย
0: ครับวัดดงสลาวนี่คือที่มาจากอะไรครับที่เป็นชื่อของวัดนะครับ
1: ที่มาของวัดดงสลาวมาจากแถวเนี้ยจะเป็นมีต้นสลาวป่าเยอะ
0: ครับ
1: ก็จะมีต้นสลาวป่าเยอะก็จะเขาก็เรียกกันว่าดงสลาว
0: ก็เลยเป็นจากต้นสลาวดอกสลาวอย่างนี้ก็เลยเป็นที่มาของชื่อวัดด้วย
1: ใช่ครับ
0: แถวนี้มีชุมชนเป็นชื่อชุมชนด้วยไหมครับ
1: ก็มีชุมชนวัดบ้านดงสลาว
0: ครับผมตรงนี้มีอีกจุดเช็คอินนะ
1: นี่เป็นจุดเช็คอินของยักษ์เราก็มาเคาะกันได้มาตีกันได
0: ้นะฮะโอ้ใหญ่มากๆนะฮะตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินเวลานักท่องเที่ยวสายบุญนะเวลาจะเข้ามาก็มาทำบุญด้วยมาท่องเที่ยวด้วยครับผม
1: นี่ก็จะเป็นหินโชคดี
0: ครับ
1: ที่เป็นรูปร่างแปลกๆทรงแปลกๆก็ผู้รักเขาก็จะมาชอบมาถ่ายรูปกันมาผูกผ้าแดงกันเพื่อเติมให้รักกันยาวนานเพราะว่าเป็นเชื่อว่าเป็นหินโชคดีรูปร่างก็จะแปลกๆประหลาดหน่อย
0: ก็เป็นหินที่มีอายุเก่าแก่ด้วยไหมครับหลวงพี
1: ่ใช่ครับมีอายุเก่าแก่เพราะว่าไปเจอในเขามาไม่รู้เป็นน่าจะเป็นหินศิวลึงเป็น10ปี20ปีหรือว่าเป็น100ปีก็อาจจะมี
0: ครับผมอันนั้นก็เลยนำมาจัดสถานที่เอาไว้นะเพื่อให้ตามความเชื่อเช่นคู่รักกันหรือว่าอะไรก็สามารถมา
1: ผูกผ้าแดงได้หรือมาจุดเทียนลอยดวงชะตาของเรา
0: ครับครับผมนี่ก็เป็นจุดหนึ่งนะที่เวลาเข้ามาเหมือนกันนะครับผมไปครับอันนี้ก็เหมือนลอยเทียนด้วยอะไรด้วย
1: ลอยเทียนด้วย
0: ครับผมนี่ดีนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนเป็นพื้นที่ที่เป็นป่าแล้วก็พอมาทำอย่างนี้ก็ทำให้ดูน่าสนใจมากขึ้นนักท่องเที่ยวมาก็เดินได้รอบเลย
1: เดินได้รอบมาแล้วบางคนคิดว่าเราต้องมา ตัดกรรมขอเข้ามากรรมอย่างเดียวไม่ใช่

0: ใช่เราก็สามารถเดินมาเที่ยวได้ไม่จำเป็นต้องมาขอขมากรรมเราแวะมาไหว้พระปิดทองมาขอพรหลวงพ่อขุนด่านได
1: ้ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีเป็นสถานที่อีกมากมายเนาะที่เป็นเทเป็นอะไรเทวดา
0: น้อยความเชื่อของไทยอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ต้องมีกุมาร
1: ครับ
0: แต่ก็มีทุกที่แต่ของทางวัดเราเนี่ยจะไม่ใช่เป็นกุมาร
1: ครับ
0: จะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นเทวดาน้อยเป็นเทพแต่ก็คล้ายๆไอ้ไข่แต่ไม่ใช
1: ่
0: ก็เป็นเทพนะทุกคนก็มาขอโชคขอลาบตามปกติเหมือนไอ้ไข่
1: ครับผมนี่ก็เป็นเรียกว่าศาล2เทพมหาลาภนะเทพหนูแดงก็คือเป็นองค์ยืน
0: แล้วก็เทพเพชรคง
1: เทพเพชรคงเป็นองค์นั่งเอาความเชื่อโหของเล่นเยอะเลยของเล่นเยอะแล้วก็โอ้มีแก้บนได้ด้วย
0: แก้บนได้ด้วยคร
1: ับ ครับผมโอ้นี่ยังมีจุดที่เป็นของเล่นอ่ะ
0: ของเล่นเยอะมาก
1: ต้องทำไว้เฉพาะเลยนะ
0: ใช่ทำไว้เก็บของเฉพาะเลย
1: ครับอ๋อนี่เราก็ใกล้จะสุดเส้นทางแล้วนะครับที่เราเดินกันไป
0: จุดสุดท้ายของเรามันก็จะเป็นเท้าพญาโยมปางชี้ชะตาเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใครที่มีโรคภัยไข้เจ็บก็จะมาขอเรื่องโรคภัยไข้เจ็บจากท่าน
1: ครับ
0: ให้ท่านดูแลปกปักรักษาเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
1: ครับ
0: ให้ทุกคนมารอดท้องพญาควาย
1: ครับครับคุณผู้ชมครับก็วันนี้นะครับเราได้มาชมนะครับวัดดงสะเหลานะครับที่เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาหรือว่าจะมีความเชื่อส่วนบุคคลเข้ามาด้วยซึ่งก็เช่นการพิธีขอขมากรรมอะไรต่างๆแต่ว่าทางพระอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการทำเพื่อให้เราสบายใจแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในความดีนั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับกล่าวนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ก่อน
0: ครับเจริญพร
1: ครับผมแล้วเดี๋ยวจะพาไปรับฟังธรรมะยังอยู่กับพระอาจารย์นะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับอริยสัจ4นะครับหรือว่าจะเป็นข้อธรรมอะไรอย่างไรบ้างนะฮะเดี๋ยวไปติดตามในช่วงธรรมะครับ
0: เจริญพรจ้ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องหลักธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าอริยสัจ4ซึ่งเป็นหัวใจคำสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนแผนที่ชีวิตช่วยชีวิตให้เราเข้าใจความทุกข์และหาทางออกจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมชีวิตเราต้องมีแต่ความทุกข์พระพุทธเจ้าทรงค้นพบความจริงของชีวิตและเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าอริยสัจ4หรือความจริงอันประเสริฐ4ประการซึ่งไม่ได้เป็นแค่เรื่องของศาสนาแต่เป็นหลักที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ข้อแรกคือทุกข์คำว่าทุกข์ไม่ได้หมายถึงความเศร้าเสียใจเท่านั้นแต่หมายถึงสภาพที่ไม่สมบูรณ์ไม่พอใจหรือทนอยู่ในสภาพที่เดิมไม่ได้ตัวอย่างเช่นความทุกข์ความเกิดแก่เจ็บตายการต้องจากสิ่งที่รักการพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เกิดทุกข์การเจอสิ่งที่ไม่ชอบหรือแม้แต่ความรู้สึกของเราที่ว่างเปล่าทั้งชีวิตดูปกติพระพุทธเจ้าสอนว่าชีวิตนี้มีทุกข์ไม่ใช่เพื่อเราท้อแต่เพื่อให้เรายอมรับความจริงเพราะถ้าเราไม่มีทุกข์เราก็จะหาทางแก้ไขไม่ได้ข้อที่สองคือสมุทัยสมุทัยคือสาเหตุของทุกข์สาเหตุหลักของทุกข์คือตัณหาตัณหาคือความอยากได้ความอยากมีทั้ง3แบบได้แก่อยากได้กามตัณหาอยากเป็นภาวะตัณหาอยากไม่เป็นวิภาวะตัณหาอยากได้คืออยากได้ของใหม่พอได้ของ

ใหม่เราไม่พอใจหรือเราเบื่อก็จะเกิดทุกข์ความอยากเป็นคืออยากให้คนอื่นเข้าใจเราให้คนอื่นเป็นอย่างที่เราหวังพอคนอื่นไม่เป็นอย่างที่เราหวังเราก็จะเกิดทุกข์สรุปคือความอยากยึดติดความอยากได้ความอยากมีทำให้เราเกิดทุกข์ทุกข์สามารถดับได้เมื่อเราปล่อยวางความอยากหรือไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆให้ใจเรา สงบสบายขึ้นไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องการอะไรเลยแต่หมายถึงเราไม่ควรยึดติดอะไรเลยถ้าเรายึดติดแล้วตัวเรานั่นแหละจะเป็นทุกข์ทุกข์เกิดที่ใจเราเช่นเรามีความสุขกับสิ่งที่มีแต่พอวันหนึ่งในความสุขนั้นที่ไม่มีแล้วเราก็จะเกิดความทุกข์ยอมรับความเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์บางทีเนี่ยเรามีแฟนแฟนเราเปลี่ยนแปลงไปเราก็จะเกิดความทุกข์ความเข้าใจไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดไปเนี่ยให้เราทุกคนเนี่ยคิดอยู่ในใจว่าแต่ละอย่างแต่ละสิ่งที่เกิดมาในโลกเนี้ยล้วนไม่เที่ยงการที่เราดับทุกข์เนี่ยเราต้องดับทุกข์จากใจตัวเองมีข้อสุดท้ายคือการดับทุกข์มรรคคือหนทางของการดับทุกข์มรรคมีองค์8หรือทางสายกลางได้แก่ความเห็นชอบความชอบดำริวาจาชอบหรือการกระทำชอบการเลี้ยงชีพชอบความเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบการดับทุกข์หรือมรรคเนี่ยฟังดูอาจเยอะแต่สรุปง่ายๆคือคิดดีทำดีพูดดีและฝึกจิตใจให้ดีให้คิดไปแต่บุญและกุศลสรุปคืออริยสัจ4ทุกข์คือชีวิตความไม่สมบูรณ์สมุทัยคือทุกข์เกิดจากความอยาก3นิโรธคือทุกข์ดับได้4มรรคมีทางปฏิบัติได้ให้พ้นทุกข์สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่รู้แต่คือลองนำไปใช้เริ่มจากเรื่องเล็กๆเช่นฝึกสมาธิลดความยึดติดเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วคุณจะพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากทุกอย่างแต่มาจากการเข้าใจและการปล่อยวางขอเจริญพรญาติโยมขอให้ญาติโยมทุกคนมีความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะภละเจริญพร้อมไปด้วยธนสารสมบัติคิดสิ่งใดขอให้สมดังความมุ่งมาตรปรารถนาขอคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองด้วยเถิดเจริญพร

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

ัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาแนะนำอีกเรียกได้ว่าเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างดีเลยทีเดียวและที่สำคัญนะคะสามารถปลูกแซมในพืชผลทางการเกษตรอย่างอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นในสวนยางพาราหรือแม้แต่สวนทางผลไม้ค่ะหรือจะปลูกเฉพาะเลยก็ได้นะคะที่พี่ซ่อนจะพามารู้จักในวันนี้ค่ะนั่นก็คือต้นวานิลานะคะที่เห็นอยู่ด้านหลังของพี่ซ่อนนี้ค่ะเรียกได้ว่าปลูกง่ายเหมาะมากเลยค่ะสำหรับเกษตรกรผู้สูงอายุนะคะที่สำคัญปลูกง่ายแล้วรายได้ดีอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าจับตามองมากๆเลยแล้ววันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมากันที่นี่เลยค่ะวานิลาเจนนี่ฟาร์มนะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟาร์มวานิลาค่ะที่มีการปลูกเยอะที่สุดแล้วก็มีผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะในพื้นที่ของเจ้าสวนแห่งนี้ค่ะในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเลยค่ะว่าวานิลามีขั้นตอนการปลูกอย่างไรแล้วก็มีการดูแลรักษายังไงและที่สำคัญค่ะปลูกมาแล้วนะคะสามารถตอบโจทย์ให้กับพี่น้องเกษตรกรยังไงบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในวันนี้ค่ะจังหวัดยะลานะคะพื้นที่ปลายด้ามขวานที่อบล้อมไปด้วยขุนเขาแล้วก็ความชุ่มชื้นกำลังมีพืชชนิดหนึ่งที่กำลังเติบโตและก็อาจเป็นความหวังใหม่ของเกษตรกรนั่นก็คือวานิลาพืชเถาที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ไม่น้อยเลยทีเดียวเจลลี่ฟาร์มอีกหนึ่งฟาร์มตัวอย่างในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาที่ได้รับการลองปลูกต้นวานิลาจนประสบความสำเร็จและเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรที่สนใจในการปลูกต้นวานิลาค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอเบตงที่มีสภาพภูมิอากาศที่ทั้งร้อนชื้นฝนตกชุกและมีความชื้นในอากาศสูงสภาพแวดล้อมนี้นะคะจึงเหมาะกับธรรมชาติของต้นวานิลาซึ่งเป็นพืชที่ชอบความชื้นและอากาศอบอุ่นจึงทำให้พื้นที่แห่งนี้มีความน่าสนใจสำหรับการทดลองและพัฒนาการปลูกต้นวานิลาอย่างจริงจังค่ะ

0: ันนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาแบบว่าเรียกได้ว่าจะถือว่าหนึ่งเดียวไหมคะในพื้นที่ของอำเภอเบตงก
1: ับ
0: การปลูกวานิลาแล้วเอาจริงๆนะพี่ซ่อนก็ยังไม่เคยเห็นเลยว่าต้นวานิลามันหน้าตายังไงแล้วมันปลูกยากไหมแล้วมันต้องดูแลยังไงและกระบวนการผลิตเป็นยังไงคะวันนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะเดินทางมาถึงในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเรียบร้อยแล้วและที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะนี่คือต้นวานิลาค่ะสวัสดีค่ะเฮียคะก
1: ่
0: อนอื่นเลยอยากจะให้เฮียได้เล่าให้พี่ซ่อนฟังก่อนเลยว่าจุดเริ่มต้นของการปลูกวานิลาเนี่ยจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะเพราะเอาจริงๆแล้ววานิลาเรียกได้ว่าในพื้นที่ภาคใต้ของเราเนี่ยหาได้ยากมาก
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คือก่อนอื่นเนา
0: ะ
1: คือทางฟาร์มผมเจนนี่ฟาร์มก็คือไปที่โคราชวังน้ำเขียวไปดูวิธีการปลูกวานิลาที่นั่นซึ่งไปดูแล้วประทับใจมากฮ
0: ะ
1: เขาปลูกไว้ดีมากสวยทีนี้ก็มีความคิดว่าเออที่เบตงนี้ปลูกได้หรือเปล่า
0: ค่ะ
1: ก็ทดลองครั้งแรกที่ทดลองนี้เราปลูกเอาเถามาปลูกประมาณ350ต้นก็คือต้นละ2เถา
0: ค่ะ
1: นะฮะต้นละ2เถาก็ประมาณ700เถา
0: ค่ะ
1: ก็ที่เห็นอยู่นี้ฮะที่เห็นอยู่นี้ปลูกไว้ประมาณ3ปีละประมาณ3ปีแล้วปีที่1ถึงปีที่2เนี่ยดูแล้วเออมันได้หรือเปล่าไม่เห็นมีดอกไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะเอออากาศคงจะไม่ได้เนาะอะไรเงี้ยพอปีที่2ครึ่งเนี่ยเริ่มละ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ออกดอกอู้ปีแรกนี่ออกไม่เยอะ
0: ค่ะ
1: แต่ปีที่2อันนี้ปีที่2ละรุ่นที่2นี่ออกเยอะเลยก็สรุปได้ว่าที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเนี่ยสามารถที่จะปลูกได้ดีกับสภาพอากาศเบตงเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คือไม่แพ้ภาคอื่นของเมืองไทยโดยเฉพาะวังน้ำเขียวหรือที่ภาคเหนือที่เขาปลูกไว้ก่อนหน้านั้นครับ
0: แล้วการดูแลหรือว่าโรคที่ต้องเราเฝ้าระวังนี่มีบ้างไหมคะ
1: ก็มีบ้างฮะแต่ว่าที่เบตงอย่างที่ผมปลูกเนี่ยไม่ค่อยมี
0: ไม่ค่อยพบ
1: มันอาจจะอากาศเหมาะกับพืชตัวนี้ด้วยอะไรเงี้ย
0: แล้วจุดหลักๆเลยที่แบบเฮียเริ่มคิดที่จะปลูกนี่เพราะว่าจะนำผลวานิลานี่ไปทำต่อยอดเป็นยังไงนะคะ
1: คือทีแรกเนี่ยก็คือไม่ได้คิดอะไรมากเนาะก็คืออยากจะทดลองว่าปลูกแล้วได้ผลแค่ไหนซึ่งตลาดวานิลาในเมืองไทยมีอยู่แล้วรองรับอยู่แล้วทีนี้หลังจากที่เราปลูกได้ผลทีนี้เราก็ได้ทำล็อตแรกเราก็ขายไปที่กรุงเทพที่ทางเชียงใหม่ที่เขามีแหล่งรองรับอยู่ละก็ขายได้ดีราคาก็ดีนะฮะอย่างกรณีอย่างเงี้ยฝักหนึ่งถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ไปบ่มนะฝักเขียวอย่างนี้เนี่ยกิโลหนึ่งร้อยห้าพันห้าร้อยบาท1,500บาทนี้ก็คือฝักแบบนี้ยาวประมาณสัก17เซนประมาณ60ถึง70ฝักเท่ากับ1กิโลคือ1กิโลเนี้ยอย่างช่ออย่างเงี้ยประมาณช่อหนึ่งประมาณ10ฝักนะฮะคือ70ถึง80 60ถึง70ฝักเนี่ยก็เท่ากับ1กิโลเนี่ยก็หมายความว่าประมาณ6ช่อ7ช่อได้1กิโล
0: ก็คือขายแบบสดได้
1: ขายสดได้ 1,500 ถึง 2,000 ถ้าเกิดว่าเราเอาอีฝักแบบนี้เอามาบ่มให้ได้ที่เนา
0: ะ
1: กิโลหนึ่ง 20,000
0: โอ้ต่างกัน
1: 20,000
0: บาทเยอะมาก
1: แต่ 20,000 บาทเนี่ยหมายความว่าไอ้ฝักสดน
0: ะ
1: เราบ่มเสร็จแล้วมันน้ำหนักจะลดก็คือ3กิโลฝักสดเท่ากับ1กิโลฝักฝักแห้ง
0: แล้วเวลาเราบ่มเนี่ยก็คือว่าใช้เวลานานไหมคะ
1: เป็นปีนะฮะคือเราต้องไปตากแดดแล้วก็มาหุ้มห่อให้มันสามารถที่จะรักษาความชื้นเนาะแล้วก็ทีนี้มันก็จะทำให้กลิ่นวานิลานี้ค่อยออกมา
0: แสดงว่า
1: คือทำอย่างนี้ไปกลับนี้เยอะมาก
0: แล้วก็ยิ่งตั้งไว้นานเท่าไหร่นี่ก็คือว่ากลิ่นมันก็จะ
1: ยิ่งออกมา
0: แล้วก็ราคาแต่ก็ราคายังเพิ่มไหมคะ
1: ราคาเพิ่มให้ก็คือตะกี้ที่บอกอ่ะก็คือถ้าบ่มเรียบร้อยแล้ว1กิโลเท่ากับ 20,000 บาท
0: แล้วก็คือราคานั้นจะ
1: พูดง่ายนะคืออย่างฝักอย่างนี้17เซนเนา
0: ะ
1: หลังจากบ่มแล้วนะได้ราคา150บาทถึง200บาทต่อ1ฝักซึ่งเราใช้พื้นที่แค่นี้เดียวสามารถทำรายได้ได้สูงมากซึ่งเราสามารถที่จะมาปลูกในร่องยางในร่องยางพาราได้ไม่มีปัญหาเลย
0: ไม่ม
1: ีปัญหาแต่ว่าต้องทำระบบน้ำนะคือเราถ้าอยู่ในร่องยางเนี้ยเราไม่ต้องมีไอตัวสแลนเพราะว่ามันลำลายอยู่ละแต่ว่าเราต้องทำระบบน้ำให้ดีเพราะว่าพืชตัวนี้คือไม่ต้องการน้ำมากแต่ต้องมีความชื้นตลอดค
0: ือ
1: เป็นตระกูลกล้วยไม
0: ้ตระกูลกล้วยไม้ที่ชอบน้ำ

0: าเนี่ยค่ะเหมือนกับเราจะต้องดูยังไงคะว่าเวลาที่เริ่มออกฝักครั้งแรกอะค่ะของต้นวานิลาเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะเราจะต้องดูยังไงคะมันจะมีดอกออกมาหรือเปล่าคะ
1: ใช่ใช่ก็คือตอนนี้เนื่องจากว่าฤดูการออกดอกมันหมดไปแล้วเน
0: า
1: ะหมดไปแล
0: ้
1: ว
0: มันเราจะไม่เห็นแรกนึงเนี่ยค่ะประมาณสักช่วงเวลาไหนคะที่เริ่มจะออกดอกอะค่ะ
1: ก็ประมาณ2ปีครึ่ง
0: อ๋อ2ปีครึ่งนี่ก็คือเริ่มที่จะออกดอกแล้ว
1: ใช่
0: แล้วก็คือแต่ละฝักนี่เหมือนกับเถานึงเนี่ยค่ะจะได้

0: ักนี่ประมาณกี่ช่อคะ
1: ต้นหนึ่งประมาณสัก10ช่อ
0: หมายถึงต้นนี้เลย
1: ใช่
0: ได้10ช่อต่อต้น
1: 10ช่อต่อต้น
0: แล้วเหมือนกับที่เราดูอยู่เนี่ยแบบนี้ใกล้เก็บเกี่ยวแล้วยังคะ
1: อันนี้ยังฮะเพราะว่าอันนี้ยังอ่อนอยู่อันนี้ประมาณ
0: ยังไงคะ
1: ถ้าเกิดว่าฝักที่เริ่มแก่เนี่ยมันจะเปลี่ยนสีแล้วมันจะเริ่มเปลี่ยนสีจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนแล้วก็มันจะออกเหลืองๆนิดๆ
0: แล้วเราก็ต้องเก็บตอนนั้น
1: พอมีสีเหลืองหน่อยๆเนี่ยเราก็เก็บได้ละ
0: แล้วเวลาเก็บก็คือว่าต้องไปทีละอันหรือว่าไปทั้งช
1: ่
0: อ
1: เด็ดถ้ามันสุกทั้งช่อเลยแล้วก็เด็ดทั้งช่อเลยก็ได้แต่ถ้าเด็ดทีละอันก็ได้เหมือนกันปกติแล้วช่วงที่ออกดอกจะสวยมากพอดี
0: ดอกเป็นสีอะไรอะคะ
1: ออกสีเหลืองๆนิดนึงเขียวๆเหลืองๆอะไรอย่างเงี้ย
0: แสดงว่าตอนเป็นหน้าที่ออกดอกนี่คือน่าจะสวยเลย
1: สวยสวย
0: ตัดกับต้นเลยสีเขียว
1: ใช่แล้วก็ช่วงออกดอกเนี้ยคือเราจะจำเป็นที่จะต้องใช้คนในการผสม
0: เราต้องผสมเอง
1: ผสมเองใช้มือเพราะว่า
0: สไตล์เดียวกับ
1: เพราะว่าแกสอน
0: ใช่
1: เพราะว่าแกสอนตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยมันจะมีตัวกั้นเอาไว
0: ้
1: ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้คนในการช่วยผสมเนี่ยโอกาสที่จะติดจะน้อยมีโอกาสติดแต่น้อยแต่ถ้าเกิดว่าใช้คนผสมแล้วนะก็คือโอกาสติดประมาณ 90% ขึ้นไปหมายความว่าช่อหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยเราต้องได้10ฝักขึ้นไป
0: อันนี้ก็คือคล้ายๆกับเวลาที่พวกเราแบบปลูกสละอะไรที่เราจะต้องมีการผสม
1: ใช่ผสม
0: ช่วยเพื่อที่ว่ามันจะได้ติดแบบแน่นอน
1: ใช่ถูก
0: ต้องแล้วอย่างเงี้ยค่ะสักอีกระยะยาวไหมคะกว่าที่แบบพร้อมเก็บเกี่ยว
1: หลังจากเราผสมเสร็จเนาะเราต้องใช้เวลาประมาณ 9-10 เดือ นก็เหมือนกับคนตั้งท้องเลยอ่ะ
0: แสดงว่าการปลูกวานิลาเนี่ยพี่ส้นฟังแล้วก็คือ1มันใช้ระยะเวลาเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ตั้งแต่ปลูกเลยแล้วกว่ามันจะออกดอกก็2ปีละแล้วพอเป็นฝักแล้วก็ต้องระยะต่อไปอีก
1: ใช่อีก9เดือน
0: อีก9เดือนอีกเอาจะ3ปีละแล้วพอเราเก็บเสร็จเราจะขายเหมือนที่เฮียบอกพี่ส้มก็คือถ้าขายเป็นฝักเนี่ยขายได้เลยก็ราคาก็สูงเลยนะคะ
1: สูง
0: แต่ถ้าจะให้แบบราคาแบบทวีคูณขึ้นไปอีกอ่ะต้องเอาไปบ่มแต่ว่าบ่มก็คือก็ต้องใช้เวลาอีก
1: ใช้เวลาเป็นปีเหมือนกัน
0: ก็
1: คือเข้าคือหมายความว่าต้องใช้ตากแดดเนา
0: ะ
1: ตากเสร็จแล้วเราก็ต้องมาบ่มอีก
0: ก็เป็น
1: เข้าออกเข้าออกเป็น
0: แล้วเหมือนอย่างเงี้ยค่ะต้นแต่ละต้นสมมุติว่าพอเราแบบตัดช่อทุกอย่างครบแล้วอ่ะต้องตัดทิ้งเลยหรือเปล่าคะ
1: ไม่ฮะก็คือยังเก็บไว
0: ้ก็มันก็จะขึ้นมาใหม
1: ่ถ้าเราตัดนี้ก็คือหมายความว่าไอ้เถาเนี้ยมันแน่นเกินอย่างนี้เราต้องตัดออก
0: ตัดแล้วก็ไปขยายต่อ
1: เอามาขยายพันธุ์ได้ก็คือตัดช่อหนึ่งประมาณสักเมตรนึงเนา
0: ะ
1: หรือว่าเมตรยี่เนี่ยแล้วก็เอาไปชำแล้วก็เอาไปขายได
0: ้
1: ต้นละประมาณที่เราชำเสร็จเนาะต้นละประมาณ300-350บาท
0: คุณผู้ชม ดูสิปลูกครั้งเดียวนะมันเห็นผลได้ระยะยาว
1: ค
0: ือปักชำเอาไปต่อยอดก็ได้อีกจะขายฝักสดก็ได้จะบ่มยิ่งได้ราคามากๆเลยและที่สำคัญก็คือปลูกครั้งเดียวเนี่ยมันก็อายุยืนยาว
1: ใช่ปลูกได้ตลอดเลย
0: ยกเว้นนอกจากว่ามันจะเป็นโรคเรียกได้ว่าคือถ้าเราลงทุนซื้อต้นมาครั้งแรกก่อนแล้วก็ทีนี้เราก็เป็นการต่อยอดของเราเอง
1: ถูกต้องครับ

0: ยค่ะแล้วเวลาที่เราปลูกเนี่ยค่ะเราต้องเริ่มแบบเตรียมดินยังไงบ้างคะ
1: คือก่อนที่เราเอาเถามาปลูกเนาะ
0: ค่ะ
1: คือเราจะต้องเตรียมกากมะพร้าว
0: เพราะว่าก
1: ากมะพร้าวนี่เป็นอาหารเป็นที่เกาะของรากของวานิลาอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นรากแบบนี้เนี่ยมันจะลงไปหาอาหารข้างล่างเนี่ย
0: คือ
1: กากมะพร้าวที่เราเอามาเนี่ยคือเราต้องสับให้ละเอียดพอสมควรครั้งแรกนะตอนเราปลูกครั้งแรกแต่ถ้าละเอียดมากก็ไม่ดีเพราะว่ามันไม่มีอากาศให้มันพอสมควรแบบประมาณนี้เนาะ
0: เป็น
1: ชิ้นๆแล้วก็หลังจากเราเตรียมเสร็จแล้วเราก็เอาไอ้ต้นวานิลาเนี่ยโดยที่ประมาณสัก2ข้อหรือ3ข้อนะเอาใบออกแล้วก็ใส่เข้าไปใน

0: กากมะพร้าวข้างล่าง
1: ค่ะ
0: เพื่อให้รากของวลีลาเนี่ยไปหาอาหารได้ในการปลูกครั้งแรกเนาะ
1: ค่ะ
0: หลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วพอมันอย่างนี้มันหลายปีแล้วนะ3ปีแล้วเราจะต้องเพิ่มกากมะพร้าวเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีที่เกาะมีอาหารมากขึ้นเราต้องเตรียมให้มากหน่อย
1: แล้วทำไมจะต้องแบบเป็นเสา
0: ปูนใช่ไหม
1: เสาปูนเลย
0: เป็นเพราะว่าถ้าเป็นเสาอย่างเสาไม้เนี่ย
1: เสาไม้
0: ก็ได
1: ้
0: มันผุไง
1: เพราะว่าระยะเวลาการปลูกเราก็แบบ
0: เพราะเราปลูกนี้เราปลูกไว้เป็น10ปี20ปีอะไรเงี้ยถ้าเสาไม้มันไม่ได้ประมาณสัก 2-3 ปีหรือ4ปีก็ผุแล้ว
1: แต่นี่ก็คือว่าระยะคงทนให้เขาเลย
0: ปลูกครั้งเดียวได้ตลอด
1: ได้ตลอดเลย
0: ใช่
1: คุณผู้ชมต้องวางแผนดีๆนะคะกับการที่ปลูกวานิลาเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าคิดแบบแค่ทำโครงแบบระยะสั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเดี๋ยวพอต้นมันพังเถามันก็จะตายใช่ไหมคะมันไม่สามารถที่จะเลื้อยได
0: ้
1: แต่ถ้าเราแบบเอาทนไปเลยเนี่ยมันก็เป็นการลงทุนครั้งเดียวแต่ได้ระยะยาวแล้วเหมือนกับว่าโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะที่เราจะต้องแบบดูทำโรคแบบกลัวว่าต้นมันจะตายอย่างเงี้ยค่ะอากาศหรือว่ามีโรคที่เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชอะไรอย่าง
0: งี้แมลงสำหรับแมลงแทบจะไม่มีเลย
1: ก็คือปลูกง
0: ่
1: าย
0: ใช่ปลูกง่ายแล้วสำหรับ
1: แบบปลูกทิ้งไว้ก็ได้เลย
0: ได้เลย
1: ดูแล
0: แต่ถ้าที่อื่นเห็นบอกว่ามีใบมีเชื้อราขึ้นมั่งอะไรขึ้นมั่ง
1: แต่ที่นี่เจอไหมคะ
0: อันนี้ไม่เจอ
1: ก็คิดว่าน่าจะ
0: อันนี้น่าจะดีกว่านะ
1: ก็คือ
0: ที่อื่นนี้ก็ต้องใช้ยาเพิ่มนิดนึงแต่ของผมนี่ปลูกแล้วไม่ค่อยได้ใช้ยาเท่าไหร
1: ่ก็ตลอดระยะเวลาที่แบบเริ่มต้นปลูกมานี่เฮียยังไม่ได้เจอป
0: ัญหา
1: ตรง
0: นี้เลยใช่ไหมยังไม่เจอครับ
1: นี่คุณผู้ชมบ่งบอกเลยว่าพื้นที่เบตงของเราเนี่ยมันปลูกได้
0: ใช่ปลูกได้ดีด้วย
1: แล้วก็ปลูกได้ดีด้วย ใช่

0: ี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เฮียนะคะได้คือเป็นการมาปักชำอย่างที่บอกก็คือว่าตัดที่ต้นแล้วก็มาขยายพันธ
1: ุ์
0: ต
1: ่
0: อ
1: ใช่
0: นี่แหละคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมพี่ส้นบอกแล้วว่าการปลูกวานิลาเนี่ยมันก็สามารถที่ต่อยอดมาเรื่อยๆแล้วเวลาเราปักชำเราเอามาใส่เนี้ยดินเราต้องมีการแบบพิเศษไหมคะ
1: เราไม่ได้ใช้ดินฮะ
0: อ๋อไม่ใช่ดินเลย
1: ใช่เราไม่ใช้ดินเลยเราใช้กากมะพร้าว
0: กาก
1: มะพร้าวนี่สับให้ประมาณนี้เนาะ
0: ประมาณนี้เลย
1: ประมาณนี้แล้วก็ใส่ถุง
0: แล้ว
1: เราก็เอาเถาเนี้ยใส่เข้าไปประมาณสัก2ข้อหรือ3ข้อให้ลากอากาศเนี้ยนะนี่ลากแบบเนี้ยเนี่ยแหละลากแบบนี้ให้อยู่ข้างล่างเนา
0: ะ
1: ประมาณสัก2ข้อ3ข้อ
0: คือวัดข้อตรงนี้ใช่มั้ยคะ
1: ใช่เพื่อให้อาหารได้จากไอ้กากมะพร้าวนี
0: ้
1: ครับ
0: แค่นี้เลย
1: แค่นี
0: ้แล้วก็ต่อไปเค้าก็สามารถ
1: แล้วก็หาอะไรมามัดให้มัน
0: ค
1: ้ำยันไว้ต้นนึงเนี้ยเราปักชำเสร็จเนาะก็ขายได้ในราคา300ถึง350บาท
0: นี่ต้นนี้แล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยการรดน้ำยังไงมันต้องชุ่มฉ่ำไหมคะลูก
1: ก็วันละครั้งหรือ2วันครั้งก็ได้ละเพราะอยู่ในที่ร่มเนาะ
0: ต้องอยู่ที่ร่มไว้
1: ใช่อยู่ที่ร่ม
0: ค่ะแล้วเวลาคนที่จะไปต่อยอดซื้อต่อไปก็คือว่าก็ไปทำคานที่บอก
1: ใช่ก็คือหมายความว่าเอาแบบนี้ไปปั๊บเนี่ยอาจจะเอาถุงออกเนาะเอาถุงออกแล้วก็เพิ่มกากมะพร้าวให้เหมือนกับที่
0: ปลูก
1: นะแล้วก็มีเพิ่มเสาปูนสักหน่อยนึงก็ได้ละ
0: ก็ไปต่อด้วยกับกากมะพร้าวเหมือนกันไม่ต้อง
1: ทำใส่กากมะพร้าวไม่ต้อง
0: คุณผู้ชมมันง่ายนะพี่ส้นเข้าใจว่าจะต้องมีดินผสมด้วยแล้วถ้าเราใส่ดินด้วยอะคะมันไม่ได้หรอ
1: ก็พอได้แต่ว่านิดๆอย่าใส่เยอะอย่าใส่เยอะเพราะว่ามันถ้าเกิดว่าใส่ดินเข้าไปเยอะเนี่ยมันอากาศไม่พอมันจะเน่าม
0: ันจะทำให้รากเน
1: ่า
0: แสดงว่าต้นวานิลาเนี่ยชอบแบบโปร่ง
1: ๆก็เหมือนกับกล้วยไม
0: ้แบบนั้นเลย
1: เหมือนกัน

0: ความน่าสนใจของวานิลานะคะก็อยู่ที่ฝักซึ่งก็เป็นส่วนที่มีมูลค่าและก็เป็นที่รู้จักในฐานะวัตถุดิบที่สำคัญของอาหารและเครื่องดื่มทั้งเบเกอรี่ไอศกรีมขนมหวานและผลิตภัณฑ์อีกหลากหลายประเภทค่ะแต่กว่าที่ฝักวานิลาจะกลายเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพเกษตรกรต้องผ่านกระบวนการดูแลที่ละเอียดอ่อนตั้งแต่การปลูกการจัดการต้นการผสมเกสรไปจนถึงการเก็บเกี่ยวและการบ่มซึ่งล้วนต้องอาศัยความรู้ความพิถีพิถันและประสบการณ์ทำให้เกษตรกรที่สนใจปลูกต้นวานิลาต้องรู้จักการเรียนรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับต้นวานิลาค่ะ
1: นี่คุณผู้ชมคะจากการผ่านการบ่มเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาหน้าตาอย่างนี้อันนี้ก็คือว่าพร้อมจำหน่าย
2: พร้อมจำหน่าย
1: แต่เนี่ยอันนี้
2: บ่มแล้วแต่ยังไม่ได้ที
1: ่ประมาณ
2: น่าจะอาทิตย์หนึ่งประมาณ
1: อาทิตย์หนึ่ง
2: ใช่
1: แล้วถ้าจะให้ได้ที่ก็คือ
2: ต้องเป็นเกือบ
1: เป็นปี
2: ใช่ประมาณ 8-9 เดือนอ่ะ
1: นี่คุณผู้ชมมันก็จะนิ่มๆอยู
2: ่ครับ
1: หอมมากอันนี้แค่อาทิตย์เดียวนะหมายถึงว่าที่เก็บมาแล้วก็มาทำอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเวลาบ่มยังไงนะคะ
2: ก็คือมาตากแดด
1: ตากแดด
2: ตากแดด
1: แดดธรรมชาติเลย
2: ใช่ธรรมชาติตากเสร็จแล้วก็เอาผ้ามาห่อไว้เพื่อไม่ให้ความชื้นมันคายมากไป
1: แล้วก็ตากอีก
2: แล้วก็พอรุ่งเช้าอีกวันนึงก็มาตากอีกอะไรเงี้ยกลับไปกลับมา
1: ประมาณนั่นแหละค่ะ 7-8 เดือน
2: ใช่ๆๆนี่คุ
1: ณผู้ชมหอมมากแล้วก็อันนี้คือพร้อมจำหน่ายมันก็จะต่างกันเยอะดูมันพอเราแบบตากได้ที่บ่มได้ที่ใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: ไซส์มันก็จะ
2: ไซส์มันจะเล็กลง
1: เล็กลงเลย
2: ก็คือจาก3กิโลนี่เหลือ1กิโล
1: แล้วเวลาเขาเอาไปเนี่ยค่ะไปทำต่อปรุงแต่งเขาทำยังไงอะคะ
2: ใช้ตัวเขาจะกรีดแล้วก็เอาเม็ด
1: ที่อยู่ข้างใน
2: ใช่อยู่ข้างใน
1: แล้วก็เอาเหมือนเอาถ้าเป็นเบเกอรี่เนี่ยค่ะ
2: ก็คือเอาเม็ดมาผสมกับแป้งก
1: ็
2: ได้เลย
1: แสดงว่ากลิ่นวานิลาคือตัวเม็ดข้างใน
2: ใช่เป็น
1: ไม่ใช่ผิว
2: ไม่ใช่ฮะ
1: แสดงว่าพอเราใช้เสร็จไอตัวผิวเนี้ยก็สามารถไปทำอย่างอื่นได้อีกไหมคะ
2: ปกติเราไม่ค่อยได้ทำอะไร
1: แต่ก็คือว่าข้างในจะเป็นเม็ด
2: ใช่ใช่
1: นี่คุณผู้ชมพี่ต้องก็เพิ่งรู้นะตอนแรกพี่ต้องเข้าใจว่าเขาใช้แบบผิวที่ทำให้ได้กลิ่นไม่ใช่
2: จะ
1: เป็นเม็ดข้างใน
2: ครับผม
1: นี่แล้วอย่างเนี้ยค่ะเราขายยังไงนะคะ
2: คือขายแบบนี้เนา
1: ะ
2: คือกิโลละ20,000ก็คืออันนี้ประมาณ10ฝัก
1: แต่ถ้า
2: ปกติแล้วคือ60ถึง70ฝักถ้ากะ1กิโล
1: 1กิโล
2: ก็ประมาณสัก10ห่อ
1: 10ห่อ
2: 10 10ซองเน
1: ี่
2: ย
1: แล้วถ้าเหมือนซองเดียวเนี่ยประมาณอยู่กี่กรัมได้คะซองเดียวนี
2: ้ยังไม่ได้คิดแบบนี้เน
1: า
2: ะ
1: แต่คือจะขายเป็นกิโลไปเลย
2: เป็นกิโล
1: แล้วก็ตลาดส่งที่ไหน
2: ตลาดส่วนใหญ่ตอนนี้ส่งไปที่แถวเหนือแถวภาคเหนืออ๋
1: อแล้วภาคเหนือคือเขาไม่ปลูกเหรอคะหรือว่า
2: เขาปลูกมานานแล้วภาคเหนือเขาปลูกมาน่าจะ 4-50 ปีแล้วอะสมัยนั้นก็คือนายหลวงร.9เราเนา
1: ะ
2: สนับสนุนให้ปลูกก็เลยเริ่มจากจุดนั้นปลูกที่แถวเชียงใหม่เชียงรายก่อนแล้วหลังจากนั้นก็มาที่ภาคอีสานเราที่โคราชวังน้ำเขียวที่นั้นก็ปลูกได้ดี
1: แล้วก็มาที่นี
2: ่แล้วมาที่เบตง
1: แต่คุณผู้ชมดูสิขนาดภาคเหนือก็ยังมาซื้อผลิตภัณฑ์ส่งไปที่นั่นแสดงว่าคุณภาพของวานิลาที่เฮียปุนี่คือตอบโจทย์เลยแล้วก็ได้ดีเลยท
2: ีเดีย
1: วคำบ่งบอกเลยว่าคือสภาพอากาศเบตงเหมาะแล้วกับการปลูกวานิลาเพราะอย่างน้อยก็คือสามารถส่งจากที่ต้นเริ่มต้นที่ปลูกที่ภาคเหนือ
2: ภาคเหนือเขามีตลาดอยู่ที่นั่น
1: ผลิตภัณฑ์ของเรากลับได้ไปส่งที่ตลาดของภาคเหนือได้เลย
2: ภาคเหนือได้เลย
1: นี่คุณผู้ชมก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ
0: วานิลาคือโอกาสที่ก้าวจากพืชทดลองในแปลงเกษตรไปสู่พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของเกษตรกรที่สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้เหมาะกับพืชทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรที่ต้องการมองหาทางเลือกใหม่ๆค่ะเพื่อรับมือกับต้นทุนและความเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตรวานิลาจึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าจับตามองเลยทีเดียวสำหรับพื้นที่เบตงนะคะวานิลาอาจกำลังเริ่มต้นบทบาทใหม่ของเกษตรกรค่ะจากพืชที่ต้องปลูกอย่างเข้าใจธรรมชาติสู่พืชเศรษฐกิจที่อาจสร้างคุณค่าให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
1: คุณผู้ชมคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะพามารู้จักเรียกได้ว่าเป็นพืชตัวใหม่ที่น่า

ตามองมากๆเลยและที่สำคัญนะคะปลูกก็ง่ายรายได้ก็ดีด้วยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรค่ะที่สนใจในการปลูกวานิลานะคะวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าวานิลาค่ะก็สามารถปลูกได้ในพื้นที่ภาคใต้ของเราโดยเฉพาะนะคะในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะใครนะคะที่สนใจค่ะอยากจะลองปลูกต้นวานิลาแบบนี้ดูนะคะก็สามารถเข้าไปติดต่อได้นะคะทางเพจวานิลาเจนนี่ฟาร์มในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือรายการเกษตรทำกินค่ะก็อย่างที่ซ่อนบอกทุกครั้งเลยว่าเกษตรนั้นไม่ใช่มีแค่การเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่มีแค่การปลูกผักนะคะแต่ว่าเรารู้ทุกเรื่องเลยกับเกษตรกรกับพี่ซ่อนในรายการเกษตรทำกินครั้งต่อไปนั้นค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมไปปลูกแปลงเกษตรในพื้นที่ไหนนั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนุ่มศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์จิรายุนนท์ค่ะ
0: ผมอากิระกิตนะโสภาและล่ามภาษามือวันนี้คุณอัตกาเที่ยงปรีชารักครับอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง2 NBT 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ
1: ค่ะวันนี้คุณผู้ชมคงจะสังเกตว่าด้านหลังของเรา2คนเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสงขลาหลายๆอย่าง
0: ครับ
1: หนึ่งในนั้นก็คือไก่ทอดหาดใหญ่นะคะวันนี้เราก็เลยจะไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวก่อนการประชุมครม.สัญจรกันนะคะที่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายทั้งด้านการพัฒนาและบริหารจัดการภัยพิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันที่1กันยายนนี้ค่ะโดยการประชุมในครั้งนี้มีขึ้นที่อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะคะแบ่งออกเป็น4ด้านด้วยกันคือด้านเศรษฐกิจเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่เช่นท่าเรือน้ำลึกสงขลาและปัตตานีสนามบินยะลามอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และด่านชายแดนผลักดันการท่องเที่ยวเชิงอาหารพหุวัฒนธรรมด้านสังคมผลักดันนโยบาย Zero Productขออภัยค่ะ Zero Dropout นะคะดึงเด็กหลุดระบบกลับเข้ามาเรียนยกระดับทักษะแรงงานรองรับสังคมผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง
0: ส่วนเรื่องของด้านความมั่นคงนะครับก็นำโดยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศสร้างความเข้าใจกับนานาชาติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและนักท่องเที่ยวพัฒนางานข่าวกรองป้องกันเยาวชนเป็นแนวร่วมเดินหน้าสร้างรั้วชายแดนร่วมกับมาเลเซียและจัดตั้งด่านตรวจอัจฉริยะครับ
1: ส่วนทางด้านภัยพิบัตินะคะก็มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมร่วมกับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายเจเศรษฐไทยเศรษฐและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยทั้ง5จังหวัดเห็นตรงกันว่าน้ำเป็นโจทย์สำคัญโดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากระบบระบายน้ำที่ไม่เพียงพอรองน้ำตื้นเขินและสิ่งกีดขวางทางน้ำโดยที่ประชุมได้ข้อสรุปเป็นข้อเสนอภาพรวมเพื่อขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลางใน3ด้านสำคัญคือการจัดสรรงบประมาณพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีแจ้งเตือนภัยการทบทวนกฎระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้เงินงบประมาณที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานและการยกระดับแนวทางบริหารจัดการภัยพิบัติที่มุ่งเน้นการลดความเสี่ยงและการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุเพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนร่วมกับผู้บริหารภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมโดยข้อเสนอเชิงนโยบายนี้เตรียมนำเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการนะคะและระดมความคิดเห็นมุ่งพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือเวิร์กช็อปครั้งที่3รอบไฟแนลในวันนี้ซึ่งจะมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมก่อนนำข้อสรุปที่ตกผลึกแล้วเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในวันที่1กันยายนนี้ค่ะ
0: นอกจากการประชุมเตรียมความพร้อมเมื่อวานนี้แล้วนะครับรัฐมนตรีหลายท่านก็ลงพื้นที่ไปติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลนะครับรวมถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ไปติดตามโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณแยกคลองแหพร้อมกับติดตามระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปโครงการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณแยกคลองแหบนทางหลวงหมายเลข414นะครับเพื่อจะไปติดตามแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางโดยทางหลวงหมายเลข414นี้นะครับหรือว่าถนนลพบุรีราเมศเป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่สายสำคัญเชื่อมต่อการเดินทางจากทางหลวงหมายเลข4ไปยังเมืองสงขลาและก็พื้นที่ฝั่งอ่าวไทย ปัจจุบันการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจส่งผลให้การจราจรหนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนครับทางนี้กรมทางหลวงก็ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงโครงสร้างทางและเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรทั้งการปรับปรุงทางแยกสะพานข้ามคลองสะพานข้ามทางรถไฟแล้วก็พัฒนาระบบระบายน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรน้ำท่วมขังและยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการคมนาคมของพื้นที่ในอนาคตครับ
1: ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็นำทีมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่เกาะยอนะคะไปติดตามแผนโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลสาบสงขลายกระดับคุณภาพชีวิตชาวเกาะยอและส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยค่ะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐ์นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่วัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นจุดเช็คอินและแลนด์มาร์คชื่อดังริมทะเลสาบสงขลาและสักการะพญาผู้ชงนาคราชเจ้าวิสุทธิเทวาหรือปู่ผู้ชงและพญานาคินีเทวีสีปางตาลหรือแม่ย่าทองคำซึ่งประดิษฐานบริเวณท่าน้ำริมทะเลสาบสงขลาโดยคณะได้ร่วมสักการะพญานาคราชท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบซึ่งผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นว่านายชัยชนกใช้เวลาสวดมนต์และนั่งสมาธินานกว่าคณะในหลายจุดทั้งช่วงจุดธูปและบริเวณหน้าองค์พญานาคนาคราชซึ่งมาถูกถามว่าได้อธิษฐานขอพรเป็นพิเศษหรือไม่นายชัยชนกก็ตอบเพียงสั้นๆนะคะว่าไม่ได้ขออะไรเป็นพิเศษแค่มารายงานตัวและทำสมาธิเท่านั้นค่ะและภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสวดมนต์และสักการะองค์พญานาคราชแล้วนายเจเศรษฐ์นายวรสิทธิ์และนายสันเพชรก็ได้ร่วมกันตีฆ้องยักษ์ภายในวัดคนละ9ครั้งโอกาสนี้คณะยังได้นมัสการพระครูโกศลอรรถกิจรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลาสตูลและเจ้าอาวาสวัดโคกเปี้ยวนอกจากนี้ยังได้ร่วมรับชมการรำต้อนรับโดยกลุ่มสตรีในพื้นที่ซึ่งผู้แสดงทุกคนต่างสวมใส่ผ้าปาเต้ผ้าพื้นถิ่นภาคใต้อีกด้วยค่ะ
0: จากนั้นนะครับคณะก็ได้ร่วมรับฟังปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของศาสนสถานและอาคารบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะยอมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยก็ได้มีแนวทางนะครับการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ออกแบบ2รูปแบบนะครับได้แก่รูปแบบที่1ก็ประกอบด้วยแนวเขื่อนป้องกันตลิ่งความยาว391เมตรพร้อมกับทางเท้าและก็ระบบระบายน้ำหลังเขื่อนรวมถึงการสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก5จุดพร้อมกับทางลาดท่าน้ำ1จุดแล้วก็รูปแบบที่2นะครับจะมีแนวเขื่อนความยาว456เมตรพร้อมส่วนประกอบตามแบบที่1แล้วก็มีการขยายแนวเขื่อนครอบคลุมพื้นที่ยื่นลงไปในทะเลสาบจำนวน1ไร่2งานทั้งนี้เมื่อโครงการได้รับความเห็นชอบจัดสรรงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับก็จะสามารถดำเนินการขั้นตอนตามระเบียบกฎหมายและก็ขอบเขตของงานได้ทันทีเพื่อช่วยลดการสูญเสียพื้นที่เพิ่มความมั่นคงให้แนวชายฝั่งและก็ยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของเกาะยอในระยะยาวด้วยครับดังนี้การลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้นะครับนอกจากจะไปติดตามความคืบหน้าของโครงการแล้วยังเป็นการรับฟังข้อเสนอแนะและปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาและผลักดันโครงการให้เดินหน้าได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของชุมชนครับ
1: ไปต่อกันที่การลงพื้นที่จังหวัดสงขลาของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่ไปร่วมเปิดเวทีขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรส่งเสริมเกษตรกรให้ปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศพร้อมกับรับฟังปัญหาจากเจ้าหน้าที่และเกษตรกร14จังหวัดภาคใต้ก่อนหารือแนวทางยกระดับความร่วมมือภาคประมงค่ะโดยนางสาวปิยรัตน์ ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าภาคการเกษตรกำลังเผชิญความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและการแข่งขันในตลาดโลกจึงจำเป็นต้องปรับตัวโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทาง Climate Smart Agriculture หรือ CSA ทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลระบบข้อมูลการเกษตรที่แม่นยำและการพยากรณ์สภาพอากาศเพื่อช่วยเกษตรกรวางแผนการผลิตลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงพร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้เกษตรกรและประชาชนที่เข้าร่วมเวทีร่วมสะท้อนปัญหาประสบการณ์และข้อเสนอแนะจากพื้นที่เนื่องจากข้อมูลและประสบการณ์ของเกษตรกรถือเป็นองค์ความรู้สำคัญที่จะนำไปใช้ประกอบการพัฒนาการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประชุมร่วมกับอธิบดีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตลอดจนเกษตรจังหวัดทั้ง14จังหวัดและผู้บริหารศูนย์ในสังกัดอีก8แห่งเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สะท้อนปัญหาและข้อจำกัดในการปฏิบัติงานก่อนที่จะเดินทางไปยังสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา2ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาหารือถึงความจำเป็นที่กรมประมงและองค์การสะพานปลาจะต้องเพิ่มความร่วมมือและประสานการทำงานร่วมกันให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อกำหนดรูปแบบการทำงานร่วมกันในอนาคตให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคประมงและประชาชนในพื้นที่
2: วันนี้เรามาทั้งหมด3จุดจุดแรกเนี่ยเรามีการทำเวทีเสวนาแล้วก็สัมมนาเนี่ยในเรื่องของสพก CSA นะคะที่วันนี้เรามีความตั้งใจที่อยากจะพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมในเรื่องของการรับมือกับภาวะสภาพภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงสภาพเศรษฐกิจของสังคมโลกด้วยเกษตรกรพ่อแม่พี่น้องเนี่ยที่เข้ามาร่วมในเวทีนี้เนี่ยได้ช่วยกันสะท้อนถึงปัญหาสะท้อนถึงประสบการณ์เพราะในช่วงบ่ายเนี่ยดิฉันได้มาพบปะพูดคุยกับท่านทางท่านอธิบดีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรรวมถึงผอ.เขตรวมถึงนะคะเกษตรจังหวัดทั้งหมด14จังหวัดแล้วก็มีอีก8ศูนย์ของพวกเราด้วยนะคะวันนี้ก็ให้ท่านสะท้อนวิสัยทัศน์แล้วก็การดำเนินงานในอนาคตก็เดี๋ยวเราจะเก็บเอาปัญหาเนี้ยไปนั่งคุยกับทางผู้บริหารระดับสูงของทางกรมส่งเสริมการเกษตรด้วยค่ะแล้ววันนี้จุดสุดท้ายตอนเย็นวันนี้ค่ะก็มาที่องค์การสะพานปลาเนาะเราก็มาดูพื้นที่ว่าตอนนี้เรามีการบริหารจัดการพื้นที่อย่างไรมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในการที่จะบริหารจัดการในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นผลประกอบการรวมถึงการให้บริการกับประมง
1: นางสาวปิยรัตน์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการที่คณะรัฐมนตรีเลือกจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่จัดประชุมครม.สัญจรถือเป็นโอกาสสำคัญในการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงตลอดจนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้โดยปัญหาและข้อเสนอจากพื้นที่จะถูกนำเข้าสู่การหารือในที่ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและมาตรการเร่งด่วนที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
0: เสนาธิการทหารบกนะครับลงพื้นที่ที่จังหวัดปัตตานีไปติดตามภารกิจด้านความมั่นคงแล้วก็ไปตรวจเยี่ยมจุดตรวจพร้อมกับให้กำลังใจกำลังพลแล้วก็รับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนในพื้นที่นะครับโดยได้ผนึกกำลัง3ฝ่ายเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นและสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับชายแดนภาคใต้ครับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรลงพื้นที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนะครับร่วมประชุมติดตามแนวทางบูรณาการกำลัง3ฝ่ายตลอดจนการจัดการศึกษา2ระบบของโรงเรียนสิริราชสามัคคีตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้มอบหมายให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรหรือว่าครม.สัญจรนะครับที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและก็ข้อเสนอแนะจากพื้นที่พร้อมกับร่วมกันหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมโดยเสนาธิการทหารบกก็บอกนะครับว่าสถานการณ์ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงมุ่งทำลายระบบเศรษฐกิจและสาธารณูปโภคส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของประชาชนจึงได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันใช้ความรักและความหวงแหนบ้านเกิดเป็นพลังในการสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาเพื่อให้พื้นที่เดินหน้าไปด้วยกันสู่ความสันติสุขและความมั่นคงครับ จากนั้นเสนาธิการทหารบกได้เดินทางไปยังห้องประชุมพรานไพรกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ายอิงคยุทธบริหารก่อนที่จะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมด่านหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษปัตตานี1ปราการ4และจุดตรวจแยกโคกม่วงตำบลรูสมิแล

0: ใกล้ชิดครับซึ่งทางเสนาธิการทหารบกพลเอกชัยพฤกษ์นะครับก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและเต็มกำลังความสามารถเชื่อมั่นว่าทุกคนจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีและหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
1: ส่วนนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้ก็เดินทางไปจังหวัดอุดรธานีร่วมลุ้นผลการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต3ค่ะซึ่งทางพรรคภูมิใจไทยส่งนายอธิการแก้วเครือศรีลงสมัครโดยนายกรัฐมนตรีได้ตอบคำถามสื่อในประเด็นของป้ายต้อนรับครม.สัญจรจังหวัดสงขลานะคะโดยย้ำว่าไม่ได้มีนโยบายให้ทำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเดินทางมาจังหวัดอุดรธานีเพื่อติดตามผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่3จังหวัดอุดรธานีที่มีนายอธิการแก้วเครือศรีเป็นผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทยลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งนอกจากประเด็นการเลือกตั้งแล้วยังได้กล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงการจัดเตรียมป้ายต้อนรับคณะรัฐมนตรีสัญจรซึ่งนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเรื่องนี้ไม่เคยอยู่ในความประสงค์เลยและแม้ว่าจะเข้าใจในความปรารถนาดีแต่ไม่ต้องทำจะดีกว่า
2: การขึ้นป้ายตอนต้อนรับที่มีอยู่ที่สงขลาแต่ก็ไม่วายในดราม่าใช้งบประมาณ
3: หรอไม่เคยเป็นความประสงค์ของผมเลยจริงๆไม่ควรทำหรอก
2: ต้องแบบกำชับไหมครับว่าอย่างถ้าไปอาจจะไม่ต้องแบบ
3: เกินเลยผมกำชับตลอดครับเนี่ยเกริ่นเมื่อไหร่ผมมาเนี่ย คนเดียวเพราะฉะนั้นคือทำไปก็ไม่ได้ใจอะไรอาจจะถูกตำหนิด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรพ้นไปปุ๊บแล้วทำไงเอาไปทำถุงขายแล้วผมกลายเป็นของเดี๋ยวกลายไปเป็นผมเช็ดเท้ายุ่งไตหงใช่ไหมมันไม่กลัวหรอกหน้าอย่างนี้เดินไปไหนตอนนี้ใครก็รู้จักหมด
2: แสดงว่าจังหวัดอื่นก
3: ็ไม่ควรผมเราไม่เคยมีนโยบายให้ทำเช่นนี้เลยนะครับแต่เราก็โอเคเข้าใจความปรารถนาดีนะแต่ว่าไม่ต้องดีกว่าเนี่ยไหนสัมภาษณ์แล้วก็บอกเลยอย่าไปทำเลยนะมันมองได้หลายฝ่ายพอผมไปห้ามเขาก็บอกเนี่ยฮะไปห้ามทำไมธุรกิจมันจะได้เดินไม่ได้รัฐบาลไม่มีความคิดหรือไม่มีความต้องการให้ทำสิ่งนี้เลย
1: สำหรับผลการเลือกตั้งส.ส.อุดรธานีเขต3อำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีเฉพาะตำบลบ้านขาวอย่างไม่เป็นทางการจากการรายงานผลการนับคะแนนโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนนี้เวลา 20:00 นนับคะแนนแล้ว 91.3% โดยนายอธิการแก้วเครือศรีหมายเลข2พรรคภูมิใจไทยมีคะแนนเป็นอันดับ1ด้วยคะแนน 34,962 คะแนนตามด้วยนายขจิตชัยนิคมหมายเลข1พรรคประชาธิปไตยใหม่ได้ 11,778 คะแนนและหมายเลข3นายคำผันจันทจรพรรคเพื่อบ้านเมืองได้ 4,187 คะแนนขณะที่เพจ Facebook ของพรรคภูมิใจไทยได้โพสต์ข้อความขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้กับนายอธิการแก้วเครือศรี
0: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าเหตุไฟไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์กันหน่อยนะครับล่าสุดทางกทม.เองก็เตรียมจัดตั้งศูนย์ One Stop Service นะครับเพื่อช่วยเหลือเยียวยารวมถึงเตรียมพื้นที่สำรองเพื่อให้บรรดาผู้ค้าเนี่ยไปขายก่อนจะได้ประกอบอาชีพได้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิต

ถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:22 น.กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองมะอึจังหวัดสระแก้วทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.
1: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองมะอึจังหวัดสระแก้วศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครสมาคมนักเรียนเก่าต่างประเทศประเทศไทยและโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
0: ช่วงนี้มาดูความคืบหน้าสถานการณ์และการสำรวจความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์ที่ถนนวรจักรกันหน่อยนะครับล่าสุดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้วาง3ภารกิจหลักเร่งดับจุดความร้อนแล้วก็เตรียมเครื่องจักรรื้อถอนโครงสร้างเหล็กนะครับเพื่อเปิดทางให้กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบหาสาเหตุครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุถึงแนวทางการปฏิบัติงานในขณะนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น3เป้าหมายหลักก็คือการดับจุดความร้อนที่ยังคุกรุ่นอยู่ใต้ซากอาคารการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยเพื่อส่งมอบพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจหาสาเหตุแล้วก็การวางแผนหรือถอนโครงสร้างอาคารซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งควบคุมจุดความร้อนที่ยังคุกรุ่นแต่เนื่องจากพื้นที่พื้นชั้น2เนี่ยถล่มลงมาทับโครงสร้างบริเวณชั้นล่างนะครับทำให้มีคานเสาแล้วก็วัสดุอาคารกีดขวางการเข้าถึงพื้นที่จึงต้องใช้โดรนอินฟราเรดตรวจหาจุดความร้อนพร้อมกับเตรียมนำเครื่องจักรเฉพาะทางเข้าตัดคานเหล็กเพื่อเปิดทางเข้าสู่จุดที่ยังมีความร้อนสะสมครับนอกจากนี้กรุงเทพมหานครก็ยังได้ประสานผู้เชี่ยวชาญด้านการรื้อถอนโครงสร้างที่เคยทำงานร่วมกันในเหตุการณ์ตึกสตง.ถล่มเข้ามาประเมินพื้นที่นะครับควบคู่กับการทำแผนที่ระบุตำแหน่งจุดความร้อนและจุดต้นเพลิงรวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดคลิปวิดีโอและก็ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์เพื่อประกอบการตรวจสอบสาเหตุนะครับโดยในขณะนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุเพลิงไหม้ได้นะครับแม้ว่าจะมีข้อมูลว่าอาคารเนี่ยมีการตัดกระแสไฟฟ้าประมาณ20:00 น.หรือว่า20:00 น.แต่ว่าเหตุเพลิงไหม้เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเวลาเกือบ3 ทุ่มหรือว่า21:00 น.จึงต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่

0: ที่พิสูจน์หลักฐานอย่างละเอียดครับทั้งนี้หากโครงสร้างมีความปลอดภัยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็จะสามารถเข้าพื้นที่ได้ในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับเวลาประมาณ8นาฬิกาส่วนการควบคุมจุดที่ยังคุกรุ่นอยู่ก็อาจจะใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 วันก่อนที่จะส่งมอบพื้นที่ให้เจ้าของอาคารดำเนินการรื้อถอนครับ
1: เป้าหมายแรกก็คือการเอาพิสูจน์หลักฐานเข้าไปเพื่อตรวจสอบหลักฐานสาเหตุต่างๆเพราะตอนที่ผ่านมาเนี่ยพิสูจน์ฐานยังเข้าไม่ได้เพราะยังมีความไม่มั่นคงประเด็นที่2คือการเข้าไปดับจุดที่ยังมีความคลุกรุ่นอยู่เพื่อไม่ให้มันปะทุขึ้นมาอีกและจุดหมายสุดท้ายคือการรื้อตัวอาคารออกทั้งหมดเลยเพราะตอนนี้คงทำเน้นทำสองอันนี้ก่อนสภาพตัวอาคารเองก็ยังมีความไม่มั่นคงอยู่เพราะว่าตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยเดินเข้าไปเนี่ยจะเป็นพื้นชั้น2ที่ยุบลงมาทับอยู่กับตัวที่เป็นพลาซ่าที่ขายของและข้างใต้มันก็จะมีตัวที่ยังมีความร้อนคลุกรุ่นอยู่แล้วก็ยังมีอุปสรรคพวกคานต่างๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็เราก็มีผู้เชี่ยวชาญที่มาร่วมกันตั้งแต่สมัยตตง.ก็มาดูนะว่าจะตัดตรงไหนจะเข้าไปเพื่อเข้าไปถึงจุดที่มีไฟไหม้ด้วยคิดว่าไปตรวจฐานถ้าเกิดเข้าได้พรุ่งนี้ดับไฟผมคิดว่าก็อีกวัน2วันน่ะที่เหลือคงต้องเป็นเรื่องของเจ้าของโครงการแล้วว่าจะรื้อออกอย่างไรถ้าเราจบเรื่องพิสูจน์หลักฐานกับจบเรื่องการดับไฟการรื้อก็คงเป็นเรื่องของทางตัวเจ้าของอาคารว่าจะดำเนินการอย่างไรจะรื้ออย่างไรต่อไปอีกทีหนึ่งครับ
0: ครับซึ่งถ้าเกิดว่าโครงสร้างมีความปลอดภัยนะครับท่านผู้ว่าชาชาติก็บอกว่าเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยน่าจะสามารถเข้าพื้นที่ได้ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้เลย8นาฬิกานะครับส่วนเรื่องของการดูแลผู้ประสบภัยนะครับทางกทม.ได้เปิดจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จหรือว่า One Stop Service นะครับเพื่อรับลงทะเบียนเยียวยาซึ่งก็มีผู้ค้าเนี่ยไปลงทะเบียนแล้วประมาณ200คนพร้อมกับประสานพื้นที่ค้าขายสำรองนะครับอย่างเช่นที่ห้างสรรพสินค้าอินเดียเอ็มโพเรียมเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถกลับไปประกอบอาชีพได้ชั่วคราวขณะที่ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศล่าสุดนะครับก็พบว่าปริมาณฝุ่นละอองและสารระเหยเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแต่ว่ายังแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไว้ก่อนครับ
2: ทางด้านนายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อประเมินความเสียหายและวิเคราะห์สาเหตุเชิงวิศวกรรมโดยตั้งข้อสังเกตถึง5ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วได้แก่การมีสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และแบตเตอรี่สะสมความร้อนสูงการซอยแบ่งล็อกร้านค้าเอื้อให้เปลวไฟลามเร็วโครงสร้างเสาและคานเหล็กเมื่อเจอความร้อนสูงจนเสียรูปน็อตจุดต่อขาดเกิดการพังถล่มแบบโดมิโนโดยต้องตรวจสอบว่ามีการเคลือบสารกันไฟหรือไม่อาคารมีพื้นที่กว่า 13,000 ตารางเมตรเข้าข่ายอาคารขนาดใหญ่พิเศษจึงต้องตรวจสอบว่าระบบสปริงเกอร์และปั๊มน้ำดับเพลิงทำงานตามมาตรฐานหรือไม่และความเพียงพอของหัวจ่ายน้ำดับเพลิงในการฉีดเข้าสู่ใจกลางอาคารสำหรับโครงสร้างปัจจุบันบิดเบี้ยวเสียหายหนักต้องรื้อถอนสถานเดียวและต้องมีวิศวกรจัดทำแผนรื้อถอนอย่างรอบคอบเพื่อความปลอดภัยพร้อมเสนอให้กทม.ปรับปรุงกฎหมายควบคุมการเก็บสินค้าเสี่ยงไฟไหม้และเร่งสแกนตรวจสอบอาคารเก่าในย่านการค้าทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยขณะที่พลตำรวจตรีชัยกฤตโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ยืนยันว่าได้จัดกำลังตำรวจเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อดูแลความปลอดภัยในทรัพย์สินและป้องกันเหตุลักทรัพย์โดยยังไม่อนุญาตให้ผู้ใดเข้าไปในตัวอาคารอย่างเด็ดขาดส่วนประเด็นการสอบปากคำพยานและผู้เสียหายเกือบ100ปากยังไม่พบข้อมูลหรือเบาะแสที่เชื่อมโยงไปถึงการลอบวางเพลิงเพื่อไล่ที่และสำหรับการจราจรในวันนี้จะมีการปิดการจราจรบนถนนวรจักรบริเวณด้านหน้าจุดเกิดเหตุเพิ่มเติมอีก1วันเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จึงขอให้ประชาชนและผู้ใช้เส้นทางวางแผนการเดินทางล่วงหน้า
0: สลับไปดูเรื่องของการปราบปรามบุหรี่เถื่อนกันบ้างนะครับรัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายโดยเฉพาะบุหรี่เถื่อนครับโดยในช่วง11เดือนที่ผ่านมาก็สามารถโชว์ผลงานจับกุมสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตไปได้กว่า 35,000 คดีครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้เปิดเผยว่ารัฐบาลดำเนินมาตรการปราบปรามอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สำหรับผลการดำเนินงานในช่วง11เดือนของปีงบประมาณ2569ที่ผ่านมานะครับกรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังสามารถจับกุมดำเนินคดีสินค้าผิดกฎหมายได้รวม 35,700

0: 139คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่มีการเปรียบเทียบปรับแล้วก็ประมาณการค่าปรับรวมอยู่ที่ 6,274.77 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 14.98 โดยสินค้ายาสูบก็ยังคงเป็นสินค้าที่พบการกระทำความผิดสูงสุดนะครับรองลงมาคือสุราแล้วก็น้ำมันครับด้านกรมสรรพสามิตนะครับก็ได้เตรียมยกระดับการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกโดยใช้แนวทาง Data Driven Enforcement นะครับเพื่อนำข้อมูลการจับกุมพื้นที่แล้วก็เส้นทางลำเลียงสินค้ารวมถึงข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็มีเบาะแสจากประชาชนด้วยนะครับเอามารวมกันแล้วก็วิเคราะห์เพื่อประเมินความเสี่ยงและวางแผนการทำงานปรับแนวคิดเป็นการดำเนินการกำหนดมาตรการให้เหมาะสมกับลักษณะและก็ระดับความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสัตว์ประสามิตมีประสิทธิภาพและเข้มข้นมากยิ่งขึ้นครับ
1: และเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะทางกองบังคับการตำรวจนครบาล1บูรณาการกำลังตำรวจสน.ห้วยขวางค่ะเปิดยุทธการห้วยขวางสีขาวคืนความมั่นใจโดยไปสุ่มตรวจสถานบริการ9แห่งในพื้นที่เป้าหมายเพื่อจัดระเบียบสถานประกอบการให้ถูกกฎหมายและไม่ให้มีนอมินีทุนเทาเข้ามาเกี่ยวข้องโดยจากข้อมูลสถานบริการภายในพื้นที่การดูแลของสน.ห้วยขวางประมาณกว่า40ร้านนะคะมีการสุ่มตรวจจำนวน9แห่งโดยในจำนวนนี้ได้แบ่งออกเป็น3ส่วนคือร้านทั่วไปร้านที่มีใบอนุญาตถูกต้องและร้านที่เคยถูกจับกุมซึ่งจากผลการดำเนินงานพบว่ามี2ร้านในย่านตลาดห้วยขวางที่มีการปิดการให้บริการเมื่อวานนี้ส่วนอีก2ร้านในย่านรัชดาซอย4และ2ขออภัยค่ะในย่านรัชดาซอย4แล้วก็อีก2ร้านบนถนนประชาอุทิศได้ดำเนินการสุ่มตรวจเอกสารบัตรประชาชนพาสปอร์ตและสารเสพติดทางพนักงานในร้านและกลุ่มนักเที่ยวไม่พบการกระทำความผิดและอีก3ร้านสุ่มตรวจสอบสถานบริการที่เคยสั่งปิดซึ่งไม่พบการดำเนินกิจการใดๆทางด้านพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1รักษาราชการแทนผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางกล่าวว่าก่อนหน้านี้ได้มีมาตรการให้ตำรวจชุดจู่โจมและฝ่ายปราบปรามออกตรวจสอบสถานบริการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงเวลาประมาณ4นาฬิกาถึง5นาฬิกาโดยได้กำชับว่าจะต้องมีการดำเนินการอย่างเข้มข้นและในวันนี้จะมีการเรียกประชุมทุกฝ่ายเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีต่างๆซึ่งผู้บังคับบัญชาได้เน้นย้ำถึงแนวทางการจัดระเบียบสถานบริการและยกระดับให้ทุกขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมายส่วนประเด็นของนอมินีและทุนเทาจะเป็นขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติต่อไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดโดยมั่นใจว่าในช่วงที่เข้ามารักษาราชการแทนผู้กำกับสน.ห้วยขวางจะทำให้พื้นที่นี้เป็นเขตห้วยขวางที่เป็นเมืองสีขาวนักท่องเที่ยวและประชาชนอุ่นใจปลอดภัยจากอาชญากรรม
0: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ที่จังหวัดชัยนาทนะครับไปตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและการสื่อสารภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงครับนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ที่ศาลากลางจังหวัดชัยนาทนะครับเพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทโดยมีนายวีรภัยพระแรงสุวรรณให้การต้อนรับและนำเสนอผลการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรโดยเน้นย้ำการทำงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของภาครัฐให้มีความรวดเร็วถูกต้องและเข้าถึงประชาชนรวมถึงให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมาประยุกต์เพื่อใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับนับเป็นโอกาสที่ได้รับฟังความคิดเห็นและก็ปัญหาอุปสรรคจากผู้ปฏิบัติงานซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพและสามารถทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนำข้อมูลข่าวสารภาครัฐไปสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและน่าเชื่อถือครับ
1: พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวเช้ากันต่อค่ะ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:37 นะคะช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปนะคะใครใช้น้อยก็จะได้จ่ายค่าไฟถูกลงค่ะโดย200หน่วยแรกจ่ายไม่เกิน3บาทต่อหน่วยซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพด้วยการแก้ปัญหาที่ต้นทุนและโครงสร้างค่าไฟฟ้าอย่างยั่งยืนช่วยลดภาระประชาชนได้กว่า21ล้านครัวเรือนค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำหรับบ้านอยู่อาศัยจะคิดค่าไฟในอัตราก้าวหน้าหรือ progressive rate โดย200หน่วยแรกอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยส่วนหน่วยที่201ถึง400คิด 4.1584 บาทต่อหน่วยและตั้งแต่401หน่วยขึ้นไปคิด 4.3583 บาทต่อหน่วยขณะเดียวกันค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภทรวมค่า FT จะลดจาก3บาท95สตางค์เหลือ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยหรือลดลง9สตางค์ต่อหน่วยพร้อมแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนช่วยลดภาระลงได้อีก 0.0634 บาทต่อหน่วยซึ่งรัฐบาลคาดว่าจะมีประชาชนกว่า21ล้านครัวเรือนได้รับประโยชน์คิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 18,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหากใช้ไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติชำระค่าไฟไม่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถได้รับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่โดยรัฐบาลย้ำหลักการว่าใครใช้ไฟน้อยควรจ่ายน้อยลงและผู้ที่อยู่อาศัยจริงต้องเข้าถึงสิทธิ์ได้เพื่อให้เกิดการลดค่าไฟและเกิดผลกับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับการสร้างโครงสร้างค่าไฟที่เป็นธรรมและยั่งยืนในระยะยาว
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับไปติดตามการดำเนินงานนโยบายพาน้องกลับมาเรียนหรือว่า Thailand Zero Dropout นะครับซึ่งก็มีแนวทางช่วยเหลือให้นักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาได้กลับเข้ามาศึกษาต่อจนจบการศึกษาแล้วก็มีทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้ในอนาคตครับโดยในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็มีจำนวนเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจำนวน 4,153 คนสามารถค้นพบได้ 4,119 คนแล้วก็กลับสู่ระบบการศึกษาแล้ว374คนส่วนที่เหลือนะครับก็อยู่ระหว่างจัดทำแผนช่วยเหลือเป็นรายบุคคลครับซึ่งเมื่อวานนี้นายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่โรงเรียนท่าทองพิทยาคมอำเภอท่าทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับซึ่งประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจนทำให้ต้องออกจากการศึกษาเพื่อมาทำงานช่วยเหลือครอบครัวโดยสถานศึกษาได้เข้าไปติดตามสาเหตุแล้วก็ช่วยเหลือจนสามารถกลับเข้าสู่ระบบได้สำเร็จครับจากนั้นคุณประเสริฐนะครับก็ได้เดินทางไปที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.ตำบลศรีพิรมอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกครับไปติดตามนักเรียนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาจำนวน4คนนะครับโดย2คนแรกเนี่ยเป็นฝาแฝดชายอายุ17ปีอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอพรหมพิรามนะครับไม่สามารถศึกษาต่อหลังจากจบการศึกษาชั้นป.6ได้เนื่องจากต้องช่วยครอบครัวหารายได้นะครับซึ่งประกอบอาชีพรับจ้างด้านการเกษตรแต่มีความตั้งใจที่จะศึกษาให้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมกันออกแบบทางเลือกการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นและก็สามารถเรียนควบคู่ไปกับการทำงานได้จนสามารถนำนักเรียนทั้งสองคนกลับเข้าสู่การศึกษาได้สำเร็จและหลังจากนี้ก็จะมีการวางแผนศึกษาให้สามารถเรียนจนสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครับและก็มีเส้นทางต่อเนื่องไปสู่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นหรือพัฒนาวิชาชีพเพื่อป้องกันการหลุดออกจากระบบซ้ำด้วยครับส่วนอีก2คนนะครับก็นำนักเรียนจากอำเภอนครไทยที่ประสบปัญหาขาดโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากฐานะทางบ้านขัดสนกลับเข้าเรียนในระบบปัจจุบันก็อยู่ในระหว่างการเรียนนะครับก็สามารถประกอบอาชีพแล้วก็มีรายได้จุนเจือครอบครัวด้วยครับสำหรับโครงการพาน้องกลับมาเรียนหรือว่า Thailand Zero Dropout นี้นะครับเป็นโครงการของรัฐบาลร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากสศ.ที่มุ่งใช้ฐานข้อมูลติดตามค้นหาเด็กและเยาวชนอายุ 3-18 ปีที่หลุดออกจากระบบการศึกษาให้กลับมาเรียนรู้หรือฝึกฝนทักษะอาชีพโดยมีเป้าหมายเพื่อลดจำนวนเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับครับ
0: ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดสตูลค่ะเปิดโครงการสตูล Happiness for All ซึ่งจะเป็นการร่วมสร้างสังคมสตูลอยู่ดีมีสุขให้โอกาสทุกชาติพันธุ์เสริมพลังหุ้นส่วนและทุนทางสังคมพัฒนาทุนทรัพยากรมนุษย์โดยโครงการนี้จัดขึ้นที่หอประชุม100ปีโรงเรียนสตูลวิทยาเป็นการนำนโยบายสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนมาสู่การปฏิบัติในพื้นที่โดยเน้นการรวมพลังของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายต่างๆเพื่อร่วมพัฒนาทุนมนุษย์ของจังหวัดสตูลทุกช่วงวัยและทุกชาติพันธุ์พร้อมส่งต่อสวัสดิการและบริการของกระทรวงพม.ให้กับประชาชนโดยระหว่างเดือนเมษายนถึงสิงหาคมที่ผ่านมาสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนรวม688คนและ21องค์กรนอกจากนี้ยังมีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่กลุ่มเปราะบาง100คนรวมถึงจัดบริการออกบัตรคนพิการเคลื่อนที่การให้คำแนะนำบริการพม.แคร์การถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุและการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเปราะบางนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.กล่าวว่าจังหวัดสตูลมีจุดเด่นทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติการท่องเที่ยวและความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นทุนทางสังคมสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนขณะเดียวกันยังมีโจทย์ที่ต้องเร่งดูแลทั้งสังคมสูงวัยอัตราการเกิดที่ลดลงปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชนรวมถึงความเปราะบางของครอบครัวซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงพม.ที่มุ่งเปลี่ยนจากการช่วยเหลือแบบรัฐสงเพราะไปสู่รัฐสนับสนุนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสและสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยขับเคลื่อน8ด้านได้แก่เทคโนโลยีสารสนเทศเด็กและเยาวชนครอบครัวชุมชนที่อยู่อาศัยการสร้างอาชีพการแก้ไขปัญหาหนี้สินและการสร้างระบบราชการที่เป็นมิตรพร้อมย้ำว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนเพื่อนำไปพัฒนานโยบายและมาตรการให้ตอบโจทย์พื้นที่ได้อย่างตรงจุด
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดงานวากัฟครั้งที่4สร้างสมานฉันท์สู่สังคมพหุวัฒนธรรมเมาลิสสัมพันธ์จังหวัดสงขลาครับเพื่อเป็นการส่งเสริมความสมานฉันท์ขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรมสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพร้อมกับผลักดันกองทุนวากัฟพัฒนาชุมชนและยกระดับสงขลาเมืองได้อยู่สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ครับงานนี้จัดขึ้นที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลานะครับโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดงานและมีนายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายศักกริยาบินแสละประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานผู้นำศาสนาหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนชาวไทยมุสลิมเข้าร่วมอย่างคับคั่งครับในโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบรางวัลแก่เยาวชนและนักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนตลอดจนสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคใต้การจัดงานในครั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจัดขึ้นนะครับเพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและจริยวัตรอันงดงามของบรมศาสดามูฮัมหมัดพร้อมส่งเสริมให้พี่น้องมุสลิมนำแบบฉบับอันประเสริฐมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตลอดจนระดมทุนสนับสนุนกองทุนบูรณะมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนกองทุนวากัฟเพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจระดับชุมชนรวมถึงเป็นองค์กรหลักในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภาวะวิกฤตภายในงานก็มีกิจกรรมหลากหลายนะครับอย่างเช่นพิธีพิธีเมาลิดินนบีนะครับและก็การบรรยายการเสวนาทางวิชาการการสัมมนากลุ่มสตรีมุสลิม15จังหวัดภาคใต้การแข่งขันทักษะทางวิชาการของเยาวชนการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านการออกร้านจำหน่ายสินค้า ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนชมรมอิหม่ามสหกรณ์และเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่เข้าร่วมงานครับ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะไปตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมยกระดับพิพิธภัณฑ์สู่หมุดหมายสำคัญทางการท่องเที่ยวภาคใต้พร้อมเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายให้กับวัฒนธรรมจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในจังหวัดภาคใต้ชายแดนโดยชูผ้าไทยสู่เศรษฐกิจวัฒนธรรมแดนใต้โดยการประชุมจัดขึ้นที่โรงแรม The Best Vacation ราชมังคลามีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมหน่วยงานระดับกรมและองค์การมหาชนวัฒนธรรมจังหวัด8จังหวัดได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสรวมถึงสำนักศิลปากรที่11สงขลาและสำนักศิลปากรที่12นครศรีธรรมราชตลอดจนสถาบันการศึกษาประกอบด้วยอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราชนิกรรวมถึงผู้ประกอบการผ้าและหน่วยงานภาคีเครือข่ายประกอบด้วยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลาทัณฑสถานหญิงสงขลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเทศบาลนครสงขลาและสภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาเข้าร่วมประชุมนอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษหัวข้อสืบสานอย่างสร้างสรรค์ชุดไทยพระราชนิยม8แบบเสื้อพระราชทาน3แบบและการต่อยอดสู่ไทยแฟชั่นเทรนด์และการจัดแสดงและสาธิตผ้าไทยชุดไทยพระราชนิยมและผลิตภัณฑ์ซีพอตสะท้อนแนวทางการทำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบร่วมสมัยเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569ทั้งการขับเคลื่อนชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยการสำรวจข้อมูลศิลปะการแสดงพื้นบ้านการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยหรือซีพอตและอันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยพร้อมรับฟังแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2570โดยเฉพาะโครงการที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกและประโยชน์แก่ประชาชนในแต่ละจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงแผนพัฒนามิวเซียมโปรดักต์ของสำนักศิลปากรในพื้นที่
2: ภารกิจหลักก็คือเรื่องของการส่งเสริมแล้วก็เผยแพร่ชุดไทยพระราชนิยมโดยที่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องรับรู้รับทราบถึงองค์ความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็การสวมใส่ในห้วงเวลาและโอกาสที่มีความเหมาะสมเราก็พยายามที่จะใช้เครือข่ายก็จะเป็นนักศึกษาผู้ประกอบการช่างตัดเย็บร้านเช่าชุดนะคะซึ่งจะเป็นกลุ่มคนที่จะสามารถที่จะเสนอแนะแล้วก็ให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนในวงกว้างได้ภาคใต้นะคะมีผ้าบาติกที่มีความสวยงามแล้วก็แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีลวดลายที่แตกต่างกันไปในเรื่องของชุดไทยพระราชนิยมในแบบไหนบ้างที่สามารถที่จะนำผ้าท้องถิ่นไปตัดแล้วก็ไปสวมใส่ได้นะคะวันนี้ก็เป็นผ้าบาติกนะคะมีดีนาทับลวดลายเนี่ยก็จะเป็นดอกดาลาลายนางเงือกที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ต่างๆของจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็ผ้าอย่างที่บอกค่ะน้ำหนักเบาสวมใส่ง่ายนะคะแล้วก็สีสวยที่สำคัญก็คือเป็นสีธรรมชาติด้วย
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเพื่อติดตามการบูรณะและการเปิดให้บริการพร้อมรับฟังข้อเสนอและความต้องการจากพื้นที่เพื่อยกระดับพิพิธภัณฑ์ให้เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสำคัญของจังหวัด

0: สำหรับความคืบหน้าการผลักดันเมืองเก่าสงขลาให้เป็นมรดกโลกกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรกำลังผลักดันการนำเสนอเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นของแหล่งสงขลาและชุมชนริมทะเลสาบสงขลาเข้าสู่การพิจารณาระดับประเทศเพื่อขอความเห็นชอบในการนำส่งเอกสารไปยังศูนย์มรดกโลกภายในรอบวันที่15กันยายนนี้และเข้าสู่กระบวนการประเมินขั้นต้นนะคะให้ทันกำหนดเวลาของปีนี้เพื่อยกระดับจังหวัดสงขลาให้เป็นหมุดหมายสำคัญด้านการท่องเที่ยวภาคใต้
1: ส่วนทีมโฆษกรัฐบาลนะครับก็จัดเพรสทัวร์นะครับก็นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่สำรวจเสน่ห์สงขลาเมืองเดียวเที่ยวได้หลายมิติทั้งเรื่องของการท่องเที่ยววิถีชุมชนวิถีชีวิตประวัติศาสตร์ก็สะท้อนพลังทุนวัฒนธรรมถึงนักท่องเที่ยวเพื่อจะดึงนักท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่นครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์และร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรหรือว่าเพรสทัวร์นะครับลงพื้นที่ที่จังหวัดสงขลาซึ่งก็จัดโดยสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อติดตามศักยภาพของจังหวัดสงขลาและกลุ่มจังหวัดภาคใต้รวมถึงผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรอย่างเป็นทางการนอกสถานที่นะครับโดยคณะสื่อมวลชนก็ลงพื้นที่ชมที่วัดแหลมพ้อตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาพร้อมกับดูผลิตภัณฑ์ชุมชนจากนั้นเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ผ้าทอเกาะยอวัดโคกเปี้ยวเรียนรู้การอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอนะครับสู่ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชนช่วยส่งเสริมภูมิปัญญาการทอผ้าเกาะยอให้ได้รับการสืบสานและพัฒนาอย่างยั่งยืนครับนอกจากนี้ก็ยังได้ติดตามผลการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดสงขลาและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ที่สถาบันทักษิณคดีศึกษาพร้อมกับเยี่ยมชมห้องจัดแสดงเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้บอกนะครับว่าจังหวัดสงขลาเป็นเมืองท่องเที่ยวหลายมิติทั้งความสวยงามทางธรรมชาติวิถีชุมชนวัฒนธรรมรวมถึงการท่องเที่ยวแบบมูเตลูนะครับซึ่งก็เป็นอีกสถานที่ในประเทศไทยที่มีวัดที่ศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนนะครับมาเที่ยวจังหวัดสงขลาเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจครับ
2: สงขลาไม่ใช่มีแค่เพียงเรื่องอาหารนะคะไม่ใช่มีเพียงแค่ทะเลยังมีการท่องเที่ยวในการเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวสมัยใหม่โดยเฉพาะสมัยนี้หลายๆคนก็ชอบการท่องเที่ยวในการมูเตรูค่ะฉะนั้นสงขลาก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่ยังมีวัดวาอารามที่ศักดิ์สิทธิ์ก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะที่ได้เห็นการโปรโมทของทท.ในครั้งนี้ก็อยากสนับสนุนให้หลายๆเพื่อนๆหลายๆจังหวัดเข้ามาเที่ยวสงขลากันให้มากขึ้นค่ะ
3: การมาเที่ยวสงขลาในครั้งนี้ค่ะจะไม่ใช่แค่เรื่องของการท่องเที่ยวจะเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ของเราให้ได้เข้าสู่การลิ้มรสวัฒนธรรมลิ้มรสไลฟ์สไตล์และที่สำคัญก็คือเรื่องของวิถีชุมชนที่เราอยากให้ทุกคนเนี่ยหันมามองเพราะว่าการท่องเที่ยวหนึ่งการท่องเที่ยวของเราเนี่ยเรียกว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้เลยค่ะ
1: สำหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลานะครับในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวสะสมจำนวนอยู่ที่ 64,260 คนหรือครั้งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวหมุนเวียนกว่า 4,721.14 ล้านบาทแบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย 1,909.43 ล้านบาทและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ2,811.71 ล้านบาทตามข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตัวเลขดังกล่าวก็สะท้อนถึงศักยภาพของจังหวัดสงขลาในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของภาคใต้ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการเดินทางจากพื้นที่ท่องเที่ยวหลักไปสู่พื้นที่รองและก็มีโอกาสต่อยอดการท่องเที่ยวในหลากหลายมิติให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับพื้นที่และกระจายรายได้สู่ชุมชนครับ
0: เมื่อวานนี้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่สูงของตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะส่งผลให้เกิดมวลน้ำไหลบ่าลงสู่พื้นที่ด้านล่างกระทบประชาชนและนักท่องเที่ยวในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณหมู่ที่2หมู่ที่8หมู่ที่9หมู่ที่10และหมู่ที่11ซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้เร่งเข้าช่วยเหลือและเปิดเส้นทางพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีได้สรุปรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยพบว่าเกิดฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่สูงโดยเฉพาะบริเวณน้ำตกเจ็ดโคตหมู่ที่11น้ำตกโกรกอีดกหมู่ที่5ตำบลชะอมส่งผลให้มวลน้ำจำนวนมากไหลบ่าลงมายังพื้นที่ด้านล่างเริ่มกระทบพื้นที่หมู่ที่9บริเวณคลองหินร่วงทำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนตกค้างอยู่ภายในที่พักโดยผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ได้เข้าดำเนินการช่วยเหลือจนทุกคนปลอดภัยนอกจากนี้มวลน้ำยังได้ไหลบ่าต่อเนื่องมายังหมู่ที่8บ้านหินตั้งบริเวณสะพานไทยลาวซึ่งมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากก่อนจะไหลลงสู่พื้นที่ต่ำในบริเวณหมู่ที่2หมู่ที่7และหมู่ที่10ตำบลชะอมส่งผลให้บางจุดมีน้ำไหลเข้าบริเวณที่พักอาศัยและการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากนายบัญชาชาวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้มอบหมายให้นายจิรัญชัยอาทิตย์นพชัยในอำเภอแก่งคอยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามและให้ความช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำไหลบ่าอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นการให้ความช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบความเสียหายเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
1: ไปดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะครับวันนี้ยังอยู่ในช่วงเตือนภัยฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับมี6จังหวัดอยู่ในพื้นที่สีแดงเสี่ยงฝนตกหนักมากต้องเฝ้าระวังฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไปเช็คพื้นที่เสี่ยงกับสถานีอากาศ NBT กันครับ
4: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT เช้าวันนี้ยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งมีผลถึงวันที่2กันยายนค่ะพื้นที่สีแดงที่ต้องจับตาเป็นพิเศษวันนี้มี6จังหวัดด้วยกันมีแม่ฮ่องสอนตากบึงกาฬนครพนมจันทบุรีและที่ตราดพื้นที่ฝนตกซ้ำและฝนตกสะสมต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มส่วนทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะวันนี้ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์มีฝนหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของบึงกาฬและนครพนมสำหรับภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนครและปริมณฑลวันนี้มีฝน 70% ของพื้นที่ค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองมีฝนหนักมากในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่ระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: Thank you. ช่วงนี้ได้เวลาไปรับชมข่าวภาษาอังกฤษ NBT World Brief